ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: 7:17 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ภารกิจกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลติดกับเขตทิเบตของจีนโดยสหประชาชาติได้เตือนว่ายังมีผู้ประสบภัยที่ถูกตัดขาดรอคอยเสบียงบรรเทาทุกข์อยู่ครับองค์การสหประชาชาติได้เตือนว่าความท้าทายครั้งใหญ่หลวงในภารกิจกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยหรือที่เรียกกันว่าสึนามิหิมาลัยก็คือการเข้าถึงผู้รอดชีวิตในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากโลกภายนอกซึ่งก็เป็นหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ตามแนวเทือกเขาโดยเหตุการณ์ภัยพิบัติได้ผ่านมากว่าสัปดาห์แล้วทำให้เกิดความหวั่นวิตกว่าผู้คนเหล่านั้นอาจกำลังขาดแคลนเสบียงบรรเทาทุกข์จึงได้แนะนำว่าเจ้าหน้าที่ควรเพิ่มจำนวนโดรนขนส่งสินค้าและลูกหาบในการขนเสบียงไปยังชุมชนเหล่านั้นส่วนภารกิจกู้ภัยเมื่อช่วงเย็นวานนี้มีเหตุสะดุดเล็กน้อยในฝั่งของทิเบตของจีนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องวางมือเพื่อสำรวจดูความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ไม่ไกลที่เกิดเหตุในเวลานั้นแต่ก็ไม่พบความเสียหายใดๆแล้วก็ไม่มีรายงานผู้คนได้รับอันตรายในพื้นที่อื่นส่วนภาพรวมของการกู้ภัยได้ทำให้พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีจำนวนถึง 1,273 คนแล้วในจำนวนนี้21คนอยู่ในฝั่งทิเบตนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายรวมกันกว่าเกือบ 4,800 คนอย่างไรก็ตามประชาชนในทิเบตเชื่อว่าความสูญหายหรือว่าความสูญเสียที่พื้นที่อาจจะมีสูงกว่านี้แต่ถูกปกปิดตัวเลขซึ่งทางการจีนก็ยืนยันว่าการรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายต่างๆนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับ
1: หน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งกระทรวงและหน่วยงานรัฐส่วนกลางต่างๆราว350แห่งเริ่มทยอยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงานจากที่ตั้งในกรุงโซลไปยังที่ตั้งใหม่ในเมืองเซจงเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการที่อยู่ห่างออกไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้าตามแผนการกระจายอำนาจและแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคคาดว่ากระทรวงยุติธรรมและกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัวจะเป็นหน่วยงานแรกๆที่ย้ายที่ตั้งแล้วเสร็จก่อนหน่วยงานอื่นๆตั้งแต่ครึ่งแรกของปีหน้าส่วนหน่วยงานที่ต้องการมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นมาใหม่เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมร้ายแรงจะย้ายไปหลังสุดเนื่องจากต้องรอให้อาคารต่างๆก่อสร้างแล้วเสร็จซะก่อนด้านนายกรัฐมนตรีฮันซองซุกเปิดเผยว่ารัฐบาลยังมีแผนจะก่อสร้างทำเนียบประธานาธิบดีแห่งที่2ขึ้นในเมืองเซจงในอีก3ปีข้างหน้าด้วยจากนั้นก็จะก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต่อไปเพื่อให้ศูนย์กลางการบริหารประเทศได้ไปรวมกันอยู่ที่เมืองนี้อย่างสมบูรณ์โดยเขามองว่าการให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของหน่วยงานรัฐขนาดใหญ่จะมีผลต่อการกระจายกิจกรรมการบริหารอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรก็ตามในส่วนของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในเซจงมีแผนก่อสร้างที่แตกต่างกันอยู่หลายแผนแต่กำหนดแล้วเสร็จจะอยู่ในระหว่างปี2573ถึง2578
0: Uber เทคโนโลยีเปิดให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับหรือโรบอทแท็กซี่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษโดยออกวิ่งให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ภายใต้เทคโนโลยี AI ที่พัฒนาโดย Wave บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ของอังกฤษอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการให้บริการนี้รถทุกคันที่ออกวิ่งในระยะเริ่มต้นซึ่งมีไม่ถึง20คันยังคงจะมีผู้ควบคุมนั่งประจำอยู่ภายในรถเพื่อติดตามการทำงานของระบบแต่ในอีกระยะก็จะพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบโดยลูกค้าจะสามารถเรียกใช้บริการรถได้จากฟีเจอร์ต่างๆในแอปพลิเคชันของ Uber ทั้ง Uber X Uber Comfort และ Uber Electric ซึ่งลูกค้าอาจได้รับรถ Ford Mustang Mach-E สุดหรูโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ของ Uber กล่าวว่าการเปิดตัวแท็กซี่ไร้คนขับในลอนดอนจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่หลายฝ่ายในธุรกิจเดินรถอัตโนมัติระดับโลกของ Uber และจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับอีกด้วยขณะที่ Wave ก็เสริมว่าทางบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยี AI Driver จากประสบการณ์คล้ายกับมนุษย์ซึ่ง AI ก็สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพถนนรถยนต์สภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศของเมืองที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดีครับ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ล่าสุดเขาต้องการจะเปลี่ยนชื่อสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญของโลกอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือช่องแคบฮอร์มุสค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซเป็นชื่อช่องแคบทรัมป์หรืออ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้โดยสมบูรณ์แล้วซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่มีออกมาภายหลังเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมได้รายงานว่าสามารถทำลายเป้าหมายในอิหร่านและอีกหลายอย่างอย่างไรก็ตามการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้ยังไม่เป็นปกติแม้สหรัฐจะอ้างว่าควบคุมได้นางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลากับนายคริสไรท์รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐเป็นสักขีพยานร่วมกันในพิธีลงนามในข้อตกลงด้านน้ำมันระหว่างสองประเทศโดยนางโรดิเกรสชี้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชาวเวเนซุเอลาได้ขณะที่นายไรท์ได้กล่าวไว้ว่ากำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาจะทะลุ2ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นทศวรรษนี้หรือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเมื่อครั้งที่รัฐบาลของนายมาดูโรยังบริหารเวเนซุเอลาอยู่นายปาโบลกิโนรัฐมนตรีต่างประเทศของอาร์เจนตินาแสดงความเห็นคัดค้านต่อโครงการขุดเจาะน้ำมันของบริษัทสัญชาติอังกฤษในบริเวณแอ่งน้ำรอบหมู่เกาะฟอกแลนด์ที่กำลังอยู่ภายใต้ข้อพิพาทด้านอธิปไตยกับอังกฤษและเขาเห็นว่าอาร์เจนตินาควรจะต้องมีการเคลื่อนไหวในทุกทิศทุกทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและทวงคืนอธิปไตยเหนือหมู่เกาะแห่งนี้ยูกันดาประกาศตั้งชื่อน้ำมันดิบของประเทศที่จะเป็นสินค้าส่งออกในอนาคตว่าPulse Sweet โดยประธานาธิบดีโยเวร

0: ่อความพยายามของผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องการผลักดันแผนหยุดยิงที่ได้รับออกจากสหรัฐและแคนาดาไปเก็บไปที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นและมองว่าการย้ายทองคำไปยังอังกฤษจะช่วยให้การซื้อขายเกิดความคล่องตัวได้มากกว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดากองบัญชาการภาคใต้ของกองทัพสหรัฐหรือ Southcom เผยวิดีโอคลิปที่แสดงให้เห็นปฏิบัติการสกัดกั้นเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเมื่อวันที่2กันยายนโดยระบุว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ทำหน้าที่เสมือนปั๊มน้ำมันกลางทะเลเพื่อคอยเติมให้แก่เรือที่ลักลอบขนยาเสพติดซึ่งในปฏิบัติการนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้จับกลุ่มผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดแล้วระเบิดเรือทิ้งขณะนี้คนบนเรือได้ถูกส่งตัวให้ทางการเอกวาดอร์ดำเนินคดีแล้วควันไฟจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียลอยข้ามทะเลไปถึงฟิลิปปินส์แล้วทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายลงจนสถานศึกษาบางแห่งในเขตกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงต้องประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้เด็กๆต้องออกมาสัมผัสหมอกควันพิษนอกบ้านขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังมีแนวโน้มที่หมอกควันอาจจะแผ่กระจายมาถึงกัมพูชาเวียดนามและภาคใต้ของไทยได้จากที่แผ่มาถึงมาเลเซียแล้วซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกระแสลม
1: ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์การออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเปิดธุรกิจในประเทศเพื่อสกัดกั้นความพยายามของผู้ที่หวังจะอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศอย่างถาวรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
0: ร้านอาหารจิตวันไรโน่ในกรุงโตเกียวซึ่งตั้งชื่อตามแรดนอร์เดียวที่พบในอุทยานแห่งชาติจิตวันของเนปาลเป็นธุรกิจของพุทธาโทกีสัมปนาหญิงชาวเนปาลวัย38ปีเธอจากครอบครัวที่เนปาลมานานนับ10ปีเพื่อมาแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นในญี่ปุ่นจนกระทั่งมีกิจการเป็นของตัวเองที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่มาวันนี้ดูเหมือนโชคชะตาไม่เป็นใจแล้วเธออาจจะต้องทิ้งกิจการไปในที่สุดเนื่องจากญี่ปุ่นได้มีการออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขอวีซ่าทำงานเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่นได้ยกระดับข้อกำหนดสำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจหรือ Business Manager Visa ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากมีรายงานว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาจัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อเป็นช่องทางในการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้ทำให้ร้านอาหารของเธอถูกเพ่งเล็งและตัวเธอเองก็มีความเสี่ยงที่จะถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศไปด้วยเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้ได้สำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจของญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อเป็นการสกัดกั้นการทำธุรกิจบังหน้าทางการญี่ปุ่นได้เพิ่มข้อกำหนดต่างๆเกือบทั้งหมดเริ่มจากการที่ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดธุรกิจจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่30ล้านเยนหรือประมาณ7ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเดิมถึง6เท่าถือเป็นเกณฑ์ที่สูงมากแม้กระทั่งข้อมูลของญี่ปุ่นเองก็ยังระบุว่าชาวญี่ปุ่นที่มีกำลังที่จะลงทุนด้วยวงเงินที่สูงเช่นนี้มีเพียง 8.7% เท่านั้นประการที่2ก็คือในแต่ละธุรกิจจะต้องมีพนักงานที่เป็นชาวญี่ปุ่นอย่างน้อย1คนหรือเป็นผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายประการที่3คือสถานที่ตั้งที่ทำการธุรกิจจะต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนไม่สามารถใช้พื้นที่ของบ้านพักเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำการได้อีกต่อไปส่วนเกณฑ์ด้านคุณสมบัติบุคคลและการดำเนินงานก็เข้มงวดทีเดียวโดยผู้ที่ถือวีซ่าผู้จัดการธุรกิจจะต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย3ปีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยหรือมีปริญญาบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงและจะต้องมีแผนการทำธุรกิจที่ผ่านการรับรองและถูกตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนในเรื่องของระยะเวลาการถือวีซ่าญี่ปุ่นจะออกวีซ่าผู้จัดการธุรกิจให้สูงสุดที่5ปีเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทเปิดใหม่มักจะได้วีซ่าเริ่มต้นที่1ปีสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้อยู่ยังมีเวลาที่ญี่ปุ่นผ่อนปรนให้3ปีเพื่อให้ปรับธุรกิจให้สอดคล้องซึ่งก็หมายความว่าสัมชนาจะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติมให้ได้ถึง30ล้านเยนและปรับธุรกิจใหม่เพื่อให้ร้านของเธออยู่ต่อไปในญี่ปุ่นได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะถอดใจกับเรื่องนี้ไปแล้วมีรายงานว่าการปรับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดได้ทำให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติในญี่ปุ่นทยอยปิดกิจการโดยเมื่อต้นเดือนพบว่ายอดสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ลดหวบไปถึง 96% จากเฉลี่ยเดือนละ 1,700 รายเหลือเพียง70รายเท่านั้น
1: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบ

0: กับพี่ท็อปน้องแยมโรนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: มีอะไรครับวันนี้
3: ก็มีเรื่องของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเมื่อคืนนี้ออกเดินทางไปญี่ปุ่นละเดี๋ยวแข่งเอเชียนเกมก่อนนะครับเพราะว่าพักประมาณ 2-3 วันเองต้องเดินทางเลย
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: เชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ถึงเวลาวันนี้ไปดูภารกิจของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้ก่อนออกเดินทางเนี่ยภารกิจเยอะมาก
1: ค่ะ
3: นะครับเริ่มจากเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลย
1: ค่ะก็ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้แทนจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมหลังจากสร้างผลงานแล้วก็ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะ
3: ครับนี่ท่านนายกมีมาเซตกับชมพู่นะ
1: ค่ะ
3: นะครับท่านนายกก็บอกว่าทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในส่วนลึกทุกคนมีความมั่นใจว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะนำความภาคภูมิใจและความปิติมามอบให้กับคนไทยนะครับซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
1: ค่ะซึ่งท่านนายกก็กล่าวอีกนะคะว่าการได้ยินเพลงชาติไทยบรรเลงในต่างแดนเนี่ยสะท้อนถึงความภาคภูมิใจมากๆเลยแล้วก็ความสำเร็จของนักกีฬาไทยค่ะที่สำคัญก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยดังกังวานในระดับนานาชาติและก็ชื่นชมความแข็งแรงเข้มแข็งของพลังนักกีฬาด้วยซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการแข่งขันในอนาคตให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการคว้าตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเรียกว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เลยนะคะต้องดำเนินการต่อไปคือเตรียมความพร้อมไม่ประมาทค่ะแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู
3: ้แล้วก็มีการมอบเงินรางวัลให้กับคณะนักกีฬานะครับคณะผู้ฝึกสอนและก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทเลย
1: แล้วก็เป็นการทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยนะคะเข้าบัญชีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการโชว์กันสดๆเลยนะเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยด้วยค่ะแล้วก็มีการถ่ายภาพหมู่รวมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ทางผู้แทนของสมาคมค่ะ
3: ครับส่วนทางบุ๋มบิ๋มชัชชุออนนะครับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็บอกว่าเตรียมตัวเก็บข้าวของเพื่อเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับกลับมาได้พักไม่นานเนาะ
1: ค่ะ
3: นะครับก็จะแข่งเอเชียนเกมก่อนคือเอเชียนเกมจริงๆจะลงสนามวันที่16กันยายนนะครับแต่เนื่องจากว่าให้เดินทางไปก่อนให้ไปพักผ่อนก่อนด้วย
1: ใช่ครับ
3: รีแลกซ์นิดๆหน่อยๆเพราะว่าก็ซีเรียสมาตั้งแต่ช่วงชิงแชมป์เอเชียละ
1: ใช่ค่ะก็การเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะคะพอเราได้แชมป์เอเชียมาแล้วเนี่ยทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยไปแบบสบายใจนะคะแล้วก็ยังขอบคุณแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะที่ส่งกำลังใจให้มากมายพร้อมกับฝากแฟนๆนะคะที่บนเอาไว้ว่าอย่าลืมไปแก้บนนะ
3: นะโอ้มีบนไปเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะอย่างคุณรัศมีแขนี่บนไว้วิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบตอนนี้เห็นบอกว่าวิ่งไปแล้ว3รอบนะคะ
3: ก
1: ็สู้ๆนะคะบุ๋มบิ๋มบอกเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
4: เดี๋ยวต้องกลับไปแล้วก็รีบเก็บของแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปเตรียมแข่งเอเชียนเกมในกลางเดือนที่ใกล้จะถึงนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรเอามาทุกแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นแก้บนทำบุญหรือไหว้สิริสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทุ่มเทให้พวกเราขนาดนี้แล้วก็ใครที่บนไว้ก็อย่าลืมแก้นะคะเดี๋ยวเผื่อจะมีเรื่องเล่าไปที่เดอะโกสต์อะไร
3: โอเคขอบคุณครับภารกิจเมื่อวานนี้นอกจากพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับก็มีไปรับเงินจากทางแจ๊สด้วยรับเงินอัดฉีดนะครับได้มาเพิ่มอีก10ล้านบาทแจ๊สให้เพิ่มนะจากเดิมจะให้5ล้าน
1: ใช่ค่ะทางแจ๊สแล้วก็โมโนอัดฉีดเพิ่มอีก10ล้านบาทจากเดิม5ล้านนะก็เรียกว่านำความสุขมาให้ชาวไทยมากมายเลยด้วย
3: ครับแล้วก็ตอนดึกเที่ยงคืน40นาทีนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับก็จะกำหนดแข่งขัน16ถึง22สิงหาคมสำหรับการแข่งขันในเอเชียนเกมนะครับของเราอยู่ในกลุ่ม C ครับร่วมกับไชนีสไทเปคีกิสถานแล้วก็มองโกเลียเกมแรกเราเจอมองโกเลียก่อนวันที่16กันยายนนะครับเกม2เจอกับคีกิสถานวันที่17กันยายนและก็วันที่18เจอกับไชนีสไทเป
1: ค่ะ
3: นะครับเห็นแล้วก็ยินดีด้วย
1: ค่ะมาที่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีบ้างค่ะเมื่อคืนนี้ฟุตบอลไทยรุ่นอายุ20ปีเอาชนะเติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ0ทำให้ตอนนี้เนี่ยชนะรวด2นัดก็เป็นทีมนำกลุ่ม F ค่ะ
3: ชนะไม่เยอะแต่3แต้มนะครับตอนนี้2นัดมี6คะแนนเต็มแล้วเป็น2นัดที่ยิง2ประตูแต่ไม่เสียเลย
1: ค่ะก็คือชนะ 1-0 ทั้งคู่เลยนะคะก็เมื่อคืนนี้นะคะเป็นกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเราเจอกับเติร์กเมนิสถานแข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมค่ะเกมแรกเนี่ยไทยเราชนะ UAE มา 1-0

0: วนเติร์กเมนิสถานเอาชนะอิรักไป 2-1 ค่ะ
1: ครับก็โคชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีนะครับส่งผู้เล่นก็มีอย่างสุรชัยบุญชารีเล่นแบ็คซ้ายแดนหน้าก็มีอย่างศิวาพิคุณหอมปวริศบุญมาเลิศแล้วก็ณัฐกรรัตนสุวรรณนะครับแล้วก็ไทยขึ้นนำนาที57ครับเป็นศิวาพิคุณหอมได้วอลเล่เข้าประตูไป
0: คร
1: ับนาที57นะ
0: หลังจากนั้นก็ไม่มีสกอร์เพิ่มเติมนะคะ
1: นี่บอลมาจังหวะเดียวเลยไม่จับตรงนี้สวยมากรออยู่ที่เสา2นะครับซัดด้วยขวาบอลตกพื้นรับยาก
0: จริงๆช่วงหลังเนี่ยท้ายๆเกมโอ้โหเกือบจะเสียเยอะมากๆเลยหลายๆจังหวะนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่เสียประตูเพิ่มเติมเลยมีทั้งลูกเซฟแบบซูเปอร์เซฟด้วยนะคะแล้วก็ยังมีลูกยิงชนเสาชนคานอะไรมากมายทำให้ตอนนี้เนี่ยก็ประเทศไทยเราก็ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวนะคะจบเกมทีมชาติไทยก็เอาชนะเติร์กเมนิสถานไป1-0คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนก็ขึ้นนำค่ะ
1: ครับซึ่งทางโคชโบ้จักรพันธ์ปันปีก็บอกว่ายังมีปัญหาในเรื่องจังหวะสุดท้ายการส่งบอลสุดท้ายการสร้างเกมในแดนคู่ต่อสู้ยังทำได้ไม่ดีนะครับไม่ไหลลื่นส่วนจังหวะการทรานซิชันเปลี่ยนสถานการณ์การโต้กลับก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่ต้องไปแก้ไขกัน
0: ค่ะส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันคือ UAE แพ้ให้อิรัก1-2ทำให้อิรักแล้วก็เติร์กเมนิสถานเนี่ยตอนนี้มีทีมละ3คะแนนเท่ากันทำให้ไทยเติร์กเมนิสถานแล้วก็อิรักก็ลุ้นเข้ารอบค่ะคือจะคัดเอาทีมแชมป์แต่ละกลุ่มรวม8กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในปีหน้าค่ะ
1: ครับซึ่งนัดสุดท้ายของรอบแรกเดี๋ยวเราเจอกับอิรักนะครับสถานการณ์จริงๆเสมอเนี่ยการันตีเป็นแชมป์กลุ่
0: ม
1: แต่ถ้าแพ้เนี่ยอาจจะเป็นงูกินหางนะ
0: ค่ะ
1: อย่าลืมว่าเรายิง2นัดแรกค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าเชื่อว่าเล่นเพื่อเสมอมันยากไงก
0: ็
1: ต้องใส่เต็มที่เหมือนกัน
0: ค่ะคือถ้าชนะยังไงก็แชมป์แน่นอนแต่อย่างน้อยเลยเนี่ยยังเสมอให้ได้เราก็จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วค่ะโปรแกรมนัดสุดท้ายรอบแรกเดี๋ยวทีมชาติไทยเราเจอกับทีมชาติอิรักที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่6กันยายนวันอาทิตย์นี้เวลา 19:30 นค่ะส่วนโปรแกรมคู่แรกในวันเดียวกันนะคะเวลา 15:30 นก็จะเป็นการพบกันระหว่างเติร์กเมนิสถานกับ UAE ค่ะ
1: ส่วนฟุตบอลไทยลีกนะครับวันนี้เปิดฤดูกาลใหม่แล้วมีเตะ1คู่นะครับปัตตานีน้องใหม่เจอกับ BG ปทุมลงสนามเวลา 19:00 น
0: ค่ะปืนใหญ่ลังกาสุกะค่ะสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกเตรียมประเดิมไทยลีกค่ะเปิดนัดเปิดสนามเลยนะคะลงเตะคืนนี้เวลา 19:00 นจะเปิดบ้านที่สนามกีฬาเตระสุรานนท์จังหวัดสงขลาเจอกับ The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดค่ะ
1: ครับปัตตานีอยู่ภายใต้การดูแลของคุณวรวิทย์บารูประธานสโมสรและก็โค้ชใหญ่ของทีมคนนี้ครับโค้ชหานรงค์ชุนหะคุณากรที่มากู้สถานการณ์ในไทยลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับจริงๆฤดูกาลที่แล้วตอนอยู่ไทยลีก2เริ่มต้นไม่ค่อยดีแล้วพอเปลี่ยนเอาโค้ชหานเข้ามาทำทีมดีขึ้นผิดหูผิดตาเลย
0: ก็พาปัตตานีชนะรอบเพลย์ออฟไทยลีก2อ่ะนะคะก็ทางโค้ชหานเปิดเผยว่าสภาพทีมมีความพร้อมนักเตะมีความมุ่งมั่นแล้วก็เข้าใจในรูปแบบวิธีการเล่นหวังว่าจะมีแต้มในนัดนี้แล้วก็คาดหวังลึกๆว่าอาจจะคว้า3คะแนนได้ก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ที่สนามกันเยอะๆด้วยค่ะ
1: คือจุดแข็งของปัตตานีจากฟอร์มในสนามแล้วก็คือกองเชียร์นะครับฤดูกาลที่แล้วเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยคนดูเยอะมากล้นสนามใช้คำนี้ดีกว่า
0: ใช่ค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ย มาเล่นที่จังหวัดสงขลานะคะมาสนามกีฬาเตระสุรานนท์ก็เชื่อว่าแฟนๆชาวใต้เนี่ยชอบฟุตบอลกันมากๆอยู่แล้วก็น่าจะมาเยอะก็ไม่แพ้กันเลยค่ะ
1: ครับขณะที่ฝั่งทีมเยือน BG ปทุมนะครับก็นำโดยนักเตะดีกรีทีมชาติไทยอย่างชนาทิพย์สงกระสินสารัตอยู่เย็นแพทริกกุสตัฟสันสรานนท์อนุอินนะครับมีอย่างกฤษฎากาแมนวาริชูทองรวมถึงบรรดานักเตะต่างชาติด้วย
0: ใช่ค่ะนักเตะต่างชาติปีนี้นี่โอ้โหมาแรงมากแล้วก็มีการเสริมทัพมากมายไม่ว่าจะเป็นเอดินออสมาโนวิชแล้วก็มีแอชลีย์คอฟฟี่ด้วยโดยได้วลาดิเมียร์วูโยวิชวัย43ปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนจากมอนเตเนโกรมาคุมทีมค่ะทางด้านสารัตอยู่เย็นตั้งเป้าหมายค่ะพาทีมบุกไปเก็บคว้าชัยชนะ3แต้มให้ได้หลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนัดเปิดสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดบุกไปเสมอกับต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ด้วยสกอร์2-2โดยฤดูกาลที่แล้วค่ะ BG ปทุมยูไนเต็ดได้อันดับที่4ในลีกแล้วก็ได้รองแชมป์ถ้วยลีกคัพด้วยค่ะ
1: โปรแกรมไทยลีกนะครับวันนี้เตะกัน1คู่ส่วนวันเสาร์ก็จะมีเตะกัน4คู่ด้วยกันก็จะมีสิงห์เชียงรายเจอกับชลบุรีนะครับตอน 18:30 นเป็น True Bangkok เจอกับศรีสะเกษตอน 1:00 นเป็นราศีสไลเจอกับการท่าเรือ

0: แล้วก็ทุ่มครึ่งเป็นระยอง FC เจอกับ PT ประจวบ
1: ค่ะส่วนวันอาทิตย์ค่ะ6กันยายนนะคะเวลา 18:00 น.เป็นอยุธยาเจอกับราชบุรี FC ค่ะเวลา 18:30 น.เป็นลำพูนวอริเออร์เจอสุอุทัยธานี FC ค่ะแล้วก็ 19:00 น.เป็นสุโขทัย FC เจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะ
0: ด้านสโมสรฟุตบอลโปลิเทโรนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวสโมสรเตรียมสู้ศึกฤดูกาลใหม่สำหรับไทยลีก2ครับโปลิเทโรนะครับเมื่อวานจัดงานเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศความพร้อมก่อนแข่งไทยลีก2ฤดูกาลใหม่นัดแรกเดี๋ยวเจอกับเมืองเลยยูไนเต็ดวันอาทิตย์นี้6กันยายนนะครับเล่นที่บ้านของโปลิเทโรที่ NT Stadium ด้วย NT Stadium เนี่ยสนามสวยนะนะครับหญ้าเนี่ยโอ้โหเนียนกริบเลย
1: ใช่ค่ะก็ภายในงานก็ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารทีมงานสตาฟโค้ชนักฟุตบอลรวมถึงผู้สนับสนุนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติมาเข้าร่วมงานพร้อมเพรียงเลยค่ะโดยมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานทิศทางแล้วก็เป้าหมายของสโมสรในฤดูกาลใหม่ส่วนไฮไลท์สำคัญของงานอยู่ที่การเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-27 สะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรพร้อมเปิดตัวองค์ประกอบต่างๆที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแล้วก็สร้างภาพจำของมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ค่ะ
0: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและการแสดงพิเศษนะครับเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักจากผู้เข้าร่วมงาน
1: ค่ะสำหรับโปลิสเทโร่ FC ในฤดูกาลนี้นะคะสโมสรพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยทีมงานและนักเตะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลมังกรโล่เงินตลอดฤดูกาลค่ะ
0: ครับส่วนฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสคืนนี้มีเกมใหญ่นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าเจอกับโมนาโคในลีก PSG เสมอมา2นัดติดนะครับขณะที่โมนาโคชนะมา2นัด มี6คะแนนเต็มคืนนี้ก็เลยถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลย
1: ใช่ค่ะก็คืนนี้เวลา 14:00 บ้านเราปารีสแซงต์แชร์แมงหรือ PSG แชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสรวมถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลงฝึกซ้อมที่กรุงปารีสค่ะเตรียมความพร้อมก่อนต้อนรับโมนาโกซึ่งเป็นทีมเดียวที่ชนะรวด2นัดในซีซั่นใหม่ทางด้านแชมป์เก่า PSG คุมทีมโดยลุยส์เอนริเก้นักเตะเนี่ยคาดว่าจะนำโดยอุสมานเดมเบเล่ค่ะฟอรานตอเลสกองหน้าคนใหม่ที่ทำคนเดียว2ประตูในเกมแรกที่เสมอแรนด์ 2-2 มีอย่างฟาเบียนรุยส์ค่ะวิตินยาคริชาคาวาสเตเลียมีอัชราฟฮาคิมีแล้วก็จะยังไม่มีนูโน่เมนเดสเพราะว่าติดโทษใบแดงอยู่ค่ะ
0: ฝั่งของโมนาโคมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับอย่างฟูรารินบาโลกันดาวยิงทีมชาติสหรัฐอเมริกามีอันซูฟาติแล้วก็ทาคุมิมินาโมโตะนะครับสำหรับ2นัดแรกของ PSG เสมอทั้ง2เกมเลยนัดแรกเสมอกับแรนด์2-2แล้วก็มาเสมอกับลิว2-2นะครับแล้วก็เปเชที่เสมอเนี่ยต้องตามติดเสมอด้วย
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าทำให้แฟนบอลเซอร์ไพรส์เจ็บไปตามๆกันเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเปเชเนี่ยมาตัวเต็งเลยกับกลายเป็นว่าต้องมาตามตีเสมอทั้ง2นัดเลยด้วยนะคะก็เรียกว่าอาจจะเป็นเกมหนักหรือเปล่าอาจจะยังเข้าขากันไม่ได้หรือเปล่าสำหรับฤดูกาลนี้ของ PSG ค่ะส่วนโมนาโกเนี่ยนัดแรกเอาชนะเลอาฟ 1-0 นัดต่อมาก็ชนะมาร์เซย 2-0 ด้วย
0: ครับเจอกัน6นัดหลังสุด PSG ชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับล่าสุดโมนาโกบุกไปชนะ PSG 3-1 ในลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
1: ค่ะส่วนลิเวอร์พูลค่ะคืนนี้มีคิวไปเยือนอิปสวิชทาวน์ช่วงเวลา 14:00 บ้านเรานะคะทางด้านโค้ชแอนโทนีอิลาโอลาก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมค่ะว่าอาจจะพร้อมให้บาโคลาประเดิมสนามให้ลิเวอร์พูลคืนนี้เลย
0: คืออิลาโอลาพูดประมาณว่าทางบัตเล่บาโคลาเนี่ยโอกาสลงสนามน่าจะได้ลงแหละแต่จะเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีนึงเพราะถือว่าตอนย้ายมาเนี่ยทุกอย่างไปในทิศทางที่ค่อนข้างดี
1: ใช่นะคะคือทางด้านของอันโตนิอัลวาร่าบอกว่าเป้าหมายหลักในการเสริมแนวรุกก็คือบาโคล่านี่แหละค่ะแล้วก็ได้มาจริงๆพร้อมกับชื่นชมทัศนคติของนักเตะที่แสดงความต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนมากๆทางบาโคล่าเข้ามาพร้อมทัศนคติที่ดีสิ่งที่ทางโค้ชชอบคือเขาต้องการมาลิเวอร์พูลมากๆตั้งใจมาช่วยทีมแล้วก็มาฝึกซ้อมได้ดีเลยค่ะถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีในการฝึกซ้อมน่าจะพร้อมสำหรับเกมคืนนี้แน่นอนค่ะ
0: คือบาโคล่าเนี่ยถ้าจะติดก็ติดเรื่องของไม่ได้เล่นในเกมพรีซีซั่นอาจจะมีปัญหาเรื่องของแมตช์ฟิตนะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นอื่นๆด้วยอย่างเช่นโจโกเมสเห็นว่าจะกลับมาซ้อมในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนพักเบรกทีมชาติน่าจะกลับมาร่วมทีมได้นะครับแล้วก็ในเคสของโคดี้กักโปที่ตอนแรกมีข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมไปแต่สุดท้ายยังอยู่ในทีมต่อนะครับทางอิเลอร่าก็บอกว่าจริงๆเจ้าตัวดีใจนะ

0: ที่ทางกักโปยังอยู่กับทีมก็เท่ากับว่าตัวริมเส้นจะมี4คน
1: แต่ก็ต้องดูนะคะว่าจะสามารถเบียดแย่งตัวจริงกันได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะปีกซ้ายมีค่อนข้างเยอะเลย
0: มีตำแหน่งหนึ่งที่ผู้เล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แบ็คขวา โซบอสไลยังย้ายไปเล่นแบ็คขวาเลยช่วงนี้
1: ใช่ค่ะคือแบ็คขวาไม่เสริมสมแต่ปีกซ้ายตอนนี้ก็คือแชทค่อนข้างหนักซ้ายนะคะก็คืนนี้ค่ะคาดว่าแอนโทนีอิราอุราจะเลือกแกนหลักอย่างฟอเรนเวียสค่ะโคดี้กักโปโดมินิกโซบอสไลอเล็กซานเดอร์อิซักเฟอร์จิลฟันไดแล้วก็อลิซงเบเกอร์สำหรับผลงานใน2นัดแรกเนี่ยเกมแรกอิปสวิชทาวเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1นัดต่อมาแพ้ให้เจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ5เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ลิเวอร์พูลค่ะเสมอ2นัดรวดเลยนะคะก็โครงการ9ทีละแต้มน่าจะเกมแรกเนี่ยเสมอเจ้าบ้านนิวคาสเซิล 2-2 เกมที่2เปิดแอนฟิลด์เสมอฟอร์เรสต์ 2-2 เช่นเดียวกันค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ยังไม่แพ้ใครเสมอไปเรื่อย
1: ๆแต่ก็ยังไม่ชนะนะ
0: โปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเดี๋ยววันเสาร์ก็จะมีคู่แรกเป็นนิวคาสเซิลเจอบอร์นมัธตอน 18:30 และ3ทุ่มมีเบนท์ฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ฟอร์เรสต์เจอสเปอร์แมนซิตี้เจอกับโคเวนทรีฟูลแลมเจอกับพาเลสไบรตันเจอกับลีสคู่ดึกของวันเสาร์เป็นฮาวเจอกับแอสตันวิลล่า
1: ค่ะส่วนวันอาทิตย์มี2คู่ค่ะ2ทุ่มเป็นเอเวอร์ตันเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็4ทุ่มครึ่งอาร์เซนอลเจอเชลซีนี่ก็บิ๊กแมตช์เลยค่ะ
0: ครับขณะที่กาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะครับสุดท้ายย้ายจากอาร์เซนอลไปเล่นในซาอุดิอาระเบียนะครับไปร่วมทีมอัลฮิลาลค่าตัวอยู่ที่60ล้านปอนด
1: ์ค่ะกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ดาวเตะทีมชาติบราซิลวัย25ปีได้ตกลงย้ายจากอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปเซ็นสัญญากับอัลฮิลาลทีมชั้นนำจากซาอุดิอาระเบียเป็นเวลา4ปีค่ะพร้อมรับเสื้อหมายเลข7ไปครองด้วยค่าตัวประมาณ 2,640 ล้านบาท
0: เจ้าตัวอยู่กับอาร์เซนอลมา7ปีนะครับปัจจุบันอายุ25ปีเซ็นสัญญาทั้งหมด4ปีด้วยกันคือสัญญาของมาร์ติเนลลี่กับอาร์เซนอลจะเหลืออีกประมาณ12เดือนแล้วอาร์เตต้าก็บอกกับตัวนักเตะชัดเจนนะครับว่าไม่อยู่ในแผนการทำที
1: ม
0: เพราะว่า2นัดแรกนี่ก็ไม่มีชื่อด้วย
1: ใช่ค่ะก็การย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยจะทำให้มาร์ติเนลลี่จะได้มาประสานงานในแนวรุกร่วมกับผู้เล่นใหม่นั่นก็คือโอลลี่วัตกินเพิ่งย้ายไปก่อนนะคะดาวยิงทีมชาติอังกฤษแล้วก็คริสเทนซิโอซัมเมอร์วิลแนวรุกจากเนเธอร์แลนด์ด้วยทางด้านของมาร์ติเนลลี่ก็กล่าวค่ะว่าภูมิใจที่ได้ใส่ชุดสีน้ำเงินนี้แล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นนักเตะของอัลฮิลาลค่ะ
0: ครับก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นให้กับอาร์เซนอล53นัดยิงไป11ประตูได้แชมป์ลีกนะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือทางตัวของอาร์เตต้าเนี่ยก็แสดงความชัดเจนนะครับในการอยากจะปล่อยตัวไปคาดว่าค่าเหนื่อยน่าจะสูงกว่าตอนรับอยู่กับอาร์เซนอลนะอยู่กับอาร์เซนอลสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเนี่ยน่าจะสูงกว่านี้เยอะเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อัลฮิลาลเองก็เป็นทีมที่มีงบประมาณค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็ถ้าเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้ก็ไม่ยากที่นักเตะจะตัดสินใจได้ส่วนผลงานของทีมชาติบราซิลเนี่ยทางมาร์ติเนลลี่ก็ลงเล่นให้ทีมชาติจำนวน27นัดทำได้5ประตูแล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกปี2020ด้วยค่ะ
0: ครับอัลฮิลาลตอนนี้สถานการณ์ในลีกก็แต้มเท่ากับอัลนาเซอร
1: ์
0: เป็นจ่าฝูงร่วมกันกับทีมของคริสเตียโนโรนัลโดอยู่นะ
1: ค่ะ
0: นาเซอร์ไปดูแบดมินตันกันบ้างนะครับกับการแข่งขันแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์วิลกลวุฒผ่านเข้าสู่รอบ3ได้นี่เป็นระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ42ล้านบาทนะครับแข่งกันที่ซินเจิ้นที่จีน
1: ชายเดี่ยวค่ะวิลกุลวุฒิวิทธิศาสตร์วัย25ปีมือวางอันดับ3ของรายการและเป็นมือ3ของโลกจากไทยเจอกับลู่กวางซูวัย29ปีมือ30ของโลกจากจีนสถิติทั้ง2คนพบกันก่อนหน้านี้11ครั้งนักแบดมินตันไทยชนะถึง10ครั้งแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวค่ะปรากฏว่าในแมตช์นี้วิลกุลวุฒิคุมเกมได้เหนือกว่าก็เอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีนไป2-0เกมคะแนน21-17และ21-12ใช้เวลาเพียง49นาทีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวจะแข่งขันกันวันนี้เวลา 17:00 นค่ะจะเจอกับอันเดรสแอนทอนเซนมือ5ของโลกจากเดนมาร์กค่ะ
0: ส่วนผลหญิงเดี่ยวรอบที่2นะครับเมสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะทิวปินเชียนจากไต้หวันมือ18ของโลกไป2-0เกม29-27 21-15เข้ารอบ8คนจะแข่งวันนี้เวลา9นาฬิกานะครับเจอกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น
1: ค่ะส่วนเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกจากไทยแพ้ให้กับคาโลยาน่านาวบาโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียไป0-2เกม20-22แล้วก็17-21ค่ะ
0: ครับแล้วก็ผลหญิงคู่รอบ2นะครับ นันทการกับเบญญาภัยเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่จากมาเลเซียซึ่งเป็นมือ5ของโลกไป2ต่อ1เกม21ต่อ16 17ต่อ21แล้วก็21ต่อ19เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งวันนี้นะครับเวลา 11:30 น.เจอคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น
1: ค่ะส่วนเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีค่ะเทนนิส US Open นาโอมิโอซากะอดีตแชมป์2สมัยผ่านเข้ารอบ3ได้สำเร็จนี่เป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่ฟลัชชิงมีโดค่ะนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบ2นาโอมิโอซากะวัย28ปีอดีตแชมป์2สมัยจากญี่ปุ่นเจอกับคาเทรีนาซินเนโกวาจากสาธารณรัฐเช็กค่ะ
0: ครับก็ปรากฏว่าโอซากะเสิร์ฟเอสไป11ลูกแล้วก็ตีวินเนอร์31ครั้งเอาชนะไป2ต่อ1เซตนะครับ6ต่อ2 5ต่อ7แล้วก็6ต่อ1ใช้เวลาแข่ง2ชั่วโมงผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จ
1: ค่ะส่วนการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2ค่ะคาเรนคาชานอฟวัย30ปีจากรัสเซียมือ50ของโลกเจอกับเฟลิกซ์ชูอัลอาเลียซิเมวัย26ปีจากแคนาดามือวางอันดับ3ของรายการสถิติทั้งคู่เจอกันก่อนหน้านี้รวม4ครั้งชนะแพ้เท่ากันคนละ2ครั้งปรากฏว่าแมตช์นี้ค่ะเป็นคาเรนคาชานอฟเนี่ยพลิกสถานการณ์กลับมาชนะเฟลิกซ์ชูเออาเลียซิเมมือ4ของโลกไป3ต่อ1เซตด้วยคะแนน6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ3 6ต่อ2และ6ต่อ2ใช้เวลา3ชั่วโมง17นาทีค่ะ
0: ครับส่วนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกที่เมืองแดกูที่เกาหลีใต้นะครับทัพนักกีฬาไทยผลงานดีไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน48คนนี่เป็นวันสุดท้ายนะครับวิ่งผลัด 4x400 เมตรหญิงรุ่น70ถึง74ปีครับทีมชาติไทยอยู่ในเสื้อสีแดงประกอบไปด้วยไม้หนึ่งป้าจุรีธรรมบูรณวิทย์นะครับไม้สองเป็นป้าติ๋มสิริพันธ์จันทรามไม้สามเป็นป้าสุมนป้าสุมนนวลจันฉายแล้วก็ไม้สี่เป็นป้าปานสมสง่าบุญนอก
1: ปรากฏว่าทีมไทยเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับ2เลยค่ะคว้าเหรียญเงินนะคะสถิติ6นาที 38.11 วินาทีค่ะเหรียญทองเป็นของทีมชาติสหรัฐอเมริกาออกนำตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะสถิติ5นาที 47.81 วินาทีแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของทีมชาติออสเตรเลียสถิติ6นาที 48.51 วินาทีค่ะ
0: ครับส่วนวิ่งผลัด 4x400 เมตรรุ่นอายุ50 ถึง 54ปีหญิงนะครับไทยก็มีอย่างนิราพรเพ็งมาดวงเดือนเรืองไพศาลสุมาลีวงสมิงและอัจฉริยากสิยพัฒน์เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2นะครับสถิติ4นาที 43.24 วินาทีคว้ารองแชมป์โลกไปส่วนเหรียญทองเป็นของออสเตรเลีย
1: สรุปผลงานของทีมนักกรีฑาผู้สูงอายุไทยในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกทำได้7เหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงค่ะโดยคุณตาสว่างจันทรามนะคะวัย106ปีคว้า2เหรียญทองจากคว้างจักรและพุ่งแหลนซึ่งในรุ่นอายุคุณตาเนี่ยไม่มีคู่แข่งขันเลยนะคะ
0: ส่วนนักกรีฑาไทยที่ผลงานคว้าเหรียญทองมาครองได้มากที่สุดในครั้งนี้ก็เป็นป้าปานสมสง่าบุญนอกนะครับทำได้2เหรียญทองจากวิ่งข้ามรั้ว80เมตรแล้วก็เขย่งก้าวกระโดดแล้วก็ได้3เหรียญเงินจากกระโดดไกลวิ่งผลัด 4x100 เมตรวิ่งผลัด 4x400 เมตรแล้วก็ได้2เหรียญทองแดงจากวิ่ง200เมตรแล้วก็กระโดดสูงด้วยโหแข่งแทบจะทุกชนิดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเทควันโดทีมชาติไทยค่ะชุดเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ก็ได้มีการซ้อมโชว์ให้สื่อมวลชนได้รับชมกันในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่จะไปเก็บตัวกันที่เขาใหญ่ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตอนนี้เดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นเลยค่ะโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งกันในช่วงท้ายก็คือจะเป็นช่วง 1-3 ตุลาคมโดยมีโค้ชเชชัดชัยเชค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคุมเข้มทุกขั้นตอนเพื่อยกระดับความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริง
0: ก็ประเภทต่อสู้ไทยส่งนักกีฬา8คนแบ่งเป็นชาย4คนนะครับก็มีรุ่น58กิโลกรัมฟาอิสศิรวิทย์มหามัดรุ่น68กิโลกรัมครับบัลลังก์ทับทิมแดงรุ่น80กิโลกรัมกิตยศพร้อมปัจจุแล้วก็รุ่น80กิโลกรัมขึ้นไปเป็นของวูดดี้เมอร์เซอร
1: ์ขณะที่หญิง4คนค่ะรุ่น49กิโลค่ะอิมพัชรการพูนเกิดรุ่น57กิโลกรัมขนมจีบนัทกมลวาสนารุ่น67กิโลกรัมใบเตยศาสิการทองจันทร์แล้วก็รุ่น67กิโลกรัมขึ้นไปเป็นลูกแก้วกันนาลักษ์ชื่นชูกลิ่นส่วนภูมิเซ่ส่ง2คนค่ะก็คือนาวินปินทสูตรแล้วก็ธิตารีแก้วโอลานวสุแล้วก็รุ่นเวอร์ชวล เทควันโดเป็นศศิการทองจันทร์ก่อนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาจะเข้า

0: แคมป์เก็บตัวช่วงสุดท้ายที่เขาใหญ่เพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้มีสมาธิแล้วก็หลีกหนีความวุ่นวายในเมืองพร้อมเตรียมสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งสำคัญด้วยค่ะ
1: ครับ
2: เรามีการเก็บตัวแล้วก็ส่งแข่ง4หญิง4ชายนะครับทุกคนมีความพร้อมนะฮะเราก็เก็บตัวเรื่อยมานะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไปเก็บตัวต่อที่เขาใหญ่นะครับซึ่งเราก็ทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วคือพอใกล้ๆจะแข่งขันแล้วก็จะต้องบอกว่าปลีกวิเวกเล็กน้อยนะฮะคือให้ออกไปห่างๆจากความจำเจแล้วก็ไปโฟกัสกับการซ้อมซึ่งเราก็มีสนามซ้อมมีโรงซ้อมอยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็จะไปพักกันที่นั่นแล้วก็ซ้อมที่นั่น
0: ตามค่ะทางนายกสมาคมกีฬาเทควันโดยืนยันค่ะว่านักกีฬาไทยเนี่ยไม่ได้หวั่นเกรงคู่แข่งชาติใดเพราะว่าปัจจุบันไทยเราก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นนำของเอเชียแล้วพร้อมกับกำชับนักกีฬาให้ลงสนามด้วยความมั่นใจไม่ต้องกังวลชื่อชั้นของคู่แข่งเลยค่ะ
1: คู่ต่อสู้ต้องกลัวเรา
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราดีกรีก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกไปแล้วด้วยครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
4: ส่งท้ายข่าวพักเช้าวันนี้ด้วยภาพลีลาการเต้นแทงโก้ของคู่เต้นชายหญิงชาวอาร์เจนตินาครับเจ้าของรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันชิงแชมป์แทงโก้นานาชาติที่กรุงบัวโนสไอเรสโดยปีนี้ถือเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่23แล้วครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าแล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งแนะประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน22อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบนักการทูตประจำปี2569จำนวน60อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเซานี่ค่ะพอๆกันนะคะในวันศุกร์ที่4กันยายน2569เซามื้อนี้อยู่กับบาดพัชระดวงสุงเนินและกับแบมวาริสนวาทีค่ะ
0: ครับติดตามรับชมกันครับกับรายการอีสานเซานี่วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์8โมงจนฮอด9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBT UBON หรือว่าไพบอสะดวกรับชมสดๆก็ติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube ครับ NBT 11 UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะอัปเดตกันแน่สถานการณ์แต่ละพื้นที่ในอีสานบ้านเฮาเป็นจังได๋นะคะ
0: ค
1: แต่สำหรับอีสานเซานี่ของเฮาค่ะก็ยิ่งมีบรรยากาศนะคะบ่ว่าสิเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะ 1,000 สุดท้ายก็เลยสิพามาอัปเดตตลาดกันแน่ค่ะว่ามีหม่องใดนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีที่เพิ่นเขาร่วมโครงการกับทางทีมข่าวของเฮาที่ลงพื้นที่นั่นเองค่ะรวมถึงนะคะยังมีกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นบ่ว่าสิเป็นเรื่องของงานบุญประเพณีเรื่องของกิจกรรมนะคะที่ซอยในเรื่องของการขับเคลื่อนชุมชนและก็การพัฒนาชุมชนนั่นเองค่ะ
0: เริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอชุมพลบุรีครับที่บ้านเลขที่60ตำบลกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีที่จังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรีจำนวนหนึ่งครอบครัวได้แก่นางสมจิตทองดีซึ่งเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่9สิงหาคม2569เวลาประมาณ 10:55 นในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลกระเบื้องส่งผลให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยบ่มีผู้ใดครับได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใด
1: ในโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยในการนี้นางชมัยพรแหวนเพชรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนจิตอาสาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมมอบเงินและสิ่งของซอยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย
0: ทางนี้ครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จึงจัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรมนาถบพิตรเพื่อซอยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิทานในการสืบสานรักษาต่อยอดในการซอยเหลือประชาชนให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและอย่างยืน
1: ขยับมาที่จังหวัดอุบลราชธานีกันแน่ค่ะเมื่อเบิ่งบรรยากาศของการออกหน่วยแพทย์เขื่อนที่พอสวนะคะกับการให้บริการประชาชนพร้อมสำรวจปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อเอาข้อมูลมาประกอบการจัดเหตุแผนพัฒนาจังหวัดให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนค่ะที่โรงเรียนบ้านน้องแสงน้องเมกอำเภอเมือง30จังหวัดอุบลราชธานีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เขื่อนที่พ่ออสวจังหวัดอุบลราชธานีและกิจกรรมสำรวจปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2569สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยแพทย์พ่ออสวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่วนราชการระดับอำเภอและก็จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเอาบริการด้านการแพทย์และก็สาธารณสุขไปให้พี่น้องประชาชน หอดทีนะคะหอดมองนั่นเองโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่ามีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการบ่ว่าสิเป็นการรักษาส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและก็การให้คำแนะนำด้านสุขภาพในคณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเอาข้อมูลไปวิเคราะห์และก็กำหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงจุดสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนทั้งมีการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามงานนะคะของการเฮ็ดงานเชิงรุกของจังหวัดอุบลราชธานีโดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการเอาข้อมูลจากพื้นที่ไปประกอบการจัดเฮ็ดแผนจังหวัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารให้ติดตามช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปเบิ่งการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกันแน่นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดบึงกาฬเปิดการใส่ถนนสาธารณะและมอบโฉนดที่ดินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสอดรับกับการเติบโตเมืองชายแดนลุ่มน้ำโขงอย่างยืนครับที่บริเวณตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

0: โดยมีนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและก็นางสาวสุภัทราชัยเทวารันรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมการต้อนรับโดยโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดและก็การใส่ประโยชน์ที่ดินที่บ่มีประสิทธิภาพโดยเจ้าของที่ดินร่วมสละพื้นที่บางส่วนเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส่งผลให้มีดินทางเข้าออกมีมูลค่าเพิ่มและก็เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งโครงการบริเวณตำบลวิสิตนะครับมีพื้นที่ประมาณ40ไร่เดิมที่ก็มีพื้นที่ดินเก่าแปลงจากเจ้าของ7ไร่หลังจัดรูปแบบเป็น13แปลงพร้อมก่อสร้างถนนมาตรฐานร่วม640เมตรระบบระบายน้ำไฟฟ้าและก็ประปาร่วมถึงเพิ่มพื้นที่สาธารณประโยชน์กว่า3ไร่สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดในการน้ำท่วมขังโดยบ่ต้องใส่งบประมาณเว้นคืนที่ดินด้านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่าถนนสายใหม่นี้จะสี่ซอยเชื่อมโค้งข่ายคมนาคมภายในพื้นที่เขากับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212พร้อมกับยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและก็รักษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำโขงครับ
1: ขยะทีมาจังหวัดยโสธรกันแน่ค่ะมาเบิ่งเรื่องของการป้องกันการทุจริตกันแน่ในทางจังหวัดเองเพิ่นได้มีการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปี2569กับการระดมภาครัฐเอกชนและประชาสังคมรวมสารจิตสำนึกสุจริตและก็ลดความเสี่ยงด้านการทุจริตค่ะที่โรงแรมเดอะกินปาแกนยโสธรนายชาญชัยสอนศรีวิชัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ2569โดยมีส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาสังคมเข้าร่วมในเทื่อนี้ซึ่งการอบรมก็ได้รับเกียรติจากนายประกอบมั่งคั่งผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดยโสธรและพันตำรวจตรีมงคลคุ้มทองนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษสำนักงานปปช.เขต3นครราชสีมาเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและแนวทางการป้องกันการทุจริตทั้งนี้จังหวัดกะกะมุ่งสางคานิยมความสื่อสัตย์สุจริตยกระดับมาตรฐานการเฮ็ดงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและก็เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและก็แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสและก็ลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนส่วนทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกะเพิ่นบอกว่าจังหวัดยโสธรเองให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุกโดยมุ่งปลูกจิตสำนึกกับการปรับทัศนคติของบุคลากรให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและก็ส่วนร่วมพร้อมส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy และก็เอากรณีศึกษาการทุจริตที่เกิดขึ้นอีหลีค่ะมาวิเคราะห์เพื่อถอดบทเรียนและก็ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตนั่นเองค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมครับไปเบิ่งในเรื่องของการส่งเสริมการเท่าเทียมที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับในการจัดโครงการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่นำบริการตรวจประเมินความพิการออกบัตรประจำตัวคนพิการและการให้คำปรึกษาสิทธิและการประโยชน์ถึงพื้นที่ซอยลดขั้นตอนและการขาดสายใจในการเดินทางครับที่หอประชุมอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ประจำปี2569โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอลำปลายมาสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและก็โรงพยาบาลในพื้นที่นำบริการเชิงรุกถึงประชาชนทางการตรวจประเมินความพิการออกบัตรประจำตัวคนพิการให้คำปรึกษาด้านสิทธิและก็ประโยชน์ทางกฎหมายและการคำแนะนำด้านสุขภาพซอยลดขั้นตอนและขาดสายจ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการในตัวจังหวัดด้านของนางปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์ครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อได้เปิดเผยว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีคนพิการที่จดทะเบียนจำนวน 72,569 คนสูงเป็นอันดับ3ของประเทศโด ด้วยการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐนะครับจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการทางนี้เองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์จึงนำบริการไปถึงพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการและแก่ผู้ที่ดูแลลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายและก็ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและก็สวัสดิการอย่างเท่าเทียมครับ
1: มาที่จังหวัดยะโสธรค่ะมาเบิ่งเรื่องของการมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ให้กับครอบครัวของนายฉลวยทองชัยที่อำเภอไซมูลในการซอยสางที่อยู่อาศัยยังมั่นคงปลอดภัยพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะที่อำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรนายชันชัยศรศรีวิชัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ซึ่งมอบให้กับครอบครัวของนายฉลวยทองชัยโดยมีนางนันทพรศรศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดและกับเป็ดขออภัยค่ะประธานแม่บ้านมาไทยจังหวัดยะโสธรพร้อมกับส่วนราชการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดูลาดคณะกรรมการสจพ่อจังหวัดยะโสธรภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมค่ะสำหรับโครงการนี้เองเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนที่มีบ้านพักอาศัยบ่มั่นคงปลอดภัยและก็เป็นกลุ่มเป้าหมายตามระบบที่พี่แมปโดยสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหลังละ 200,000 ซึ่งจังหวัดยะโสธรได้ร่วมกับอำเภอไซมูลและก็องค์การบริหารส่วนตำบลดูลาดในการคัดเลือกครอบครัวของนายฉลวยค่ะด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นก็ได้มีการแสดงความยินดีกับครอบครัวพร้อมเน้นย้ำว่าการมีบ้านที่มั่นคงปลอดภัยและก็ถือสุขลักษณะเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ขอให้ทุกภาคส่วนได้ซอยกันครับเขื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและก็ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
0: อีกหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่อำเภอเพ่นมอบใบอนุญาตใส่น้ำบาดาลแก่เกษตรกรกว่า26ไร่พร้อมติดตามระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครับที่หอประชุมวุฒาธิคุณที่ว่าการอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีนายราชันสุนหัวครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเพ่นพ่อมอบใบอนุญาตใส่น้ำบาดาลแก่กลุ่มเกษตรกร26ไร่ภายใต้โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแก้ไขปัญหาภัยแล้งนอกเขตชลประทานด้วยระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีนายชัยพิชิตสอนสมนึกผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีและก็นายคณพจน์พิมพ์โคตรนายอำเภอเพ่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครับระดับอำเภอเขาร่วมประชุมด้านนายชัยพิชิตนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่าจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนหลายที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงของฤดูแล้งจึงพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและก็ระบบกระจายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใส่น้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกษตรกรโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการครับร่วม52กลุ่มใน11อำเภอจากด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของนายวีรพันธ์เวนบาบหมู่ที่14ตำบลบันทาดอำเภอเพ่นพร้อมให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการน้ำและการต่อยอดสู่พื้นที่อื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ยั่งยืนพร้อมยืนยันว่าร่วมกับกลุ่มเกษตรกรว่าอุดรมีน้ำบ่อแรงแล้วครับ
1: ไปเบิ่งกันต่อกับเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำนะคะรวมถึงการพัฒนาชุมชนกันแน่ค่ะโดยที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำลำปายมาดพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในการเตรียมพัฒนา4แหล่งน้ำในพื้นที่ค่ะ ที่หองประชุมเทศบาลเมืองล่ำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศในโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำล่ำปายมาดจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำล่ำปายมาดร่วมรับฟังและการแสดงความคิดเห็นซึ่งโครงการนี้ค่ะมุ่งศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมสำรวจออกแบบรายละเอียดและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเอาข้อมูลไปกำหนดแนวทางและก็มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลักการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการเอาข้อมูลไปจัดเหตุแบบและก็ประเมินราคาเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างทั้งนี้กับพื้นที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกดำเนินงานมีจำนวน4โครงการได้แก่แหล่งน้ำบ้านแท่นพระบ้านเย่ยม่วงตำบลหนองคู่แหล่งน้ำบ้านทุ่งใหญ่ตำบลทุ่งแสงทองอำเภอนางรองแหล่งน้ำอ่าวเสวหนองหีบตำบลหนองโดนและก็ตำบลโคกกลางอำเภอล่ำปายมาดรวมถึงแหล่งน้ำหนองโคลนหนองม่วงตำบลชํานิอำเภอชํานิโดยทุกโครงการค่ะมีแผนติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมครับไปเบิ่งอีกหนึ่งภารกิจในการปราบปรามยาเสพติดนะครับที่ผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2เปิดที่บัญชาการทางยุทธวิธีหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่2อำเภอหวันใหญ่จังหวัดมุกดาหารผนึกกำลังทุกภาคส่วนพร้อมใส่เทคโนโลยีเฝ้าระวังสกัดยาเสพติดและการกระทำผิดตามแนวชายแดนครับที่อำเภอวันไงจังหวัดมุกดาหารพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2เป็นประธานในพิธีเปิดที่บัญชาการทางยุทธวิธีหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่2หรือท่อกอย่อชอกอตอชอดอ23โดยมีผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองและประชาชนเข้าร่วมสำหรับการจัดตั้งทีบัญชาการทางยุทธวิธีนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงรุกและการสกัดกั้นการลักลอบกระทำความผิดตามแนวชายแดนทางยาเสพติดสินค้านี้ภาษีและการลักลอบเข้าเมืองโดยนำข้อมูลจากภาคประชาชนและการเทคโนโลยีมาใส่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกจากนี้นะครับยังนำเทคโนโลยีในโครงการบ้านสลอดมาใส่ในการเฝ้าระวังและการติดตามสถานการณ์ซอยเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลลดภาระกำลังพลในการลาดตระเวนและการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ซึ่งที่ผ่านมานะครับทางเทคโนโลยีดังกล่าวก็ถูกนำไปใส่ขยายผลตรวจยึดและการจับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่ได้หลายสิบล้านเม็ดภายหลังพิธีเปิดกะทางผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2กะเข้าเยี่ยมและกะมอบสิ่งของให้ดาบตำรวจสมพงษ์สิงห์ยะเมืองผบ.หมู่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่234ซึ่งป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวตามนโยบายด้านสวัสดิการของผู้บังคับบัญชาครับ
1: ไปเบิ่งอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จังหวัดอุบลราชธานีกันแน่ค่ะโดยทางจังหวัดเพิ่นได้มีการจัดโรดโชว์ Smart City and Cyber Security Solution 2026กับการยกระดับเมืองอัจฉริยะความปลอดภัยไซเบอร์ค่ะที่โรงแรมซูนี่แกรนจังหวัดอุบลราชธานีนายผู้สิทธิ์หน่อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานสัมมนาโรดโชว์ Smart City and Cyber Security Solution 2026ค่ะโดยมีนายเปรมวิทย์เปรมบัญชาผู้ซอยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาผู้ที่เกี่ยวของเขารวมในเทื่อนี้ซึ่งการสัมมนาจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและก็นำเสนอแนวทางพัฒนาเมือง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำไปประยุก

0: ข่าวนะคะ Data Center และก็โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการลูกค้าค่ะ
1: วันนี้เองมีทั้งจังหวัดข้างเคียงนะครับเป็นจังหวัดอุบลราชสีเกตทั้ง4จังหวัดเนี่ยนะครับเราให้หน่วยงานของรัฐนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้ามาในการเรียนรู้นะครับเรื่องของดิจิตอลนะครับมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มเมืองนะครับเราสามารถยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนให้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดนะครับรวมถึงเรื่องของ Cyber Security นะครับเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆอันนี้เราก็จะมีการสื่อสารให้กับทางผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐการยกระดับการให้บริการของภาครัฐเองเนี่ยจะช่วยให้คุณภาพการใช้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นนะครับเรื่องของความปลอดภัยรวมถึงเรื่องของ CCTV ต่างๆนะครับความปลอดภัยในทุกๆด้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิตอลอันนี้เราก็จะมานำเสนอแล้วก็มาเล่าให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นฟังนะครับเผื่อท่านเป็นไอเดียนะครับเป็นนำแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไปยกระดับคุณภาพของเมืองนะครับยกระดับการพัฒนาเมืองนะครับรวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้

0: กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้นะครับในช่วงของไทยซอยไทยครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศของตลาดอุปถัมภ์ครับที่มีร้านค้าหลากหลายเมนูครับหรือว่าสิมีร้านใดน่าสนใจหรือว่ามีเมนูอีหยังให้มาแนะนำคุณผู้ชมไปติดตามกันครับ
1: อยู่กันที่ตลาดอุปถัมภ์ตั้งอยู่ซอยสุขาอุปถัมภ์ตำบลจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่นี่มีร้านค้าให้เลือกชิมช็อปมากมายแถมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีร้านค้าไหนที่น่าสนใจไปกันเลยค่ะ

0: ราเจอร้านค้าที่น่าสนใจแล้วค่ะ
1: เราไปคุยกับพี่เจ้าของร้านกันเลยค่ะ
2: ชื่อร้านกระเพาะแสงพี่เฟิร์นครับ
0: ขายเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ขายก็โอเคครับยังขายดีครับขายดี
0: มีเมนูไหนที่น่าสนใจบ้างคะ
2: เมนูแนะนำของทางร้านก็จะมีกระเพาะไก่กรอบซอสเกาหลีพวกพริกเกลือแล้วก็ซอสหม่าล่าตัวนี้จะเป็นเมนูแรกๆของร้านที่ทำมาครับผมแล้วช่วงหลังก็จะมีพวกอาหารสดเป็นเนื้อเป็นหมูสับเป็นเนื้อชิ้นหมูชิ้นหมูหมักก็จะมีประมาณนี้ครับในเชื้อไทยเข้าร่วมครับก็ถือว่ากลุ่มลูกค้าใหม่ๆตอบรับกับโครงการนี้ค่อนข้างที่จะดีครับเป็นตลาดอุปถัมภ์นะครับอยู่ที่ซอยบ่อนไก่ที่คนอุบลก็จะรู้จักก็เรียนเชิญลูกค้าผู้บริโภคทุกท่านนะครับเข้ามาใช้บริการที่ตลาดนี้เยอะนะครับไม่จำเป็นที่ต้องมาร้านกระเพาะผมก็ได้ครับร้านอื่นก็อาหารอร่อยถูกหลักอนามัยทุกร้านครับมันเป็นโครงการที่ดีครับเป็นโครงการที่ดีโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆเอื้อประโยชน์ต่อพ่อค้าแม่ค้าด้วยประชาชนที่มันมีความสุขพ่อค้าเขามีความสุขครับ
1: เราจะมาสั่งคนละเมนูนะคะซึ่งจะมีการท้าวัดใจระดับความเผ็ดถึง4ระดับด้วยกันค่ะ
0: คุณแจงสั่งระดับไหนคะ
1: 1ก็พอนะคะ

ครับขอบคุณนะครับคลิปจากพี่อุ้มอิ่มนะครับรายการพี่แจงภาพไปเบิงตลาดแห่งใหม่รวมไปถึงการไส้โครงการไทยซอยไทยผัด60-40ซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่4ผ่านไป4มื้อแล้วนะครับก็เป็นอะไรในมาอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับรายการอีสานสัปดาห์นี้กันต่อครับ

อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก

0: 8นาฬิกา32นาทีกลับมาติดตามอีสานเสาร์นี้กันต่อค่ะพาผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนมกันแน่ไปเบิ่งเรื่องของการเดินหน้าสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เลือกบ้านว่างโน่นะคะที่อำเภอว่างย่างเป็นต้นแบบในเทื่อนี้ค่ะบ้านขออภัยค่ะที่วัดว่างโน่บ้านว่างโน่หมู่ที่2ตำบลหนองโพอำเภอว่างยางจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายคารวะในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใส่ลักษณ์ธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดนครพนมโดยมีพระพรหมเสนาบดีรองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระธรรมวชิระโสพลประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการประจำหนตะวันออกพร้อมกับพระเทพวัชระศิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมสำหรับบ้านว่างโน่ค่ะได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบของทางจังหวัดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรักษาศีล5และก็เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งนี้การดำเนินโครงการเป็นการดำเนินการควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสร้างความสมดุลทั้งด้านวัตถุจิตใจและสังคมส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองชุมชนสงบสุขพร้อมกับการรวมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: อีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นในอุบลราชธานีครับทางมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์จีตำเกาะจัดงานเฮ็ดบุญทิ้งกระจาดโปรยทานประจำปี2569ครับ ทีมมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์จีตำเกาะอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในงานเฮ็ดบุญทิ้งกระจาดโปรยทานประจำปี2569โดยมีนายธีรยุทธ์อรุณยเดชประธานมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์จีตำเกาะพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิให้การต้อนรับสำหรับการจัดงานในเทือนีนะครับการจัดงานทิ้งกระจาดโปรยทานในเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับทั้งญาติและแก่ผู้ที่ล่วงลับทั่วไปรวมถึงเป็นการเฮ็ดทานซอยเหลือผู้ยากไร้สะท้อนถึงความเมตตาและการแบ่งปันภายในงานกับมีพิธีเฮ็ดบุญและอุทิศส่วนกุศลโดยนำเครื่องเซนไหว้และกะสิ่งของมาประกอบพิธีก่อนที่มูลนิธิจะนำเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาไปจัดสื่อข่าวสารและกะสิ่งของที่จำเป็นแจกจ่ายแก่ผู้อยากไร้และกะผู้ด้อยโอกาสเป็นประจำทุกปีทางนี้นะครับทางมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์จีตำเกาะเป็นองค์กรการกุศลที่ให้ความซอยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆทั้งอุบัติเหตุอุทกภัยและการงานสาธารณกุศลโดยดำเนินงานด้วยจิตอาสาและกับหวังผลตอบแทนครับ
0: ไปเบิ่งกันต่อนะคะทางด้านสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและซอยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของแขวงคำม่วนสปป.ลาวกับการจัดอบรมสะพานกฎหมายข้ามโขงเสริมความหูด้านกฎหมายแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรองรับการเดินทางการค้าและการลงทุนข้ามแดนค่ะที่โรงแรมชีว่าโขงที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนายมงคลจิระชัยสกุลรองอัยการสูงสุดเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรสะพานกฎหมายข้ามโขงขับเคลื่อนชีวิตเศรษฐกิจนครพนมคำม่วนพร้อมมอบนโยบายโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านคำแดงศรีบุญเรื่องหัวหน้าองค์การอัยการแขวงคำม่วนสปป.ลาวนายอมรเทพพบกิจไพศาลอัยการจังหวัดนครพนมและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้ร่วมบรรยายเรื่องของบริบทวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชายแดนซึ่งได้นำเสนอว่าความสัมพันธ์ระหว่างนครพนมขมวดมีความใกล้ชิดทั้งด้านการค้าการลงทุนและการเดินทางจึงจำเป็นต้องมีความหูด้านกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและการประกอบอาชีพทั้งนี้การอบรมครอบคลุมทั้งด่านกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด่านกฎหมายระหว่างไทยสปป.ลาวเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมข้ามแดนและเศรษฐกิจชายแดนให้มีความมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะ
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดยะโสธรนะครับในการจับมือมูลนิธิซอยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและก็อาสาสมัครเสริมความรู้ดูแลและก็ฟื้นฟูคนพิการทางสติปัญญามุ่งสร้างชุมชนที่เข้าใจและก็ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยะโสธรนายขันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและก็อาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนระหว่างวันที่2ครับถึง3กันยายน2569โดยมีคุณสารานผัดอนุมัติรัชกิจประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์และกับดร.สายสมวงศาสุหลักประธานมูลนิธิซอยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิและกับผู้เขาร่วมอบรมร่วมงานในเทื่อนี้โดยการจัดงานนะครับมุ่งส่งเสริมความรู้ให้กับครอบครัวและกับชุมชนสามารถดูแลและกับฟื้นฟูคนพิการทางสติปัญญาได้อย่างถูกต้องรวมถึงเขาถึงสิทธิและก็สวัสดิการตามกฎหมายซึ่งภายในงานก็มีการอบรมเน้นทางภาคทฤษฎีและก็ปฏิบัติรวมถึงการกระตุ้นพัฒนาการฝึกทักษะซอยเหลือเจ้าของกิจกรรมบำบัดและก็ฟื้นฟูร่างกายและการปรับพฤติกรรมพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครอบครัวและก็อาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการดูแลคนพิการทางสติปัญญาอย่างต่อเนื่องครับ
0: พาผู้ชมไปเบิ่งกันต่อค่ะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้มีการจัดฝึกอาชีพเคลื่อนที่หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้กับทหารผ่านศึกครอบครัวและทหารกองหนุนมุ่งเพิ่มทักษะลดค่าใช้จ่ายและก็ต่อยอดสร้างรายได้ค่ะที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีพลตรีอัครพลมูลประดับที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีหมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอาชีพเคลื่อนที่หลักสูตรสร้างสมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนโดยมีนางปุญชยาภูมิธนันเดชารองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีพร้อมกับนายสุรชัยบุตรในสั้นนักวิชาการฝึกอบรมส่วนพัฒนาอาชีพองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะรวมเป็นวิทยากรในเทื่อนี้โดยผู้เข้ารับการอบรมค่ะจะได้เรียนรู้เรื่องของการตรวจสอบการบำรุงรักษาการวิเคราะห์อาการเสียและการส่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านบ่ว่าสิเป็นทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นพัดลมไมโครเวฟที่สามารถเอาไปใส่ในชีวิตประจำวันได้เพื่อเป็นการลดค่าใส่ใจและก็ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมทั้งนี้ผู้พานการอบรมทั้ง25คนค่ะหรือว่า25นายนี่เองจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมภายใต้แนวคิดซ่อมเป็นประหยัดได้สร้างรายได้เพิ่มเพื่อเสริมทักษะอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตัวเจ้าของรวมถึงครอบครัวค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งความงดงามในอีสานไต่บ้านเฮาครับท่ามกลางร่องรอยอารยธรรมของโบราณในจังหวัดสุรินทร์กะมีโบราณสถานนะครับเก่าแก่ที่ยืนยัดผ่านกาลเวลาพร้อมเรื่องเล่าพื้นถิ่นเนียงดอกทมหญิงสาวในตำนานที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมื้อนี้ครับสิพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับปราสาทภูมิโปนโบราณสถานสำคัญของอำเภอสังขะทั้งประวัติความเป็นมาและการตำนานที่ยังคงเสน่ห์มาจนฮอดปัจจุบันสิเป็นอะไรติดตามจากรายงานครับ
2: ท่ามกลางดินแดนของจังหวัดสุรินทร์ดินแดนที่เต็มไปด้วยร่องรอยอารยธรรมของโบราณยังมีโบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ยืนหยัดผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนั่นก็คือปราสาทภูมิโปนค่ะปราสาทภูมิโปนตั้งอยู่บ้านภูมิโปนตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ปราสาทภูมิโปนเป็นโบราณสถานวัฒนธรรมของโบราณสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศตวรรษที่12ถึง13ถือเป็นโบราณสถานของยุคต้นที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ลักษณะสำคัญเป็นอาคารก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมและความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างของผู้คนในอดีตแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่ร่องรอยขององค์ปราสาทยังคงปรากฏให้เห็นและกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนและอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองในดินแดนอีสานใต้แต่สิ่งที่ทำให้ปราสาทภูมิโปนมีเสน่ห์มากไปกว่าคุณค่าทางโบราณคดีคือเรื่องเล่าที่ผูกพันกับสถานที่แห่งนี้กับตำนานเนียงเดาะทมเนียงเดาะทมเป็นเรื่องเล่าพื้นถิ่นที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมาเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่มีความงดงามและเรื่องราวชีวิตที่เกี่ยวพันกับปราสาทภูมิโปนตำนานเล่าถึงความรักความผูกพันและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้ก่อนที่เรื่องราวจะกลายเป็นเพียงตำนานที่ทำให้คนในพื้นที่จดจำและเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ข้าต้องการปลูกต้นลำเจียงอธิษฐานเพื่อเสียงทายบุญวาสนาของข้าโอมานเอ๋ยถ้าข้าเชื่อเจ้าคงมาช่วยข้าให้ปลอดภัยจากสงครามครานี้และคงไม่ต้องไปเป็นพระชายาของชายที่ข้าไม่ได้รู้จักไม่ได้รักมาก่อน

0: คะโปรดอภิบาลโปรดบำรุงรักษาต้นลำเจียกนี้ด้วยเทอญ
1: แม้เรื่องราวของเนียงด้อทมจะกลายเป็นตำนานและมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามคำบอกเล่าแต่เรื่องนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่และเติมเต็มชีวิตให้กับโบราณสถานแห่งนี้ปราสาทภูมิโปนจึงไม่ได้สัมผัสเพียงแต่โบราณสถานเก่าแก่แต่ยังได้สัมผัสเรื่องราวและความทรงจำของผู้คนที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนชุมชนและอารยธรรมของโบราณในดินแดนสุรินทร์และนี่คืออีกหนึ่งคุณค่าของปราสาทภูมิโปนโบราณสถานสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ที่ยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางการเวลารอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสเรื่องราวของอดีตด้วยตัวเอง
2: ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันแน่ค่ะไปเบิ่งทางด่านทันผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นลงพื้นที่ไปที่ตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่บ่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนในการเอาอกรีแมปค่ะวางแผนการผลิตลดต้นทุนและการลดความเสี่ยงนะคะด่านราคาผลผลิตเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะที่บ้านแต่มูทีซีตำบลทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2568ของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดส่วนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะคะร่วมติดตามซึ่งคณะได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่บ่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนหรือสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากพื้นที่เฮ็ดหน้าเขาที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและสภาพดินบ่เหมาะสมไปสู่การปลูกพื้นทางเลือกที่มีมูลค่าสูงและก็เหมาะสมกับพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือว่าอกรีแมปนะคะทั้งนี้เองการเอาอกรีแมปมาใส่จะซอยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตการบริหารจัดการน้ำและการบำรุงรักษาดินได้อย่างเหมาะสมซอยลดต้นทุนลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพืชผลและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อไรเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางด้านการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปเบิ่งในเรื่องของแนวทางส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับทางสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์และคณะลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองกีจำกัดชื่นชมการปลูกพุทรา3รส3ไร่300ต้นสร้างผลผลิตกว่า20ตันต่อปีรายได้นะครับกว่า 600,000 บาทพร้อมกับส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและการขยายช่องทางการตลาดครับที่สวนพุทรา3รสบ้านดอนอะร่างอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นายทวีพัฒน์เหล่าบันเท่าสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองกีจำกัดโดยนายอะนั่นแสกร่ำครับสมาชิกสหกรณ์ได้ประกอบอาชีพปลูกพุทรา3รสในพื้นที่ประมาณ3ไร่จำนวน300ต้นให้ผลผลิตเฉลี่ย20ตันต่อปีสร้างรายได้กว่า 600,000 บาทซึ่งสะท้อนถึงการนำศักยภาพของพื้นที่มาพัฒนาเป็นอาชีพสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและก็รายได้ให้กับครอบครัวอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้นะครับทางสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และก็ให้คำแนะนำด้านการผลิตการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการคัดคุณภาพผลผลิตการลดต้นทุนรวมถึงสถานการณ์ตลาดและกระช่วงทางการจำหน่ายเพื่อนำข้อมูลไปกำหนดแนวทางส่งเสริมอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกครับ
2: ยังอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะกับการจัดงาน365ไวเฟสกินฟังช็อปชิลรวมอาหารดนตรีสินค้าชุมชนและก็วัฒนธรรมการกับการเปิดพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเพิ่มช่องทางการขายสินค้าค่ะที่สวนสาธารณะด้านหลังโดมสวนร่มบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์นายค่ำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับนางกัญญารัต ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์และกหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเปิดงาน365ไวเฟสกินฟังช็อปชิลนะคะซึ่งงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเทศบาลนครบุรีรัมย์จัดขึ้นในช่วงของ2-3กันยายนที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนประสบประสบการณ์นะคะผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนหาดอาหารการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีร่วมถึงการนำเสนอข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวของทางจังหวัดภายในงานค่ะมีการผสานกิจกรรมนะคะที่หลากหลายในหัวข้อเพิ่นเลยค่ะกินฟังช็อปชิลนะคะบ่ว่าสิเป็นอาหารสินค้าชุมชนวัฒนธรรมดนตรีแล้วก็พื้นที่สำหรับพักผ่อนสร้างสีสันให้กับงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดแสดงและก็ขายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมถึงเป็นพื้นที่นำเสนอเสน่ห์ของบุรีรัมย์ในหลากหลายมิติทั้งด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็สินค้าชุมชนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เขาร่วมในงานค่ะ
3: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จังหวัดยะโสธรครับที่จังหวัดยะโสธรจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์สไตล์ระดับจังหวัดประจำปี2569มุ่งส่งเสริมทักษะการเต้นควบคู่กับการสร้างวินัยความรับผิดชอบและการเฮ็ดงานเป็นทีมครับที่โรงแรม

0: พี่เอมเมอรัลจังหวัดยะโสธรนายขันชัยทันติมาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน to be number 1 Teen Dancer Side ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมีเยาวชนจากชมรม to be number 1ในสถานศึกษาทั่วจังหวัดเข้าร่วมกว่า150คนโดยกิจกรรมนะครับการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านศิลปะการเต้นแดนเซอร์ไซด์ซึ่งการซอยพัฒนาสุขภาพร่างกายควบคู่กับการเสริมสร้างสมาธิความฉลาดทางอารมณ์วิได้ความรับผิดชอบและการทักษะการเฮ็ดงานร่วมกับผู้อื่นด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่าทุกการฝึกซ้อมเป็นการเรียนรู้เรื่องของความพยายามความอดทนและก็การเฮ็ดงานเป็นทีมซึ่งก็เป็นทักษะสำคัญของเยาวชนและก็ซอยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจห่างไกลจากยาเสพติดสำหรับการอบรมในเทือนี้ก็มีคณะวิทยากรทีมโค้ชและก็นักออกแบบท่าเต้นจากกูรอฟสตูดิโอรวมถ่ายทอดเทคนิคการจัดระเบียบร่างกายและก็การสื่อสารอารมณ์ผ่านการเต้นเพื่อให้เยาวชนนำไปพัฒนาทักษะและก็เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจังหวัดยะโสธรสู่ระดับภาคและก็ระดับประเทศต่อไปนั่นเองครับ
1: ไปเบิ่งบรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นกันแน่ค่ะกับการเดินหน้าสร้างวินัยบนท้องถนนจัดกิจกรรม School Safe สัญจรภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาวในการลงพื้นที่10สถานศึกษาอบรมเยาวชนกว่า 2,000 คนปลูกฝังทักษะการใส่รถใส่ถนนค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางอำเภอเมืองขอนแก่นพันตำรวจเอกธนาวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off School Safe สัญจรนะคะภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาวอบรมสร้างวินัยนะคะน้ำใจเพื่อความปลอดภัยถนนในโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นประจำปี2569โดยมีนายประสิทธิ์ห้องแถ่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนายนันทวัฒน์ศรีวรัตน์อัชกุลผู้ซอยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดดร.นายแพทย์หิรัญวุฒิแพร่คุณธรรมผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
0: ซึ่งเป้าหมายการจัดกิจกรรมในเทือนี้นะครับเพื่อเปิดโตการขับเคลื่อนโครงการเดินหน้าสู่ถนนสีขาวจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับสั่งการรับรู้และก็ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและก็เยาวชนตลอดจนลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับในสถานศึกษาและก็พื้นที่โดยรอบโดยกำหนดจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเป้าหมายร่วมกว่า10แห่งครอบคลุมการอบรมให้กับนักเรียนมากกว่า 2,000 คนเพื่อให้เยาวชนครับได้เรียนรู้การใส่ถนนอย่างถูกต้องมีวินัยรู้จักขาดการและก็ป้องกันความเสี่ยงรวมถึงสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อครอบครัวและก็คนรอบข้างครับ
1: ทั้งนี้นะคะทุกภาคส่วนกำมุ่งหวังให้การสร้างความหูและวินัยด่านการจราจรตั้งแต่ในสถานศึกษาซึ่งจะซอยลดพฤติกรรมเสี่ยงและอุบัติเหตุทางถนนพร้อมพักดันจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับในมื้อนี้มาเว้าในเรื่องของเจ้าหญิงนักกฎหมายมูลนิธินภาในพระดำริไปฟังคำแนะนำเรื่องนี้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง

0: ช่วงนี้นะคะอย่าลืมติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำและการรักษาสุขภาพกันน้ำค่ะสำหรับอีสานสวัสดีของเฮาเบิดเวลาลงแล้วติดตามกันในมื้ออื่นเสาร์มื้อนี้เฮา2คนพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

วัสดีคุณผู้ชมค่ะอีสานสตอรี่วันนี้แบมพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มาตามรอยความเชื่อความศรัทธามาดูโบราณสถานและมาดูหนึ่งความสำคัญนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสุรินทร์ตำบลกระเทียมนั่นก็คือเรื่องของผ้าไหมวันนี้แบมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ให้มากขึ้นผ่านรายการอีสานสตอรี่วันนี้ค่ะ

0: ะตอนนี้นะคะแบมก็อยู่ที่วัดถือว่าเป็นวัดที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนรวมถึงศิษยานุศิษย์นะคะนั่นก็คือวัดอินทราสุการามและเรานะคะก็อยู่กับผู้ร่วมของเราค่ะคุณพ่อสมเจตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือผู้ที่จะมาพูดแล้วก็บอกเราเรื่องราวนะคะคุณพ่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวัดอินทราสุการามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่โด่งดังมากๆความเป็นมาของวัดนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อช่วยเล่าหน่อย
1: ครับวัดอินทราสุการามนั้นเป็นวัดที่ถ้าใครมาที่ตำบลกระเทียมแล้วจะรู้จักว่าวัดนี้คือวัดของหลวงปู่เจียมอติสโยหลวงปู่เจียมอติสโยถือว่าเป็นอริยสงฆ์เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะทหารหารที่มารบอยู่ตามแนวชายแดนนี่ก็เป็นที่ลือลั่นในส่วนของพุทธคุณของท่านโดยเฉพาะวัตถุมงคลจะเป็นตะกรุดก็ดีหรือจะเป็นเหรียญก็ดีเหล่านี้ก็เป็นที่เคารพสักการะ คนก็จะรู้จักวัดหลวงปู่เจียมอติสโยครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้คือเราอยู่ที่ด้านหลังชาด้านหลังของเรานี่คือเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: อันนี้ก็คือพุทธเจดีย์อุดมวรเวทอาจารยานุสรครับเป็นสถานที่คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างเพื่อที่จะตั้งสังขารของหลวงปู่เจียมอติสโยไว้ที่พุทธเจดีย์แห่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้สังขารของท่านก็อยู่ที่ศาลามหามงคลแล้วก็จะเมื่อความพร้อมทุกอย่างได้ดำเนินการก็จะเคลื่อนสรีระสังขารของท่านมาประดิษฐานอยู่ที่พุทธเจดีย์อุดมวรเวทอาจารยานุสรแห่งนี้นะครับซึ่งข้างบนนั้นก็เป็นที่ตั้งของพุทธเจดีย์พระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปอุดมวรเวททั้ง4ทิศจะอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่ตั้งสังขารของหลวงปู่เจียมครับอันนี้ครับ
0: ในเรื่องของรูปแบบของลักษณะการออกแบบนี่คือเป็นลักษณะแบบไหนคะ
1: รูปแบบนั้นจะเป็นอิงทางด้านขอมนะครับขอมโบราณซึ่งหลวงปู่เจียมนั้นท่านก็เป็นชาวกัมพูชานะครับที่ท่านได้หนีภัยสงครามช่วงของสงครามฝรั่งเศสแล้วก็ท่านก็จะมา อยู่ที่ประเทศไทยอันนี้ก็คือพอท่านมาแล้วก็ท่านก็บวชพอบวชก็สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศไทยเป็นที่เคารพสักการะแล้วก็ต่อจากนั้นเมื่อหลวงปู่ได้มรณภาพเราก็จะสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้เพื่อประดิษฐานของหลวงปู่เจียมสังขารของท่านอันนี้ก็เป็นรูปแบบของของโบราณครับ
0: และปัจจุบันนี้คือศิษยานุศิษย์รวมถึงประชาชนทั่วไปนี่มีการเดินทางมากราบไหว้สักการะเยอะมากไหมคะ
1: เยอะมากเลยนะครับมาทุกวันนะครับเพื่อที่จะมาขอพรและก็มากราบศิริสังขารของหลวงปู่ครับ
0: อยากให้ท่านช่วยฝากเชิญชวนหน่อยว่าสำหรับใครที่ตอนนี้อยากมากราบไหว้ศิริสังขารของหลวงปู่เจียมหรือว่าอยากมาเยี่ยมชม เขาเรียกว่าความเป็นศิลปะเนี่ยความสวยงามของที่นี่ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะ
1: ครับก็อยากจะเรียนถึงพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยนะครับถ้าท่านเดินทางผ่านในเส้นทาง 2-4 จากอำเภอปราสาทไปอยู่ที่ทางอำเภอสังขะระหว่างเส้นทางก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือถ้าท่านเดินทางไปที่อุบลราชธานีก็จะเห็นวัดของหลวงปู่เจียมนะครับคือวัดอินทราสุการามจะเห็นยอดโดมสวยนะครับเป็นสีทองเปล่งปลั่งอันนี้ก็คือถึงวัดแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนท่านนะครับได้แวะกราบสรีระสังขารของหลวงปู่เจียมโดยทั่วกันนะครับผม
0: คุณพ่อคะตอนนี้คือหนูอยากจะไปกราบสรีระสังขารของท่านเดี๋ยวคุณพ่อพาช่วยพาหนูไปได้ไหม
1: ครับได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เรานะคะได้ไปกราบสักการะหลวงปู่เจียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับตำบลกระเทียมให้มากขึ้นผ่านนายกนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ท่านคะท่านนายกคะคือความเป็นไปเป็นมาของตำบลกระเทียมเนี่ยเป็นไปเป็นมาไงแล้วทำไมต้องเป็นตำบลกระเทียมคะ
1: ตำบลกระเทียมนะครับตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร
0: ์
1: ถือเป็นตำบลใหญ่ที่สุดของอำเภอสังขะเป็นอันดับหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ80ตารางกิโลเมตรนะครับก็ถือว่า21หมู่บ้านด้วยกันมี21ชุมชน21หมู่บ้านซึ่งเป็นตำบลใหญ่ที่สุดของอำเภอสังขะเพราะงั้นด้วยความที่ว่าชื่อตำบลกระเทียมนี้มีความเชื่อที่ผู้แก่คนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังว่าในหนองระหานที่อยู่ข้างตำบลกระเทียมเนี่ย
0: เ
1: คยมีกระเทียมน้ำเขาเรียกกระเทียมน้ำที่เกิดในหนองนะคล้ายๆกับพวกแห้วแห้วพวกแห้วพวกอะไรต่างๆที่อยู่ในน้ำก็เลยเรียกติดปากกันมาว่าเป็นตำบลกระเทีย
0: ม
1: นะฮะแล้วก็เป็นตำบลที่เก่าแก
0: ่
1: ดั้งเดิมมากมีอยู่สามชนเผ่าด้วยกันมีลาวสวยเขมรพื้นที่นี้จะเป็นชาวสวยชาวกุยหรือชาวกวยเนี่ย อยู่ดั้งเดิมมาก่อนแล้วชาวเขมรก็ชาวเขมรแล้วชาวลาวเนี่ยอพยพเข้ามาในภายหลังประมาณปี2500หรือว่า2490กว่าๆเสร็จๆนะครับประมาณต้นๆของรัชสมัยรัชกาลที่7ที่8ประมาณนั้นนะครับ
0: แล้วในเรื่องของบริบทพื้นที่นะคะชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาทำอะไรเป็นส่วนใหญ่คะงานของเขา
1: ดั้งเดิมก็ทำอาชีพส่วนมากก็จะเป็นปลูกข้าวซึ่งเดิมทีเป็นพื้นฐานของที่นี่เป็นป่าดงดิบก็จะเป็นการเป็นทำข้าวไร่ปลูกทำข้าวไร่ปลูกมันเป็นส่วนใหญ่ปลูกป
0: อ
1: เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เพราะเป็นป่ามากพอภายหลังเนี่ยก็จะบริบทก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นทำนาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นที่ลุ่มไม่เหมาะในการที่จะปลูกพืชไร
0: ่จากที่ฟังมานะคะเหมือนในพื้นที่เนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาติสิ่งที่เป็นจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารยธรรมโบราณหรือว่าสถานที่ต่างๆรวมถึงสิ่งที่เป็นสินค้าในพื้นที่เนี่ยมีอะไรบ้างท่านช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: ครับผมกระเทียมเนี่ยเรามีสิ่งโดดเด่นอยู่ที่เรายึดถือกันว่าจะต้องพัฒนาหรือว่าต่อยอดให้กว้างไกลเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันอันดับแรกเป็นปูชนียบุคคลซึ่งคนรู้จักทั้งประเทศแม้แต่ต่างประเทศก็รู้จักก็คือหลวงปู่เจียมอติสโยซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่อพยพมาจากกัมพูชาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ท่านมาบวชที่นี่แล้วก็เป็นมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับเพราะงั้นจะมีชื่อเสียงมากในเรื่องความขลังพระเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่วัดอินทราสุการามในตำบลกระเทียมส่วนที่สองก็คือโบราณสถานเป็นเรามีปราสาทหมื่นชัยซึ่งเก่าแก่น่าจะ700ถึง 1,000 ปีนะครับก็เป็นศิลปะขอมซึ่งเราเรียกว่าปราสาทหมื่นชัยหรือปราสาทมีชัยนะครับที่นี่เป็นโบราณสถานที่มีเนื้อที่กว้างมากเกือบ 2,000 ไร
0: ่
1: นะครับก็จะเป็นที่ยึดเดี่ยวจิตใจของชาวบ้านนอกจากหลวงปู่แล้วก็จะมีโบราณสถานแล้วที่สำคัญสุดสิ่งที่เกิดใหม
0: ่
1: ในตำบลกระเทียมที่เราคิดว่าเราภูมิใจเรามีปราชญ์ชาวบ้านชื่ออาจารย์บันเทิงว่องไวเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เก่งเรื่องในการที่จะทอผ้าย้อมผ้ามัดมีมัดลายผ้าแล้วก็ตอนนี้คนรู้จักเยอะท่านสร้างลูกศิษย์ลูกหานี่เยอะทีเดียวในตำบลกระเทียมเนี่ยเกือบทุกหมู่บ้านท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ในการมัดย้อมไหมซึ่งเป็นลายโบราณแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่นำเอาเรื่องสีธรรมชาติมามัดย้อมในตำบลกระเทียมนี้นะครับแล้วก็โดดเด่นตอนนี้ก็มีชื่อเสียงมากแล้วได้รับรางวัลมากมายทีเดียวครับผม
0: แล้วพอได้ยินมาว่ามีเรื่องของผ้าไหมเข้ามาซึ่งเป็นสินค้าใหม่เป็นอะไรที่เราอยากนำเสนอในส่วนที่เราเป็นคณะผู้บริหารหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเนี้ยเรามีการสนับสนุนในส่วนนี้ยังไงบ้าง
1: โอ้มากเลยทีเดียวฮะองค์การบริหารส่วนตำบลเนี้ยเราเริ่มจับเรื่องความโดดเด่นของตำบลเนี่ยมาตั้งแต่เรื่องลูกปูกิจกรรมกิจวัดอะไรต่างลูกปูเนี่ยทางองค์การบริหารก็จะไปช่วยงานเรามีงานประเพณีเขาเรียกว่าวันที่ลูกปูมรณภาพหรือวันเกิดของลูกปูวันที่15มกราเนี่ยเราก็จะเข้าไปมกรา
0: ค
1: มทุกปีอบต.ไปช่วยจัดกิจกรรมอะไรต่างของลูกปูเพื่อให้คนได้รู้จักลูกปู ไม่เลือนหายให้ลูกหลานเรารู้ว่าลูกปู่มีคุณาประการมากมายที่ให้ชาวตำบลกระเทียมปราสาทเมืองชัยเราทุกวันที่10วันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์เราจัดประเพณีบวงสรวงปราสาทเมืองชัยมีแสงสีเสียงมีอะไรต่างๆที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้าไปชมไปเดินแบบมีเดินแบบผ้าไหม
0: ค่ะในส่วนของผ้าไหม
1: ส่วนผ้าไหมที่อาจารย์บันเทิงเราจัดอบรมทุกปีขยายต่อยอดไปเรื่อยๆให้อาจารย์บันเทิงไปสอนลูกหลานไปเรื่อยๆโดยที่อบต.เนี่ยมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการที่จะจัดในการที่จะส่งเสริมการทอผ้าไหมโดยอาจารย์บันเทิงเพื่อให้เป็นครูให้กับตำบลกระเทียมเราเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในช่วงที่ท่านมีความที่เก่งอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บันเทิงจะมีความหลากหลายเก่งทั้งเรื่องผ้าไหมเรื่องดนตรีเรื่องการเดินแบบผ้าไหมอะไรการอะไรนุ่งห่มผ้าไหมท่านทำได้ดีนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของอันนี้แล้วก็ลูกศิษย์ก็จะกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน
0: เต็มทุกชุมชนเลย
1: แม้แต่ต่างจังหวัดก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์บันเทิงอยู่ครับผม
0: เดี๋ยวจะพาผู้ชมนะคะได้ไปสัมผัสเรื่องราวที่ท่านนายกได้เล่ามาเมื่อสักครู่นี้ถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลย

0: ความเป็นไปเป็นมาของปราสาทนี้มันคือยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วคนมาตำบลกระเทียมเนี่ยจะไม่รู้ว่าเรามีปราสาทเก่าแก่ซึ่งที่จริงแล้วเรามีถึง2องค์ด้วยกันในบริเวณนี
0: ้
1: องค์นี้เขาเรียกว่าเป็นเทวสถาน
0: เทวสถาน
1: ครับผมชื่อปราสาทมีชัยหรือชาวบ้านเรียกว่าหมื่นชัยซึ่งเพี้ยนมาจากคำภาษาเขมร
0: คือ
1: ภาษาพื้นถิ่นเขาเรียกปราสาทเมียนเจย
0: เมียนเจย
1: คำว่าเมียนเจยแปลว่ามีชัยเพราะงั้นก็จะมีสองภาษาที่เรียกกันตรงนี้ก็คือปราสาทมีชัยปราสาทเมียนเจยแล้วก็ปราสาทหมื่นชัย
0: หลายชื่อมากเลย
1: เป็นชื่อมงคลตรงนี้เป็นเทวสถานเพราะงั้นบริเวณตรงนี้จะเก่าแก่ซึ่งทางกรมศิลป์ที่มาบูรณะนี่นะที่มาสืบค้นเนี่ยบอกว่าไม่ทราบว่าประวัติที่แท้จริงเนี่ยประมาณไหนแต่เพียงบอกคร่าวๆว่าอาจจะใกล้ๆกับภูมิโปนของสังขะนะฮ
0: ะ
1: ตำบลบันดมนะครับก็ใกล้ๆเคียงกันแล้วก็เพราะว่าที่เขาบอกว่าเขาดูประเมินเรื่องความเก่าแก่ไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่ามันจะมีตรงเสาที่เขาวางเป็นเสาไม้ด้านข้างซึ่งไม่ค่อยมีอันนี่คือส่วนหนึ่งที่ฟังจากกรมศิลป์น
0: ะ
1: ที่เจ้าที่กรมศิลป์ที่มาขุดค้นเนี่ยสืบค้นเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเพราะว่าเป็นทำด้วยอิฐนะครับซึ่งอีกองค์หนึ่งจะเป็นศิลาแรงซึ่งน่าจะเป็นยุคสมัยที่เขาเรียกว่าปราสาทบ้านปราสาทซึ่งเป็นยุคสมัยที่อาจจะเรียกว่าใหม่หน่อยใหม่กว่าองค์นี้องค์นี้เก่าจริงเพราะว่าแล้วที่สืบค้นยากส่วนหนึ่งก็คือฐานนี่เป็นศิลาแรงฐานเป็นศิลาแรงแล้วคราวนี้พอองค์ขึ้นมาต่อองค์ด้วยอิฐก็ถือว่าเป็นปราสาทเก่าแก่นะครับ
0: แล้วเรื่องของลักษณะขององค์ปราสาทมีชัยเนี่ยคือออกแบบในรูปแบบของลักษณะไหนคะท่าน
1: ตัวนี้นะฮะตัวนี้จะลักษณะที่ว่าเป็นของของขอม
0: ลักษณะของ
1: เป็นของขอมซึ่งเป็นยุคดั้งเดิมน่าจะเก่าแก่เพราะว่าใช้ศิลาแรงใช้อิฐเนี่ยจะเป็นองค์ที่เก่าเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่องค์ใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่าเก่ารุ่นไหนนั้นยังประมาณประเมินอันนี้ไม่ได้เพราะมันต้องมีการสืบค้นอีกยาว
0: ค่ะ
1: นะครับสืบค้นยาวเพราะว่าด้านหน้าก็จะมีรูปทรงกากบาทมีอะไรที่จะต้องสืบค้นอีกเขาบอกต้องใช้เวลาก็รอดูทางกรมศิลป์จะให้รูปแบบมา
0: แล้วบริเวณลานตรงนี้คือนอกจากการที่เราจะมาชมเรื่องของโบราณสถานได้มีกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นบริเวณนี้บ้างไหม
1: มีฮะทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมเราเนี่ยเราก็จะมีพิธีบวงสรวงทุกปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คำว่ามีชัยเราก็เลยไปสอดคล้องกับงานประเพณีที่อยากจะเห็นเป็นความรักคนพอมีชัยชนะก็น่าจะเป็นความสุขแล้วก็จัดในงานเทศกาลวันวาเลนไทน
0: ์วันวาเลนไทน์ด้วย
1: จัดแสงสีเสียงที่นี
0: ่
1: บวงสรวงที่นี
0: ่
1: นะ3ประมาณ2วันมีพิธีบวงสรวงมีพิธีจัดแสงสีเสียงเพื่อให้คนเนี่ยได้เข้ามา
0: ค่ะมา
1: ชื่นชมปราสาทเราเพราะเรามี2หลังเป็นแห่งเดียวที่มีปราสาทถึง2หลังติดกัน
0: อยู่ในบริเวณเดียวกัน
1: บริเวณเดียวกันพื้นที่ประมาณเกือบ 2,000 ไร่อ่ะ
0: อยู่ในค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาเยี่ยมชมหรือว่าใครที่ไม่รู้จักเราสามารถที่จะติดต่อหรือประสานงานอยากเข้ามาชมตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: โอ้ด้วยความยินดีแล้วฮะประสานมาที่อบต.กระเทียมเลยนะ
0: ฮะ
1: เรามีเบอร์โทรมีอะไรในเว็บไซต์มีอะไรมีหมดแล้วก็อยากได้องค์ความรู้เกี่ยวกับอะไรได้เลยส่วนมากแล้วเราจะยินดีให้เข้ามา
0: ค่ะ
1: มาดูแล
0: ตรงนี้ก
1: ็เพราะว่ากระเทียมอบต.เราเนี่ยเราดูแลอยู่แล้วคือที่นี่แหละเป็นที่ที่คิดว่าเราดูแลมาตั้งแต่ต้น
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นอกจากโบราณสถานได้ยินมาว่าที่จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะตำบลกระเทียมเนี่ยมีอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็คืออะไรคะท่าน
1: ผ้าไหม
0: ผ้าไหม
1: เราที่จริงอะกระเทียมเรามี3อย่างด้วยกันที่เราคิดว่าเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เราที่ดีที่สุดก็มีหนึ่งเราเทิดทูนหลวงปู่เจียมอธิสโยซึ่งเป็นวัดหลวงปู่เจียมวัดอินทราสุการามมีผ้าไหม
0: ผ้าไหม
1: บ้านด่านเจริญนี่แหละ
0: ที่
1: เรียกว่ามีปราชญ์ชาวบ้านที่นั่นชื่ออาจารย์บันเทิงว่องไวซึ่งเป็นคนที่สรรสร้างผ้าไหมลายโบราณและสีธรรมชาติได้สวยงามมีชื่อเสียงท่านเคยได้รับรางวัลอาเซียนรางวัลที่2ของอาเซียนด้วยซ้ำไปคือส่งประกวดได้หลายรางวัลมากพูดว่ารางวัลนี้เต็มตู้เพราะงั้นท่านเป็นปราชญ์ที่สอนชาวบ้านเราเนี่ยหลายหมู่บ้านในตำบลกระเทียมและก็ต่างจังหวัดด้วยโดยเฉพาะในตำบลกระเทียมเกือบทุกหมู่บ้าน เราสอนโดยเฉพาะที่เราจะไปคือบ้านโนนสบายเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ล่าสุดเลยเพิ่งสอนมาได้ 4-5 ปี
0: พอฟังมาแล้วตอนนี้คือมีเรื่องของหลวงปู่เจียมผ้าไหมตอนนี้คือแบมอยากรู้แล้วค่ะอยากเห็นแล้วว่าอาจารย์บันเทิงเนี่ยที่ท่านเป็นผู้สอนเนี่ยมีผ้าไหมสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวท่านพาแบมไปได้มั้ยคะ
1: ยินดี
0: โอเคค่ะ
1: ด้วยความยินดี
0: ค่ะ
1: ครับผม

0: คุณผู้ชมคะกระบวนการกว่าจะได้เป็นผ้าไหมสวยๆแบบนี้ก่อนที่จะเป็นผ้าไหมนั้นต้องมีเส้นไหมซะก่อนแต่กระบวนการน่าจะเป็นยังไงวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ร่วมของเราค่ะพี่สมคิดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้การปลูกหมอนเลี้ยงไหม
1: ใช่ครับผม
0: เรื่องของกระบวนการเนี่ยความเป็นมาทําไมเราถึงได้มีเริ่มการปลูกหมอนเลี้ยงไหมพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ครับผมจริงๆการปลูกหมอนเลี้ยงไหมของชุมชนที่นี่ครับมีการมาปลูกหมอนแบบนานแล้วครับจริงชุมชนเดิมครับเขาจะอาศัยอยู่ที่ปราสาทมีชัยครับตั้งแต่รุ่นทวดเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นเกิดการเกิดโรคระบาดก็เลยได้อพยพมาอยู่ที่ชุมชนณปัจจุบันนี้ของบ้านหมื่นชัยนะครับชุมชนเดิมก็คือมีอาชีพเสริมก็คือจากการทำนาก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมคุณยายก็จะมีอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมในการหลังจากการทำนานะครับ
0: ก็คือเราก็เหมือนแบบว่าเป็นรุ่นลูกที่สืบทอดมาเป็นทายาท
1: ใช่
0: ไหมคะพอเราได้มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การเรียนรู้ของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ครับเริ่มได้ก็ต้องมีตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมเลยครับอันดับแรกก็คือต้องจะเลี้ยงไหมต้องปลูกหมอนก่อนครับ
0: โอ้ปลูกตั้งแต่เป็นตัวเลย
1: ใช่ครับต้องปลูกหมอนเลี้ยงต้องปลูกหมอนก่อนถึงจะเลี้ยงไหมได้ครับแล้วก็หาพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นบ้านที่คุณยายเกิดการสืบทอดมาเนี่ยครับก็เราเอาพันนั้นนะครับสืบทอดต่อเรื่อยๆให้เป็นจนปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงอยู
0: ่ค่ะ
1: การสาวไหมการมัดหมี่ทอผ้าไหมอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อก็คือเราปลูกด้วยเรามีการสาวด้วยแล้วเราก็ทำเป็นผ้าด้วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะด้านหลังตอนนี้ด้านหลังแบมกับพี่สมคิดคือมีผ้าไหมแบบลายต่างๆเยอะแยะเลยพี่สมคิดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดมาที่นี่มาหาพี่สมคิดแล้วการที่เรานึกถึงผ้าไหมที่เป็นลายเอกลักษณ์ของที่นี่เนี่ยมันจะเป็นลายประมาณไหนคะ
1: สมัยในชุมชนก็จะมีความสามารถเกี่ยวกับการมัดหมี่ชนบ้านบนชายนี่ก็จะเป็นชุมชนที่มีความสามารถเกี่ยวกับการมัดหมี่เราเรียนรู้จากอาจารย์บันเทิงครับเรียนรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ไปเรียนไปอยู่กับเคประมาณ3-4-5ปีได้ครับไปเรียนอยู่ตั้งแต่การปลูกมันเรื่องหมายการสาวหมายการมัดมีการย้อมสีธรรมชาติก็คือเรียนรู้จากเคทั้งหมดเลยครับ
0: ในเรื่องของการออกแบบลายนี่คือเราก็เรียนรู้จากท่านอาจารย์ด้วยใช่ครับใช่ครับ
1: ท่านก็จะสอนจะออกแบบลายด้วยแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นลายดั้งเดิมเราก็มาปรับใช้จากลายดั้งเดิมมาเขียนให้เป็นลายมาให้มันสวยขึ้นหรือว่าให้มันมีลายผสมผสานให้แตกต่างขึ้นมาคือเป็นลายใหม่ขึ้นมาย
0: กตัวอย่างให้ฟังหน่อยไหมคะเป็นชื่อลายที่ถ้านึกถึงพี่สมคิดแล้วต้องเป็นลายนี
1: ้สมมติจะเป็นลายหน้าเกี้ยวที่ทุกคนรู้จักนะครับลายหน้าเกี้ยวลายกังหันอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้หรือว่ามาดูลายผ้าหรือว่าสั่งซื้อผ้าไหมของพี่สมคิดเนี่ยพี่สมคิดช่วยฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าเป็นเพจของพี่สมคิดหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับติดต่อทาง Facebook นะครับนายสมคิดเพชรใสครับภาษาไทยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ094ครับ727-4245ครับ
0: หรือถ้าอยากมาชุมชนเนี่ยตอนนี้คือเราอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่บ้านหมื่นชัยครับตำบลกระเทียมครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็แบมรู้สึกได้มาดูกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่ปลูกหมอนให้อาหารต่างๆตอนนี้รวมถึงการสาวไหมต่างๆก็ขอบคุณพี่สมคิดมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวแล้วก็กระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะกว่าที่จะได้มาเป็นเส้นไหมแล้วก็มาเป็นผ้าไหมสวยๆแบบนี้ค่ะ

0: อาจารย์ค่ะหนูใส่ผ้าลายอะไรอยู่คะเนี่ย
1: อันนี้ลายดอกไม้อินเดียครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากผ้ามัดหมี่2ทางของอินเดียนะครับแล้วเราก็มามัดหมี่เป็นผ้าปูมย้อมสีเมฆสีหลักของสุรินทร์ครับก็เลยออกโทนสุรินทร์ครับ
0: โทนสุรินทร์
1: ครับผม
0: ขอถามได้ไหมคะแอบถามว่าราคาผืนนี้เท่าไหร่คะอาจารย์
1: ครับบวกทั้งเนื้อผ้านะครับลายผ้าและองค์ประกอบโดยรวมนะครับทุกอย่างมีความละเอียดอ่อนที่แบบว่าพอสมควรเนา
0: ะ
1: ใช้เวลามากเส้นไหมเล็กนะครับก็จะอยู่ที่ราคานะครับประมาณ 80,000 ถึง 120,000 ครับ
0: ว้าว 80,000 ถึง 120,000
1: ครับ
0: ตอนนี้แบมได้ใส่ผ้าไหมราคา 80,000 ถึง 120,000
1: ยังมีอันนี้เป็นสีเคมีนะครับยังมีสีธรรมชาติที่ราคาสูงเพราะว่าสีธรรมชาติหรือเส้นไหมของเราเนี่ยพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการสาวไหมแล้วกระบวนการย้อมสีแล้วการทอต่างๆมันพิถีพิถันหมดเลยแล้วก็ต่างจากที่แม่ป้าๆเขาขายราคาไม่แพงแต
0: ่
1: ของเราจะเน้นทั้งเนื้อทั้งสีครับ
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นสีเคมีเนาะ
0: เดี๋ยวตอนนี้นะคะแบมก็จะ
1: ให้นุ่งเป็นจงกระเบน
0: เป็นจงกระเบนโอเค
1: จงกระเบนแบบบานๆง่ายๆนะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใส่ให้นะคะ
1: เป็นจงกระเบนเร็วๆนะครับ

0: แล้วก็มาถึงกระบวนการมัดแล้วก็ย้อมสีแล้วก็ทอผ้าครับก็ทางผ้าพื้นเมืองนะครับผ้าพื้นเมืองแบบลายขัดพื้นฐานผ้าพื้นเมืองแบบเป็นชั้นๆๆๆที่สูงขึ้นราคาสูงขึ้นเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ทุกผืนผ้าทุกเค้าเรียกอะไรทุกอัตลักษณ์ลายผ้าที่ลายผ้าเนี่ยถ้านับไปแล้วก็จะมีเป็นร้อยๆลายนะครับ
1: ตอนนี้ปัจจุบัน
0: ใช่คร
1: ับ
0: ร้อยๆลายแต่ว่าจะมีบางลายที่สูญหายไปบ้างแล้วแต่ว่าก็จะพยายามขุดหรือหามาเพื่อทําขึ้นมาใหม่แล้วก็รักษาไว้คร
1: ับ ค่ะในเรื่องของลายเนี่ยอาจารย์แบบว่าได้แนวคิดหรือว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบลายเนี่ยได้มาอย่างไรคะ
0: พูดถึงแรงบันดาลใจจากกลุ่มลายที่เราออกแบบนะครับก็จะมีความที่เป็นเอกลักษณ์ของสุรินทร์เนาะก็จะมีเรื่องลายเอกลักษณ์ที่เป็นลายที่โดดเด่นแล้วทีนี้เราก็อยากรักษาเรื่องลายเรื่องสีเรื่องความเอกลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ของเราไว้ก็เลยใช้ลายเอกลักษณ์ของเรานี่แหละครับปรับปรุงแต่งให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ความละเอียดให้โดดเด่นเหมือนคนสมัยก่อนทำอย่างทั้งเนื้อผ้าทั้งลายครับแล้วก็มีการผสมผสานจากลายดั้งเดิมมาผสมผสานเป็นลายใหม่แล้วก็บวกกับความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผ้าเราก็จะผนวกขึ้นเป็นลาย
1: ค่ะแล้วเรื่องของสีของอาจารย์ล่ะคะอาจารย์มีการออกแบบสีหรือว่าผสมสีมีสีเยอะขนาดไหนคะตอนนี้
0: ครับผมสีเนี่ยสีเอกลักษณ์ของเราก็คือถ้าไปโชว์ที่ไหนผ้าของสุรินทร์เราเนี่ยไม่ต้องเขียนป้ายว่าสุรินทร์เนาะก็จะโอ๊ยผ้าสุรินทร์นี่นาอะไรเงี้ยยังไงก็ออกมาเป็นแบบว่าสีโทนพวกกลุ่มนี
1: ้
0: กลุ่มนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมการทับสีแบบดั้งเดิมก็คือใช้แม่สีหลักแม่สีหลักก็จะมีเขถ้าเป็นสีธรรมชาติเนา
1: ะ
0: ธรรมชาติก็จะมีเขมาจากต้นเขประหูดมาจากต้นประหูดครั่งมาสีแดงมาจากครั่งเขประหูดเนี่ยคือเหลืองเนาะครั่งคือสีแดงครับน้ำเงินคือสีครามก็บรรพบุรุษเราย้อมแม่สีหลักมาเป็นมานานแล้วคร
1: ับ
0: ใช่ครับเป็นพันปีก็ว่าได้แล้วทีนี้ความโ
1: ม
0: โนของสีการทดลองใช้ของการนุ่งแล้วก็ซักอะไรเงี้ยมันจะมีความคงทนเรื่องการใช้มันทนต่อแสงทนต่อการซักล้างแล้วสีมันอมตะก็เลยยังไงก็ไม่ทิ้งสีดั้งเดิมคือแม่สีหลักการเปลี่ยนเป็นสีเคมีก็ยังใช้แม่สีหลักเหมือนเดิมทีนี้ก็คือเอกลักษณ์ของเราก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เรื่องลายโบราณสีโบราณแต่ว่ามันจะมีสีพาสเทลสีสมัยใหม่ที่เขาพัฒนาให้เราก็คือจากกลุ่มลูกค้าเขาแนะนำว่าฟ้าอ่อนนะชมพูอ่อนอะไรแล้วก็สามารถทำได
1: ้ก็คือเราก็ปรับตามยุคสมัยด้วยใช่ไหมคะ
0: ปรับตามใช่
1: อาจารย์คะเหมือนที่บ้านอาจารย์นี่เหมือนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
0: กิจกรรมที่แบบเกิดขึ้นก็จะมีแบบว่าสมมติว่าเยาวชนนะครับกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มเยาวชนสมมติว่าอยากเยาวชนอยากเรียนรู้เรื่องการเขียนลายมัดหมี่ทอผ้าไหมย้อมสีครับก็จะเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้ได้อย่างกลุ่มเขียนลายเนาะก็จะเริ่มจากลายเบสิกง่ายๆก็คือ3ลำ7ลำ7ลำก็คือ7กราฟ3ลำก็คือ3กราฟก็ให้เขาเกะขึ้นเกะลงง่ายๆก่อนแล้วลอกตามเพราะเด็กเขามีทักษะดีเราก็เริ่มให้เขาเริ่มเขียนลายยากขึ้นแล้วก็อ่านลายยากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็สองก็เริ่มมัดหมี่พอมัดหมี่ปุ๊บเราไม่ได้ให้เขามัดหมี่กับเส้นไหมหรือว่าวัตถุดิบจริงเราจะให้เขาทดลองเรื่องการใช้วัตถุดิบที่แบบว่ามันไม่เสียหายก็คือเรียนรู้มัดเชือกฟางตามลายที่เขาออกแบบ5กราฟ7กราฟอะไรเงี้ยครับก็ขึงเส้นตามที่เขาออกแบบพอเขามีทักษะดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือเขาก็มัดหมี่ตามในไหมจริงได้แล้วก็ไปย้อมสีครับแล้วก็ไปเรียนทอเรียนเก็บลายที่นี่ก็จะสอนทุกอย่างสำหรับทั้งเยาวชนแล้วก็กลุ่มน้องๆที่สนใจแล้วช่วงว่างๆนะครับว่างๆอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างปิดเทอ
1: ม
0: นะครับอันนี้เขาก็สามารถมาของานหรือว่าขอความรู้หรือว่าขอทำงานได้ที่นี่พอน้องได้งานปุ๊บพอเก่งแล้วสามารถนำไปรับจ้างมัดหมี่หรือทำกิจกรรมนี้ได้ค่าแรงหรือได้ค่าตอบแทนได้อย่างดีครับ
1: แล้วรวมถึงคนในชุมชนเนี่ยเขามีการเดินทางมาเรียนหรือว่ามารับความรู้จากอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบลายอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะ
0: มีครับอย่างกลุ่มที่สนใจอย่างเกษตรกรที่สนใจเนาะว่าบางกลุ่มทอผ้าไหมมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายแล้วแต่ว่าทำไมที่เราทำไมทำเสร็จปุ๊บทำไมออกตลาดแล้วทำไม ทำไมขายดีอะไรเงี้ยครับก็เราก็สามารถแบบว่า

0: ถ่ายทอดให้ในจุดที่เขาอยากรู
1: ้
0: ว่าย้อมสีทำไมย้อมสีไม่สวยเราก็สามารถแนะนำเขาได้เก็บตะกอลายอยากเรียนเพื่อเอาไปสานต่อเรื่องการเก็บตะกอลายอะไรเงี้ยครับแล้วก็การมัดหมี่เขียนลายครับถ้าอยากได้ลายใหม่ๆที่ตลาดต้องการทำยังไงครับให้เหมาะกับกลุ่มที่เขาอยากทำครับสิ่งที่เราจะแนะนำหรือว่าสอนไปเนี่ยต้องตรงกับที่เขามาขอเรียนครับก็มีการถ่ายทอดให้กับกลุ่มทั่วๆไปด้วยครับ
1: เดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปสักนิดนึงในตรงของเยาวชนที่เขามารับความรู้จากเราพอเขาได้ความรู้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราเกิดความภาคภูมิใจในตัวของพวกเขายังไงบ้าง
0: เห็นจากความสำเร็จของเขาที่แบบว่าอย่างน้อยเราแบบว่าแค่จุดเริ่มต้นแค่สอนให้เขาเขียนลาย3ลำ5ลำ7ลำเนี่ยเขาสามารถไปต่อยอดได้อีกก็คือเป็น100ลำเป็น 2-300 ลำหรือว่าไปปรับแปลงเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคนิคกระบวนการอะไรต่างๆคือเราอาจจะสอนแค่เทคนิคเบสิกง่ายๆแต่ว่าความรู้เนี้ยมันสามารถนำไปปรับได้สูงกว่านี้ได้เยอะกว่านี้ครับ
1: แล้วเรื่องของผลงานเด่นของอาจารย์ที่จนทำให้เป็นเรื่องทำให้ทุกคนรู้จักเนี่ยเหมือนผลงานด้านหลังเนี่ยคืออาจารย์ช่วยพูดถึงผลงานเด่นของอาจารย์บ้างเลย
0: ครับผลงานที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เกิดจากที่ตัวเองทำทั้งหมดเนาะแต่แรกๆก็ทำเองทั้งหมดก็จริงอยู่แต่ว่าพอเรามีแรงผลักดันอย่างกลุ่มราชการเนาะอบต.พช.ครับพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับแล้วช่วยสนับสนุนช่วยผลักดันช่วยชี้แนะนำทางให้เรารู้จักลูกค้าบ้างรู้จักช่องทางการค้าขายมันก็เกิดการพัฒนาแล้วเกิดการไปเจอกลุ่มที่เราแข่งขันแล้วพอแข่งขันแล้วเราได้รางวัลมาปุ๊บเราก็เกิดให้กลุ่มคนนะรู้จักเพิ่มขึ้นทำให้เราแบบมีช่องทางแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีอะไรที่แบบว่าเราไม่อยากหยุดทำงานเราก็อยาก
1: เหมือนเป็นแรงผลักดันของเราให้ทำต่อไปใช่ไหมคะ
0: ครับผมมีแบบผลงานที่เด่นๆอย่างที่เราทำแล้วเป็นลายที่ได้รางวัลก็มีหลากหลายเนาะทั้งเป็นผ้าโบราณทั้งผ้าลายสร้างสรรค
1: ์
0: ทั้งลายสไตล์ใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็ได้รับรางวัลหลากหลายแล้วก็ภูมิใจที่เราสามารถอะไรนะพาชุมชน อยู่กับงานภูมิปัญญาได้แล้วสร้างรายได้ได้อยู่กับชุมชนของเราได้โดยที่ไม่เดือดร้อน
1: สุดท้ายอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยฝากหน่อยค่ะว่าสำหรับคนไหนที่อยากสืบสานเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไหมสนใจอยากมาดูความรู้หรือว่ามาศึกษาดูงานฝากช่องทางในการตามแล้วก็มาที่นี่หน่อยค่ะ
0: ครับผมถ้ามีใครสนใจเรื่องการอยากเรียนรู้เรื่องการทอผ้าไหมนะครับทุกกระบวนการนะครับอย่างตั้งแต่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนาะตั้งแต่การสาวไหมตั้งแต่ย้อมสีมัดหมี่นะครับแล้วก็ทอผ้าเก็บตะกอลายนะครับหรือการออกแบบลายต่างๆนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้นะทางเพจบ้านเรือนทอผ้าไหมบ้านดันเจริญครับเบอร์โทรครับ0649451552ครับแล้วก็0935647849ครับผม
1: วันนี้แบมก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้แบมได้สวมใส่ชุดสวยงามแบบนี้รวมถึงได้มาบอกพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรู้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ

0: และนี่ค่ะคุณผู้ชมคะคืออีกหนึ่งผ้าไหมที่เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์มากๆในเรื่องของสีซึ่งทํามาจากสีธรรมชาตินะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวแล้วก็ความเป็นมาอะไรคือความโดดเด่นของผ้าไหมที่นี่ที่ทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งวันนี้เราก็มีผู้ร่วมของเราอยู่กับพี่ปุ้มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คือตอนนี้แบมได้ไปดูผ้าไหมมาหลากหลายจุดมากอีกหนึ่งจุดอยู่ที่นี่ก็คือ
1: กลุ่มทอผ้าไหมสุขสบายค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต้องบอกว่าที่นี่คือสีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มาก
1: ใช่
0: แต่ความเป็นมาของที่นี่หนูอยากทราบว่าความเป็นมาของที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะกลุ่มของเราเนี่ย
1: ค่ะ เริ่มแรกของกลุ่มนะคะที่ก่อนจะมาเป็นกลุ่มทอผ้าสุขสบายนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเริ่มจากความสนใจของคนในชุมชนในเรื่องของผ้าไหมนะคะแล้วก็จวบกับโชคดีที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมนะคะมีการจัดอบรมในเรื่องของกลุ่มอาชีพนะคะเราเลยรวบรวมสมาชิกในกลุ่มว่ามีความสนใจแล้วก็เข้ารับการอบรมเริ่มแรกปีที่เข้ารับอบรมก็ประมาณ10กว่าคนนะคะก่อนที่จะมาทำกันจริงๆก็ไปรวมกับทางหมู่บ้านอื่นก่อน คือทางหมู่บ้านนี้คือคนน้อยเราเลยไปอบรมร่วมกับหมู่บ้านอื่นและทีนี้ปีต่อมาเราก็เลยของบดึงงบประมาณมาจัดอบรมทางหมู่บ้านของเรานะคะก็โดยทางอบต.เขาก็จะจัดให้มีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับลายผ้าการลงสีต่างๆนะคะจนมามีความเชี่ยวชาญในจนถึงทุกวันนี้นะคะ
0: จนมาเป็นแบบที่เราเห็นน
1: ี
0: ้แต่บอกว่าที่นี่คือมีความโดดเด่นอย่างที่แบมได้พูดไปว่าเรื่องของสี
1: ค่ะสีธรรมชาติหมักโคลนค่ะ
0: สีธรรมชาติหมักโคลน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้คือมันเกิดมาได้ยังไงคะเรารับอิทธิพลมาจากที่ไหนยังไง
1: ค่ะตอนแรกนะคะที่เราทำกันเราจะทำเป็นสีผ้าไหมย้อมเคมีนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าการย้อมเคมีมันก็จะเป็นผลเสียกับผู้
0: ที่สวมใส่ใช่
1: ไหมทั้งผู้สวมใส่ทั้งผู้ที่ทำคนทำใช่เราเลยเปลี่ยนแนวคิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นธรรมชาติได้ไหมก็คือธรรมชาติอย่างเราเห็นเนาะเมื่อก่อนที่ว่าสมัยก่อนเป็นเด็กๆเราเห็นปู่ย่าตายายเคยเอาพวกเปลือกไม้พวกใบไม้มาย้อมสีย้อมสีย้อมพวกผ้าพวกอะไรเงี้ยเราเลยมาคุยกันว่าเราอยากได้แบบนั้นและทีนี้ก็เริ่มว่าเราลองเฉดใบไม้ไหนที่มันให้สีเราก็จับมาลองทำกันก่อนทำแบบลองแบบล้มลุกคลุกคลานกันลองเรียนผิดเรียนถูก
0: ไม่รู้ว่าทดลอง
1: ใช่ทดลองทุกอย่างที่อย่างสีที่เราได้ก็มีทั้งอย่างนี้นะคะก็
0: อันนี้คือสีอะไรคะ
1: สีสมอนะคะ
0: สมอ
1: ใบสมอผลสมอ
0: ตัวนี้จะออกมาเป็นสีอะไรคะ
1: ก็จะออกมานี่ค่ะมันแต่ละโทนสีจะให้ไม่เหมือนกันนี่ทั้งหมดที่ได้นี่คือสีสมอนะคะ
0: โอ้
1: เนี่ยแต่ว่าแต่ละฤดูกาลที่เขาให้สีมันจะแตกต่างกันหมายถึงว่าฤดูฝนเขาจะให้อีกสีหนึ่งฤดูอย่างฤดูหนาวเนี่ยเขาจะเป็นอีกโทนสีหนึ่งอย่างนี้นะคะ
0: อ๋อคือความแตกต่างอากาศ
1: ใช่เป็นด้วยเรื่องของอากาศเป็นเรื่องของใบที่ใบแก่ใบอ่อนเปลือกแล้วก็ผลก็จะให้สีที่แตกต่างนะคะ
0: แล้วเหมือนที่แบมใส่ตอนนี้เขามีสีอะไรบ้างคะ
1: อย่างที่น้องใส่อยู่ตอนนี้ก็จะมีสีสมอนะคะสีสมอแล้วก็สีภาษาลาวเรา
0: เขาจะเรียกเลยค่ะ
1: ต้นบักเข่งเน
0: า
1: ะ
0: ต้นบักเข่ง
1: ต้นบักเข่งแต่เม็ดนางดำภาษาไทยเม็ดนางดำประมาณนี้แล้วก็จะมีสีลูกว่านะคะเปลือกว่าด้วยใช่ค่ะที่น้องใส่ค่ะก็โทนสีที่เราได้มาก็มีทั้งอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นกันเกลาซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นของจังหวัดสุรินทร์นะคะไม้ประจำถิ่น
0: ไม้กันเกลา
1: ใช่แล้วก็สักทองไม้มงคลต่างๆนะคะก็จะมีทั้งเคทั้งคลั่งแล้วก็แก่นขนุนสีที่เราได้จากธรรมชาติทั้งหมดนะคะเปลือกยูคาใบยูคาแล้วก็เอาสามารถมาทำสีได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะนี่แหละค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเป็นที่เราทำออกมาแล้วผ้าเราจะแตกต่างจากที่อื่นๆเขา
0: คือความแบบว่าเป็นสีจากธรรมชาติไม่มีเคมีสวมใส่แล้วก็ปลอดภัย
1: ใช่ค่ะทั้งผู้ทำแล้วก็ผู้สวมใส่ค่ะ
0: แล้วเรื่องของลวดลายนี่ล่ะคะคือเรามีการออกแบบยังไงบ้างคะ
1: ก็ลวดลายตอนเริ่มแรกอาจารย์ก็จะมาให้ลวดลายมาสอนก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะจับประยุกต์ลวดลายแล้วก็อัตลักษณ์ของกลุ่มก็จะมีลายเกล็ดนาคนะคะ
0: ลายเกล็ดนาค
1: ใช่ค่ะเพราะว่าลายเกล็ดนาคจะเป็นเราจะบ้านเราเนาะอยู่ข้างหนองละหานที่มีหนองน้ําใหญ่แล้วก็ถ้าจะเป็นความเชื่อของคนทางโซนมาจากทางลุ่มน้ําทางลาวทางอะไรแล้วก็พญานาคจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค นเคารพบูชาแต่ว่าเราถือว่าเรามีน้องน้องน้ำใหญ่ในตรงนี้เราก็เลยว่าขอแค่เกล็ดพอ
0: ขอแค่เกล็ดพอ
1: ไม่ต้องเอาทั้งตัวแล้วค่ะขอแค่เกล็ด
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มันจะมีลวดลายอยู่ในลายผ้าค่ะเดี๋ยวค่อยไปชมอีกทีนึงว่าอะไรยังไง
0: ที่จะมาเป็นชมด้วย
1: นี่ค่ะที่มาเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกลุ่มเรานะคะ
0: ค่ะตอนนี้คือแบมได้ฟังแล้วคือตอนนี้อยากเห็นแล้วว่าลายเกล็ดหน้าเนี่ยมันจะเป็นลวดลายไงรวมถึงลวดลายอื่นแล้วก็ผ้าผืนอื่นๆที
1: ่
0: เหมือนแบมใส่อยู่ตอนนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่านอกจากลายที่แบมใส่และสีที่แบมใส่เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวพาเลยค่ะนำเลยค่ะพี่ปุ้ม

0: ตอนนี้นะคะด้านหลังแบมคือเต็มไปด้วยผ้าไหมที่มีหลากหลายลายและก็หลากหลายสีสันมากๆแต่มีเอกลักษณ์หนึ่งลายนะคะที่ถือว่าเป็นลายโดดเด่นของที่นี่นั่นก็คือลาย
1: เกล็ดนาคค่ะ
0: เกล็ดนาค
1: ใช่ค่ะ
0: ความแตกต่างของลายเกล็ดนาคทำไมถึงเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่คะ
1: ค่ะที่เราคิดค้นมาเป็นลายเกล็ดนาคนะคะเพราะว่าเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่มีหนองน้ำใหญ่หนองน้ำนาหานะคะแล้วก็ในหนองน้ำก็จะมีบัวแดงที่เป็นแหล่งที่เรานำโคลนนำมาหมักผ้านะคะค่ะซึ่งท้องผ้าที่ว่านี่ลายเกล็ดนาคนี่นะคะเกล็ดนาคแล้วก็จะมีเชิงใบสี
0: ตรงไหนคะ
1: นี่ค่ะเชิงใบสีอ
0: ันนี้ก็เชิงใบส
1: ีใช่ค่ะแล้วก็จะมีเชิงดอกบัวนะคะอันนี้สีที่ได้ก็จะเป็นสีที่ได้จากสมอเขแล้วก็ประหูนะคะแล้วก็จะมีสีที่ได้จากคลั่งเขประหูแล้วก็คลามนะคะก็จะออกโทนสีสดใสขึ้นมาหน่อยนะคะ
0: สดใส
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าสุขสบายเราค่ะ
0: ลายเกล็ดนา
1: คใช่ค่ะ
0: แต่เห็นว่าอีกหนึ่งลายที่ถือว่าได้เขาเรียกว่าได้รับรางวัล
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะคือลายอะไรคะ
1: ก็จะมีทั้งเกล็ดนาคแล้วก็มีลายดอกรักราชกัญญานะคะที่เราส่งประกวดในของเจ้าฟ้าหญิงวรรณวลีนะคะของปี66ที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้เข้าในระดับคือผ่านในระดับระดับจังหวัดเสร็จก็ไประดับภูมิภาคแล้วก็ไประดับประเทศนะคะเราได้เข้าในระดับประเทศมาผืนหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าในระดับของภูมิภาคก็12ผืนที่ส่งเข้าประกวดนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีนี่นะคะ
0: แล้วของ
1: ใช่ค่ะลายนี้ค่ะแล้วก็ปีนี้ก
0: ็ปีล่าสุด
1: ปีล่าสุดค่ะลายวชิระ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าไป4ผืนนะคะแต่ว่าขายไปแล้ว
0: ขายไปแล้ว
1: ขายไปแล้ว
0: ค่ะ
1: มีลูกค้ามารับขายไปแล้วค่ะส่วนลายที่เราได้รางวัลเวทีคนเก่งของกรมอุตสาหกรรมมาก็จะเป็นเกล็ดนาคผืนนี้ค่ะ
0: คู่ผืนนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ลายเกล็ดนาคเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะลายเกล็ดนาคเหมือนกัน
0: ตรงนี้ได้รางวัลด้วยความแตกต่างของอะไรคะ
1: เรื่องของสีค่ะถ้าเมื่อก่อนเราทำมันจะออกโทนสีออกจะทึบๆสี
0: ทึบๆ
1: ใช่ค่ะสีน้ำตาลสีออกสีดำโทนทึบๆและทีนี้เหมือนกับผู้สวมใส่เขาอยากได้สีที่สดใสขึ้นเราเลยใช้คลั่งในการย้อมนะคะสีเราก็จะทำออกในแนวออกเหมือนจะพาสเทลกึ่งพาสเทล
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของสีธรรมชาติก็เลยได้รางวัลมา
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบว่าล่าสุดเลยที่ได้รางวัลมาตอนนี้ก็เห็นว่าจากสีที่เราทำมาเนี่ยคือมีความแบบมีความมืดขึ้นแต่เราก็มีการพัฒนาตามลูกค้าที่ชอบก
1: ็
0: คือม
1: ี
0: ความสดใสมากขึ้น
1: ใช่สดใสมากขึ้นใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะเหมือนที่แบมใส่อยู่ตอนนี
1: ้ค่ะ
0: คือที่นี่ก็แบบเป็นเอกลักษณ์นะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องของสีซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบและตอนนี้คือถูกจับตามองมากๆนะในเรื่องของถ้าเกิดนึกถึงผ้าไหมที่สีธรรมชาติและปลอดภัยก็ต้องที่นี่
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ทอผ้าไหมสุขสบายค่ะตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้คือพี่ปุ้มได้พูดถึงเรื่องลายต่างๆได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลย
1: ค่ะ
0: ขอแอบกระซิบหน่อยได้ไหมคะว่าราคาแต่ละผืนเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นเรื่องของราคาก็ขึ้นอยู่กับสีแล้วก็ลวดลายนะคะราคาก็จะอยู่ที่7,000 8,000 9,000
0: ถึง 10,000
1: บวกๆก็มีค่ะ
0: อันนี้คือจัด
1: แต่ลวดลายใช่ค่ะจากกลุ่มเลยนะคะ
0: โอ
1: ้ราคาคือมันขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็สีที่ลง
0: แต่เรียกว่าไม่ได้ราคาสูงเพราะว่าด้วยกระบวนการที่เราทำ
1: ใช่ค่ะถ้ามาเห็นพวกแม่ที่ย้อมหมักโคลนก็จะรู้ว่าทำไมถึงราคานี้ค่ะก็จะไปดูขั้นตอนก็จะได้รู้ว่าผ้าทำไมของเราถึงอยู่ในราคานี
0: ้แต่ถ้ามาที่กลุ่มของเราก็จำหน่ายเหมือนกัน

0: ันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้สนใจนะคะสามารถที่จะมาดูมาชมนะคะรวมถึงมาซื้อได้นะคะที่กลุ่มเลยนะคะเราก็จะได้ราคานะคะที่จากกลุ่มโดยตรงรวมถึงได้ผ้าที่สวยงามแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากพี่ปุ้มนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวอยากให้พี่ปุ้มนะคะช่วยฝากเรื่องของกลุ่มของเราเนี่ยค่ะเชิญชวนผู้ชมหน่อยถ้าชมอยู่ตอนนี้อยากให้มาเยี่ยมชมในเรื่องของกระบวนการทำของเราหน่อยค่ะ
1: ค่ะถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะที่กลุ่มทอผ้าสุขสบายค่ะตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นผ้าใหม่มะโครนสีธรรมชาตินะคะเบอร์ติดต่อก็0902346444ค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ปุ้มมากๆเลยนะคะวันนี้คือได้ดูทั้งเรื่องของความเป็นมาแล้วก็สีรวมถึงลายผ้าโดยเฉพาะเรื่องสีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ

0: อีกหนึ่งจุดที่บ้านเหมือนใช้ที่สำคัญมากๆค่ะตรงนี้ที่แบมอยู่นั่นก็คือชุมชนนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวโอท็อปนวัดพิถีบ้านเหมือนใช้ตอนนี้อยู่กับพี่จอยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พี่จอยคะตรงนี้คือพอมาถึงแล้วเนี่ยการต้อนรับดีมากๆรวมถึงแบมได้ใส่ชุดสวยๆของที่นี่ด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจุดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างพี่แจงช่วยให้ฟังหน่อยค่ะ
2: กิจกรรมเยอะมากเลยครับในชุมชนของบ้านเราบ้านเหมือนใช้ของเรานะครับจะมีตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีทั้งสมุนไพรก็เกษตรกรปลูกข้าวอะไรประมาณนี้ครับก็ชุมชนของเรานะครับมีแหล่งท่องเที่ยวคือจุดเช็คอินคือหนองบัวแดงหนองบัวแดงแล้วก็ปราสาทมีชัยของเราครับ
0: อ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่านักท่องเที่ยวที่ชมอยู่ตอนนี้ชมช่องเราอยู่ตอนนี้อยากที่จะมาหรือว่าอยากติดต่อสอบถามข้อมูลในการมาเนี่ยต้องติดต่อผ่านช่องทาง
2: ไหนติดต่อได้ทางเพจของชุมชนท่องเที่ยวอุทบนวัดพิถีบ้านเหมือนชัยเลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์แล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้ก็จะได้รับการต้อนรับเหมือนที่แบมได้พบในวันนี้นะคะจากพี่จอยของเรานั่นเองนะคะท่านนายกค่ะแบมมาในครั้งนี้ตำบลกระเทียมนี่คือต้องบอกว่าประทับใจมากๆตั้งแต่การไปดูเรื่องของการทำผ้าไหมนะคะผ้าไหมในจุดต่างๆรวมถึงวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่น่ารักมากๆเลยค่ะท่านต้องบอกว่ามาแล้วประทับใจมากๆเลยค่ะ
3: ครับผมนี่คือส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนหนึ่งของตำบลกระเทียมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของตำบลกระเทียมไม่ว่าจะเป็นวัดกบปู่เจียมปราสาทเมืองชัยและการทอผ้าของกลุ่มต่างๆในตำบลกระเทียมเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายมากนะครับเพราะงั้นนี่คืองานของตำบลกระเทียมเราที่อยากจะให้น้องแบมเชิญชวนน้องแบมมาเที่ยวอีกถ้ามีโอกาสนะครับโอกาสหน้าอย่าลืมนะ
0: ถ้าแบมมีโอกาสเนี่ยแบมมาแน่นอนค่ะแล้วก็จะชวนเพื่อนๆเนี่ยที่รู้จักในมาที่ตำบลกระเทียมเพราะว่ามาแล้วประทับใจสุดๆเลยค่ะท่าน
3: ขอบคุณมากครับผม
0: วันนี้ก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะรวมถึงพี่จอยด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็พาแบมมาเที่ยวที่ตำบลกระเทียมบอกเลยว่าประทับใจแล้วก็มีความสุขมากเลย

0: ลังจากที่เราได้ไปชมกระบวนการผลิตผ้าไหมนะคะของตำบลกระเทียมแล้วอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้หลากหลายคนนะคะได้รู้จักกับผ้าไหมของตำบลกระเทียมมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้เราอยู่กับผู้ร่วมของเราค่ะพี่แจงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่แจงช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะว่าคือใครเอ่ย
1: สวัสดีค่ะชื่อแจงนะคะพนิดาแสวงทรัพย์เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการค่ะตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเทียมค่ะ
0: คือพี่แจงของเราเป็นพยาบาลนะคะแต่ว่าทำไมอะไรเอ่ยถึงได้เข้ามาอยู่ในวงการของการขายออนไลน์แล้วทำไมถึงเลือกเป็นตัวผ้าไหมในการนำมาขายคะ
1: จริงๆแจงก็เป็นคนในชุมชนตำบลกระเทียมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลกระเทียมก็คือที่เราเห็นตั้งแต่เกิดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะบรรพบุรุษของเราแล้วก็ชุมชนของเราค่ะทุกหมู่บ้านเลยก็จะทำผ้าไหมกันซะส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่แจงเห็นเลยก็คือมีแค่ผู้ผลิตแต่ไม่มีผู้จำหน่ายส่วนใหญ่ค่ะชาวบ้านของเรานะคะก็คือทำแล้วก็ขายให้แม่ค้าคนกลางส่วนมากจะถูกปัญหาเลยก็คือถูกกดราคาซะส่วนใหญ่แจงก็เลยเลือกที่จะนำผ้าไหมของชุมชนตำบลกระเทียมค่ะมาเพื่อจำหน่ายโดยผ่านจากผู้ผลิตส่งต่อถึงผู้บริโภคก็คือผู้ที่ซื้อผ้าไหมอะค่ะก็คือได้ราคาที่ส่งตรงจากกี่ทอเลยนะคะไม่ต้องผ่านแม่ค้าคนกลางค่ะ
0: ค่ะในการเลือกมุมมองตอนนี้คือมีเรื่องของการจำหน่ายผ้าไหมแล้วในมุมมองของพี่แจงเนี่ยผ้าของตำบลกระเทียมเนี่ยผ้าไหมเนี่ยพี่แจงคิดว่าอะไรคือจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของที่นี่คะที่เลือกนำมานำเสนอแล้วก็ขายเนี่ย
1: สิ่งที่แจงมองเห็นเลยก็คือที่แตกต่างเลยนะคะผ้าไหมของบ้านสุขสบายนะคะแล้วก็ผ้าไหมของทุกๆหมู่บ้านเลยของตำบลกระเทียมที่มีปราชญ์ผ้าไหมก็คือท่านอาจารย์บันเทิงว่องไวค่
0: ะ
1: จะมีความชำนาญเรื่องผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนค่ะซึ่งกลุ่มทอผ้าไหมของสุขสบายเนี่ยเขาก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บันเทิงเหมือนกันแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็ทำผ้าไหมเป็นผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนค่ะซึ่งจะมีความโดดเด่นเนาะเส้นไหมจะมีความสวยนะคะแล้วก็ประณีตค่
0: ะ
1: เวลาที่ย้อมสีธรรมชาติมันจะมีความเหลือบเงาประกายสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนนะคะผ้าไหมที่เป็นสีธรรมชาตินะคะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยสีจะสว่างสดใสนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสีธรรมชาติหมักโคลนซึ่งไม่ว่าใครนะคะก็ลอกเลียนแบบไม่ได้
0: ค
1: ่ะแจงสังเกตดูเพราะว่าผ้าที่แจงเคยเห็นของสุรินทร์นะคะมีจากหลายๆตำบล นะคะหลายๆอำเภ
0: อ
1: แต่ว่าของเรานี้จะมีความโดดเด่นแล้วก็ลูกค้าจะมีความชื่นชอบผ้าไหมหมักโคลนมากๆแล้วกระบวนการทำมันยากมากนะคะกว่าจะได้ผ้าหนึ่งผืนคือแจงเห็นตั้งแต่การมัดการย้อมนะคะซึ่งย้อมสีธรรมชาติใช้เวลาเกือบ3เดือนถ้าเทียบกับผ้าไหมทั่วไปใช้เวลา1ถึง2วันก็เสร็จค่ะแต่ด้วยที่มาของผ้าไหมหมักโคลนเนี่ยค่ะมันผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะกว่าจะได้มาเลยทำให้สีที่ได้มาค่ะมันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ผู้ที่สวมใส่จะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนะคะแล้วก็ความพลิ้วของผ้าได้ลองใส่ได้ลองใส่อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ได้ลองใส่มาแล้วค่ะเพราะว่าได้ไปดูจุดกระบวนการทำแล้วคือผ้าแต่ละผ้าคือลายสวยสีสวยแล้วก็นุ่มมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: มาในเรื่องของช่องทางการขายคือเราเข้ามาในวงการของการขายเนี่ยตอนนี้พี่แจงไลฟ์หรือว่าขายผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
1: ตอนนี้แจงไลฟ์ที่ช่องทางเดียวค่ะคือ TikTok ช่องแจงผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็คือสามารถกดติดตามได้ที่ช่อง TikTok ช่องแจงผ้าไหมสุรินทร์ช่องทางเดียวค่ะ
0: ค่ะแล้วเรื่องของผลตอบรับหรือว่าแบบไหนที่ลูกค้าให้คือชอบมากอย่างเงี้ย
1: ที่ชอบมากแล้วก็สั่งซื้อสั่งทอเยอะนะคะก็คือผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนแล้วก็ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านที่ใครผ่านมาก็ต้องสั่งซื้อแล้วก็สั่งจองก็คือผืนนี้เลย
0: ตัวนี้ลายอะไรคะ
1: ลายเกล็ดพญานาคค่ะเป็นผ้าไหมที่เป็นลวดลายเอกลักษณ์ของสุขสบายเลยนะคะแล้วก็เขาได้รับรางวัลชนะเลิศ
0: ลายเกล็ดนาค
1: ใช่ค่ะระดับผ้าแล้วก็เข้าประกวดระดับประเทศได้ลำดับที่2ด้วยค่ะถ้าใครอยากได้ผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสุขสบายซึ่งเป็นผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนนะคะที่ผ่านกระบวนการทำที่เราเห็นมาแล้วนะคะว่าขั้นตอนการทำยุ่งยากมากๆนะคะแล้วก็เขาทำได้สวยประณีตมากๆก็อย่าลืมนะคะกดติดตามที่ช่องแจงผ้าไหมสุรินทร์ค่ะ
0: วันนี้ก็ขอบคุณพี่แจงมากๆเลยนะคะคือวันนี้คือได้ไปดูกระบวนการทำรวมถึงพี่แจงนี่ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มา

0: ช่วยสืบสารแล้วก็เป็นตัวแทนในการเรื่องของจำหน่ายนะคะวันนี้ก็อยากให้พี่แจงอ่ะอีกสักรอบนึงฝากช่องทางในการเข้าไปอุดหนุนพี่แจงแล้วก็สนับสนุนชาวบ้านอีกสักครั้งนึงค่ะ
1: ค่ะใครที่ชื่นชอบผ้าไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมห้าตะกอหรือผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนผ้าไหมเคมีของตำบลกระเทียมนะคะรับรองว่าสวยประทับใจแน่นอนฝากกดติดตามนะคะ TikTok ช่องแจงผ้าไหมสุรินทร์ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณพี่แจงมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปดูไลฟ์นะคะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าได้เต็มอิ่มเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆความเชื่อความศรัทธานะคะรวมถึงสิ่งที่เราได้เห็นนั่นก็คือ1ซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็คือผ้าไหมจากตำบลกระเทียมนะคะที่เราได้เห็นการทำให้ทุกๆคนเนี่ยรู้จักกันไปทั่วโลกวันนี้นะคะรายการอีสานสตอรี่ได้หมดเวลาลงไปแล้ววันนี้แบมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
1: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: สวัสดีครับนี่คือรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวัฏฐาครับรายการนี้จะนำเสนอบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐองค์กรต่างๆที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาพรวมครับปัจจุบันนี้คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นข่าวในสื่อโซเชียลปัจจุบันนี้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นบางพื้นที่เกิดการสูญเสียบางพื้นที่มีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้หลายคนอาจจะมองว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดจากการที่ถูกบูลลี่การถูกเป็นปมด้อยที่คนมาชอบพูดชอบล้อชอบว่าเพื่อนร่วมงานก็ดีหรือใครหลายๆคนอาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นในโรงเรียนโดนกลุ่มเพื่อนที่ไปชอบบูลลี่ชอบว่าต่างๆนานาเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในองค์กรเดียวกันก็เช่นเดียวกันชอบพูดนักพูดนักว่านักวิจารณ์หารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ครับที่คุณชอบพูดชอบว่านักวิจารณ์นะครับทำให้คนที่ถูกว่าถูกกระทำกลายเป็นปมด้อยในใจแล้วปมด้อยในใจนี้เกิดเป็นแผลในใจที่สามารถที่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครไม่รู้ที่จะไปปรึกษาใครสุดท้ายท้ายสุดใช้วิธีการจบปัญหาด้วยเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงแล้วเกิดความสูญเสียวันนี้แผลใจสายด่วนรับมือความเครียดและการบูลลี่ในโรงเรียนรวมไปถึงการบูลลี่กันว่าการนินทากันในที่ทำงานเรามาไขข้อข้องใจมาพูดคุยกันกับนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการจากศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นครับคุณพัชระเรืองนิคมวันนี้มาพูดคุยกันวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกหนึ่งท่านครับวันนี้ผมมีพิธีกรร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีครับผมบรุษนพุทธกรนะครับ
0: อย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าจริงๆเราไม่ได้มีแค่เฉพาะในโรงเรียนอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ทุกที่ที่ทำงาน
1: ครับ
0: ที่โรงเรียนสังคมต่างๆสังคมกลุ่มเพื่อนเพื่อนสนิทเองก็ดีทั้งหมดที่เป็นการพูดการกระทำบางทีเห็นว่าเอ๊ะนี่คือจุดด้อยของเพื่อนเอามาพูดเป็นสนุกคุณสนุกนะคุณพูดไปคุณสนุกคุณสนุกคุณก่อกลุ่มนินทากันคุณสนุกแต่คนที่ถูกนินทาคนที่ถูกว่าร้ายคุณเคยเข้าไปอยู่ในใจเขาไหมว่าเขารู้สึกยังไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วไม่เคยคิดเลยว่าจุดเหล่านั้นน่ะเขาตรอมตรมมากแค่ไหนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้สองสามวันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเกิดการสูญเสียชีวิตเกิดการใช้อาวุธเข้ามาใช้ด้วยนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องตัดสินใจใช้แบบนั้นกรณีเหตุการณ์แบบนี้ครับในมุมของนักจิตวิทยาของอาจารย์เนี่ยครับคิดว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่สะเทือนขวัญเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กหรือว่าคนในสังคมยังไงบ้างครับ
1: โอ้อย่างแรกเลยนะครับ ถ้าเราดูติดตามข่าวสถานการณ์การเมืองมาตลอดนะครับ เราก็จะเห็นว่าเราจะมีความรุนแรงมาเป็นระยะใช่ไหมครับเห็นออกมาตลอดเลยว่าจะเป็นความรุนแรงของนอกจากผู้ใหญ
0: ่
1: ที่ผ่านมาเนาะครับ สังคมเราเจอกับผู้ใหญ่แล้วล่าสุดที่มันน่ารู้สึกว่าน่าวิตกก็คือกลายเป็นเด็กวัยรุ่นที่ลงมือกระทำจริงๆถามว
0: ่
1: าเริ่มแรกเลยถามว่าที่ท่านพิธีกรถามว่าส่งผลกระทบยังไงบ้างก็คนข้างตัวนะครับคนใกล้ๆตัวบอกว่าเปิดข่าวแล้วอ่านข่าวแล้วรู้สึกไม่อยากอ่านต่อแล้ว
0: ผมไม่อยากดูผมไม่มีแรงทำอะไรต่อเลย
1: ถูกต้องครับ
0: อ
1: ันนี้คือมันเป็นเอฟเฟกต์เขาเรียกอาจจะเรียกว่า secondary gain หรือว่า มันเป็นผลกระทบอีกทอดนึงที่มันไกลกันมันคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตอยู่ใกล้ตัวแต่ว่าความรู้สึกของสังคมมันกระทบมาที่เราเรารู้สึกเจ็บปวดได้รู้สึกสูญเสียเหมือนเสียคนใกล้ตัวไปเลยอันนี้ก็คือผลที่ส่งผลกับคนไกลนะครับ
0: ครับ
1: และคนใกล้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครอง
0: คุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะอาปู่ย่าตายาย
1: อันนั้นคือต้องพบกับความสูญเสียที่มันไม่ทันคาดคิดเพราะว่าคนที่สูญเสียก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในห่วงวัยอันสมควรจะไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันก็เกิดความสูญเสียตรงนี้แล้วก็ที่ผมอยากจะชี้เห็นก็คือความรุนแรงที่เราเห็นในสังคมเห็นไหมครับว่ามันมีมาเรื่อย
0: ๆ
1: มันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเรายังไม่จัดการอะไรในอนาคตต่อๆไปมันก็ยังคงมีเรื่อยๆต่อไปอีก
0: ผมเชื่ออย่างนั้น
1: ผมคิดว่าที่มันกระทบก็คือกระทบเรื่องของความรู้สึกของคนในสังค
0: ม
1: แล้วก็ความหวาดกลัวต่ออนาคต
0: ใช
1: ่ครับ
0: อย่างเหตุการณ์อย่างเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วปุ๊บคนที่สภาวะจิตใจปกติ
1: ครับ
0: ปกตินะครับ
1: ปกติเลยครับ
0: เสพข่าวรับข่าวดูข่าวเขายังจัดการตัวเองได้นะเขารู้สึกโอเคนี่คือเหตุการณ์ต่างๆมันต่อให้มันเป็นเรื่องไกลตัวเราเราก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้กินข้าวอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่เขามีความเครียดความซึมเศร้าอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเสพข่าวแบบนี้ครับ
1: จะกระทบเขาก็ได้แล้วกับคนใกล้ตัวอีกที่ตอนนี้ผมคิดว่า ทางรัฐน่าจะเริ่มแล้วล่ะครับเริ่มกระบวนการแล้วเพราะว่าคนใกล้ตัวที่เผชิญเหตุอย่างที่เราเห็นในข่าวนะครับอาจารย
0: ์
1: ก็ต้องได้รับเขาเรียกว่าการเข้าไปซัพพอร์ตอย่างเร่งด่วนเลยในเรื่องของสภาพจิตใจหรือว่าในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างหลังจากที่เผชิญเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่มาแล้วก็แน่นอนว่าสังคมเราอาจจะไม่ทราบว่าจะต้องมีการถอดบทเรียนอีกหรือเปล่า
0: ผมว่าจำเป็นนะ
1: นะครับ
0: ควรนะควรจะต้องถอดบทเรียน
1: ถอดบทเรียนของความรุนแรงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการบูลลี่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องของการบูลลี่เรื่องของการบูลลี่กับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเราจะมองว่ามันมีส่วนซึ่งกันและกันก็ได้แต่ในมุมมองผมคิดว่าการบูลลี่เลยมันไม่ใช่สาเหตุเดียวมันไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้คนคนนึงกระทำความรุนแรงต่อสังคมแบบนี
0: ้
1: จะบอกได้ว่าการบูลลี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยร่วมแล้วกันการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างที่เราเห็นที่เกิดขึ้นนะครับมันมีหลายเหตุปัจจัยมากไม่ว่าจะเป็นการบูลลี
0: ่
1: มีหรือแม้แต่ที่สังคมมักจะชี้เป้ามาเลยก็คือป่วยหรือเปล่าใช่ไหมครับเวลาเกิดเหตุก็ผู้ที่เขากระทำเนี่ยเขาป่วยหรือเปล่าป่วยหรือเปล่ามีสภาพจิตที่ปกติดีหรือเปล่าอันนี้ก็อีกปัจจัยหนึ่งแล้วก็ปัจจัยของการเลี้ยงดูไว้เด็กครับปัจจัยของการเลี้ยงดูไว้เด็กก็เหมือนปัจจัยทั้ง3ถ้าแบ่งเป็น3อย่างใหญ่ๆก็คือเรื่องของไบโอเรื่องของสภาพสุขภาพของเขาเนี่ยมันปกติดีไห
0: ม
1: เรื่องของไซโคสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องของโซเชียลหรือว่าการเลี้ยงดูในวัยเด็กหรือว่าบรรยากาศในโรงเรียนอีกนี่ครับอาจารย์
0: ซึ่งปัจจัยต่างๆที่อาจารย์ได้เกริ่นมาทั้งหมดนี่คือเรากำลังวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะทั้งหมดที่มันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี
1: ้
0: จริงๆแล้วนะเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปหรอกว่าน้องเป็นยังไงจากเหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์นี้มันผ่านไปแล้วทีเนี้ยอย่างปัจจัยที่หนึ่งคือหนึ่งแหละอาจจะถูกบูลลี่หรือเปล่
1: า
0: ถูกบูลลี่จากเพื่อนหรือเปล่
1: าน
0: ั่นนี่โน่นไม่ดีไม่โอเคต่างๆถูกขูดรีดหรือเปล่าถูกนินทาถูกใส่ร้ายว่าร้ายต่างๆนานาอาจจะรวมถึงการเลี้ยงดูในครอบครัวนั้นก็มีส่วนหรืออาจจะลึกลงไปกว่านั้นว่าน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต
1: ถูกต้องครับ
0: ด้วยก็ได้
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ซึ่งทั้งหมดวันนี้เราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะหาวิธีการหาทางออกเพื่อที่จะรับมือกัน
2: ครับครับแล้วจากปัจจัยที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้ครับผมจะมีสัญญาณเตือนทางจิตวิทยาอย่างไรบ้างครับที่อาจจะนำไปสะสมจนเกิดเป็นพฤติกรรมความรุนแรงครับ
1: ครับสมมติถ้าเราพูดว่าสัญญาณเตือนขนาดนี้ณขนาดนี้วิทยาการหรือข้อมูลทางปัจจุบันเมื่อจะเป็นทาง FBI หรือว่าองค์การตำรวจอะไรก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าเอ๊ะพฤติกรรมแบบนี้มันจะสร้างผลที่ตามมาในรูปแบบที่เราเจอแบบนี้จริง
0: ๆ
1: หมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าถ้าเด็กถูกบูลลี่โตมาจะต้องใช้ความรุนแรงมันไม่ได้หมายความนั้นแต่จะถามว่าสัญญาณเตือนนะครับผมคิดว่าสัญญาณเตือนอ่ะมันมีแน่นอนต้องอาจจะเริ่มจากคนใกล้ตัว
0: คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกต
1: คุณพ่อคุณแม่ดูสังเกตว่าเด็กเริ่มมีการแปลกแยกตัวเองไหม
0: ครับ
1: ครับณที่นี้ที่ผมบอกว่าให้สัญญาณเตือนให้ดูเด็กนะครับไม่ได้หมายความว่าให้ไปจับผิดว่าเขาจะไปทำร้ายใครหรือเปล่าแต่ดูว่าเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือเปล่า
0: สังเกตอาการแต่ละวันหน่อย
1: ใช่ครับอย่างเด็กเริ่มแปลกแยกตัวเองไหมหมายความว่าดึงตัวเองจากสังคมไหมไม่ค่อยมีสังคมไม่ค่อยมีสังคมไม่ค่อยไปออกไปเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยคุยกับเพื่
0: อ
1: นดูเหมือนแต่หมกมุ่นอยู่กับอะไรสักอย่างนึงโดยเฉพาะสำคัญกับอินเทอร์เน็ตกล
0: ุ่
1: มบางกลุ่มหรือเปล่าม ีกลุ่มบางกลุ่มเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้บอกเลยว่าบางครั้งเราก็แบบ
0: มันเข้าถึงทุกอย่างบางอย่างที่ไม่บอกกับเด็กเข้าถึงได
1: ้เกินกว่าที่เราจะอธิบายได้อีกนะเวลาเราเข้าไปเจอ
0: ที่เราจะควบคุมตรงนั้นได้ด้วย
1: ใช่ครับเขาสังเกตดูเขาว่าเขาไปหมกมุ่นกับอะไรพวกนั้นหรือเปล่าครับการแยกตัวการหมกมุ่นแล้วก็การพูดถึงความรุนแรง
0: ครับ
1: มีพูดถึงความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงต่อตนเองหรือความรุนแรงต่อผู้อื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนที
0: ่
1: คนใกล้ตัวและผู้ปกครองสามารถสังเกตได้นะครับ
0: นะต้องเฝ้าสังเกตเรื่อยๆวันดีคืนดีน้องๆเลิกเรียนมาปุ๊บคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับจากปกติวิ่งกอดกันหอมกันแต่วันดีคืนดี
1: ปิดประตูเข้าห้องปึ้งเลย
0: ปิดประตูปึ้งเข้าห้องสบถคำพูดที่ไม่สุภาพหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี
1: ้
0: สิ่งถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือใครก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเราพูดภาพรวมเลยเพื่อนนักเรียนที่อยู่มหาวิทยาลัยที่อยู่เป็นรูมเมทกันนะถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะมีวิธีตั้งรับกันยังไงครับอาจารย
1: ์เนี่ยแหละครับเพราะมันเป็นสืบทอดมาสืบต่อเนื่องมาในเรื่องของปัจจัยตัดไปประเด็นตัดไปนะอาจารย์เรื่องว่าหลายๆครั้งเด็กเขารู้แล้วว่าเอ้ยเพื่อนใกล้ๆตัวเนี่ยมีความแปลกไปนะแต่บางครั้งเขาไม่รู้เขาจะบอกใครเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงดี ผมคิดว่านี่เป็นงานของภาครัฐเราแล้วก็เป็นงานของผู้ใหญ่เราครับที่จะต้องมีช่องทางให้เด็กสามารถแจ้งตรงนี้ได
3: ้
1: เพราะบางครั้งในการแจ้งครูไปครับ เด็กๆเขาไม่กล้าแจ้งครูเพราะอะไรเพราะว่าด้วยสังคมเราเนาะมันไม่ได้ผิดครูไม่ได้ผิดนะครับด้วยความเป็นครูเนี่ยมันจะมีออโตริตี
3: ้
1: หรือว่ามีสภาวะมีสถานะของอำนาจอยู่แล้วที่เวลาเด็กเข้าไปอ่ะเด็กอาจจะกลัวได้ว่าถ้าฉันพูดไปแล้วมันเกิดปัญหากับฉันเองด้วยล่ะเด็กอาจจะกลัว
3: ได้
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีช่องทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้เด็กสบายใจแล้วก็ไว้ใจได้ว่าเรื่องนี้ที่เขาพูดไปอ่ะมันจะไม่กลับมาเป็นปัญหากับเขานะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่านักจิตวิทยาโรงเรียนสำคัญมาก
3: ๆ
1: การมีนักจิตวิทยาโรงเรียนจะเป็นเครื่องมือนึงในการที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดกันไปได้ในการสกรีนนิ่งในการจัดการเบื้องต้นได้ดีมากผมคิดว่านักจิตวิทยาโรงเรียนควรจะมีครับ
3: เนาะ
1: สำคัญมากเลยครับ
0: ผมเห็นด้วยนะในเรื่องนี้นะน้องแม็กนะเช่นสมมติว่าในโรงเรียนกอไก
1: ่
0: คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าการที่สมมติพี่ถูกบูลลี
1: ่
0: พี่แม็กชอบบูลลี่พี่ต้อมในนั้นในนี้นะปุ๊บการที่ต้อมจะเข้าไปหาอาจารย์แล้วบอกว่าอาจารย์ครับผมโดนคนนี้บูลลี่ผมครับแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะบางทีถ้าเกิดว่าคนนั้นมีอิทธิพลเพื่อนคนนั้นมีอิทธิพลจริงๆมันจะมาต่อยเราทีหลังหรือเปล่าวะ
2: กลัวว่าจะได้ไม่ได้รับความยุติธรรม
0: มันจะมาทำลายเราทีหลังหรือเปล่าวะแล้วครูจะเชื่อเราหรือเปล่าวะวิธีการถ้าสมมติเรามีกล่องหรืออะไรก็แล้วแต่
1: ใช่ครับใช
0: ่
1: ช่องทางนึงเน
0: า
1: ะเป็นช่องทางนึงให้เด็กเขาสามารถบอกได้ระบายได
0: ้ไม่ต้องมาบอกชื่อที่อยู่หรือเป็นเรียงเสียงเรียงนามอะไรไงถ้ากลัวจับลายมือได้ก็พิมพ์ไปเลย
1: อะไรประมาณนั้นก็ได้ครับ
0: หย่อนลงไปในกล่องผมว่าน่าจะดีนะวิธีการแบบนี
1: ้แล้วก็ถ้ามีนักจิตวิทยาก็เซตนักจิตวิทยาให้เป็นนักจิตวิทยาจริง
3: ๆ
1: เพราะท่านนักจิตวิทยาได้เข้ามาในกรอบความเป็นครูแล้วเนี่ยหรือต้องทำงานครูหลายๆอย่างเด็กที่เขามองเข้าไปเขาก็จะมองว่าเป็นครูนะครับพิธีกรเห็นภาพไหมครับว่าการที่สายตาเด็กเขามองว่านักจิตวิทยาคนนี้เป็นครูเนี่ย มันจะมีออโตริตี้เหลืออยู
3: ่
1: ถ้าเราสามารถตั้งเซตนักจิตวิทยาให้เป็นนักจิตวิทยาจริงๆได้เนี่ย
0: กรอบชัดเจนไปเลยว่าคุณไม่ได้มีบทบาทการสอนนะค
1: ุ
0: ณคือนักจิตวิทยาโดยเฉพาะ
1: ใช่ครับ
0: เด็กจะกล้ามากกว่า
1: ใช่ครับเพื่อสื่อให้เด็กเห็นว่านี่คือนักจิตวิทยาของคุณนะ
2: ปัจจุบันได้มีการนำมาใช้นำร่องใช้จริงๆในโรงเรียนบ้างแล้วหรือยังครับอาจารย์
1: เท่าที่ผมมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนมีบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่มีครับ
2: ครับ
1: ยังไม่ใช่ทุกโรงเรียนที
0: ่คือเราเข้าใจทั้งสองฝั่งแหละเข้าใจทั้งบทบาทภารกิจของคุณครูบางทีคุณครูบางคนทำงาน10อย่าง
1: จริงๆ
0: ก็มีนะ
1: จริงจริงจริง
0: คุณครูเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งตำรวจทั้งทนายความท
1: ั้
0: งแม่บ้านแต่ทีนี้ถ้ามาเพิ่มบทบาทของนักจิตวิทยาอีกทีนึงก็โอ้ยภายในเข้าใจ
1: ใช่เข้าใจเลยครับ
0: สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากจะมีบุคลากรที่เป็นนักจิตวิทยาจริงๆมาอยู่ในโรงเรียนน่าจะดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: นอกเหนือจากเรื่องนักจิตวิทยาเข้ามาผมคิดว่าเขาสามารถให้ได้นอกจากเรื่องของการสกรีนนิ่งเด็กแล้วการทำงานร่วมกับครูเป็นเหมือนตัวเชื่อมเป็นเหมือนนักจิตจะเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างเด็กระหว่างครูทำงานให้มันราบรื่นไปได
3: ้ครับ
1: ครับนี่ก็เป็นภารกิจของนักจิตที่ผมคิดว่าจะมีประโยชน์มากๆในเรื่องของการป้องกันหรือว่าเรื่องของการช่วยเหลือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือจริง
0: ๆไม่น้อยก็มากละไม่มากก็น้อยแหละผมเชื่อว่ามีกรณีแบบนี
1: ้
0: เราตัดมาที่ชีวิตประจำวันของเด็กๆณปัจจุบันเนี่ยครับตามที่อาจารย์ได้คุกคลีมาในการทำงานของตำแหน่งนักจิตวิทยาที่มีการพูดเจอพบพูดคุยกับเด็กที่เข้ามาหาการถูกบูลลี่หรือการถูกล้อเลียนหรือกรณีต่างๆเหตุการณ์ที่เราเคยเจอมานะครับถ้าเทียบกับณปัจจุบันนี้กับสมัยก่อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมหรืออาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่าเด็กเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอปัญหาอะไรยังไงกันบ้าง
1: ครับเจอหลายรูปแบบเลยนะครับ
3: ครับ
1: ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วัยม.ต้นที่เคยเจอมาม.ต้นไปถึงม.ปลายถามว่าถ้ามันจะแตกต่างจากสมัยก่อนที่เราเจอไหมอย่างรุ่นผมนะอาจารย์เนาะอย่างรุ่นผมเนี่ยก็คิดว่าจากประสบการณ์ที่พูดคุยก็มองว่ามันมีความต่างนะครับมีความต่างอยู่ถ้าสมัยอย่างรุ่นอย่างผมเนี่ยก็เป็นการบูลลี่กันก็มันดูไม่รุนแรงเท่านี้ในความรู้สึกเราย
0: ังชิวๆนะ
1: รู้สึกว่าดูไม่รุนแรงโอ้แต่ว่าดูอย่างข่าวล่าสุดของเด็ก
0: เหตุการณ์ล่าสุด
1: ซึ่งใช้อาวุธเลยมาขู่เพื่อนก็รู้สึกเอ้ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกระดับนึงเน
0: า
1: ะ
0: ยิ่งประจานเพื่อนในโซเชียลไปอีก
1: ยิ่งพอยิ่งมีเรื่องโซเชียลมาอีกนะครับมันเพราะโซเชียลเนี่ยเด็กวัยเนี่ยครับเด็กวัยรุ่นเนา
3: ะ
1: เป็นวัยที่เขาเรียกว่ากำลังเพอร์ฟอร์มหรือกำลังสร้างอัตลักษณ์ตัวเองการมีโซเชียลนู่นนั่นมันคือการประกอบอัตลักษณ์เข้าตัวเองด้วยกันและการถูกโจมตีทางโซเชียลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดใจระดับนึงเลย
0: มันเหมือนคุณน่ะบูลลี่ฉันในห้องเรียนฉันยังพอทนได้คุณด่าฉันในห้องเรียนในห้องทำงานเนี่ยคุณว่าฉันว่ายังโอเคแต่คุณยังเอาฉันไปบูลลี่ในโลกโซเชียล
1: โซเชียลคนสาธารณะเป็นหมื่นเป็นแสนเข้ามาดู
0: เราจะไปลบก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ยูสเซอร์เรา
2: ใช่ครับ
1: อายกันเลยทีเดียวเนี่ย
2: อย่าว่าแต่เด็กนักเรียนเลยขนาดเป็นเราเป็นผู้ใหญ่เองยังรับมือลำบากเลยครับผมกับการถูกบูลลี่ในโซเชียล
0: ยังมีให้เห็นอยู่ยังเยอะแยะมากมายวิธีการผมเคยรู้ไหมผมบล็อกผมไม่อยากเจอคนคนดีกว่าไม่อ่านดีกว่า
1: อันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องกับคนที่ถูกบูลลี
0: ่
1: ถ้าสมมติทำได้ก็ตัดเข้าไปอย่างวงโคจรถามว่าเด็กที่ถูกบูลลี่การที่จะทำให้บูลลี่หายไปหมดเลยเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเป็นอะไรที่มันเป็นไปได้ยาก
0: ผมว่ายาก
1: เพราะว่าในสังคมมนุษย์เรานะครับมันก็อาจจะมีคนที่เขาไม่น่ารักอยู่บ้างแต่วิธีการที่เราจะสามารถให้กับลูกหลานเราได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการจัดการที่ถูกต้องเวลาเราถูกบูลลี่แล้วเราทำอะไรได้บ้าง
0: นอกจากนักจิตวิทยาที่อยู่โรงเรียนแล้วผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะมีหลัก
1: จริงครับ
0: เนาะน่าจะมีหลักจิตวิทยาสักนิดนึงเพื่อเป็นการโปรเทคป้องกันตัวน้องไว้ด้วย
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับสิ่งที่วัยรุ่นต้องการนะครับหรือว่าสิ่งที่เด็กๆต้องการเนี่ยบางครั้งเวลาเขาเข้ามาขอคำปรึกษาหรือมาถามแล้วเนี่ยจริงๆเขาอาจจะยังไม่ได้ต้องการคำสอนเดี๋ยวนั้นเลยแต่เขาต้องการพื้นที
0: ่
1: เขาต้องการพื้นที่ที่เขาให้เขาได้พูดถึงปัญห
0: า
1: ให้เขาได้พูดถึงปัญหาให้เขาระบายแล้วบางทีในระหว่างที่เขาระบายอยู่อ่ะเขาจะค่อยๆเห็นว่าเอ๊ะเขาจะต้องแก้ไขยังไงบางครั้งในการเข้าใจครับเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเป็นครูเวลามีคนมาปรึกษาเราอ่ะเราอยากจะช่วยเขาอยากจะแก้ไขยิ่งเป็นลูกๆเราเนาะคิดภาพลูกๆเราลูกๆเราเจ็บปวดลูกๆเราเดือดร้อนมาอยากจะแก้ไขทันทีแต่ว่าบางครั้งอ่ะสิ่งที่เขาต้องการจากเราอ่ะไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่สำเร็จ

0: รูปเพราะบางครั้งวิธีการที่เรายื่นเสนอไปอ่ะมันไม่ตรงกับเขาแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือพื้นที่และเวลาหมายความว่าเราสามารถเป็นพื้นที่และเวลาให้เขาได้ไห
1: ม
0: ในการที่เขามานั่งทบทวนตัวเองระหว่างที่เขาเล่าปัญหาอยู่
1: คร
0: ับ เขาได้พบทบทวนตัวเองด้วยแล้วบางครั้งเขาก็ปิ๊งขึ้นมาเลยรู้แล้วปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นฉันต้องทำยังไง
1: เขาจัดการตัวเองได
0: ้ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกๆต้องการจากพ่อแม่สุดก็คือพ่อแม่ที่รับฟังเขา
1: ใช
0: ่จริงๆครับ
1: คือเป็น
0: รับฟัง
2: พอเมื่อเกิดปัญหาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมเป็นลูกสมมติผมเป็นลูกอยากระบายมากเลยระบายใครตัดสินใจเพื่อที่จะไปเล่าให้แม่ฟังแม่บอกไม่ได้ไม่ว่างก็ไม่ว่างแม่ไม่ว่างไปหาพ่อพ่อไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างไปหายายยายไม่ว่างไม่ว่างตายแล้ว
0: คือ
2: เร
0: ีย
2: กเขาไปอีกเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องรับฟังนะต้องรับฟังอย่าทำเป็นเล่นๆไป
0: แล้วเท่าที่เจอมีก็คือเวลาเด็กๆวัยรุ่นมีปัญหาพอมีปัญหาปุ๊บไปปรึกษาปุ๊บคำแรกยังไม่ผ่านประโยคแรกเลยคุณแม่สอนกลับมาแล้วสอนบ้านบ่นบ้างยังฟังไม่จบเลยเข้าใจได้เข้าใจได้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึง
1: อันนี้คือเคสของน้องนักเรียนที่อาจารย์เจอที่มาปรึกษาบ้างม
0: ี
1: เคสของกลุ่มคนวัยทำงานบ้างไหมครับที่เข้ามาปรึกษาแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: อย่างในกลุ่มคนทำงานก็จะใช้คำว่าบูลลี่ได้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าก็เพื่อนร่วมงานที่มีพฤติกรรมที่ถ้าในโลกโซเชียลอาจจะเรียกว่าท็อกซิกแล้วกันท็อกซิกนะครับ
1: ผมจะบล็อกให้หมดเลย
0: เพราะว่าท็อกซิกก็มีมาขอคำปรึกษาครับก็ว่าจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีในที่ทำงานมีคนท็อกซิกค
1: ือ
0: เราทำอะไรก็ไม่ดีแต่เขาทำอะไรก็ดีหมด
1: ดีไปหมด
0: แล้วก็มีการใช้คำพูดหรือพฤติกรรมที่มันดูรุนแรงอย่างเช่นในห้องประชุมก็มีการเอามือทุบโต๊ะอย่าง
1: เริ่มนอกจากคำพูดแล้วยังมีพฤติกรรมการกับกิริยาขึ้นมาอีก
0: คือเขาก็บอกว่าไอ้ที่พี่ทุบโต๊ะเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่มันทำให้ผมฟังประชุมไม่รู้เรื่อง
1: อันนี้คือขำเหรอครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือขำใช่ไหม
0: แต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าแบบขำๆก็จริงแต่ว่ามันส่งผลให้ความรู้สึกในตอนทำงาน
1: สะท้อนกลับไปหาเขาหน่อย
0: ใช่ครับมันคือผมก็ในห้องบำบัดแล้วก็พูดคุยกันมันก็ทำให้เห็นภาพว่ามันมีการบูลลี่อย่างนี้ทำงานแล้วถามว่าทำอะไรได้บ้างมันก็แล้วแต่ตัวตนเขาเลยอาจารย์บางคนเรามีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันอย่างท่านพิธีกรบล็อกทิ้ง
1: บล็อกเลยผมบล็อกผมไล่บล็อก
0: อาจจะมีวิธีการจัดการอื่นคือวิธีการที่เราจะตอบกับบูลลี่มันมีเป็น108วิธีการ
1: อยากรู
0: ้ที่ทำให้เราอย่างบล็อกก็เป็นวิธีการที่ถูกต้อง
1: ก่อนหน้านี้ก็พยายามอดทนเก็บกดไม่โต้ตอบไม่อะไรก่อนหน้านี้หลังๆมาบล็อกแต่พออาจารย์เล็กเกิดขึ้นมาว่าการโต้ตอบกลับไปเนี่ยเราควรจะโต้ตอบแบบไหน
0: โต้ตอบกลับไปโต้ตอบเท่าที่เราทำได
1: ้รุนแรงหรือซอฟหรือยังไงครับ
0: ผมคิดว่านะถ้าเราโต้ตอบกลับไปรุนแรงแล้วผลที่ตามมาจะเป็นยังไงล่ะ
1: ทะเลาะกันอีก
0: ผลที่ตามมาถ้าเราคิดว่าถ้าเราโอเคกับการที
1: ่
0: พร้อมที่จะทะเลาะกันต่
1: อ
0: ไปพร้อมที่จะเอาพลังงานไปสู้กับเขา งั้นลุยเลย
1: ไม่พร้อมบวกไม่พร้อมบวก
0: ถ้าเราไม่พร้อมบวกรู้สึกว่าเราเก็บพลังงานเราไว้ดีกว่
1: า
0: เราเก็บพลังงานไว้กับใช้กับความสุขในชีวิตเราดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ทำอย่างที่อาจารย์ทำตัดข้อไปซะแต่พูดถึงกรณีพอเรามองกลับไปที่เป็นเด็กวัยรุ่นเราเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่าเรามีวุฒิภาวะเรามีทางออกหลายทางแต่บางครั้งเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาเป็นวัยรุ่นเขาไม่สามารถมองเห็นแบบเราได
1: ้ถูกต้อง
0: วิธีการที่พ่อแม่จะทำได้หรือผู้ใหญ่ทำได้ก็คือให้เวลาเขาคิดให้เวลาเขาหาทางออกค่อยๆให้เวลาเขา
1: ค่อยๆดูแลเขาไปด้วย
0: ใช่ณพื้นที่ให้คำปรึกษานั้นอ่ะเราอ่ะให้เวลาเขาณตรงนั้นเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะมันค่อยๆคิดมันก็แก้ไขได
3: ้ครับ
0: ครับ
3: อาจารย์ครับแล้วในส่วนของการบูลลี่เนี่ยครับผมในทางจิตวิทยาเนี่ยส่งผลกระทบต่อสมองหรือสภาพจิตใจและพฤติกรรมเด็กเนี่ยอย่างไรบ้างเด็กบางคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ปรึกษาทั้งผู้ปกครองทั้งอาจารย์เลยแม้แต่กระทั่งเพื่อนเก็บความรู้สึกไว้ในใจเพราะอะไรครับผมทำไมเด็กถึงเงียบเลือกที่จะเงียบมากกว่าการแสดงออกมาครับอาจารย
0: ์มันก็มาจากพื้นฐานเด็กครับพ
1: ื้
0: นฐานเด็กเราสังเกตว่าเด็กที่ส่วนมากที่ถูกบูลลี่เขาเรียกว่าจะเป็นเด็กกลุ่มที่แพสซีฟหมายความว่าเด็กที่จะไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยส่งเสียงเพื่อสิทธิ์เพื่อเสียงของตัวเองสังเกตนะครับเด็กที่ถูกแก้จะเป็นก็เรียกว่ากลุ่มที่มีพลังงานแบบแพสซีฟอะไรก็ได้ไม่หือ
3: ไม
0: ่อือ
3: ไม่มีปากมีเส
0: ีย
3: ง
0: ไม่มีปากไม่มีเสียงถามว่าส่งผลมันแน่นอนครับมันส่งผลกระทบกับประสบการณ์วัยเด็กเขาแน่นอนส่งผลกับประสบการณ์วัยเด็กแน่นอนว่าทั้งที่วัยเด็กในวัยเรียนเนี่ยควรจะได้มีเพื่อนมีชั่วโมงมีกิจกรรมดีๆกับเพื่อนแต่กลับว่าพอโดนบูลลี่หลายๆคนกลับกลายเป็นพอมองย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนอ่ะมันมีแต่ภาพการบูลลี
1: ่
0: มันทำให้แบบเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีครับ
3: จอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนบางทีอาจจะไปเลือกที่จะปรึกษาไปแล้วแต่ว่าได้รับผลตอบรับกลับมาได้รับฟีดแบคกลับมาที่ไม่ได้คาดหวังแบบนี้
0: ใช่ครับมันก็เป็นไปหลายด้านหลายๆอย่างว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่พูดอย่างแรกเขาอาจจะมองว่าพูดไปก็ไม่มีใครช่วยเขาได
3: ้ไม่มีใครฟังไม่มีใครเข้าใจอ
0: ย่างที่สองพูดไปก็ไม่มีใครฟัง
3: ครับ
0: มันก็เป็นอย่างเงี้ยพูดไปก็ไม่มีคนช่วยพูดไปก็ไม่มีคนฟังนั้นเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้เก็บไว้เรื่อย
2: ๆเจ็บครั้งที่หนึ่งเจ็บครั้งที่หนึ่งแผลครั้งที่สองแผลครั้งที่สามแผลครั้งที่สี่แผลครั้งที่ห้า
0: ก็เก็บไว้หมดเลย
2: ตูมเลยทีเดียว
0: ถึงบอกว่าในเหมือนที่เราต้นชั่วโมงคุยกันว่ามันจะมีช่องทางเนาะน่าจะมีช่องทางให้เด็กพวกนี้ได้ระบาย
2: ใช่
0: นะครับ
2: เนาะมีกล่องข้อความ
3: ก็อย่างที่อาจารย์บอกก็ควรจะมีนักจิตวิทยาอย่างน้อยถ้าเกิดไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยก็มีนักจิตวิทยาที่คอยช่วยเหลือให้ซัพพอร์ตให้คำปรึกษา
0: ใช่ครับแล้วอย่างที่เหมือนที่พี่พิธีกรถามเลยว่าบางครั้งเด็กพวกนี้เขาไม่ค่อยกล้าบอกเนาะ
3: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการทำงานเชิงลุกก็สำคัญหากมีเจ้าที่ที่เป็นนักจิตวิทยาผมคิดว่าเขาก็จะมีแนวทางในการทำงานเชิงรุกด้วยรุกเข้าไปหาด้วยไม่ใช่ไม่ได้รอเป็นฝั่งรับอย่างเดียวเพราะบางครั้งรอเป็นฝั่งรับอย่างเดียวเนี่ยคือเขาไม่ไหวแล้วเขาเลยมาบอกแล้วแต่ถ้าทำงานเชิงรุกได้เหมือนว่ารุกไปก่อนคือแผลมันยังไม่เยอะนะครับรุกไปก่อนเพื่อได้จัดการเบื้องต้นไปก่อนมันก็จะไม่เป็นเหมือนไม่ได้หมักหมูจนมันจะระเบิดออกมาครับ
3: อย่างของผมก็จะมีวิชาแนะแนวที่บางทีอาจารย์แนะแนวจะให้แบบเขาสอบทางจิตวิทยามากับเรามาประเมินตัวเองดูว่าเคยมีความเครียดไหมได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองดีไหมอะไรประมาณนี
0: ้ครับซึ่งอาจารย์แนะแนวก็งานหนักครับ
3: ครับผม
0: ครับ
2: อย่างที่บอกว่าคุณครูในเซมวกหลายใบ
0: จริงๆ
2: เซมวกหลายใบเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งคุณหมอเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้ง
0: ทุกการ
2: ทุกการด้วย
3: ครับผมเป็นอย่างให้เด็กเลย
0: ใช่ครับอ
2: ย่างน้องแบงค์ยังอีนั้นได้มีการทำแบบประเมินรุ่นพี่รุ่นเก่าๆนี่ได้แบบเหมือนนะก็คือเป็นนั่งฟังในแนวเฉยๆก็ยังไม่ได้มินนักจิตวิทยามาพูดคุยขออนุญาตคำถามนี้ก่อนจบเบรกแรก
0: ครับ
2: กรณีที่ถ้าสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ในเพื่อนร่วมงาน
0: ครับ
2: เราเจอกลุ่มคนที่เรามองเรากำลังมองอยู่เรามองอยู่ห่างๆว่าคนนี้กำลังถูกบูลลี่คนนี้กำลังถูกเพื่อนนินทาคนนี้เขากำลังรู้สึกว่าเขาเครียดมากเขาไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครเขาไม่กล้าบอกใครเลยเราควรจะมีวิธีการตั้งรับหรือเข้าไปช่วยเหลือเขาหรือให้คำแนะนำเขาอย่างหรือเราควรจะทำยังไงกับเขาครับ
0: โอ้ผมคิดว่าเป็นถ้าเรามีสายตาแบบนั้นแล้วเราสังเกตได้แล้วเราอาจจะให้ความช่วยเหลือเขาก็ได้ให้ความช่วยเหลือยังไงอย่างเช่นเข้าไปถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาไปรอรับฟังเขาครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้เขาได้ระบายกับเราสมมติถ้าเราพร้อมนะในกรณีที่เราพร้อมในกรณีที่เราพร้อมเราอยากช่วยเขาอ่ะผมคิดว่าช่วยรับฟังเขาให้เขาระบายให้เราฟังบ้างอันนี้แหละครับสิ่งที่จะช่วยได้ใช่ครับ
2: อีกวิธีหนึ่งคือไปแบบอ่อนโยนเป็นยังไงบ้างน้องแม็กโอเคไหมมีอะไรพี่ช่วยไหมมีอะไรเครียดบอกพี่นะกับจะมาเครียดทำไมเธอสู้ไปสิ
3: ต้องรู้วิธีในการเข้าหาด้วย
2: ไม่ได้ใช่ไหมนี่คือตัวอย่างที่ผิดนะผิดนะจะมาอ่อนแอทำไมสู้สิเป็นผมตายไปเลยครับมึงอย่ามาใกล้ฉันนะอย่างไรนะถ้าอย่างนี้นะอย่ามาใกล้ฉันขอแบบอ่อนโยนดีกว่า
0: อ่อนโยนเป็นยังไงบ้างเห็นทำหน้าเศร้าๆหลายวันแล้ว
2: มีอะไร
0: อยากเล่าฟังเปล่าไม่อยากเล่าให้เราฟังเปล่า
2: อย่ามาฮาร์ดคอร์นะบล็อกนะมาฮาร์ดคอร์เพราะฉันบล็อกอย่างเดียวนะอันนี้คือทั้งหมดเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งความเครียดที่เกิดขึ้นเราพูดภาพรวมครับเพราะว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นี้ไม่ใช่แค่นักเรียนทั้งวัยทำงานกลุ่มคนทำงานทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครอยากจะมีปัญหาไม่มีใครอยากจะเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีใครอยากจะเครียดไม่มีใครอยากทะเลาะกันในการทำงานทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาพูดคุยเรื่องของช่องทางกรณีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วจะมีวิธีการมีช่องทางการขอความช่วยเหลือหรือขั้นตอนการไปทำงานยังไงบ้างแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ

โลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่าไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ MBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับผมในตอนแผลใจสายด่วนรับมือความเครียดและการบูลลี่ในโรงเรียนตอนนี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์พัชระเรืองนิคมนะครับนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการสูตรในไม้ที่7นะครับอาจารย์ครับในหากเด็กที่กำลังเผชิญกับการถูกบูลลี
1: ่
0: หรือว่ารู้สึกเครียดจนรับไม่ไหวเด็กควรมีวิธีตั้งสติหรือว่ารับมือกับอารมณ์ณตอนนั้นอย่างไรบ้างครับอาจารย
1: ์ผมคิดว่าอย่างแรกนะครับถ้าเป็นเด็กนะครับเขาต้องมีที่พึ่งก่อนครับ
0: ครับ
1: เขาต้องมีที่พึ่งก่อนการที่จะให้เขาตั้งเหมือนตั้งสติหรือจัดการให้ตัวเองเลยอ่ะผมมองว่าเป็นเรื่องยากเราอาจจะคาดหวังมากเกินไปว่าเราเป็นผู้ใหญ่เนาะเราเป็นผู้ใหญ่เราสามารถสอนซึ่งวิธีการได้ว่าเราควรทำยังไง1 2 3 4แต่คราวนี้ในการเป็นเด็กอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะเขาไม่สามารถตั้งสติได้เหมือนเราหรอกสิ่งที่เขาการจริงต้องการจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันคือช่องทางช่องทางที่พร้อมณเดี๋ยวนั้นเลยที่จะให้เขาปรึกษาให้คำปรึกษาของเขาได้ครับเพราะว่าอารมณ์มันยังฟุ้งอยู
0: ่
1: การที่จะไปบอกว่าให้เด็กตั้งสติ1 2 3 4อ่ะเมื่อถูกบูลลี่ผมมองว่ามันอาจจะใช่ครับ
2: มันอีกสเต็ปมันไม่มีสติหรอกอย่างพี่โดนบูลลี่พี่จะมามีสมาธิพุทโธพุทโธ
1: อะไรประมาณนั้น
2: พี่หูเหอพี
1: ่แดง
2: ไปไฟดับไปหมดแล้ว
0: ตอนนั้นคือโมโห
2: โมโหไปหมดแล้ว
0: ก็คือตอนนั้นก็คือมีขอให้มีที่ให้เขาระบาย
1: ใช่ครับใช่ต้องมีที่ช่องตาให้เขาระบาย
0: แล้วก็ให้เวลาอย่างที่อาจารย์บอกให้เวลาในการตั้งสติทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบางทีเด็กบางคนเนี่ยสามารถหาทางออกคือจริงๆผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวิธีในการนั้นต้องทำยังไงบ้างเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดน
1: ึ
0: งหาที่ระบายนิดนึงก่อน
1: แต่ละคนก็มีวิธีจัดการตัวเองไม่เหมือนกันบางคนก็ขอแค่ว่า
0: แค่ระบายก็ลืม
1: ระบายให้มันออกในชานสร้างสรรค์มีช่องทางสร้างสรรค์ให้ระบายออกคือถ้าเขาไม่มีคนที่แนะนำสมมติไม่มีภาพที่เขาไม่มีคนแนะนำเขาอาจจะไปทำอะไรที่มันรุนแรงได
0: ้ใช่
2: ครับ
1: แต่ถ้ามีเขามีคนแนะนำ
2: ถูก
1: ช่องทางในการระบายอารมณ์ของเขาให้มันออกมาอย่างถูกต้องเขาก็จะระบายออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับ
2: อย่างน้อยมีคุณพ่อคุณแม่มีปู่ย่าตายาย
1: ใช่
2: สัมผัสนะมีอะไรลูกแล้วยายฟังหน่อยเป็นอะไร
1: ครับ
2: หนูไม่มีเงินไปโรงเรียนเลยหนูเครียดจังเลยเอาเท่าไหร่ลูกจบ
1: นะเพื่อนนี่อะไรประมาณนั้นครับ
2: เพื่อนล้อตลอดเลยว่าไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่โอ้ยเราเนี่ยต้องดูแลเขาก่อน
1: ใช
2: ่แต่ประเด็นคือเด็กคนนั้นนะเขาจะกล้าไหมเด็กก็ไม่ได้เหมือนกันนะบางคนกล้าที่จะเล่าบางคนก็ไม่กล้าที่จะบอกใคร
1: ใช่
2: นั่นปากกาล่วงไปเลยมือ ต่อครับ
1: ครับ
0: เรานอกจากในส่วนของการที่ว่าเรารับฟังแล้วเนี่ยบางทีเราต้องมีการให้คำปรึกษาอะไรเบื้องต้นไปก่อนไหมฮะวิธีในการคืออาจจะยังไม่ได้เป็นการให้คำปรึกษาในเชิงที่ว่าแก้ไขปัญหาเลยแต่ว่าเป็นคำแนะนำเบื้องต้นก่อนเรารับฟังหลังจากรับฟังมาแล้วเนี่ยเราควรจะแนะนำเบื้องต้นยังไงเขายังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ผมคิดว่านะครับในระหว่างช่วงที่เรารับฟังจากประสบการณ์เลยครับในระหว่างช่วงที่เรารับฟังอยู่เนี่ยผมคิดว่าเขาอ่ะมันมีคำตอบในใจเขาอยู่แล้วแหละว่าเขาอยากทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาหลายๆครั้งเขาต้องการคือเขาต้องการคนที่จะมายืนยันว่าไอ้สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันทำได้นะมันถูกต้องนะถามว่าสเต็ปต่อไปทำยังไงผมคิดว่าหากเรารับฟังแล้วอ่ะเราจะรู้เองครับว่าวิธีการที่เราจะแนะนำเขาต่อไปอ่ะมันคืออะไรเริ่มจากการฟังก่อนครับเพราะว่ามันหลากหลายประเด็นนะครับแล้วก็ผมมองว่าผู้ปกครองต่างหากที่ควรจะต้องตั้งตัวรับมือให้ดีเพราะผมก็เคยทำ

0: เวิร์กช็อปของผู้ปกครองมานะครับเรื่องของการให้คำปรึกษาเด็กไม่ใช่แต่เด็กไม่เข้ามานะครับบางครั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็มีความไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มั่นใจตัวเองว่าเอ๊ะฉันจะสามารถให้คำปรึกษาลูกได้หรอให้คำปรึกษายังไงดีให้คำปรึกษายังไงดีคือพ่อแม่หลายคนแปลกใจมากแต่สุดท้ายพอเขาได้มาเรียนรู้จริงแล้วการให้คำปรึกษาจริงคือเริ่มจากการฟังก่อนถ้าฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกเขาแล้วเนี่ยผมคิดว่าที่เหลือมันจะออกมาได้เองอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นบางครั้งเด็กเขามีวิธีการเขามีองค์ความรู้เขามีสิ่งที่เขาต้องการในใจแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเหมือนมันแน่นอยู่ตอนนี้ก็คืออารมณ์นี้เขาอยากจะระบายก่อนให้ใครสักคนฟังก่อนแล้วเดี๋ยววิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวมันตามมาเองครับ
1: เด็กก็มีวิธีการจัดการแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู
0: ่
1: แล้ว
0: เขาต้องได้เรียนรู้ด้วย
1: นอกจากแนวทางนี้นะครับผมสามารถใช้กับเด็กแล้วยังสามารถใช้ได้กับคนทำงานผู้ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับในการรับฟังเริ่มรับฟังเขาก่อน
0: ครับเหมือนเวลามีเพื่อนมาขอคำปรึกษาเราอะบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคำปรึกษาเราเลย
1: บางคนแค่อยากเล่าให้ฟัง
0: เขาแค่อยากเล่าให้ฟัง
1: บ่ายเฉยๆ
0: เขารู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไรต่อเขารู้แล้วเขาต้องทำอะไรขอแค่ฟังฉันหน่อยฟังฉันหน่อย
1: จุดเริ่มต้นง่ายๆเลยแค่
2: ฟังพี่
1: เริ่มรับฟังก่อน
2: แล้วฟังพี่ด้วยนะ
1: พี่ต้องพูดมาเลย
2: รับ
1: ฟังพร้อมรับฟังพี่ต้อง
2: เราต้องรับฟังนะนะนี่คือเรื่องราวเนาะอย่างที่บอกที่อาจารย์ได้บอกนั่นแหละว่าคือคุณพ่อคุณแม่คือด่านแรกพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือด่านแรกต่อให้เด็กไม่กล้าพูดคุณก็หาวิธีการเข้าไปถามเขาไปสัมผัสเขาไปกอดเขาไปทำอะไรก็ได้เขารู้สึกว่านี่คือพื้นที่ปลอดภัยนี่คือพื้นที่เซฟโซนมาพูดถึงเรื่องของพื้นที่เซฟโซนกันหน่อยครับเราจะแยกออกจะเป็นขอเป็นความรู้อาจารย์หน่อยขอเป็นความรู้เป็นพื้นที่เซฟโซน 2.2 ส่วนส่วนที่1คือพื้นที่เซฟโซนที่อยู่ในโรงเรียนส่วนที่2คือพื้นที่เซฟโซนที่อยู่ในที่ทำงานควรจะสร้างบรรยากาศยังไงให้เป็นพื้นที่เซฟโซนระหว่างทั้งโรงเรียนและที่ทำงานครับ
0: ผมคิดว่าอย่างแรกครับเรื่องของโรงเรียนเนี่ยโดยปกติแล้วโรงเรียนมันควรจะเป็นที่เซฟโซนของเด็กๆนะอย่างผมตอนเด็กเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกเลยว่าเอ๊ะวันนี้อยากไปโรงเรียนไม่ได้อยากเรียนนะครับ อยากไปหาเพื่อน
2: ครับ
0: อยากไปหาเพื่อนผมคิดว่าการที่เราจะสร้างเซฟโซนในโรงเรียนได้มันก็คือการที่เราทำให้มีบรรยากาศของการรับฟังกันผมว่ามันวนกลับมาที่การรับฟังกันอีกครับให้มันมีบรรยากาศของการรับฟังกันเด็กสามารถพูดได้เด็กสามารถเปิดใจได้ คุณครูรับฟังเด็กรับฟังในที่นี้บางอย่างนะครับสำหรับถึงคุณครูนะครับบางอย่างที่เด็กเขาพูดอ่ะมันอาจจะไม่มีเหตุผลหรือไม่น่าเห็นด้วยหรอกครับแต่ว่าเรารับฟังไว้ก่อนส่วนว่าเราจะทำให้ได้หรือว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือว่าต้องชี้แจงยังไงอ่ะมันค่อยเป็นสเต็ปถัดไปแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เด็กๆ เขาอยากฟังเด็กๆที่เขาอยากได้รับอ่ะก็คือรับฟังเสียงของฉันบ้างครับ
2: นั่นคือส่วนของโรงเรียนพาร์ทของเซฟโซนโรงเรียน
0: ครับ
2: ขอเป็นความรู้เซฟโซนที่ทำงานออฟฟิศหน่อย
0: ที่ทำงานออฟฟิศเหรอที่ทำงานออฟฟิศผมคิดว่ามันอาจจะไม่แตกต่างกันนะครับถ้าเรามีสังคมที่เรารับฟังกันถึงแม้เราจะไม่ชอบกันไม่ชอบวิธีการของกันและกันแต่ถ้าเรามีโอกาสได้รับฟังกันน่ะผมคิดว่าเราอาจจะเข้าใจกันได้มากขึ้นเพราะเวลามันเกิดปัญหากันหรือเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับผมคิดว่ามันเกิดจากความที่เราไม่เข้าใจกันแล้วถ้าเราไม่เข้าใจกันแล้วเราไม่คุยกันเราก็จะไม่เข้าใจกันอยู่อย่างนั้น
2: ยิ่งไม่เข้าใจยิ่ง
0: ไม่คุยกัน
2: ทะเลาะเสร็จปุ๊บต่างคนต่างหนีไปเลยเรื่องก็ไม่จบ
0: แต่ว่าถ้าเราเป็นสังคมแห่งเราพยายามรับฟังกันถึงแม้เราอาจจะไม่เข้าใจเลยแต่ว่าอย่างน้อยเรายังมีความพยายามที่จะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
2: เห็นด้วยเห็นด้วยอย่างน้อยผมมีน้องแม็กแล้วต้องบอกได้ก่อนนะนี่มีปัญหาเรื่องต่างๆนั้นที่ผมคิดปุ๊บมาเลยพี่ต๋อมมาเล่าให้ผมฟังมันทำให้เรารู้สึกหิวใจ
0: ใช่
2: อาจารย์อันนี้คือเรื่องจริง
0: จริง
2: คือเรื่องจริงต้องมีใครสักคนที่สามารถแบบเฮ้ยพี่เป็นอย่างนี้ไม่ได้ขอความช่วยเหลือ แต่อยากเล่าให้ฟังเฉยๆนี่ผมเชื่อว่าเป็นเซฟโซนได้
1: เซฟโซนรับฟังแล้วไม่ตัดสิน
0: ใช่ครับประมาณนั้นเลยครับ
2: ยกเว้นเรื่องเงินนะ
1: ยกเว้นแบบไม่เรื่องเงินไม่ได้เรื่องนี
2: ้ทำประกันให้หน่อยลำบากใจหน่อยนะอันนี้ยืมเงินหน่อยลำบากใจ
1: คือพูดง่ายๆคือเรื่องทุกเรื่องสามารถคุยกันได้ห
0: ัน
1: หน้าคุยกัน
0: จริงๆเรื่อง
1: บางทีมันอาจจะจบปัญหาตรงนั้นได้การคุยแค่นั้นเลย
0: ผมเห็นด้วยเลยคำนี้
1: ที่ผ่านมาคือที่เราไม่เข้าใจกันที่ว่ามีปัญหาความเครียดความขัดแย้งเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้คุยกันหันหน้าคุยกันเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยพูดว่าอยากไปโรงเรียนแสดงว่าเขามีเซฟโซนแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดเด็กเดินมาบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนแล้วผู้ปกครองเนี่ยหลังจากที่ได้ยินอย่างเงี้ยควรจะมีวิธีในการรับฟังเด็กแล้วก็
0: เอาจากประสบการณ์เลยนะครับ
2: จริงจริง
1: จริงจริง
2: จริงจริงจริงมาเลย
0: คือตอนนั้นตอนม.1เคยเดินไปบอกพ่อว่าพ่อไม่อยากไปโรงเรียนเลยไม่ไปโรงเรียนได้ไหมโอ้โหแค่นั้นเลยครับ ใสมาใสมาเป็นใสมาเป็นตับๆเลย
2: ยุคนั้นน่ะมาด้วยไม้เรียวนะถ้าเป็นยุคเก่าๆยุคคุณพี่น่ะ
3: ครับ
0: ทำไมไม่อยากไปเรียนรู้ไหมว่าพ่อแม่ทำงานเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยกว่าจะหาตังค์มาได้ให้ไปโรงเรียนเนี่ยโอ้โหลากไปประมาณชั่วโมงครึ่ง
3: ครับ
0: สรุปไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนเดิมเพราะว่าถูกแม่บ่นอยู่ตรงนั้น
2: บ่นจนหมดเวลาภาคเช้าไปเลย
0: เห็นไหมครับสิ่งไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ผมไม่รักพ่อแม่ผมนะรักรักเหมือนเดิมนะ
2: ร
0: ักพ่อแม่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาแสดงออกตอนนั้นอ่ะเราเข้าใจได้เนาะมันมาจากมันโกรธเนาะโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะว่าเขารักเราเขารักเราคือเขาอยากให้เราไปเรียนอยากให้เรามีการศึกษาเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้แต่สิ่งที่เราแสดงออกกลับไปคือเราไม่อยากไปโรงเรียนแต่ว่าสิ่งที่เขารับได้คือรับรู้ได้คือเขาโกรธแล้วทั้งที่ความโกรธนั้นอ่ะมันไม่ได้มาจากความเกลียดเราเลยแต่ว่ามาจากความรักเราอยากให้เราไปโรงเรียนครูของยายเห็นแต่ว่าเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมามันทำให้ผมมันไม่ไปมันไปโรงเรียนต่อก็จริงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจนะตอนนั้นอ่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนภาพว่าถ้ามีลูกมาถามว่าเอ๊ะพ่อวันนี้ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนเลยเปลี่ยนจากภาพว่าถามว่าทำไมถึงไม่อยากไปแต่เปลี่ยนกับถามว่าเป็นอะไรเป็นยังไงอะลูกเล่าให้พ่อฟังหน่อยได้ไหมทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนล่ะ
2: โอ้หนูเครียดวิชานี้จังเลยหนูเรียนไม่เข้าใจแหละพ่อหน่อยถ้าพ่อหาคนมาติวให้หนูหน่อยหนูอาจจะอยากไปนะ
0: งั้นวิชาอะไรอะมาลองมาดูกันนี่อะไรประมาณนี้พาคุยกันต่อไป
2: แต่ฮาร์ดคอร์ไม่เอาวันนี้ต่อมยกตัวอย่างครั้งแรกนะเอาแบบฮาร์ดคอร์มึงเป็นอะไรไม่ได้
0: สมมติว่าถ้าเด็กรุ่นเราอาจจะได้นะใช่ไหมครับ
2: เรากลัวไง
0: รุ่นเราเน
2: า
0: ะแต่ว่าเด็กรุ่นนี้เขาอาจจะไม่ฟังก็ได้นะ
2: เจนใหม
0: ่เพราะฉะนั้นว่าผมมองว่าการที่เราเด็กเขากล้าพูดสิ่งที่มันไม่น่าฟังก็คือแบบไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากทำการบ้านไม่อยากนู่นนี่นั่นที่เราอยากให้เขาทำถ้าเขากล้าพูดกับเราเนี่ยผมมองว่ามันเป็นโอกาสให้เราได้เปิดใจถามก่อนนะว่าลึกๆแล้วเนี่ยทำไมเขาไม่อยากทำถ้าเรามีเลนตาเรานี่คิดว่าเอ๊ะทำไมลูกเราขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยปุ๊บพอมีความคิดว่าลูกเราขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยมันทำให้อารมณ์เราตามไปเลยนะครับเปลี่ยนไปอีกอย่างนึงเลยเราอาจจะต้องเปลี่ยนที่เราก่อนว่าแทนที่จะตอบกลับไปทันทีแต่ว่าให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาตัวเองด้วยเป็นยังไงทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนลองมาคุยกันหน่อยดิ
2: จากประโยคที่บอกไม่ได
0: ้
2: ต้องไปเปลี่ยนใหม่เหอะเป็นอะไรลูก
0: เหมือนที่พิธีกรบอกกี้ว่าเลือกทุกเรื่องสามารถคุยกันได
3: ้
0: เรื่องนี้ก็เหมือนกันครับระหว่างพ่อกับลูกครอบครัวคุยกันได้นะครับ
2: รับฟังก่อน
0: รับฟังกันได้ใช่ครับ
2: ไ
0: ม่ใช่ว่าเราเห็นด้วยกับการที่ลูกไม่ไปโรงเรียนแต่ว่ามันวนกลับมาที่มอตโต้เดิมก็คือเรื่องทุกเรื่องสามารถคุยกันได
3: ้ครับ
0: บ
1: างทีเราก็รู้แหละว่าเด็กเนี่ยทำผิดหรือว่าเราก็ไม่ได้เข้าข้างเด็กแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรารับฟังเขาก่อนให้เขารู้สึกว่าเขามีพื้นที่เซฟโซนปลอดภัยที่จะเล่าให้เราฟังเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาจะได้ไม่เก็บไว้ในใจกลับมาเล่าให้เราฟัง
0: ใช่ครับแล้วเราฟังเขาก่อนแล้วพอเราสะท้อนให้เขาฟังเขาก็จะฟังเราเราฟังเขาเขาฟังเราแต่ถ้าเราไม่ฟังเขาก่อนเขาก็ไม่อยากฟังเราเหมือนกัน
2: เนาะเรื่องที่ความเครียดแบบนี้เนาะอย่างที่บอกว่า1อย่าฮาร์ดคอร์นะคุณจะเอามาตรการฮาร์ดคอร์มาใช้กับเด็กรุ่นนี้เพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการรับฟังเขาต้องการระบายคุณก็แค่รับฟังไปแค่นั้นเอง
1: ไม่เหมือนเจนรุ่นเราๆนะครับ
0: เจนรุ่นเรานี่ไม่มีตัวเลือก
1: ไม่มีตัวเลือกครับ
2: แม่พี่สมัยก่อนมึงจะไปไหนหยุดเดี๋ยวนี
1: ้ไม่เรียวมาก่อนเลย
2: กลับมาเราก็ต้องกลับมาให้ถูกตีนะ
1: ครับผม
2: ไม่ได้นะแต่ทุกวันนี้นี่ไม่ได้แล้ว
0: ใช่ครับ
2: จะใช้วิธีการ
1: เปลี่ยนวิธีการเข้าหาเด็ก
0: เปลี่ยนใช่คร
2: ับ สังคมเปลี่ยนวิธี
1: การที่ว่าต้องเข้าใจเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ด้วย
2: ขออนุญาตลึกไปนิดนึงหน่อยกรณีทั้งหมดที่เราพูดมานะอาจารย์ครับความเครียดเอ่ยความสะสมเอ่ยเมื่อเกิดปัญหาความเครียดเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองคุณตาคุณยายรู้แล้วว่าเด็กเนี่ยเครียดแล้วหรือพ่อแม่ก็แหละเครียดเองหรือวัยทำงานหรือเพื่อนนี่แหละเครียดเองรู้สึกว่าเครียดแล้วต้องเป็นซึมเศร้ากรณีแบบนี้ต้องมารักษาไหมต้องมากินยาไหมต้องมาปรึกษาจิตแพทย์ไหมหรือต้องทำอย่างไรฮะ
0: ก็ถ้าดูความรุนแรงแล้วกันครับสมมติถ้ามันเครียดถ้าเราเป็นเครียดเรื่องเครียดที่เราคิดว่าเอ้ยเรายังแฮนเดิลได้เรายังจัดการได้อยู
3: ่
0: เครียดมาแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่าเรายังกินข้าวได้
2: แบบที่หนึ่งคือจัดการได
0: ้ยังจัดการได้อยู่นะยังเขาเรียกว่ายังไม่สูญเสียศักยภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน
2: ไม่ต้องกินยาย
0: ังอาจจะยังจัดการตัวเองไปก่อนครับแต่ส่วนว่าเริ่มสูญเสียฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอย่างเช่น เริ่มไม่อยากตื่นมาทำงานและเครียดมากไม่อยากตื่นมาทำงานไม่อยากกินข้าวนอนไม่หลับหรือนอนน้อยมากกว่าปกติหรือว่านอนมากมากกว่าปกติอันนี้อาจจะต้องมาพบจิตแพทย
2: ์
0: เพื่อให้จิตแพทย์ท่านทำการวินิจฉัยก่อนครับว่าเป็นโรคหรือเปล่า
2: สัญญาณแบบหนักๆสุดเลยตามที่เราสมมติเราสังเกตตัวเองว่าวันนี้เราเริ่มเข้าข่ายของการเป็นโรคซึมเศร้าหรือยังเราเริ่มเข้าข่ายของการแบบเก็บสะสมการถูกบูลลี่ไว้มากๆแล้วเราควรจะต้องไปหาหมอแล้วอะไรคือสัญญาณหนักสุดนะตอนนั้นครับ
0: ผมคิดว่าความรู้สึกที่ไม่มีความสุขความรู้สึกที่เราทำกิจกรรมอะไรอย่างที่เราเคยทำกิจกรรมที่เราเคยทำแล้วเราเคยมีความสุขกับมันแต่ว่าวันหนึ่งเรากลับทำมันแล้วไม่มีความสุขอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทรายครับ
2: ครับ
0: แล้วก็อีกทรายหนึ่งก็คือเรื่องอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเรื่องของ daily life basic หรือว่ากิจวัตรประจำวันของเราถ้ามันทำไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยมันทำแล้วมันไม่มีความสุขเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาหาผู้เชี่ยวชาญแล้วครับ
2: ต้องปรึกษาแล้ว
0: ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วครับ
2: ต้องมาทำแบบประเมินดูว่าเราเข้าข่ายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการการรักษาหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
2: ควรปล่อยไปเลยไหมครับไม่ควรปล่อยนะ
0: ผมคิดว่าถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจบางทีอ่ะแค่เครียดไม่สบายใจยังไม่ต้องป่วยเป็นซึมเศร้าก็ได
2: ้
0: ก็มาพบนักจิตมาพบจิตแพทย์ได้
2: ก็ได
0: ้ได้ครับ
2: อ๋อเพื่อความสบายใจ
0: ใช่ครับคืออย่างที่เหมือนอย่างที่เราคุยกันในต้นชั่วโมงเนาะเราทุกคนต้องการคนรับฟัง
2: ใช่
0: แต่ว่าสังคมในปัจจุบันอ่ะคุณก็มีงานผมก็มีงานคุณก็มีงานการที่เรามารับฟังกันมันอาจจะมีเวลาน้อย
2: และที่สำคัญเราก็ไม่ได้มั่นใจเลยว่าเราจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องถูกวิธีหรือเปล่า
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเริ่มมีกลิ่นตุ่ยๆแล้วไปหาจิตแพทย์ดีกว่า
0: หาจิตแพทย์
2: ก็ได
0: ้ได้คร
2: ับ ไม่ได้มาตราหน้าว่าคุณป่วยน
0: ั่
2: นป
0: ่
2: วยนี่นะ
0: ใช่
2: คุณไปปรึกษานั้นก็ได้
0: ใช่ครับ
2: พูดถึงเรื่องของการปรึกษาขอคำแนะนำต่างๆนานาในพื้นที่ของศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นเนี่ยเราดูแลจังหวัดไหนบ้างขั้นตอนการดูแลขั้นตอนเข้ามาดำเนินการมาขอคำแนะนำเนี่ยเริ่มยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: ครับก็ดูแลในทั้งหมดเขต4ในภายในเขตสุขภาพเลยครับ
2: มีจังหวัด
0: ที่7ครับ
2: ขอนแก่น
0: 101
2: 101กาฬสินธุ์มหาสารคาม
0: ใช่ครับ
2: ครับ
0: ก็ตามอย่างที่อินโฟบอกก็อันนี้เป็นคลินิกสุขภาพใจครับของศูนย์อนามัยที่7ก็เปิดให้บริการให้คำปรึกษาครับจะสามารถ walk in เข้ามาก็ได
2: ้
0: walk in เข้ามาได้เลยหรือว่า QR code ข้างล่างก็เป็นมีบริการตอนนี้ยังนำร่องอยู่ครับเป็นโครงการให้บริการออนไลน
2: ์ให้ทำอะไรครับคำปรึกษาออนไลน์ QR code นี้ให้ทำอะไร
0: สามารถลงชื่อไว้ได้เลยครับลงชื่อไว้เพื่อขอรับคำปรึกษาออนไลน์
2: หมายความว่าใครที่กำลังอยู่ในภาวะทั้งหมดทั้งมวลดูเทปตั้งแต่แรกมาจนถึงณตอนนี้เจอ QR code นี้ปุ๊บเข้าไปสแกน
0: ได้เลย
2: เบื้องต้นเพื่อที่จะทำอะไรครับ
0: เพื่อที่
2: จองคิว
0: ครับขอคำปรึกษาออนไลน์ก่อนนะคร
2: ับไม่ใช่มาสอบถามในออนไลน์ผมเป็นนั้นเป็นนี้ทางนี้ไม่ใช่
0: ครับ
2: แค่จองคิว
0: ใช่ครับ
2: จองคิวแล้วทำยังไงต่อครับ
0: จองคิวแล้วเดี๋ยวเจ้าที่จะติดต่อกลับไปครับครับเพื่อทำการนัดให้คำปรึกษาออนไลน์
2: อ
0: ันนี้เป็นโครงการนำร่องของเราครับ
2: คือโครงการนี้ใครที่เห็น QR code นี้นะครับตอนนี้สามารถถ่ายรูปก็ได้ใครที่คิดว่าเราเป็นห่วงใครหรืออะไรไงแล้วก็แคปภาพส่งไปให้เพื่อนเพื่อสแกน QR code ลงทะเบียนไว้เบื้องต้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปว่ามาคิวต่างๆซึ่งจำเป็นไหมต้องเป็นคนในขอนแก่น101กาฬสินธุ์มหาสารคามเท่านั้น
0: อันนี้ไม่จำเป็นนะครับ
2: ไม่จำเป็น
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นบริการที่ผมเปิดนำร่องมาเพื่อให้คนในพื้นที่
2: อ๋ออาจารย์นำร่องโครงการนี้
0: ใช่ครับ
2: โอ้
0: ให้รู้จัก
2: อ๋อโอเคสมมติว่าลงทะเบียนไปแล้วเริ่มต้นรออาจารย์ติดต่อหรือจะติดต่อกลับมาแล้วค่อยมานัดวันเวลามาสังเกตอาการดูว่า
0: ใช่ครับ
2: หมักน้อยแค่ไหนมาประเมินกัน
0: ก็ให้การปรึกษาเหมือนเทเลเมดเลยครับ โทรออนไลน์คุยกันเลยครับให้การปรึกษาออนไลน์เลยครับ
2: ซึ่งขั้นเบาสุดยังไม่ต้องกินยา
0: ครับ
2: ยังไม่ต้อง
0: ใช่ครับ
2: เป็นป่วยจิตเวช
0: ใช่หลายๆครั้งก็ที่เข้ามาก็คือไม่ได้เรื่องของซึมเศร้าหรอกครับแต่มันเป็นความเครียดความไม่สบายใจแล้วก็เลยต้องมาคุยกัน
2: ผมจะแอดไปอาจารย์เจอผม
0: ยินดีครับ
3: ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดเรื่องบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนหรือว่าคนที่มีความอ่อนไหวค่อนข้างสูงเนี่ยตรงนี้จะมีสายด่วนหรือว่าแอปพลิเคชันตัวไหนทางออนไลน์เนี่ยสามารถเก็บเป็นความลับสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปฉันไม่อยากจะไปเล่าให้ใครฟังโดยเปิดเผยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นความลับไหมครับผมแล้วก็มีช่องทางไหนที่พอจะติดต่อได้โดยที่ว่าฉันไม่อยากเปิดเผยตัวตนนี้มีไหมครับอาจารย
0: ์อย่างของผมมันมีการเปิดเผยแต่ว่าเป็นความลับที่เก็บไว้กับตัวผ
2: ม
0: แล้วก็รักษาความลับในฐานะจรรยาบรรณของนักจิตวิทยานะครับ แล้วก็มีสายด่วนนะครับสายด่วนออนไลน์นะครับตามที่ขึ้นเลย1323หรือมีการแชทมีการแชทด้วยแล้วก็มีการสแกนนัดคุยด้วยครับ
2: อันนี้
0: กรมสุขภาพจิตครับ
2: ครับสายด่วน1323
0: ใช่ครับ
2: โทรมาพูดคุยปรึกษา
0: สามารถคุยได้เลย
2: ผมเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆนานาอันนี้คือมีคนตอบโต
0: ้ใช่ครับใช่
2: แล้ว QR code ล่ะครับทำอะไรแชท
0: ช่ครับ
3: มีแชทด้วยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
2: ผมเครียดครับผมนี่ครับผมนั่นครับก็คือช่องทางนี้ก็สามารถสื่อสารได้
0: เลยครับใช่ครับอันนี้เป็นบริการที่มันค่อนข้าง immediately ก็คือแบบทันทีทันใดอย่างของผมก็มีการนัดจอง

0: ิวนะครับอย่างของผมก็มีการนัดจองคิวเข้ามาพบมาเจอกันแต่ว่าอันนี้คือเป็นเหมือนช่องทางคอลเซ็นเตอร์เลย
1: ทั่วไปเลย
0: ใช่ครับ
1: ทั่วไปที่ไหนก็ดูได้จัดการได้ทั้งหมดเลย
0: ใช่ครับ1323ตัวได้เลยครับ
2: สะดวกมากนะครับพี่ต๋อมเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยจะเข้าไปรับคำปรึกษาเนี่ยเราต้องไปพบหมอต่อหน้าเด
1: ี๋
2: ยวนี้ก็บริการผ่านทางแชทได้ออนไลน์ได้ปรับตามยุคตามสมัยไป
1: ปัญหาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่คนส่วนมากมีความกังวลที่จะไปขอคำแนะนำจากนักจิตวิทยากลัวถูกตาหน้าว่าเธอป่วย
0: คร
2: ับ
1: เธอเป็นโรคประสาทเธอเป็นโรคนั่นนี่โน่นโน่นนี่นั่นแล้วไม่กล้าไปหาหมออาจารย์ให้ข้อคิดตรงนี้หน่อยว่าเราคิดผิดคิดถูกอะไรยังไง
0: ครับจริงๆการตราหน้าหรือตีตาว่าต้องเป็นป่วยโรคประสาทเป็นโรคจิตมาถึงจะมาพบจิตแพทย์นักจิตวิทยาอันนี้มันเป็นความคิดที่มันล้าหลังไปแล้วนะครับเป็นความคิดที่มันไม่ถูกต้องด้วยเพราะว่าคนธรรมดาคนทั่วไปรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยก็มาพบจิตแพทย์ได
1: ้
0: มาพบนักจิตได้ครับเหมือนเราไม่สบายใจเราอยากจะหาใครสักคนที่เขาฟังเราฟังแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องของเราไปพูดต่อ
2: ครับ
0: ฟังแล้วเข้าใจเราจริงๆฟังแล้วพร้อมที่จะยื่นทางเลือกให้เราในการแก้ไขปัญหาเนี่ยครับผมคิดว่าการไปพบจิตแพทย์นักจิตวิทยาเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยครับ
2: ครับผม
0: ครับ
2: พบนักจิตแพทย์นี่ไม่ได้แปลว่าเราป่วยนะครับ
0: ไม่ได้แปลว่าป่วย
2: แต่ว่าเรามีความไม่สบายใจอะไรที่อยากจะระบายออกมา
1: หรือแม้กระทั่งเรารู้ว่าเพื่อนเราไปพบจิตแพทย์คุณก็อย่าไปตราหน้าว่าป่วยป่วยเธอเป็นโรคประสาทเธอเป็นโรคนั่นเธอเป็นโรคนี่ไม่ควร
0: ไม่ควร
1: มีคนแบบนี้ไม่ควรคนแบบนี
0: ้ผมอยากให้มองว่าเหมือนเราป่วยเป็นไข้หวัดนะครับ เป็นไข้หวัดเราก็ต้องไปหาหมอใช่ไหม
1: คร
0: ับ หาหมอรับยาแล้วก็หายการเป็นป่วยโรคจิตเวชก็ไม่ได้ต่างกันคร
1: ับ
0: ป่วยก็ไปหาหมอรับยา
1: เพราะทั้งหมดถ้าคุณไม่หยุดเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่หยุดบูลลี่หยุดกระนำซัมเมอร์เซลล์กระนำว่ากระนำโจมตีต่างๆด้วยเรื่องอะไรต่างๆกันนะคุณอย่าลืมนะครับว่าปัญหาทั้งหมดที่เขาสะสมไว้สะสมครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มาถึงครั้งสุดท้ายแล้วเหตุการณ์มันระเบิดขึ้นมาเหมือนเหตุการณ์ณปัจจุบันเนี่ยคุณรับมือไหวไหม
0: ใช่
2: มันไม่ใช่ว่าเกิดแค่เขาอย่างเดียวมันเกิดกับสังคมโดยรอบ
1: มันเป็นภาพรวมแล้วคุณจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์นั้นไหวหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่ต้องร่วมมือกันอย่าให้มันช่วยกันระงับความรุนแรงในสังคม
1: ถูกครับ
0: ด้วยการรับฟังกันเข้าใจกันมากขึ้น
2: เห็นสัญญาณเขาว่ามีความเครียดแล้ววันนี้เราสามารถแนะนำเขาได้แล้วว่าไปพบจิตแพทย์ไหม
0: จิตแพทย์ไหม
2: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วไม่ใช่เป็นคนแปลกแยกแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: มี2แบบแบบที่1ก็คิวแอดไปหาอาจารย์ได้ไปจองคิวไปนัดพบนัดเจอได้แบบที่2ก็คิวโค้ดแผ่นที่2ก็คือมีทั้งเบอร์โทรสายด่วนมีทั้ง
0: แอปพล
1: ิเคชันที่สามารถโต้ตอบสื่อสารกันได้ดีซะอีกเรื่องงานเงาๆพิเศษเรามีเพื่อนคุยแล้วก็ไปคุยกับจิตวิทยานักจิตวิทยาตัวจริงดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไปคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนจะฮาร์ดคอร์กลับมาไหมคุยกับคนนั้นเขาจะรับฟังเราหรือเปล่าคนอื่นจะเข้าใจเราหรือเปล่ามีช่องทางให้แล้ววันนี้วิธีการแก้ให้แล้วนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการครับให้อาจารย์ได้ฝากข้อคิดทิ้งท้ายหน่อยในคอนเซ็ปต์ของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันฝากข้อคิดเพื่อดูแลครอบคลุมดูแลสุขภาพจิตทั้งเด็กนักเรียนและวัยทำงานหน่อยครับ
0: ครับผมคิดว่าสังคมไทยมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วครับสังคมไทยเราเป็นสังคมแห่งความเห็นอกเห็นใจกันครับเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาเกิดภัยพิบัติเกิดปัญหาอะไรพวกนี้เนี่ยบ้านเราจะช่วยกันดีมากคนไทยเราเนี่ยจะช่วยกันรักกันดีมาก
2: คนไทยพร้อมจะช่วยก
0: ัน
2: อย
0: ู่
2: แล้ว
0: ใช่ครับ
2: แต่
0: เราอาจจะเพิ่มจากตรงนั้นนิดนึงจากที่ต้องเกิดวิกฤตแล้วเราถึงจะช่วยกันแต่ว่าให้เรา เริ่มแบ่งปันความรักให้แก่สังคมด้วยกันนะแต่ตรงนี้เริ่มจากการรับฟังกันครับไอ้ความคิดเห็นต่างบางครั้งเนี่ยมันอาจจะขัดใจเราแต่ว่าอย่างที่ท่านพิธีกรพูดด้วยผมคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันสามารถจบลงได้สามารถเข้าใจได้ด้วยการพูดคุยกันพูดคุยกันให้มากขึ้นรับฟังกันให้มากขึ้นครับ
2: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาของรายการ APT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พัชระนะครับเดือนนิคมนะครับจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการจากศูนย์อนามัยที่7จังหวัดขอนแก่นนะครับผมวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมวรุฒนกปุณกรพร้อมด้วยพี่ต๋อมแล้วก็อาจารย์พัชระพร้อมด้วยทีมงานทุกคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ก็เพราะสิ่งนี้แหละเราถึงอยู่กันมาได้พระองค์ท่านเนี่ยมักจะบอกกับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมหรือชุมชนชาวทอผ้าไหมว่าให้ทำต่อไปนะอย่าหยุดนะเป็นพระราชดำรัสที่ยังติดตาตึงใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ได้ทรงวางรากฐานงานศิลปาชีพเนี่ยเอาไว้ได้อย่างแน่นหนานะครับแล้วก็มั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครนะครับพระองค์ก็ได้วางรากฐานการทรงงานทั้งการขจัดปัญหาความยากจนรวมถึงการสร้างความมั่นคงนะทางด้านอาชีพให้กับเกษตรกรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหมันเลี้ยงไหมรวมถึงผู้ทอผ้าไหมเนี่ยได้ใช้วิชาศิลปาชีพการทอผ้าหรือหัตถกรรมเนี่ยทำมาหากินทำให้ชุมชนแล้วก็ครอบครัวของตัวเองเนี่ยมีรายได้แล้วก็อยู่ในภูมิลำเนาของตนเองได้อย่างมั่นคงนะครับเราดำเนินกิจกรรมโครงการโดยเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เข้าไปดูปัญหาว่าในกิจกรรมโครงการเหล่านั้นมีปัญหาอะไรที่เกษตรกรหรือสมาชิกเนี่ยมีปัญหาหลังจากนั้นเราก็ได้นำเอาปัญหานั้นเข้ามาเพื่อถกนะครับแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขจนกระทั่งได้มีโครงการหนึ่งก็คือโครงการยกระดับนะครับผ้าทออีสานสู่สากลซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการผ่านนะชุมชนนะของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพใน6จังหวัดนับตั้งแต่จังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารก็ยิ่งทำให้งานทางด้านการส่งเสริมหัตถกรรมแล้วก็ศิลปาชีพได้รับการตอบรับรวมถึงได้รับการกระตุ้นนะฮะให้มีการสืบสานนะครับแล้วก็สร้างสรรค์งานนะฮะทางด้านศิลปาชีพนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้นะครับเรื่องของการออกแบบลวดลายนะฮะเพื่อนำไปสู่การแปลรูปผลิตภัณฑ์นะให้ตอบโจทย์แล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเป็นความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจหนึ่งของเรานะฮะในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เราได้มีบทบาทหน้าที่ตรงนี้นะฮะที่มาช่วยเติมเต็มนะครับงานส่วนต่างๆที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะในรัชกาลที่9นะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับให้สมบูรณ์มากขึ้นครับผม

0: บลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่3,000โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับมาอีก
1: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสาน

0: ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
1: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไปอาเซียน2045 I'll share future

พลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ108,900วันนี้ผมจะพาทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศอันแสนงดงามทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าแสงแรกแห่งสยามใช่ไหมครับ1ใน4แสงของจังหวัดอุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็นแสงเทียนแสงธรรมแสงโซลาร์เซลล์และแสงแรกแห่งสยามครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศไทยและที่นั่นก็คือผาชนะใดนะครับที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มครับแต่ก่อนที่เราจะไปจุดนั้นเรามีหนึ่งแสงครับคือแสงธรรมและที่นี่คือวัดถ้ำคูหาสวรรค์ครับที่เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของชาวอำเภอโขงเจียมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและก็มีไฮไลท์มากมายเลยนะครับอย่างเช่นข้างหลังผมตอนนี้คือของที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองครับและที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงปู่คำคณิงจุลมณีครับซึ่งท่านเองก็เป็นผู้ที่สร้างวัดแห่งนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมความงดงามแล้วก็เข้าไปกราบสักการะท่านกันครับนี่นะครับเข้ามาเนี่ยคลองนะครับจะอยู่ด้านหน้าวัดเลยนะครับขับรถเข้ามาก็จะมีที่จอดรถให้แล้วก็คลองใหญ่มากแล้วก็จะเป็นธงชาติอาเซียนอยู่นะครับโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็ด้านในนะครับจะเป็นถ้ำคูหาสวรรค์คือลงไปในถ้ำแล้วก็ร่างของท่านที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่จะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับวัดแห่งนี้จะอยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงระหว่างที่เราลงไปด้านล่างเนี่ยเราจะได้ชมกับแม่น้ำโขงแล้วก็วิวของฝั่งเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยฮะลงมาแล้วบรรยากาศโอ้โหร่มรื่นมากๆลมพัดเย็นสบายเมื่อกี้ที่เห็นด้านหน้าเหมือนจะแดดร้อนๆแต่พอเข้ามาข้างในนี้บรรยากาศดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอกครับวิวสวยมากริมแม่น้ำโขงภูเขาตรงนี้เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับนี่โอ้โหนี่ครับเป็นไงบ้างครับทุกคนวิวที่ผมบอกสวยมากและช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำลดลงมานิดนึงแล้วก็จะเห็นเป็นโขดหินขึ้นตามแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็จะมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ตรงนี้กันแล้วก็เป็นภูเขาโอ้โหสวยมากนะครับ

0: นี่ยนะครับพอเดินลงมานะครับที่อย่างที่บอกว่าบรรยากาศดีมากๆสมกับเป็นถ้ำคูหาสวรรค์จริงๆครับลงมาก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะครับตั้งอยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเราจะอยู่อีกห้องนึงก็คือเดินเข้าไปที่อย่างได้บอกไปว่าท่านที่สร้างวัดเนี่ยครับท่าน
1: หลวงปู่คำขนิงจุลมณีนะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วนะครับแต่ว่า
0: ร่างกายของท่านเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยบรรดาศิษย์นะครับก็เลยได้มีการทำโลงแก้วประดับเพชรเทียมนะครับให้ร่างของหลวงปู่เนี่ยอยู่ในโลงแก้วแห่งนี้นั่นก็คืออยู่ด้านในซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้ท่านกันครับ

านบนนะครับที่ผมบอกว่าเป็นโลงแก้วประดับเพชรเทียมนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็สังขารของท่านก็อยู่ในโลงแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

0: วัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับซึ่งก่อนอันนี้ที่เราลงไปเมื่อสักครู่ครับเมื่อก่อนจะเป็นแค่หินชะโงกขึ้นมาที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมครับแต่ก็เมื่อมีผู้ศรัทธาเข้ามาเรื่อยๆนะครับทางวัดก็เลยได้มีการปรับปรุงปากถ้ำแล้วก็สร้างวัดขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาสักการะบูชานั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือวัดแห่งนี้จะอยู่ที่สูงครับจึงได้มีการสร้างจุดชมวิวขึ้นมาที่ขึ้นไปด้านบนจะเห็นวิวทิวทัศน์ของ2ฝั่งไทยลาวแล้วก็ริมแม่น้ำโขงต้องบอกว่าสวยงามมากๆนั่นเองนะครับเอาละครับทุกคนครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าไฮไลท์ในวันนี้คือผมจะพาทุกคนไปดูแสงแรกก่อนใครในสยามนะครับก่อนที่เราจะไปดูแสงแรกในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปในที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มครับซึ่งด้านในเราจะได้ไปศึกษาธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกไม้ป่าน้ำตกต่างๆซึ่งจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปที่อุทยานกันครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าด่านของน้ำตกสร้อยสวรรค์แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกำลังจะเข้าไปดูดอกไม้ป่านานาชนิดนะครับซึ่งจะสวยงามมากๆแล้วก็ข่าวล่าสุดนะครับอัปเดตกันใครที่จะเข้ามาดูเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเดินเข้าไปหรือว่าต้องขอย้ายเข้าไปปัจจุบันนี้นะครับทางอุทยานมีนี่ครับเป็นรถบริการนักท่องเที่ยวแล้วนะครับจะเป็นรถซาเล้งพ่วงข้างแบบนี้เดี๋ยวผมจะนั่งคันนี้ครับเข้าไปดูดอกไม้ด้านในกันครับไปกันเลยฮะครับจากที่เรานั่งรถมาสักประมาณกี่กิโลนะครับเมื่อกี
1: ้กิโล1กิโลครับ
0: นึกประมาณ1กิโลนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยนะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักก่อนเลยครับ
1: ผมนายรุ่งพิรมกิจครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
0: นะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาต
1: หน่วยสร้อยสวรรค์ครับ
0: นะครับต้องขออนุญาตให้พาผมเยี่ยมชมหน่อยดอกไม้ป่าได้บอกได้ข่าวว่าคือช่วงนี้กำลังสวยเลยใช่มั้ยครับ
1: สวยครับช่วงนี้ได้50%ครับ
0: เมื่อกี้เหมือนเห็นป้ายเดินมาคือมีหลายแปลงเหรอครับหรือว่าเรามีประมาณกี่แปลงครับที่นี
1: ่ตัวนี้ถ้ามีดอกไม้จริงก็5แปลงครับ
0: 5แปลงนะครับ5แปลงแล้วแต่ละแปลงนี้อยู่รวมๆกันเลยมั้ยครับหรือว่า
1: ตัวนี้อยู่ตรงนี้จะมีแปลงที่3ที่4ที่5อยู่ที่เดียวกันแปลง1 2จะอยู่ด้านล่างตรงนู้นครับ
0: โอ้โหสวยมากๆเลยช่วงนี้แต่ว่าคือช่วงนี้คือที่บอกว่าตอนนี้กำลังแค่ประมาณ 50%
1: ครับ
0: 50% เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแต่ละดอกมีอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะตรงนี้มีดอกไม้อะไรบ้างอะครับแปลงตรงนี
1: ้ตรงนี้จะมีดุสิตาสร้อยสวรรค์สร้อยสวรรณาสร้อยสวรรณาแล้วก็ดุสิตา
0: คือแต่ละแปลงนี้คือจะมีดอกไม้ประมาณกี่ชนิดอะครับ
1: มี5ชนิดตัวใหญ่ๆ5ชนิดคร
0: ับ 5ชนิดก็จะอยู่ในแปลงเดียวเลย
1: กันทั้งหมดคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นดอกไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ครับตามธรรมชาติครับ
0: โอ้แล้วในช่วงนี้นักท่องเที่ยวที่บอกว่าอยากจะมาดูดอกไม้สวยๆนี่เขาจะมาในช่วงไหนที่ดอกไม้จะสวยๆอะครับ
1: จะสวยก็ดูตอนเช้ากับตอนเย็น
0: ตอนเช้าตอนเย็น
1: เวลาสัก3:15 น.
0: แล้วในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรดอกไม้เยอะๆจริงๆอะไรอย่างนี้จะมาในช่วง
1: เยอะๆเดือนนี้

0: เดือนนี
1: ้มกรา
0: เดือนมกราอ๋อที่จะเป็นช่วงของดอกไม้เยอะๆใช่ไหมครับอันนี้คือแค่จุดแรกเห็นว่าตอนนี้คือกว้างมากๆนี่คุณผู้ชมครับผมอยากให้เห็นภาพบรรยากาศตรงหน้าผมตอนนี้คือจะเป็นดอกไม้ที่หลากหลายสีกันมากๆอันนี้พาไปดูหน่อยนะครับว่าดอกไม้ที่บอกว่าแต่ละชื่อเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าดอกไหนคือชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวไปเจาะรายละเอียดกันแต่ทีละดอกทีละดอกกันนะครับคุณผู้ชมครับตรงนั้นก็จะเป็นเนินหินแล้วก็ดอกไม้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นดอกไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจะสวยงามขนาดนี้อันนี้คือเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ก็เริ่มแรกก็หน้าฝนแล้วก็ตัดหญ้าออกทั้งหมดแค่ดูแล
0: ตัดหญ้าแล้วก็เหลือแค่เป็นดอกไม้เนี่ยเหรอครับ
1: ก็แค่เหลือแต่ทุ่ง
0: นี่ผมได้เห็นใกล้ๆแล้วสีม่วงนี่คือ
1: ดุสิตราสีเหลืองจะเป็นสร้อยสุวรรณาครับ
0: แล้วอันนี้ใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้จะเป็นมณีเทวาตัวนี้จะเป็นไอ้ทิพย์กิศรตัวนี้ทิพย์กิศร
0: ก็คือจะอยู่รวมๆกันแบบนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ทุกที่เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมครับ
1: ช่วงนี้ก็เสาร์อาทิตย์จะเยอะ
0: ครับ
1: ถ้าวันธรรมดาก็เรื่อย
0: ๆเหมือนผมมาช่วงนี้คือเงียบสงบพอดีนะครับเหมือนตอนนี้กำลังเหมาสวนดอกไม้อยู่นะครับสวยมากด้านในเนี่ยที่ทุกคนเห็นเป็นทุ่งดอกไม้จริงๆเราจะมีหินเล็กๆๆอยู่นะครับตามทางถ้าเราจะเข้าไปเนี่ยเราก็เหยียบตามหินค่อยๆเข้าไปแล้วก็เวลาถ่ายรูปถ้าอยู่กลางทุ่งดอกไม้เนี่ยจะสวยมากเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับจะมีหินเล็กๆอยู่แต่ข้อควรระวังนะครับด้วยความที่ดอกไม้ตรงนี้จะขึ้นตามเขาเรียกว่าเป็นตะไคร่น้ำครับคุณผู้ชมมันก็จะลื่นนิดนึงเวลามาก็เดินอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะลื่นทับดอกไม้เอานะครับมาฮึบนี่ตรงนู้นครับสวยมากที่เป็นทุ่งขาวๆตรงนู้นไอ้นะครับอ๋อฝั่งนู้นจะเยอะอ๋อนั่นไงคุณพ่อบอกข้างล่างจะเยอะกว่าข้างบนเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันอุ้ยฟ้าเปิดพอดีเลยครับทุกคนท้องฟ้าสีฟ้ามีเมฆสีขาวนะภูเขาสีเขียวต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้หลากสีโอ้ยเข้ากันมากห้ามพลาดนะครับทุกคนถ้าใครมาต้องเข้ามาดูนะ

0: วยสร้อยตัวนี
1: ้ลำห้วยสร้อยแสดงว่าคือเชื่อมาจากน้ำตกสร้อยสวรรค์เมื่อกี้
0: น้ำตกสร้อยสวรรค
1: ์
0: น้ำจะไหลลงไปจากข้างบนเป็นอย่างนี
1: ้อ๋อน้ำมาจากทางนู้นเหรอครับ
0: ครับใช่ใช่
1: นี่ครับเราเห็นอีกหนึ่งความงดงามแล้วนะครับลำห้วยตรงนี้เขาบอกว่าเป็นลำห้วยสร้อยที่จะไหลไปที่น้ำตกสร้อยสวรรค์ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้ำตกสร้อยสวรรค์จะสวยขนาดไหนแล้วก็เดินตามเส้นทางนี้ไปเลยครับไปกันเลย

0: อนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกสร้อยสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามาถึงปุ๊บเราเดินลงไปประมาณ150ขั้นครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายก่อนจะชมวิวสวยๆแล้วก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างนี่แหละครับไปทุกคนครับตอนนี้เดินลงมาครึ่งทางแล้วเราเริ่มจะได้ยินเสียงน้ำแล้วครับเราเดินต่ออีกนิดนึงนะครับตอนนี้คือพี่ลุงเดินนำเราไปแล้วนะครับเพราะว่าผมหยุดพักบ่อยไปหน่อยนะครับไปนี่ครับน้ำตกสร้อยสวรรค์ถึงแล้วครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ามีกี่ที่อุ้ยตรงนี้ยังพอมีน้ำอยู่ต้องบอกนี้ก่อนครับว่าตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกันกับดอกไม้เมื่อสักครู่ที่เราไปดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เรามาอยู่ในช่วงของน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเรามันจะอยู่คนละช่วงกันครับถ้าดอกไม้สวยน้ำตกจะน้อยหน่อยแต่ถ้ามาช่วงน้ำตกสวยดอกไม้ก็จะน้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ยังพอจะมีน้ำให้เราได้สัมผัสกับความชุ่มเย็นอยู่นะครับไปเลยโอ้ถึงแล้วครับเป็นไงบ้างครับ
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยไปคุยพี่เดือดด้วยยังเหนื่อยนะครับแต่ว่าโอ้โหลงมาแล้วสวยมากๆนะครับข้างในนี้เห็นบอกว่ามีน้ำตกผมวนหาข้อมูลมามันมีหลายที่มากใช่ไหมครับหมายถึงว่าจะมีน้ำตกทั้งที่เป็นแบบยาวๆแล้วก็เป็นแบบนี้ด้วย
1: เป็นชั้นเป็นชั้นลงมาเพราะตรงนี้จะมีสองลำห้วย
0: ครับ
1: ตรงนี้เป็นห้วยสนมตรงนั้นเป็นห้วยสร้อยมันจะไหลรวมกันจะเป็นน้ำตกสร้อยสวรรค์
0: อ๋อที่มาของน้ำตกสร้อยสวรรค
1: ์
0: คือลำห้วยทั้งสองห้วยจะมาเป็นรูปนี
1: ้
0: แสดงว่าถ้ามองจากมุมสูงลงมาจะคล้ายๆรูปสร้อย
1: ตัวข้างล่างจะเป็นจี้สร้อย
0: ข้างล่างจะเป็นจี้สร้อยแล้วเข้ามานี่ที่เป็นลำห้วยที่บอกนะครับเราสามารถขึ้นไปดูได้ไหมหรือว่า
1: ได้ครับตรงนี
0: ้ตรงนู้น
1: น้ำตกลำสร้อยใหญ่
0: แต่ถ้าเมื่อกี้ค่าช่วงน้ำเยอะๆตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยน้ำเลยใช่ไหมครับ
1: ครับน้ำก็จะเต็มตรงนี้
0: เราเข้าไปข้างในกันดีกว่าอันนี้คืออนุญาตให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำได้ไหมครับ
1: ได้ครับเล่นได
0: ้เล่นได้อยู่ใช่ไหมครับอันตรายไหมครับมีข้อควรระวังไหมสำหรับมาเที่ยวน้ำตกครับ
1: ก็มีข้อระวังเหมือนกันดูน้ำเยอะหรือน้อยถ้าน้ำเยอะก็ไม่ให้เล่น
0: ถ้าน้ำเยอะก็แสดงว่าแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นในทั้งดอกไม้เมื่อกี้แล้วก็น้ำตกตรงนี้แต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่คือพอมาส่งปุ๊บจะอยู่ดูแลหรือว่าจะมีเจ้าที่
1: อีกทีนึง
0: อ๋อจะมีเจ้าที่ดูอีกทีนึงคอยตรวจว่าใครทำอะไรไม่ควรทำอะไรยังไงดูแลความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: สุดยอดมากเลยครับอ๋อนั่นใช่ไหมลำห้วยอีกลำห้วยนึงอยู่ตรงนั้น
1: จะเป็นลำห้วยใหญ่ที่ลำสร้อยไหลลงมาตรงนี
0: ้โอ้ถ้าผมนึกภาพตอนที่น้ำเยอะๆตรงนี้คงจะสวยมากเลยนะครับ
1: ข้างหน้าจะเป็นผ้าม่านเหมือนมันผ้าม่านจะขาว
0: ไม่ถึงน้ำตกเป็นผ้าม่านลงมาโอ้โหอ่ะคราวนี้ครับสุดท้ายครับคุณพี่ครับถ้าใครสนใจจะมาทั้งดอกไม้ทั้งน้ำตกเรามีเวลาเปิดปิดไหมครับ
1: เวลาเราเปิดก็สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น
0: ห้าโมงเย็น
1: ครับ
0: ถ้าใครจะเข้ามาสามารถติดต่อสอบถามอะไรได้ทางที่ไหนบ้างครับ
1: ที่เพจผาแต้มนะครับ
0: เพจผาแต้มครับสุดท้ายฝากเชิญชวนหน่อยครับให้มาเที่ยวอุทยานของเราหน่อยครับ
1: เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ผาแต้มที่น้ำตกสร้อยสวรรค์เยอะนะครับ
0: นะครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณพี่ลุงมากๆนะครับพาผมดูบรรยากาศทั่วๆทั้งดอกไม้แล้วก็น้ำตกวันนี้สุดยอดมากๆครับได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากๆเดี๋ยวคราวนี้ผมไปดูเล่นน้ำตกก่อนดีกว่านะครับขอบคุณมากครับ

หลังจากที่เราได้เดินทางทั้งวันแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่อีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญนะครับที่ยอดนิยมมากๆสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือเสาเฉลียงนะครับเป็นจุดที่จะมาดูพระอาทิตย์ตกก่อนที่วันพรุ่งนี้เราจะไปดูแสงแรกวันนี้เรามาบ่ายแสงสุดท้ายของวันกันก่อนต้องบอกว่าโอ้โหบรรยากาศข้างบนนี่ร่มเย็นสบายร่มรื่นแล้วก็สวยงามมากๆนะครับสงบมากๆแล้วหลังจากนี้ครับหลังจากที่ผมดูพระอาทิตย์ตกเสร็จแล้วนะครับเราจะเข้าไปเอาเต็นท์เพื่อไปกางเต็นท์นอนที่ผาชนะใดครับเพื่อที่จะรอรับแสงแรกแห่งสยามในวันพรุ่งนี้ครับ

คครับพระอาทิตย์ก็ใกล้จะลาเราไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้แสงไฟส้มๆกับภูเขาต้นไม้สีเขียวกับเนินหินธรรมชาติแบบนี้เป็นอะไรที่เข้ากันมากๆนะครับผมอยากแนะนำให้ทุกคนมานะครับสักครั้งในชีวิตมาดูพระอาทิตย์มาดูพระอาทิตย์ตกพร้อมๆกันนั่นเองนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะเจอพระอาทิตย์ดวงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับมอร์นิ่งเช้าวันที่2ครับทุกคนครับเมื่อคืนนี้ลืมถ่ายภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเมื่อคืนนี้หลังจากที่เราดูพระอาทิตย์ตกเราเข้ามานะครับกางเต็นท์ในร้านที่เขาเตรียมไว้ให้มี2ทางเลือกนะครับเราจะเตรียมเต็นท์มาเองแล้วก็มากางในบริเวณที่เขาจะเตรียมไว้ให้หรือว่าใครไม่มีเต็นท์ทางอุทยานก็มีเต็นท์ให้เช่าให้บริการเหมือนกันตอนนี้เริ่มเช้าแล้วครับเวลาประมาณ 5:30 นเลยครับเราต้องรีบเดินทางไปที่จุดผาชนะใดเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันครับตอนเช้าตื่นมานะครับต้องบอกว่าคนเนี่ยเริ่มเดินทางเข้ามาแล้วคนที่

ไม่ได้มานอนอยากจะขึ้นมาตอนเช้าทางอุทยานก็เปิดให้เข้าตอนเช้าเช่นเดียวกันนะครับถ้าอันนี้สำหรับใครที่ไม่อยากนอนนะตอนนี้คือเขาจะมีทางเดินไว้ให้บรรยากาศดีท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะครับลมต้องบอกว่าไม่หนาวมากไม่หนาวมากตอนแรกผมเตรียมเสื้อแขนยาวมาตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้ผมใส่มาแค่คาร์ดิแกนตัวเดียวเพราะว่าผมรู้สึกว่าอากาศประมาณนี้กำลังโอเคเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าตรงนั้นจะเป็นยังไงน่าจะสวยน่าดูเลยนะครับไปลืมกล้องลืมกล้องครับขอโทษทีครับไปรีบไปดีกว่าเพราะกลัวไม่ทันตื่นเต้นไงครับตื่นเต้นตอนมานะครับก็จะมีทางเดินให้สะดวกสบายมากๆแล้วก็ใครที่กลัวหลงต้องบอกเลยว่าเขามีป้ายบอกทางด้วยนะครับเมื่อกี้มาทางแยกตรงไปจะเป็นจุดศาลาชมวิวเราเลี้ยวขวามานะครับจะเป็นทางไปผาชนะใดเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นครับตอนแรกผมกลัวมากนะครับว่าจะไม่ทันอันนี้คือกำลังสวยนี่ก็จะมีคนเริ่มมากันแล้วนะครับตอนนี้ผาชนะใดเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับ

รรยากาศตอนนี้คือลมเย็นสบายมากๆครับไม่หนาวเกินกำลังบรรยากาศกำลังดีเลยภาพด้านหน้าที่ผมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับสายธารของแม่น้ำโขงที่ไหลจากทิศเหนือลงใต้วิวทิวทัศน์ของภูเขาสลับเรียงรายกันสีเขียวแล้วก็ฉากหลังที่เป็นก้อนเมฆนะครับไฟแสงไฟสีส้มสีฟ้าสลัวสลัวที่กำลังต้อนรับแสงแรกแห่งสยามนั่นเองนะครับต้องบอกว่าโอ้โหฟินมากครับตอนนี้ฟินมากคุ้มค่านะครับที่เดินขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ผมถามข้อมูลคร่าวๆว่าทำไมถึงชื่อว่าผาชนะใดก่อนหน้านี้ครับการที่จะขึ้นมาตรงนี้คือยากมากไม่ได้มีทางรถไม่ได้มีทางเดินเหมือนคนผู้ชมที่ได้เห็นผมเดินขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับเป็นเดินเท้าเปล่าขึ้นมาเลยใครที่ขึ้นมานี่ถือว่าเป็นผู้ชนะสิ่งใดๆเลยก็เลยเป็นที่มาของชื่อผาตรงนี้ว่าเป็นผาชนะใดนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ระหว่างรอก็ซึมซับบรรยากาศนะครับอากาศอันบริสุทธิ์ตรงที่ผาชนะใดกันก่อนครับเดี๋ยวสักพักประมาณ 6:20 ถึง 6:30 ประมาณนี้ครับพระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับรออีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะได้ชมภาพสวยๆพร้อมกันครับ

0: ครับในช่วงที่เรามาพอดีนะครับเราก็ได้เจอกับพี่เจ้าหน้าที่นะครับที่คอยอำนวยความสะดวกให้เราอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นก็คือพี่สกลทนสู้นั่นเองนะครับสวัสดีครับโอ้โหเข้ามาบรรยากาศด้านบนดีมากครับเมื่อคืนนี้เกือบนอนไม่หลับเพราะว่าผมมากางเต็นท์นอนอยู่นี่เห็นว่ามีหลายรูปแบบแล้วครับจะมากางเต็นท์ก็ได้หรือว่าจะมาตอนเช้าก็ได้หรอครับในเรื่องของเวลาเข้าออกนี้มีประมาณไหนบ้างครับ
1: ครับสำหรับเวลาขึ้นเวลาลงนะครับก็จะมีเป็นห่วงๆนะครับช่วงเช้าตู่นะครับก็จะเปิดตีสี่ครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะครับช่วงที่สองก็จะเปิดให้ขึ้นเวลาสิบโมงครึ่งถึงบ่ายโมงครับช่วงที่สามก็คือสิบหกนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกานะครับประมาณนี้นะครับเวลาขึ้นสำหรับเวลาลงนะครับในห่วงเช้านะครับเราจะปล่อยลงเวลา7โมงครึ่งยาวไปถึง9โมงครึ่งครับ
0: ก็คือจะสลับกัน
1: ครับผมจะสลับกันครับ
0: ทำไมต้องมีมาตรการหมายถึงว่าเวลาขึ้นเวลาลงนี้ไม่ให้อยู่ในระยะเวลาเดียวกันนะครับ
1: เนื่องจากว่าเส้นทางเรานะครับเป็นเส้นทางเลนเดียวเส้นทางแคบแล้วก็มีการโค้งโค้งของเส้นทางด้วยนะครับดังนั้นทางกรมอุทยานนะครับจึงกำหนดเวลาขึ้นเวลาลงให้นักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: เพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วคราวนี้ถ้าสมมติเหมือนกรณีอย่างผมที่ขึ้นมานอนเมื่อคืนนี้สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมอะไรขึ้นมาบ้างคร
1: ับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาพักแรมกลางเต็นท์นะครับจุดหลักนะครับให้เราเตรียมเต็นท์มานะครับหรือว่าชุดเครื่องนอนมานะครับหากเราไม่ได้เตรียมมาทางอุทยานก็มีให้เช่านะครับอีกชุดที่สองนะครับก็คือบริเวณผาชาใดเรานะครับไม่มีไฟฟ้านะครับเรื่องแสงสว่างไม่มีนะครับให้นักท่องเที่ยวเราเตรียมไฟสายหรือว่าแบตเตอรี่หรือโคมไฟมาด้วยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาพักแรมอยากหุงต้มหรือว่าประกอบอาหารเราก็อนุโลมให้ก่อกองไฟได้ต่อที่เรามีเตามีถ่านมาด้วยนะครับให้เราเตรียมมานะครับเราห้ามก่อกองไฟบนพื้นหินพื้นดินโดยลำพังนะครับก็จะประมาณนี้ครับ
0: นะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ทดลองการใช้ชีวิตแบบนี้ไปแล้วนะครับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีบ้างในจุดนี้มีแต่ว่าบางจุดอาจจะอ่อนหน่อยนะครับไฟฟ้าไม่มีถือว่ามาพักผ่อนร่างกายตัดจากโลกโซเชียลแล้วก็มาใช้ชีวิตนอนแคมปิ้งที่ช่วงนี้เขากำลังฮิตกันช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมครับ
1: ครับเยอะครับผมมากจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวจะเยอะครับ
0: แล้วผมเห็นว่าบางช่วงเนี่ยผมเห็นภาพที่นักท่องเที่ยวถ่ายลงจะมีทะเลหมอกมีอะไรอยู่ตามริมแม่น้ำโขงด้วยถ้าอยากมาเห็นอะไรอย่างนั้นต้องมาช่วงประมาณฤดูไหนครับ
1: ครับประมาณตุลาพฤศจิกานะครับธันวาคมก็น้อยแล้วครับต
0: ุ
1: ลาพฤศจิกาเนี่ยจะทะเลหมอกบริเวณนี้นะครับจะขึ้นบ่อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนั้นนะครับฝนแล้วก็ความชุ่มชื้นก็ยังมีเยอะนะครับครับก็จะขึ้นเยอะ
0: ฝากให้เข้ามาเที่ยวหน่อยรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คงสวยงามแบบนี้ไปตลอดไปนะครับ
1: ครับผมใช่ครับก็คาวดาวนะครับของปีนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นมาคาวดาวได้นะครับที่ลานกลางเต็นท์หรือว่าที่ผาชาใดเราได้นะครับถึงว่าที่ผาชาใดนะครับจะไม่ได้จัดงานคาวดาวนะครับแต่ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นมาพักผ่อนหรือว่ามาแคมปิ้งหรือมาเข้าดาวตรงนี้ได้นะครับเหมือนทุกปีที่ผ่านมาครับผม
0: ก็คือทุกปีจะมารับแสงแรกของปีกันเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากวันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่สกลมากมากนะครับที่มาให้ความรู้กับผมในวันนี้รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆสุดยอดมากครับการท่องเที่ยวที่แท้จริงคือการเดินทางที่ทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มและเก็บความงดงามกลับไปในความทรงจำภาชนะใดคือพื้นที่ธรรมชาติที่ยังคงบอกเล่าเรื่องราวความสมดุลของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการ 108,900 ในวันนี้ครับหากการเดินทางในครั้งนี้ทำให้คุณผู้ชมหลงรักธรรมชาติมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาและทิ้งไว้เพียงความทรงจำดีๆเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้ยังคงสวยงามตลอดไปครับ

0: บ้านหลังใหญ่ของชุมชนพื้นที่ประมาณ984ไร่บ้านต้นพึ่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จากอดีตพื้นที่ป่าถูกแผ่วถางบุกรุกทำลายทำให้พื้นที่ป่าเกิดความเสื่อมโทรมร่อยหรอจากการขยายผลดำเนินงานขยายองค์ความรู้บ้านต้นพึ่งได้เข้ามาศึกษาดูงานรับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ดำเนินการในพื้นที่อย่างจริงจังทรัพยากรทางธรรมชาติของป่าชุมชนบ้านต้นพึ่งฟื้นตัวพื้นที่กลับคืนความอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที
1: ่แหล่งอาหารของเราเนี่ยมีตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งเราก็จะมีพวกไข่มดแดงพวกผักหวานครับพวกไข่แมงมันพอต้นฤดูฝนก็จะมีพวกเห็ดนะครับที่เริ่มออกละจะเป็นพวกเห็ดใบซึ่งจะมีตลอดทั้งปีช่วงหน้าหนาวเราก็จะมีผัดเปลี่ยนเป็นผักหวานอะไรบ้างเป็นหน่อไม้ซึ่งทำให้ชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาไม่มีปัจจัยหรือเงินทองอะไรมากมายเนี่ยสามารถเข้ามาที่ป่าของเราและสามารถนำอาหารเนี่ยกลับไปทำอาหารได้และในส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ครับ
0: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าต้นพึ่งได้พัฒนาต่อยอดกิจกรรมแนวคิดโดยทำจานใบไม้ในป่าชุมชนเหลือทิ้งมาพัฒนาขึ้นรูปเป็นกระถางเพาะและปลูกกล้าไม้แบบธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกวิสาหกิจชุมชนป่าต้นพึ่งสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ใบไม้เฉลี่ยปีละหลักแสนบาทต่อปีครัวเรือนสมาชิกประมาณ52ครัวเรือนใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลอนุรักษ์

ลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่ 3,000 โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับมาอีก

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าค่ะวันนี้เจอกับแบมวารีสนอวทีเวลาดีๆแบบนี้ก่อนทานอาหารกลางวัน 11:30 นถึงเที่ยงค่ะทักทายคุณผู้ชมกันด้วยผ่านช่องทางออนไลน์นะคะใครรับชมอยู่ผ่านแฟนเพจ Facebook NBTUVON สามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันได้ค่ะรวมถึงนะคะใครไม่สะดวกค่ะอยู่ช่องทีวีก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ NBT11 ภาคอีสานนั่นเองค่ะรวมถึงย้อนหลังนะคะที่ YouTube NBT11UBON ค่ะสำหรับป้องปากอยากเล่าของเราวันนี้นะคะมีข่าวสารค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเป็นข่าวดีแล้วก็สิ่งที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยของเรามากๆกับนักตบลูกยางสาวไทยค่ะที่ได้รางวัลนะคะมาให้กับคนไทยของเราไม่ว่าจะเป็นตั๋วนะคะกับการไปแข่งขันโอลิมปิกนะคะโอลิมปิกรวมถึงนะคะได้เป็นแชมป์นะคะเอเชียอีกด้วยนะคะซึ่งเอาชนะญี่ปุ่นกับจีนมาได้อันนี้ถือว่าใครที่กำลังดูอยู่ในวันนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ลุ้นมากๆนะคะเป็น5เซตที่ต้องบอกว่าเกาะติดแบบห้ามลุกจากจอกันเลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะด้วยพลังความเข้มแข็งและก็ความแข็งแกร่งของสาวไทยนะคะก็สามารถทำให้ได้ตั๋วกับการไปโอลิมปิกนะคะมาครอบครองนั่นเองค่ะและจะพาผู้ชมนะคะไปดูข่าวสารแรกกันเลยค่ะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเราท่านอนุทินได้มีการเปิดทำเนียบนะคะกับการต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียพร้อมกับการมอบเงินรางวัลนะคะรวมกว่า14ล้านบาทพร้อมนะคะบรรยากาศหน้าตอนนั้นเขาบอกว่ากดปุ่มโอนแบบตรงเข้าบัญชีนักกีฬาทันทีหน้าตอนนั้นเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่3กันยายนค่ะที่ตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้มีการนำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026นะคะและก็ถือว่าเป็นชุดประวัติศาสตร์ในการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสนะคะที่สหรัฐอเมริกาได้เข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อแสดงความยินดีนะคะโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้บอกว่าจากความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง

งชิงแชมป์เอเชีย2026ปีนี้ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถจนสามารถสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจในนามของประเทศไทยด้วยการคว้าอันดับหนึ่งในทวีปเอเชียแล้วก็ได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028โดยอัตโนมัติถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญมากๆเลยนะคะเนื่องจากโควต้าการเข้าร่วมการแข่งขันจำกัดมากๆเพียง12ทีมเท่านั้นจากทั่วโลกความสำเร็จครั้งนี้จึงนำมาซึ่งความปลื้มปิติความภาคภูมิใจและความสุขให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยิ่งค่ะขณะที่นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่ากว่าจะถึงวันนี้ได้เราใช้เวลาวางแผนต่อเนื่องมานานกว่า40ปีมีการกำหนดแผนงานในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นกลางและก็ยาวจากการกำหนดแผนงานส่งผลให้เรามีบุคลากรโดยเฉพาะนักกีฬาขึ้นมาเป็นตัวแทนอย่างมีศักยภาพจนสามารถพัฒนานักกีฬาของเราเพิ่มสู่ระดับนานาชาติสำหรับการตั้งเป้าสู่โอลิมปิกค่ะเราตั้งเป้ามาตั้งแต่ปี2540โดยมีเป้าหมายไปโอลิมปิกที่เอเธนส์นะคะเมื่อปี2547แต่เราไม่สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการวางกลยุทธ์การวางแผนต่างๆพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเรามีโอกาสหลายครั้งค่ะที่จะได้ไปโอลิมปิกแต่ก็มีทั้งเสียน้ำตาเสียความรู้สึกแต่เราก็ไม่เคยเสียความมั่นใจนะคะท่านว่าอย่างนั้นโดยมีความพยายามจนทำให้นักกีฬาแล้วก็ทีมของเราเนี่ยได้รวมพลังสู่เป้าหมายสู่ฝันที่ตั้งไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้สำเร็จด้านท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินท่านก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆตั้งแต่ทราบข่าวเมื่อคืนวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเพราะพวกเรายังอยู่ต่างจังหวัดค่ะพอได้รับข่าวกันก็ถือว่าได้เห็นถึงความมั่นใจว่าน้องๆได้นำเอาความปลาบปลื้มปิติมาถึงพี่น้องคนไทยซึ่งท่านเองว่าท่านที่ติดตามข่าวนะคะก็เห็นแล้วว่าทรงหน้าวันนี้น่าจะชนะแน่นอนนะคะพอชนะนะคะก็ตามข่าวในโซเชียลทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าท่านได้ไปที่ไหนนะคะไปออกงานที่ไหนก็จะมีการทำท่านะคะเสิร์ฟลูกบอลนี้อย่างนี้เลยค่ะในภาพอย่างนี้ค่ะทุกคนค่ะทำทุกที่เลยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากๆค่ะพูดที่ไหนก็รู้สึกแบบตื่นตันมันเป็นความดีใจไม่ใช่แค่ท่านนายกเชื่ออย่างนั้นค่ะเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศตอนนั้นติดตามเกาะติดผ่านหน้าจอแล้วก็ลุ้นกันเนี่ยว่าผลที่ออกมาจะเป็นไงแต่สุดท้ายพอได้รับรางวัลมาได้ตั๋วไปโอลิมปิกก็ถือว่านอกจากจะเป็นรางวัลให้กับนักตบสาวของเราแล้วก็ยังเป็นรางวัลให้กับคนไทยทั้งประเทศที่เฝ้ารอกันมาอย่างยาวนานค่ะโดยบรรยากาศในครั้งนี้นะคะทางทีมวอลเลย์บอลก็ได้มอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกได้รับแล้วก็ได้เซตนะคะอย่างภาพไปเมื่อสักครู่นี้มีอันเดอร์ด้วยกับพี่บอลพันธ์นะคะเกิดปราดหรือว่าพี่ชมพู่กับตันทีมนั่นเองทำให้บรรยากาศก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความสุขแล้วก็ความชื่นมื่นต่อจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬารวมมูลค่าแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ14ล้าน7แสนบาทแล้วก็มีการกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์ตอนนั้นนะคะเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงด้วยซึ่งนักกีฬาก็ได้ใช้ธนาคารกรุงไทยนะคะรับเงินนะคะเข้าทันทีคนละ 600,000 บาทนะซึ่งพี่ๆทุกคนนะคะก็บอกว่าโอ้ดีใจมากๆนะคะแล้วก็รีบรับเช็คบัญชีของตัวเองทันทีนั่นเองค่ะนี่ถือว่าเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะที่ท่านได้มีการมอบให้ถือว่าเป็นน้ำใจที่ทุ่มเทนะคะแล้วก็เสียสละทั้งแรงกายและก็เวลานะคะในการฝึกซ้อมจนทำให้เราเนี่ยได้รับตั๋วที่สำคัญมากๆที่เราเฝ้ารอมาอย่างยาวนานนะคะก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศนะคะดีใจไปต่างๆนานากันเลยค่ะจากทำเนียบรัฐบาลและคนขาหรือว่าจากที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะยังมีอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะแห่งความอบอุ่นกับการต้อนรับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศนะคะอีกหนึ่งภาพนะคะที่ทางฮีโร่คนไทยของเรานะคะได้มีการกลับมาที่ภูมิลำเนานะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการต้อนรับนะคะกับพี่ทัศน์ดาวนึกแจ้งซึ่งพี่เขาได้มีการกลับมาที่บ้านเกิดอย่างอบอุ่นหลังพาทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิก2028ค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับพี่แนนค่ะหรือว่าคุณทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางกลับที่ภูมิลำเนาจังหวัดร้อยเอ็ดหลังเพิ่งพาทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลไทยโดยมีนายบรรจงโสขออภัยค่ะโคสิทธิ์จิรนันท์ในฐานะนายกเทศมนตรีเมือง101พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้ฝึกสอนนักกีฬาเยาวชนและก็สมาคมกีฬาจังหวัด101เข้าร่วมการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะโดยความสำเร็จครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมาในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบชิงชนะเลิศที่เมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยเอาชนะกับเจ้าภาพจีนไปได้ค่ะอย่างมันนะคะด้วยสกอร์3-2เซตซึ่งแข่งทั้งหมด5เซตด้วยกันนะคะทำให้คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับพลิกประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2027ไปพร้อมกันโดยในศึกนี้นะคะพี่ทัศน์ดาวนึกแจ้งค่ะได้ทำผลงานโดดเด่นในตำแหน่งบอลเร็วคุมเกมบล็อกได้อย่างเหนียวแน่นจนได้รับรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี้ร่วมกับนักตบสาวไทยอีก2คนที่กวาดรางวัลส่วนบุคคลรวมกว่า4รางวัลในทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยค่ะโดยบรรยากาศตอนนั้นนะคะก็พอดีเลยค่ะน้องแบมก็ไปถ่ายรายการที่จังหวัด101พอดีนะคะแต่ว่าไม่ทันพี่ทัศน์ดาวนะคะซึ่งการต้อนรับต้องบอกอบอุ่นมากๆนะคะนอกจากพี่เขาจะมาที่แลนด์มาร์คของจังหวัด101นะคะอย่างหอโหวตแล้วก็ยังมีการเดินชมนะคะกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นสกายวอล์กแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมโดดซิปไลน์ชมทัศนียภาพของเมือง101จากมุมสูงสร้างความประทับใจให้กับทั้งตัวนักกีฬาและประชาชนที่มาร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมากบรรยากาศต้องบอกอบอุ่นมากๆค่ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจมากๆของชาวจังหวัด101นะคะเพราะว่าพี่เขาถือว่าเป็นเด็กสาวที่เติบโตมาในจังหวัดที่ได้ปั้นเขานะคะจนกลายเป็นนักกีฬาแล้วก็คนที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองนะคะก็คนไทยของเราก็ต้อนรับนะคะรวมถึงชาวจังหวัด101เชื่อว่าทุกคนเนี่ยภูมิใจในนักกีฬาทุกๆคนที่ได้ร่วมกันคว้าตั๋วแล้วก็คว้ารางวัลในครั้งนี้นั่นเองค่ะปรับเปลี่ยนบรรยากาศของจากโหมดกีฬากันบ้างค่ะผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศเรื่องของทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะไทยกับสิงคโปร์ค่ะได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยน MOU ระหว่างกระทรวงพม.ของ2ประเทศในการผลักดันความร่วมมือด้านสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด 3Cs นะคะของสิงคโปร์ค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายรอเลนส์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความขออภัยค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นการลงนามเกิดขึ้นในโอกาสที่นายรอเลนส์นะคะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของทางรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat นะคะครั้งที่5ที่โรงแรม Mandarin Oriental กรุงเทพสำหรับ MOU ฉบับนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์ในโอกาสครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด 3Cs นะคะของสิงคโปร์ได้แก่ Co-create นะคะร่วมสร้าง Collaborate นะคะแล้วก็ Cooperate นะคะมีขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมการแลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนการส่งเสริมศักยภาพคนพิการการคุ้มครองและเสริมพลังสตรีมีการพัฒนาเด็กและครอบครัวรวมถึงประเด็นสำคัญอย่าง 1,000 วันแรกของชีวิตเด็กและการคุ้มครองเด็กนั่นเองค่ะโดยไทยและสิงคโปร์ก็มีความท้าทายร่วมกันนะคะด้านโครงสร้างประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงจำเป็นต้องร่วมกันพัฒนานโยบายแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและนำองค์ความรู้มาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศด้วยความร่วมมือครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสิงคโปร์ที่ก้าวไปไกลกว่าเศรษฐกิจและการค้าสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งดูแลประชาชนและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะถือว่าเป็นข่าวสารนะคะที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความภาคภูมิใจนะคะรวมถึงการร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์ค่ะนี่คือข่าวสารในช่วงแรกของรายการเป้าหมายอยากเล่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: พลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

กลับมาติดตามรายการป้องป่าอยากเล่ากันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะบรรยากาศภายในการประชุมครม.สัญจรสงขลาค่ะได้มีการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้โดยการเคาะควิกวิน4ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนค่ะการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาค่ะได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยด้านเศรษฐกิจค่ะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำด้านสังคมนะคะแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยอนุมัติงบออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียและการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาส่วนต่อมาด้านความมั่นคงค่ะเน้นสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่โดยการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้านภัยพิบัติค่ะก็เห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังนะคะและการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนนอกจากนี้ครม.ก็ยังได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนใน3ประเภทภัยไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกรณีอุทกภัยนะคะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมหลังมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองการเสียชีวิตโดยจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทจึงจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะโดยการมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้ค่ะจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมนะคะไปดูกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตอนนี้นะคะเฝ้าระวังระดับแม่น้ำโขงสูงขึ้นตั้งแต่เชียงรายไปจนถึงอุบลราชธานีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กันยายนค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชได้มีการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ในช่วงของวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนบริเวณตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยมีฝนตกหนักมากนะคะทางสทนช.เองก็ได้คาดการแนวโน้มสถานการณ์แม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะไปจนถึงอุบลราชธานีที่อำเภอโขงเจียม5วันล่วงหน้าในช่วงของวันนี้ไปจนถึง6กันยายนพบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4.8 เมตรโดยมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลาก
เข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารโดยที่สถานีหนองคายนะคะที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายค่ะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตตั้งแต่วันที่ 2-4 กันยายนโดยระดับน้ำสูงสุดคืออยู่ในช่วงของวันที่4กันยายนจะสูงกว่าระดับวิกฤตอยู่ที่ 0.28 เมตรส่วนที่สถานีบึงการที่จังหวัดบึงการค่ะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตตั้งแต่วันที่ 2-5 กันยายนโดยระดับน้ำสูงสุดในวันที่5กันยายนสูงกว่าระดับวิกฤตอยู่ที่1เมตร22เซนติเมตรนะคะก็ทั้งนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดริมแม่น้ำโขงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นหนองคายที่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีส่วนบึงการค่ะที่อำเภอปากคาดอำเภอเมืองบุ้งคล้าแล้วก็บึงโขงหลงส่วนนครพนมก็ที่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมส่วนที่จังหวัดมุกดาหารนะคะอยู่ที่อำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอดอนตาลค่ะนอกจากนี้นะคะยังรวมไปถึงพื้นที่ริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกนะคะแล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรนะคะแล้วก็ประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงรวมถึงผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะเรื่องสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามนะคะที่ติดกับริมแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นลำน้ำสาขาลำน้ำใหญ่แม่น้ำต่างๆนะคะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในขณะนี้นะคะก็ถือว่ายังมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะรวมถึงในพื้นที่บางพื้นที่เองก็ยังมีน้ำที่ไหลลงมานะคะก็ทำให้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในบางจุดนั่นเองก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนอีสานขออภัยค่ะที่อีสานบ้านเรานะคะยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดมุกดาหารจะพาไปเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแก้งช้างเนียมจุดเด่นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะที่บริเวณน้ำตกแก้งช้างเนียมที่บ้านแก้งช้างเนียมอำเภอคำชะอีนายวรยานบุญราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นประธานในการเปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแก้งช้างเนียมหรือน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ที่ตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายณราวิทย์มณีฤทธิ์กับท่านนายอำเภอคำชะอีนายคมกฤตสามเพชรเจริญหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะท่านบอกว่าน้ำตกแก้งช้างเนียมถือว่าเป็นสถานที่สำคัญโดยเคยนำน้ำจากที่แห่งนี้ไปประกอบพระราชพิธีสำคัญของประเทศมาแล้วถึง6ครั้งทางจังหวัดจึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณปี2568เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างเส้นทางเดินแบบคอนกรีตรายไม้ระยะทางกว่า1กิโลเมตรพร้อมกับป้ายสื่อความหมายค่ะเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยสำหรับน้ำตกแก้งช้างเนียมนะคะตอนนี้นะคะก็ถือว่าตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานที่มีจุดเด่นคือหน้าผาหินยาวกว่า100เมตรสายน้ำนะต้องบอกใสสะอาดมากๆบรรยากาศที่ดูอยู่ในภาพตอนนี้นะคะโอ้โหร่มรื่นมากโดยเฉพาะในช่วงของหน้าฝนนะคะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะน้ำก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะรวมถึงนะคะน้ำที่เราเห็นก็จะมีความใสแล้วก็สะอาดบริเวณโดยรอบก็จะมีพันไม้นานาชาติซึ่งหลังจากเปิดให้เข้าชมนะคะพบว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะไปสัมผัสกับความสวยงามรวมถึงไปรับบรรยากาศที่ดีนะคะแล้วก็มีจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็เดินทางไปท่องเที่ยวเช่นเดียวกันซึ่งได้รับความสนใจมากกว่า 3,000 คนนะคะซึ่งใครนะคะที่ตอนนี้กำลังมองหาว่าในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เอ๊ะจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะยังไม่เคยไปที่จังหวัดมุกดาหารเลยหรือว่าไปแล้วแต่ยังไม่เคยไปสถานที่แห่งนี้นะคะก็สามารถไปร่วมกันได้ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานนะคะจุดเด่นผาหินยาวกว่า100เมตรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นอกจากจะได้ไปพักผ่อนแบบสโลไลฟ์แล้วนะคะก็ยังได้ไปรับกลิ่นอายของธรรมชาติแล้วก็ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะห้ามพลาดกับรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะคุยกับท่านตัวจริงนะคะส่งตรงจากรัฐบาลนะคะซึ่งจะพบกันในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ช่วงเวลา 9:05 นาทีถึง 9:35 นาทีรับชมได้นะคะผ่านช่องทางนะคะNBT2 HD ค่ะหรือว่าจะเป็น MCOT HD หรือว่าจะเป็นททบ5หรือว่าช่อง5นั่นเองค่ะหรือใครไม่สะดวกนะคะผ่านออนไลน์ก็เพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect ไทยคู่ฟ้า YouTube NBT นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่จะได้มาพูดคุยกันแบบสดๆนะคะซึ่งท่านก็จะได้ Real Time กับตอนนั้นเลยนะคะใครอยากจะคอมเมนต์พูดคุยกับท่านก็สามารถไปร่วมกันได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งเสาร์นี้นะคะจะเป็นตอนแรกนะคะมาร่วมเปิดใจพูดคุยอยากให้ท่านตอบประเด็นไหนอยากรู้ประเด็นไหนอยากคุยอะไรสามารถมาร่วมกันได้ในวันเสาร์นี้ตอนแรกนั่นเองค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วกับรายการป้องป่าอยากเล่าสามารถติดตามกันได้วันจันทร์และวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ 11:30 นาทีถึงเที่ยงก่อนพักทานอาหารกลางวันนะคะหรือว่าใครมีข่าวสารดีๆอยากช่วยประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าอยากมีเรื่องราวที่จะมาบอกต่อนะคะสามารถมาร่วมแนะนำกันได้ที่เพจ NBTUBOสำหรับวันนี้นะคะรายการป้องป่าอยากเล่าหมดเวลาลงแล้วแบมพร้อมกับทีมงานขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: บลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่ 3,000 โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับมาอีก
1: มาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีสัมผัสความงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าทึ่งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกสุดพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นลิ้มรสอาหารที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสลับประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: มาดูประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของ Data Center ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกครับโดยเนื้อหาการประชุมวันนี้จะมีการจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ใหม่พร้อมกับกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนควบคู่กับการดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดนั้นการประชุมเสร็จลงแล้วนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็แถลงข่าวครับเบื้องต้นจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center ระดับประเทศซึ่งก็มีเป้าหมายนอกจากจะพัฒนาประเทศแล้วคือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นโยบายที่ชัดเจนนั่นคือวันนี้เนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่จัดการกับเรื่องนี้ทุกคนไปขอตามกฎกติกาต่างๆวันนี้เราจะทำใช้ชุดนี้เป็นคนกรอบกำหนดกรอบนโยบายใหญ่นะครับที่มาจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เอา Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิตอลของประเทศนะครับหัวใจสำคัญแรกที่ท่านนายกมอบนโยบายไว้ก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นหลายหน่วยงานนะครับไปทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งวันนี้เราจะกรอบกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพิจารณาอนุมัติ
0: สำหรับยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นก็ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันมีการขออนุมัติในการจัดตั้งต้องไปขอจากหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงดิจิทัล

0: เศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำผังข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าหากมีการขอตั้งศูนย์ Data Center มีหน่วยงานไหนบ้างเกี่ยวข้องมีการจัดทำระเบียบการกำหนดขั้นต่ำดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลใดที่มาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรโดยจะนำมาใช้กับทุกโครงการที่มีทั้งออกใบอนุญาตไปแล้วและกำลังขอใบอนุญาตและโครงการในอนาคตมีการยกระดับเชิงยุทธศาสตร์จะดูว่ายุทธศาสตร์ของประเทศมีความเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้างเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดหรือด้าน AI ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆและคนไทยทุกคนต้องได้ประโยชน์ใครจะมาเปิดและประการสุดท้ายก็คือทุกคนนั้นต้องทำตามขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยสูงสุด
1: พอเรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องมาใช้ลักษณะการแข่งขันพิชชิ่งกันซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการเราจะออกแบบนะครับว่าใครอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะต้องมาเสนอข้อเสนอว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยให้สูงที่สุดอันนี้คือรูปแบบการประชุมวันแรก
2: เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Data Center ข้อมูลสายไฟข้อมูลผังเมืองประกอบเข้าด้วยกันให้เราสามารถเห็นภาพรวมของทุกอย่างชัดขึ้นก็วันนี้ก็ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทุกหน่วยงานแล้วก็ขอรายละเอียดในเชิงของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆทุกอย่างจะถูกนำมารวมศูนย์เป็นแดชบอร์ดเดียวให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใจแล้วก็ติดตามสถานะของ Data Center ทั้งสิ่งที่กำลังจะสร้างอยู่หรือประกอบการอยู่ได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์จากนี้เป็นต้นไป
3: ก็เกณฑ์ไฟสะอาดนะครับเรากำลังเดินหน้าไปสู่ Net Zero ซึ่งสำหรับกลุ่ม data center เนี่ยนะครับต้องมีเกณฑ์ในส่วนของไฟสะอาดนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทำให้ไม่เป็นตัวถ่วงของประเทศในการเดินหน้าไปสู่ net zero แผนในแผนผลิตพลังงานมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องมีไฟสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแผนใหม่ก็ในที่สุดไม่ต่ำกว่า 60% เพราะฉะนั้น data center ต้องเดินไปไม่ช้าไปกว่าแผนผลิตพลังงานในส่วนของ Data Center เนี่ยจะต้องมีทั้งเรื่องการแบ็กอัพสำรองข้อมูลแล้วก็แบ็กอัพสำรองไฟนะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
4: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่จะมีการแถลงประชุมบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบาย Data Center ของประเทศไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันการเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำและสาธารณูปโภคจำนวนมากรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะ Data Center ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการดังกล่าวจากศักยภาพที่เรามีอยู่และมีความพร้อมในด้านต่าง
5: ๆขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
4: อ นายกรัฐมนตรีนะคะก็ฝากให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ค่ะร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกำหนดนิยามและก็สถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้เกิดความชัดเจนการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวก่อนการประชุมบอร์ด Data Center ว่าในการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบที่พระราม9แล้วจากที่ได้มีการเช็คข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันแต่เพิ่งจะมีการร้องเรียนเมื่อไม่นานมานี้จึงขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นจะดูเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขอใบอนุญาตต้องมีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบด้วยซึ่งพบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดโดยที่ขออนุญาตมานั้นเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center นั้นมีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปที่บอกว่ามี40กว่าแห่งนั้นน่าจะรวมกับสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัท
6: ไม่ใช่ข้อมูลย้อนหลังเราไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะเท่าที่ฟังดูแล้วก็คงเขาอาจจะมีช่วงไม่กี่วันที่ไปร้องเรียนนะวันที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ตอบถามทางเขตห้วยขวางก็ประชาชนอาจจะไม่ร้องเรียนมาที่กทม.โดยตรงเพราะเราไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ตัวเรื่องการตรวจสอบทางไอ้เรื่องน้ำมันก็เป็นกรมธุรกิจพลังงานเข้าไปดูแล้วก็คงเป็นดูตามข้อกำหนดต่างก็คงต้องฟังทางกรมธุรกิจพลังงานต่อไปส่วนเรื่องมีคราบน้ำมันออกมาเมื่อวานที่คอพอเข้าไปดูคงมาดูให้คงเดี๋ยวคงดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วมาจากตรงไหนมาจากเหตุอะไรอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรก็มีทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล้วเมื่อวานนี้ครับกทม.ก็คือตอนนี้เขาขออนุญาตยังมันต้องมีอีกใบหนึ่งคืออ.6ซึ่งนี่มันยังไม่ให้การเปิดใช้อาคารนะการเปิดใช้อาคารได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบเช่นเรื่องกรมธุรกิจพลังงานต่างๆแล้วก็พวกความเดือดร้อนรำคาญระหว่างการก่อสร้างนี่ก็ต้องดูให้ครบถ้วนตามกฎหมายครับ
7: เบื้องต้นในกรุงเทพมหานครมีกี่จ
6: ุ
7: ด
6: ครับกี่จุดคือที่ขออนุญาตมาเรามี6จุดที่อนุญาตไปแล้ว3จุดเลย3จุดที่ยังไม่ได้อนุญาตครับที่ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าวงเล็บ Data Center แต่ Data Center อย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีมานานพอสมควรแล้วเพราะมันคือรูปแบบของไอ้พวกคลาวด์พวกอะไรที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอยู่มันที่บอกว่ามี40กว่าแห่งเนี่ยเข้าใจว่ามันจะรวมสิ่งที่อยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทด้วย3แห่งไหนครับอ๋อที่เปิดไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดดูเขาก็ได้ใบอนุญาตไอ้เรื่องเก็บน้ำมันอะไรตามเพราะถ้าเกิดไม่ได้ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ใช้อาคารได้ที่ร้องเรียนก็อาจจะมีตอนมีเสียงบ้างลองทดลองทดสอบเจนคือเจนที่มันผลิตไฟเนี่ยมีเจ้าหนึ่งไปเทสตอนกลางคืนประชาชนก็ร้องเรียนมาเราเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดเทสกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากไม่เฉพาะตอนเทสเจนแต่ทั้งแต่นี้ยังไม่ให้หยุดนะคงต้องรอประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
4: ปรับเปลี่ยนนะคะไปดูบรรยากาศภายในเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะที่มาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทหารสหรัฐบางส่วนก็มีการนำผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็คณะขึ้นไปเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยและสหรัฐค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากที่มาจอดเทียบท่าณท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสภายในด้านในของเรือ USSอับราฮัมลินคอนโดยมีทหารสหรัฐคอยให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็พาไปชมจุดต่างๆภายในเรือค่ะทั้งนี้เรือดังกล่าวนั้นขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรณ์ปรมาณู2เครื่องทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า20ปีโดยที่ไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงตัวเรือเนี่ยยาวกว่า333เมตรนะคะหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยก็คือยาวกว่าสนามฟุตบอล3สนามต่อกันค่ะแล้วก็สูงเนี่ยเทียบเท่าถึงตึก20ชั้นสามารถ องรับลูกเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำรวมถึงเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศด้วยการเดินทางมาเยือนของเรือยักษ์แห่งใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วย
0: ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาก็คึกคักนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐจำนวนกว่า 5,000 นายเดินทางเข้าพักแล้วก็ใช้บริการในพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้ครับส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเห็นอย่างได้ชัดเจนครับขณะเดียวกันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีนะครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่1ได้สั่งตำรวจท่องเที่ยวให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้เฝ้าระวังบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street แล้วก็ท่าเรือแหลมบาลีไฮพร้อมระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังตำรวจสายตรวจเดินเท้าบริเวณ Walking Street พัทยาใต้และเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที
4: นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐก็เลือกที่จะไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพัทยาค่ะอย่างเช่นปราสาทสัจธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงนะคะก็มีทั้งการเดินทางมาเป็นกลุ่มแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เดินชมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมกับมีการรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็คติในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วฐานเรือสหรัฐก็ยังทำกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นขี่ช้างให้อาหารช้างนะคะนั่งรถม้าขี่ม้าเรือแจวรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะทางเมืองพัทยายังได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนด้วยการเปิดไฟที่บริเวณป้ายพัทยาซิตี้คือประดับธงชาติไทยแล้วก็ของสหรัฐนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะนี่ที่ Walking Street พัทยาใต้เนี่ยสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยทหารเรือสหรัฐที่ต่างออกมาเดินเที่ยวแต่ก็มีบางส่วนค่ะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ภายในโรงแรมแล้วก็จัดพื้นที่สังสรรค์แบบส่วนตัวภาพรวมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงของโลซีซั่นได้ค่ะ
0: ช่วงนี้แม้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายครั้งล่าสุดนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกอีกแล้วครับคราวนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นร้านรับซื้อพลาสติกรีไซเคิลไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันนะครับใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้จุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อและก็จัดเก็บของเก่าจำพวกพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณไร่ครึ่งครับภายในโกดังรับซื้อของเก่าในตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินซึ่งภายในเต็มไปด้วยกองพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มควันดำเนี้ยพวยพุ่งเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องประสานนำรถน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันเข้าระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงและทำแนวป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงผู้ดูแลโกดังก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนงานปฏิบัติงานอยู่ในโกดังส่วนตนเองพักอยู่อีกที่หนึ่งตอนเกิดเหตุคนงานซึ่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียงสังเกตเห็นเปลวไฟจึงได้โทรแจ้งและเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณลานเก็บพลาสติกซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและหลังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังจุดที่ยังคงมีความร้อนและกองพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำโดยนายชวนินทร์วงสถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้
4: ส่วนเช้าวันนี้ค่ะนายพานุพงศ์สิริในอำเภอบางปะอินก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงและไม่มีเพลิงปะทุซ้ำอีกทั้งยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะรวมถึงบ้านเรือนและชุมชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุหรือว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ซ้ำอีกส่วนบริเวณโดยรอบก็พบว่าด้านหลังร้านรับซื้อของเก่าค่ะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถสีนะก็ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยเป็นห้องพักคนงานแล้วก็อุปกรณ์

0: รวมถึงรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายไป1คันณขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได
1: ้ทราบว่าบริเวณตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นโกดังเก็บพลาสติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนึงนะครับแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานมาดำเนินการแต่ในเบื้องต้นเนี่ยโดยรอบเนี่ยชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่อยู่ที่บริเวณแถวกลางทุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนแต่ทั้งนี้ผมก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยให้ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่รฟสตนะครับไปสำรวจบริเวณโดยรอบอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบตรงนี้ว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบทางเดินหายใจหรือไม่นะในส่วนของพุ่งกับสฟบางอินผมก็ประสานให้ท่านได้ประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะครับซึ่งก็ในชั้นนี้เนี่ยเพลิงสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปะทุแต่ทางนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตลอดในทั้งวันนี้นะครับเผื่ออาจจะมีเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ไม่พบ
2: นายอำเภอบางปะอินยังบอกอีกนะครับว่าจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการเดิมที่เคยเปิดร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อำเภอวังน้อยเมื่อ13ปีก่อนและเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายมาเปิดกิจการที่นี่แต่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกหลังจากนี้ตั้งใจจะหยุดดำเนินกิจการแล้วก็กลับไปอยู่บ้านทางนี้ก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบแล้วว่ามีการประกอบกิจการค้าของเก่าอย่างถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมให้ทางเทศบาลเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารและเข้าตรวจสอบว่ามีการต่อเติมอาคารต่างๆได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
0: และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบริการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นคืนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะก็มีการสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคุมเข้มในเรื่องของเวลาแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดรวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาเจ้าหน้าที่ค่ะก็เข้าไปตรวจสอบภายในสถานบริการแต่ละแห่งเน้นตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบเวลาเปิดปิดสถานบริการรวมถึงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายสุ่มตรวจปัสสาวะนักเที่ยวแล้วก็พนักงานเพื่อหาสารเสพติดพบปัสสาวะเป็นสีม่วงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการลักลอบการกระทำผิดที่ร้ายแรงซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของตำรวจห้วยขวางในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
2: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ขยายผลจับเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมผีไปยังสปป.ลาวโดยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดกล่องพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีม้าบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือของกลางได้เป็นจำนวนมากการจับกุมครั้งนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลการจับกุมเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์มือถือให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในสปป.ลาวได้เมื่อวันที่20สิงหาคมโดยสามารถจับกุมนายมูเซงชาวลาวทำหน้าที่รับพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ก่อนนำไปส่งต่อให้กับแก๊งเครือข่ายในสปป.ลาวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งให้เฝ้าระวังพัสดุต้องสงสัยจนเมื่อวันที่2กันยายนก็ตามตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารได้4เล่มบัตร ATM 5ใบซิมโทรศัพท์5ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องพบข้อมูลที่ส่งที่อยู่ส่งที่ปลายทางที่ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนครับเจ้าหน้าที่ก็ตามตรวจยึดพัสดุได้อีก13ชิ้นถูกส่งมายังจากที่อยู่ที่เดียวกันจึงรวมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับเป็นการร่วมมือกันเพื่อเปิดกล่องพัสดุตรวจสอบข้างในก็พบว่ามีสมุดบัญชีธนาคาร7เล่ม ATM อีก18ใบซิมโทรศัพท์7ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก24เครื่องเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการบรรยายพิเศษในโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจค่ะก็จะเน้นย้ำในเรื่องของตำรวจทุกนายก็คือผู้สื่อสารขององค์กรและปรับบทบาทจากการรักษากฎหมายสู่การสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บรรยายพิเศษในโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อ

0: มีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจประจำปี2569ค่ะเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตระหนักว่าตำรวจทุกนายก็คือผู้สื่อสารขององค์กรนอกจากนี้ตำรวจยุคดิจิทัลจะต้องปรับบทบาทจากการรักษากฎหมายในพื้นที่จริงสู่การสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์เพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพภายใต้หลักการจริงเร็วชัดคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์เคารพสิทธิผู้อื่นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
1: นอกจากจะเป็นตำรวจที่ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของท่านแล้วท่านยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สื่อสารองค์กรท่านเป็นตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์หนึ่งโพสต์การกระทำหนึ่งการของท่านส่งผลต่อการรับรู้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรตำรวจครับ
2: พักกันสักครู่ครับจะได้ติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันต่อครับ

0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: ติดตามข่าวแจ้ง NVT กันต่อนะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมครับรับชมรายการใหม่คุยกับครม.อนุทินครั้งแรกกับการเปิดใจนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจที่ท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการพบกันนะครับวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 นเป็นต้นไป
1: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
1: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
2: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
0: และนี่คือตัวอย่างบางส่วนของรายการใหม่ครับคุยกับครม.อนุทินที่จะมาพบคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลา 9:05 ถึง 9:35 ประเดิมกับการเปิดใจนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนสู่ราชการที่คล่องตัวจากขั้นตอนที่มากมายสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนอย่างไรพบกันวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 เป็นต้นไปรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD MCOT และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าม
3: าดูประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้นะคะทางสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการอภิปรายยติด่วนแก้ปัญหาชายแดนใต้โดยทางสสก็มีการเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาในรอบด้านถึงแม้ว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยในสภาเมื่อมีการขอเลื่อนยติด่วนในเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก่อนที่จะพิจารณารายงานของกกต.จนต้องมีการลง

0: เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
1: เรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติต่อไปอันนี้คือคำพูดถอดเทปมาเพราะงั้นสิ่งที่ประธานที่จะบอกกับคุณก็คือว่าประธานไม่ได้ดึงดราม่านะสิ่งที่พวกคุณน่ะเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วพยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความเรียบร้อยไม่อยากให้มีการเถียงกันนักหนากลายเป็นว่าดึงดราม่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีนะคะไม่ต้องขอโทษแล้วนะคะเพราะถ้าเป็นคนเป็นพี่น้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกันนะคะท่านธนยศต้องขอบคุณนะคะแต่ว่าประเด็นนี
2: ้ด้วยความยินดีนะครับท่านประธานด้วยความยินดีครับ
1: ยินดีมากเลยท่านรังสิมันโรม
2: ก็ผมเสนอให้ท่านประธานวินิจฉัยตาม54วงเล็บ5ครับ
3: ท่านครับ
2: คือท่านประธานท่านประธานพูดปั๊บว่าท่านไม่อนุญาตก็จบครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: คืออย่างนี้ครับ
1: ไม่ใช่ว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่คือมันผิดข้อบังคับ
2: ท่านประธานครับผมถามท่านประธานอีกครั้งครับ
1: ข้อ54ไม่ได้
2: ท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
0: สำหรับการพิจารณายัตติด่วนแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีส.ส.ของแต่ละพรรคร่วมอภิปรายสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์มาอย่างยาวนานพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจยาเสพติดหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างเช่นนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติเรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาชายแดนใต้อย่างจริงจังพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
4: คน3จังหวัดที่เห็นต่างกับรัฐเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนท่านประธานครับคิดรู้สึกก่อนนะครับมีความรู้สึกไม่ดีกับรัฐมีความรู้สึกแย่กับการปกครองมีความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมมันก็เลยมีความคิดที่จะต้านอำนาจรัฐและก็แสดงออกด้วยการกระทำพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับนี่คือเงื่อนไขทำให้เกิดความคิดความรู้สึกและแสดงออกสำคัญนะครับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายความมั่นคงเองผมดีใจด้วยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมมาฟังด้วยจะทำยังไงให้ลดเงื่อนไขเหล่านี้เป็นจริงสักที
0: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายแล้วก็ชี้แจงต่อสภาด้วยตนเองย้ำบอกว่าผู้นำประเทศต้องให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นลำดับต้นๆการผลักดันนโยบายและการแก้ไขปัญหาจึงจะเกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเน้นย้ำว่ามาตรการทางทหารและการใช้อำนาจความมั่นคงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนได้แต่สิ่งจำเป็นที่สุดในเวลานี้ก็คือความกล้าหาญและก็เจตจำนงทางการเมืองทั้งนี้ค่ะส.ส.ต่างมีมุมมองที่สอดคล้องกันว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถพึ่งพามิติทางด้านความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดำเนินการอย่างรอบด้านและให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมควบคู่ไปกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่และการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพเพื่อคืนความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
5: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันถึงการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ว่าไม่ได้ล้มเหลวและใช้งบประมาณคุ้มค่าพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาประเทศซึ่งระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ตอบยติได้หรือหากไม่มีความมั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งมาตรา151และ152ได้เช่นกัน
6: รัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วก็ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ใช่เขาไม่เข้าใจ
7: นอกจากนี้เขาบอกว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานี้ค่ะท่าน
6: รัฐบาลไม่มีความกล้าหาญที่เป็นรัฐบาลได้ยังไงอย่าไปถามอะไรที่มันน้องชอบถามคนนี้พูดที

0: นนี้พูดทีแล้วก็มาเอามาชนกันเดี๋ยวเราก็มีเวลาเขามีในระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบเขาก็สามารถที่จะเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ยื่นยัตตินะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดมีความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า151 152ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ให้มีการชี้แจงโดยที่คนที่สงสัยกับคนที่ต้องชี้แจงเขาได้พูดคุยกัน
1: กรมการกงสุลนะคะมีการประกาศทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือว่าวีซ่าฟรีนะคะสำหรับชาวต่างชาติค่ะด้วยมีการยกเลิกสิทธิ์ในการพำนัก60วันเพื่อให้มีการสอดคล้องกับหลักความมั่นคงแล้วก็หลักปฏิบัติต่างตอบแทนเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงถึงความคืบหน้าการบังคับใช้มาตรการยกเว้นและการให้สิทธิการตรวจลงตราของประเทศไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการดังกล่าวเพื่อจัดระเบียบให้1ประเทศหรือว่า1ดินแดนได้รับ1สิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเท่านั้นสำหรับการปรับเปลี่ยนมาตรการในครั้งนี้ค่ะอย่างเช่นการยกเลิกการให้สิทธิพำนัก60วันนะคะหรือผ60ทั้งหมด93ประเทศดินแดนทบทวนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันเพื่อการท่องเที่ยวทบทวนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน15วันและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งมาตรการก็จะมีผลบังคับคือวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไป
2: มาตรการทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปนะครับก็ต้องขออนุญาตเวียนย้ำนะครับว่ามาตรการทบทวนการตรวจลงตราตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาโดยคำนึงถึงหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องความมั่นคงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนะครับลดความซ้ำซ้อนของมาตรการวีซ่าที่ดั้งเดิมมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ความสะดวกสบายของการใช้ระบบวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรามีครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก
1: ทางนี้นะคะสำหรับประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกับไทยอยู่แล้วจะยังคงจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ตามเดิมส่วนชาวต่างชาติค่ะที่เดินทางเข้ามาในไทยก่อนวันที่15กันยายนยังคงได้รับสิทธิ์การพำนักตามเงื่อนไขปัจจุบันจนกว่าระยะเวลาตามสิทธิ์เดิมนั้นจะสิ้นสุดลงซึ่งจากสถิติในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่มีการใช้มาตรการพำนัก60วันก็พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะใช้เวลาพำนักในประเทศไทยเฉลี่ยไม่เกิน15วันดังนั้นหากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะพำนักต่อเป็นระยะเวลานานกว่าที่สิทธิ์ใหม่กำหนดก็สามารถดำเนินการขอวีซ่าเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือว่ายื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการพำนักได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้อย่างครบถ้วน
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน2569ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ความเป็นไทยรวมถึงอุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่บริเวณลานหน้าเรือนพอเพียงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน2569ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์9รูปรับบิณฑบาตโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการตลอดจนบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ของต้นเดือนซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอันจะเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งตลอดจนพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป

ชุดไทยจิตรลดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ช่วงนี้รับชมข่าวเศรษฐกิจกันต่อนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะคะหรือว่า Buy Now Pay Later ค่ะเน้นย้ำกำกับดูแลผู้ปล่อยสินเชื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็สกัดธุรกิจที่เป็นสีเทาด้วยนายวิทัยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการออกเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า BNPL Buy Now Pay Later ว่าคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือว่ากนส.อนุมัติหลักการแล้วค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนก่อนจะนำมาปรับปรุงแล้วก็บังคับใช้ภายในไตรมาส4ของปีนี้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจลักษณะนี้จะต้องเข้ามาขอรับใบอนุญาตหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย
1: ภายในสิ้นเดือนกันยาก็น่าจะทำ hearing หลักเกณฑ์ได้นะครับพอมี hearing หลักเกณฑ์ก็จะรับเอาคำแนะนำหรือข้อสังเกตทั้งหลายเนี่ยมาปรับในเกณฑ์นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการที่จะออกเกณฑ์ต่อไปนะครับก็มั่นใจว่าออกได้ภายในไตรมาส4แน่นอนนะครับหลักๆก็คือเราจะมีใบอนุญาตใหม่ขึ้นมาอีก1ใบนะครับเป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการ BNPL เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเวลาให้เขาทอดเวลาให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่จะทำธุรกิจนี้เข้ามาขอใบอนุญาตนะครับ
0: สำหรับการนำกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์24ประเภทรวมกว่า 3,600 แห่งเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลสถาบันการเงินกลุ่มธนาคารพาณิชย์และแบงค์ของรัฐเป็นหลักแต่ปัจจุบันกับความเสี่ยงในระบบการเงินเปลี่ยนจากปัญหาธนาคารล่มเป็นการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงการใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือของธุรกิจสีเทาและธุรกรรมผิดปกติจึงต้องเร่งปรับตัวทั้งฝ่ายธปท.เองแล้วก็สถาบันการเงินด้วย
1: ความเสี่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับสถาบันการเงินแบงค์นี่มีความเข้มแข็งมากความเสี่ยงเรื่องแบงค์ล้มความเสี่ยงเรื่องไม่สามารถคืนเงินฝากได้ก็ต่ำลงมากตอนนี้มันจะเป็นความเสี่ยงเรื่อง customer protection ละบางคนถูกเอาเปรียบบางคนถูกเงื่อนไขหรือดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายบางคน อะไรต่างๆมากมายนะครับรวมถึงบางส่วนอาจจะเป็นช่องทางการทำธุรกิจที่เป็นทางผ่านของทุนเทาเป็นทางผ่านธุรกรรมไม่ปกติด้วยนะอันนี้ก็จะถูกนำมากำกับไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องเป็นงานที่ท้าทายกับแบงค์ชาติมากนะครับเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงที่เข้าไปกำกับเยอะๆเนี่ยจากที่ประมาณ 3-40 แห่งตอนนี้จะพูดถึงประมาณ 3,600 แห่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ทั้ง data ต้องใช้ทั้ง AI แล้วก็ต้องแน่นอนต้องทอดเวลานะครับทอดเวลาให้สถาบันการเงินเหล่านี้พร้อมกับการตรวจสอบแบงค์ชาติเองก็ต้องปรับตัวเสริมกำลังปรับกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆด้วยครับ
0: กลุ่มนอนแบงค์ทั้ง24ประเภทจะครอบคลุมตั้งแต่สินเชื่อส่วนบุคคลไม่

0: มีหลักประกันนะคะหรือว่า P loan สินเชื่อ Nano Finance สินเชื่อจำนำทะเบียนรถสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า BNPL บัตรเครดิตตลอดจนธุรกิจการรับชำระเงินหรือว่า Payment กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า E-wallet ธุรกิจ Leasing ตลอดจนบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศโดยพบสัดส่วนบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลในระบบ 75% จะอยู่ในกลุ่มนี้และ 55% ของมูลค่าหนี้สินจะอยู่ในกลุ่มสินเชื่อ Non Bankสะท้อนได้เห็นว่ามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นต้องมุ่งเน้นที่กลุ่มนอนแบงก์เป็นหลัก
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณี WTO ทั้งหอมหัวใหญ่มันฝรั่งและกระเทียมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินว่าปี2569นั้นผลผลิตสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.1% ขณะที่เศรษฐกิจการเกษตรโดยรวมคาดว่าจะขยายตัวได้ 0.5 ถึง 1.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริหารจัดการน้ำการรับมือภัยพิบัติการควบคุมโรคระบาดในพืชและสัตว์รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีองค์การการค้าโลกโด WTO ในช่วงปี2569ถึง2571จะเปิดตลาดเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่หัวพันธุ์มันฝรั่งและมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปส่วนกระเทียมนั้นจะเปิดตลาดในช่วงปี2570ถึง2571โดยเตรียมนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนส่งต่อให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะที่เมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟกระทรวงเกษตรนั้นพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแนวทางส่งเสริมการผลิตกาแฟในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและลดผลกระทบต่อเกษตรกรนายสุริยะก็ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะติดตามทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรองรับและก็ดูแลไม่ให้กระทบต่อภาคการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรมากเกินไป
0: กรมการค้าภายในก็เร่งระบายทุเรียนในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะคะจัดเทศกาลทุเรียนกลางกรุงค่ะหวังเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรพร้อมกับมีการจัดโปรโมชั่นลูกละ100บาทบุฟเฟ่699บาทค่ะนายจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยนะคะว่าได้มีการจัดงานกับพรีเมียมทุเรียนเฟส2026เป็นครั้งที่2หลังการจัดงานครั้งแรกได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างมากการจัดงานครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเร่งระบายผลผลิตทุเรียนในช่วงปลายฤดูกาลพร้อมนำทุเรียนคุณภาพจากแหล่งผลิตทั่วประเทศมาเชื่อมตรงถึงผู้บริโภคมีผู้โปรโมชั่นนะทุเรียนลูกละ100บาทจำกัดวันละ 1,000 ลูกแล้วก็บุฟเฟ่ทุเรียนค่ะราคา699บาทต่อคนนอกจากนี้ยังมีมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลรวมถึงสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรมาจำหน่ายนายจิรวุฒิระบุนะคะว่าปี2519ค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้อย่างต่อเนื่องทั้งการเชื่อมโยงรับซื้อการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่การเปิดจุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าตลาดและพื้นที่ชุมชนรวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผลไม้จากสวนเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นสำหรับงานพรีเมียมทุเรียนเฟส2026นะจัดระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ที่ลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: ช่วงนี้มาดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศกลับไปดูหุ้นในเอเชียกันก่อนนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 64,821.50 จุดเพิ่มขึ้น 607.02 จุดหางเสงฮ่องกงครับปิดที่ 25,761.50 จุดเพิ่มขึ้น 548.19 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตที่จีนครับปิดที่ 3,955.85 จุดเพิ่มขึ้น 13.76 จุดส่วนเซตอินเด็กซ์ของบ้านเราในช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกนะครับบวกไป 11.90 จุดดัชนียืนอยู่ที่ 1,588.82 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 35,000 ล้านบาทราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับที่ไนเม็กซ์ปิดที่91.92เซนต์เพิ่มขึ้น62เซนต์เบรนท์ที่ลอนดอนปิดที่95.93เซนต์เพิ่มขึ้น41เซนต์และดูไบปิดที่88.75เซนต์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนราคาทองคำในบ้านเรานะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,550 บาทขายออกบาทละ 69,750 บาทขณะที่ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,159 บาทและขายออกบาทละ 7,550 บาท
0: เข้าสู่วันแรกของการเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยามีการจัง

0: หวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะก็ติดกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ไทยตอนบนรับมือฝนระลอกใหม่วันนี้วันแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากในวันที่4กันยายนคือวันนี้ภาคเหนือมีเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ฝนตกหนักภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษภาคกลางลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกนครนายกจันทบุรีและที่ตราดค่ะฝนตกหนักและฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สุดสัปดาห์นี้เที่ยวน้ำตกสายแคมปิ้งกลางเต็นท์ริมลำธารแม่น้ำเลี่ยงไปก่อนเพื่อความปลอดภัยอันตรายค่ะขณะที่พายุดิปเรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วค่ะรอบวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งเช่นกันส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เราจะไปติดตามการสรุปข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษนะครับเที่ยงนี้กับ NBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. Prime Minister Anuttin Chanwirakul has presented Thailand as a regional base for investment and future industries, promoting the country's industrial capabilities, skilled workforce and access to ASEAN markets. This was achieved during a keynote address at the Bangkok Business Summit 2026.Delivering a keynote address at the Bangkok Business Summit 2026, Reinvent Thailand, Resilient ASEAN in Bangkok, the Prime Minister identified advanced manufacturing, sustainable tourism and health, digital services, agribusiness, and the creative economy as five areas with high growth potential.The Prime Minister detailed four global changes shaping Thailand's economic strategy, geopolitics, technology, climate change, and an aging population. The government plans to deepen international economic ties, expand domestic expertise in artificial intelligence and advanced technologies, attract climate finance for clean energy and resilient infrastructure, and develop a longevity economy that involves healthcare, wellness, tourism, and technology. Thailand is seeking investment that takes advantage of its established industrial clusters, domestic suppliers, logistics, and digital networks, while creating deeper links with local economies. Opportunities include connecting advanced manufacturing with digital technology.

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได
1: ้ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ผู้นำอิสราเอลที่ออกมาระบุนะคะว่าระบอบการปกครองของอิหร่านใกล้ล่มสลายแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวต่อนายทหารระดับสูงของกองทัพว่าระบบการปกครองของอิหร่านในเวลานี้กำลังสั่นคลอนแล้วก็อ่อนแอที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอิหร่านกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเขาก็ยังได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าการค้นล้มระบอบของอิหร่านอยู่ใกล้แค่เอื้อมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้กลับมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านระลอกใหม่อย่างรุนแรงถือเป็นการยุติช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างหยุดยิงชั่วคราวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามกับอิหร่านยังสามารถตอบโต้กลับมาได้โดยในช่วงหลายวันมานี้อิหร่านได้เล็งเป้าถล่มฐานทัพสหรัฐในประเทศอาหรับต่างๆทั้งจอร์แดนและอิรักแต่ก็มีผู้สังเกตการที่ชี้ว่ายังไม่เห็นอิหร่านโจมตีไปยังอิสราเอลทำให้เนทันยาฮูถือโอกาสคุยโว่ว่าเป็นเพราะอิหร่านเกรงกลัวแสนยานุภาพทางทหารของอิสราเอล
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแสดงท่าทีไม่ช่วยเหลืออังกฤษในการคลี่คลายความขัดแย้งเรื่องหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ที่กำลังเป็นที่พิพาทขึ้นมาอีกครั้งกับอาร์เจนตินาหลังจากที่อังกฤษได้พยายามเข้าไปขุดเจาะน้ำมันในเขตหมู่เกาะแห่งนี้โดยทรัมป์บอกถึงท่าทีเพิกเฉยของเขาว่าเพราะอังกฤษนั้นไม่ยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือสหรัฐในการรบกับอิหร่านที่ผ่านมาทั้งนี้ทรัมป์ได้คือขอให้อังกฤษนั้นช่วยรบในช่วงที่เซอร์เคียร์สแตมเมอร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งช่วงนั้นเองสแตมเมอร์เองก็ได้บอกแก่ทรัมป์ว่าไม่สะดวกร่วมรบเนื่องจากเรือรบอยู่ระหว่างการใช้งานในภารกิจอื่น
0: รองประธานาธิบดีเจดีแวนแห่งสหรัฐแถลงที่ทำเนียบขาวถึงสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซล่าสุดโดยบอกว่าเวลานี้กับปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบแห่งนี้ฟื้นตัวกลับสู่ระดับเกือบเท่าช่วงก่อนเกิดสงครามกับอิหร่านแล้วยืนยันว่าอำนาจในการปิดกั้นหรือว่าควบคุมเส้นทางเดินเรือสายนี้ของอิหร่านพังทลายลงทั้งหมดสิ้นแล้วนับเป็นแถลงที่สร้างความสับสนแก่สื่อค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีรายงานว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้ยังไม่เป็นปกติโดยมีจำนวนเรือล่องผ่านในหลักหน่วยซึ่งแตกต่างจากก่อนสงครามที่มีสูงถึงหลักร้อยลำแต่ก่อนหน้าที่เจดีแวนจะออกแถลงกลับมีรายงานว่าการลำเลียงน้ำมันผ่านฮอร์มุซมีปริมาณสูงถึง15ล้านบาร์เรลซึ่งใกล้เคียงกับภาวะปกติเป็นอย่างมาก
1: ทางการกรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ส่งร่างนารัตโกมาลาดิชอดีตผู้บัญชาการกองทัพชาวบอสเนียเซิร์บกลับไปยังเซอร์เบียเพื่อประกอบพิธีศพหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตลงภายในเรือนจำของกรุงเฮกเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาในวัย84ปีขณะรับโทษจำคุกในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากการที่เขาได้สั่งการให้สังหารหมู่ชาวมุสลิมในบอสเนียกว่า 8,000 คนในเมืองเซเบรนิซาเมื่อปี2538โดยหลังจากที่ร่างของเขามาถึงกรุงเบลเกรดก็จะมีการเคลื่อนย้ายยังโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรอีกครั้งตามคำร้องขอของครอบครัวส่วนรัฐบาลเซอร์เบียก็กำหนดจัดพิธีศพอย่างเป็นทางการให้แก่เขาในวันที่7กันยายนนี้
0: ชาวแอฟริกาใต้ในเมืองเดอร์บันก่อสถานการณ์ตึงเครียดอีกครั้งนะคะจากการที่ลุกฮือจับอาวุธแล้วก็บุกไปทำร้ายแรงงานต่างด้าวที่แคมป์ชั่วคราวแห่งหนึ่งจนมีผู้บาดเจ็บการกระทำของชาวท้องถิ่นเป็นไปเพื่อขับไล่คนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองอย่างถูกต้องพวกเขาได้กล่าวหาว่าคนต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาแย่งอาชีพอีกทั้งยังเรียกร้องสิทธิพิเศษมากมายเหนือคนท้องถิ่นความวุ่นวายดังกล่าวก็ทำให้ตำรวจค่ะต้องใช้กำลังเข้าระงับเหตุและจับกลุ่มผู้ก่อเหตุหัวรุนแรงไว้บางส่วนคนต่างด้าวที่บาดเจ็บเป็นชาวคองโก5คนในจำนวนนี้เป็น2คนที่เป็นเด็กเล็กแต่ก็มีรายงานที่ระบุว่าคนเหล่านี้บาดเจ็บจากอาวุธของตำรวจทั้งนี้การขับไล่คนต่างด้าวในแอฟริกาใต้รุนแรงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนส่งผลให้แรงงานต่างด้าวราว 200,000 คนหวาดกลัวพากันอพยพหลบหนีออกนอกแอฟริกาใต้
1: ยอดผู้ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษซึ่งเป็นนักเรียนและครูในอินโดนีเซียที่บริโภคอาหารกลางวันฟรีตามโครงการของรัฐบาลได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 คนแล้วโดยผู้ป่วยกลุ่มล่าสุดซึ่งมีจำนวน777คนมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองลาเซมในจังหวัดชวากลางถือเป็นการตอกย้ำเรื่องการไร้คุณภาพของโครงการดังกล่าวที่เต็มไปด้วยข้อครหาโดยขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียเองก็มีความมุ่งหวังที่จะยกระดับโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนแต่ก็พบว่าผู้ที่รับสัมปทานนั้นไปดำเนินโครงการกระทำทุจริตอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าคุณภาพของอาหารนักเรียนไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่สูงลิ่วขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังสอบสวนหาสาเหตุของอาหารเป็นพิษดังกล่าวซึ่งก็ยังไม่สรุปว่าเป็นเพราะว่าการปรุงสุกๆดิบๆที่มักพบบ่อยๆหรือไม่
0: กองทัพอากาศมาเลเซียร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเปิดปฏิบัติการทำฝนเทียมเป็นเวลา3วันถึงวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อบรรเทาวิกฤตหมอกควันพิษที่กำลังแผ่ปกคลุมที่รัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวจนดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งสูงระดับอันตรายอย่างไรก็ตามมาเลเซียระบุว่าต้นตอของปัญหามาจากไฟป่าครั้งใหญ่ทั้งบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราของอินโดนีเซียซึ่งก็ทวีความรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งยาวนานประกอบกับการลักลอบเผาป่าเพื่อทำไร่ปาล์มน้ำมันโดยกระแสลมได้พัดพาเอาหมอกควันพิษลอยข้ามแดนมายังมาเลเซียด้านกองทัพอากาศมาเลเซียรายงานบอกว่าปฏิบัติการทำฝนเทียมครั้งนี้จะได้ประโยชน์2ทางค่ะคือนอกจากจะบรรเทาหมอกควันยังเป็นการเติมน้ำลงในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำอีก3แห่งด้วย
1: ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์การออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเปิดธุรกิจในประเทศเพื่อสกัดกั้นความพยายามของผู้ที่หวังจบยุบเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศอย่างถาวรติดตามจากรายงานครับ
2: ร้านอาหารจิตวันไรโน่ในกรุงโตเกียวซึ่งตั้งชื่อตามแรดนอร์เดียวที่พบในอุทยานแห่งชาติจิตวันของเนปาลเป็นธุรกิจของพุทธาโทกีสัมปนาหญิงชาวเนปาลวัย38ปีเธอจากครอบครัวที่เนปาลมานานนับ10ปีเพื่อมาแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นในญี่ปุ่นจนกระทั่งมีกิจการเป็นของตัวเองที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่มาวันนี้ดูเหมือนโชคชะตาไม่เป็นใจแล้วเธออาจจะต้องทิ้งกิจการไปในที่สุดเนื่องจากญี่ปุ่นได้มีการออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขอวีซ่าทำงานเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่นได้ยกระดับข้อกำหนดสำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจหรือ Business Manager Visa ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากมีรายงานว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาจัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อเป็นช่องทางในการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้ทำให้ร้านอาหารของเธอถูกเพ่งเล็งและตัวเธอเองก็มีความเสี่ยงที่จะถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศไปด้วยเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้ได้สำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจของญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อเป็นการสกัดกั้นการทำธุรกิจบังหน้าทางการญี่ปุ่นได้เพิ่มข้อกำหนดต่างๆเกือบทั้งหมดเริ่มจากการที่ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดธุรกิจจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่30ล้านเยนหรือประมาณ7ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเดิมถึง6เท่าถือเป็นเกณฑ์ที่สูงมากแม้กระทั่งข้อมูลของญี่ปุ่นเองก็ยังระบุว่าชาวญี่ปุ่นที่มีกำลังที่จะลงทุนด้วยวงเงินที่สูงเช่นนี้มีเพียง 8.7% เท่านั้นประการที่2ก็คือในแต่ละธุรกิจจะต้องมีพนักงานที่เป็นชาวญี่ปุ่นอย่างน้อย1คนหรือเป็นผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายประการที่3คือสถานที่ตั้งที่ทำการธุรกิจจะต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนไม่สามารถใช้พื้นที่ของบ้านพักเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำการได้อีกต่อไปส่วนเกณฑ์ด้านคุณสมบัติบุคคลและการดำเนินงานก็เข้มงวดทีเดียวโดยผู้ที่ถือวีซ่าผู้จัดการธุรกิจจะต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย3ปีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยหรือมีปริญญาบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงและจะต้องมีแผนการทำธุรกิจที่ผ่านการรับรองและถูกตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนในเรื่องของระยะเวลาการถือวีซ่าญี่ปุ่นจะออกวีซ่าผู้จัดการธุรกิจให้สูงสุดที่5ปีเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทเปิดใหม่มักจะได้วีซ่าเริ่มต้นที่1ปีสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้อยู่ยังมีเวลาที่ญี่ปุ่นผ่อนปรนให้3ปีเพื่อให้ปรับธุรกิจให้สอดคล้องซึ่งก็หมายความว่าสำชนาจะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติมให้ได้ถึง30ล้านเยนและปรับธุรกิจใหม่เพื่อให้ร้านของเธออยู่ต่อไปในญี่ปุ่นได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะถอดใจกับเรื่องนี้ไปแล้วมีรายงานว่าการปรับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดได้ทำให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติในญี่ปุ่นทยอยปิดกิจการโดยเมื่อต้นเดือนพบว่ายอดสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ลดหวบไปถึง 96% จากเฉลี่ยเดือนละ 1,700 รายเหลือเพียง70รายเท่านั้น
0: ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณแบงค์คุณปามค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: เราเพิ่งกำลังชมความสำเร็จของทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะ
4: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าเดินทางไปญี่ปุ่นต่อละ
4: ก็เตรียมลงเล่นในเอเชียนเกมก็มีโอกาสได้ลุ้นเหรียญแน่นอนนะครับถ้าล้มจีนได้ครั้งนี้ก็ผมเชื่อว่าอย่างน้อย 1-2-3 มีโอกาสได้ขึ้นโพเดียมแน่ครับ
1: เชิญครับ
4: ครับครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับมาเริ่มกันที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยครับเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับ นายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับรวมส่งทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนี่พักแค่แป๊บเดียว
5: ใช่เพิ่งกลับมาเองนะครับ
4: ใช่ครับจริงๆนี่บินตรงจากจีนไปญี่ปุ่นยังได้เลย
5: ครับ
4: นะแต่ว่าขอกลับมาเรียกว่าแสดงความยินดีกับนักข่าวแล้วก็พี่น้องชาวไทย
5: สปอนเซอร์นะ
4: ใช่นะออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG648ไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นครับระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนก่อนเตรียมแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับซึ่งจะลงแข่งขัน16ถึง22กันยายนที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยแน่นอนครับมีแฟนวอลเลย์บอลไทยมาร่วมส่งนักตบสาวไทยกันอย่างคับคั่งนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับก็ออกมากล่าวว่าการไปเก็บตัวครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากทางซากะอยากให้ไทยไปเก็บตัวก็แน่นอนน่าจะได้เรื่องกระแสด้วย
5: ครับ
4: เนี่ยซึ่งคิดว่าการไปเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีครับนักกีฬาเราจะได้ปรับตัวให้คุ้นชินกับบรรยากาศของญี่ปุ่นได้ซ้อมกับทีมแชมป์ลีกญี่ปุ่นปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ทีมเราได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของวอลเลย์บอลเพราะไทยกับญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนเพื่อนกันอยู่ในเรื่องของวอลเลย์บอลส่วนเอเชียนเกมครั้งนี้ครับคาดหวังของประชาชนเนี่ยสูงมากมากนะแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะยังรักษามาตรฐานเอาไว้นะครับทุกคนก็ยังคงมีความมุ่งมั่นอยากจะสานความฝันเหมือนกับที่ได้ไปโอลิมปิกเกมเพราะในเอเชียนเกมเนี่ยเรายังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับปกติเราไม่เคยบอกว่านักกีฬาต้องชนะแต่คราวนี้บอกกับนักกีฬาว่าต้องชนะและคว้าแชมป์คว้าเหรียญทองให้ได
5: ้ขณะที่ทางชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับกัปตันทีมนักตบลูกยางสาวไทยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราได้ไปเก็บตัวก่อนเข้าแข่งขันเอเชียนเกมจะได้ไปปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและเรื่องของอาหารด้วยส่วนเอเชียนเกมเนี่ยต้องลดตัวผู้เล่นเหลือ12คนก็เป็นเรื่องของสตาฟโค้ชในการวางแผนใช้ผู้เล่นในแต่ละเกมส่วนความหวังก็คือขอติดเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมนะครับไปฟังเสียงพรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
3: สำหรับชมขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดที่จะมาวัดว่าถ้าสมมุติได้ไปได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียแล้วพอมาชิงเอเชียนเกมแล้วจะต้องได้เหรียญทองเท่านั้นอะไรเงี้ยหนูมองว่ารูปแบบเกมมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะเพราะเราไม่ได้มีเสมอวอลเลย์บอลมันไม่มีเสมอดังนั้นแล้วณวันนั้นอ่ะอยู่ที่ว่าตรงสนามจริงๆแล้วในขอจริงๆแล้วเราณวันนั้นมันอยู่ที่ฝีมือแล้วใครที่จะเล่นดีมากกว่ากันณวันนั้นมากกว่าใช่ค่ะบางทีเราอาจตัวผู้เล่นเราอาจจะแบบว่าเอ้ยวันนี้อาจจะเล่นไม่ได้เราเปลี่ยนคนอื่นลงมามันอาจจะชนะโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไปได้เหมือนเขาก็เช่นกันเราก็ณตอนนี้เรารู้แล้วว่ารายชื่อใครส่งอะไรมาบ้างแต่ถามว่าความหวังเราก็ได้เหรียญน่าจะติดเหรียญค่ะติดเหรียญแต่ว่าณตอนแข่งขันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดเหรียญยังไงเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะหนูยังไม่เห็นผลโปรแกรมการแข่งขันว่าพักยังไงแข่งกี่วันอะไรยังไงเจอใครอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยยังไม่ได้ทราบแบบชัดเจนค่ะ
6: น่าจะวันที่6เป็นเทรนนิ่งแมตช์ด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นออฟฟิเชียลแมตช์ในวันที่12หลังจากนั้นก็จะดูตรวจความพร้อมเราจะเข้าไปที่ออฟฟิเชียลเกมประมาณวันที่13แล้วก็จะเริ่มต้นแข่งวันที่16นะครับอันนี้ก็เป็นแผนของเราในระหว่างที่เราเตรียมตัวฝึกซ้อมที่นั่นเนี่ยก็จะต้องเตรียมทุกๆด้านนะครับเรื่องของร่างกายเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนสถานที่แล้วเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพของนักกีฬาแล้วก็เรื่องของความฟิตนะครับเพราะว่าเรากลับมาเราไม่ได้ซ้อมเลย3วันเราก็ทำกิจกรรมกันเยอะนะครับคงจะต้องไปซ้อมที่นั่นแล้วก็จะเตรียมตัวทำความแข็งแรงนะครับแล้วก็พละกำลังกันที่นั่น
5: สำหรับศึกเอเชียนเกม2026ทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C นะครับร่วมกับคีร์กีสสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปโดยผลงานที่ดีที่สุดของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมก็คือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและ2เหรียญทองแดงนะครับ2ครั้งเมื่อปี2014ที่เกาหลีใต้และ2022ที่ประเทศจีนโดยโปรแกรมการแข่งขันในกลุ่ม C ครับทีมสาวไทยเนี่ยประเดิมนัดแรกวันที่16กันยายนจะพบกับมองโกเลียวันที่17กันยายนไทยจะพบกับคีร์กีสสถานและวันที่18กันยายนครับไทยจะพบกับไชนีสไทเปครับวิวกลวุฒิวิธีสารมืออันดับ3ของโลกชาวไทยเข้าสู่รอบที่3ในแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์ครับการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการไชน่ามาสเตอร์2026นะครับชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ42ล้านบาทแข่งขันกันที่เซินเจิ้นประเทศจีนในรอบที่2 ชายเดี่ยวครับวิวกุลวุฒิวิทิสารวัย25ปีมือวางอันดับ3ของรายการและมือวางอันดับ3ของโลกจากประเทศไทยพบกับลู่กวางซูวัย29ปีมือ30ของโลกจากประเทศจีนสถิติทั้ง2คนครับพบกันมาแล้ว11ครั้งนักแบดมินตันชาวไทยชนะได้ถึง10ครั้งแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับปรากฏว่าแมตช์นี้เนี่ยวิวกุลวุฒิคุมเกมได้เหนือกว่าเอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีนไป2เกมรวดครับด้วยสกอร์21-17และ21-12ใช้เวลาไป49นาทีผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายแข่งขันกันวันนี้ครับเวลา 17:00 นตรงพบกับแอนเดอร์แอนทอนเซนนะครับมือ5ของโลกจากเดนมาร์ก
4: ส่วนในคู่อื่นนะครับของ China Master หญิงคู่เนี่ยอยู่ในรอบที่2นะครับทางด้านของอันนาครับนันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดครับคู่พี่น้องนะครับมือ43ของโลกจากไทยเอาชนะเพอริตันกับทีน่ามูราลิทารานครับคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียครับสุดมันครับ2-1เกม21-16 17-21 และ21-19ขณะที่หญิงเดี่ยวครับรอบ3ครับทางเมสุพนิดาเกตทองปัจจุบันก็มือ30ของโลกครับแพ้กับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2เกม18-21และ16-21ครับมาที่พรีเมียร์ลีกครับร่วมกับแจ๊สครับแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษครับเพื่อเด็กกำลังต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลในประเทศไทยครับพรีเมียร์ลีกครับจัดงานเลี้ยง

0: รับรองร่วมกับแจ๊สครับพันธมิตรผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยครับโดยมีตัวแทนจากภาครัฐหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสื่อมวลชนเข้าร่วมเพื่อเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมทั้งยังปกป้องผู้บริโภคในประเทศไทยครับผ่านแคมเปญ Boot Out Piracy นะครับงานนี้เนี่ยสะท้อนถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่าง Premier League Jazz แล้วก็รัฐบาลอังกฤษนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐไทยพร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงส่งเสริมให้แฟนบอลสามารถรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผ่านช่องทางหรือแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องด้วยคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษJazzนะครับหน่วยงานภาครัฐไทยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมซึ่งต่างมีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคงานดังกล่าวเนี่ยยังเป็นโอกาสให้สะท้อนถึงความคืบหน้าล่าสุดจากความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย
1: งานเลี้ยงรับรองครั้งนี้นะครับยังได้นำเสนอโครงการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีกซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ครอบคลุมที่สุดในวงการกีฬาระดับโลกโดยประสานมาตรการป้องปกป้องนะครับเนื้อหาขั้นสูงเข้ากับความร่วมมือระหว่างการถ่ายทอดสดกลุ่มอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกพรีเมียร์ลีกยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทั่วเอเชียครับเพื่อที่จะสกัดกั้นการดำเนินงานของเครือข่ายสตรีมมิ่งผิดกฎหมายและสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีต่อผู้บริโภคนะครับทีมสปรินต์ไทยผงาดรั้งอันดับ4เอเชียมีลุ้นเหรียญเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากการประกาศระดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ในประเภทลู่ปรากฏว่าในรายการทีมสปรินต์ซึ่งเป็น1ใน6รายการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทีมชาติไทยแม้ว่าจะคว้า300คะแนนเต็มจากผลงานเหรียญทองในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเมื่อวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมายังคงอยู่อันดับ15ของโลกครับโดยมีคะแนนสะสมรวม 1,950 คะแนน
0: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยยังออกมากล่าวเพิ่มเติมนะครับจากอันดับในสัปดาห์ก่อนเนี่ยทีมสปรินต์ไทยน่าจะมีโอกาสทำคะแนนแซงทีมชาติโคลอมเบียที่อยู่อันดับที่14แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาเดียวกันทีมชาติโคลอมเบียก็ทำคะแนนเพิ่มจากการแข่งขันในทวีปอเมริกาใต้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่12ของโลกแซงหน้าทีมชาติตรินิแดดแอนโตเบโกนะครับแล้วก็ทีมชาติจีนที่หล่นลงมาอยู่อันดับ13และ14ของโลกตามลำดับอย่างไรก็ตามครับอันดับในทวีปเอเชียทีมไทยเนี่ยขยับจากอันดับที่5ขึ้นไปอยู่อันดับที่4ของเอเชียโดยอันดับ1ครับก็ยังเป็นทีมชาติญี่ปุ่นครับมี 2,910 คะแนนนะฮะแล้วก็อยู่อันดับ8ของโลกอันดับ2เป็นของคาซัคสถานนะครับ 2,235 คะแนนอยู่อันดับ10ของโลกอันดับ3ทีมชาติจีนครับ 2,070 คะแนนมากกว่าทีมชาติไทยที่อยู่อันดับ4เพียง120คะแนนเท่านั้นอันดับ5เนี่ยเป็นของอินเดียนะครับก็อยู่อันดับ17ของโลกตามด้วยอันดับ6ครับทีมชาติมาเลเซียครับอยู่ที่อันดับ18ของโลก
1: ผลเอกเดชาเหมกระสีกล่าวอีกครับบอกว่าสำหรับผลงานใน Track Asia Cup 2026รายการทีมสปรินต์ซึ่งเป็นหนึ่งในความหวังเหรียญรางวัลของทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นักปั่นไทยทั้ง3คนทำเวลาเป็นที่น่าพอใจครับแม้ว่าจะทำเวลาไม่ดีเท่ากับตอนแข่งกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าทีมนักปั่นไทยเนี่ยไปปักหลักฝึกซ้อมกับลู่ระยะทาง250เมตรครับที่เมืองเทียนจิงประเทศจีนเป็นเวลานานนับเดือนเพื่อเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมซึ่งจะใช้เวโรโดมในร่มระยะทาง250เมตรเช่นเดียวกันที่เมืองอีซูเป็นสังเวียนแข่งขันโดยสมาคมเนี่ยได้สั่งเฟรมใหม่และล้อแข่งขันชุดใหม่เพื่อให้ทีมชาติไทยในการสู้ศึกนาโกย่าเกมเชื่อมั่นว่าทั้งยืนยงจายและนรเศรษฐาดาจะทำเวลาลงมาได้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมโดยมีจีนญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงมาเลเซียเป็นทีมตัวเต็งครับ
0: อยู่กันที่เรื่องราวของเอเชียนเกมนะครับสนามกีฬาหลักของเอเชียนเกมสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ

0: สนามกีฬามิโซโฮพาร์คแอเลติกเมืองนาโกย่าสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วพร้อมมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี2023ปรับเพิ่มความจุผู้ชมเป็น 30,000 ที่นั่งและเพิ่มลู่วิ่งเป็น9เลนการออกแบบเป็นเอกลักษณ์หลังคารอบสนามคล้ายก้อนเมฆและมีโครงไม้ล้อมรอบเป็นกำแพงด้านนอกกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบของสนามมิโซโฮสเตเดียมจะใช้เป็นสนามกีฬาหลักของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่า2026ในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้รวมทั้งใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลนาโกย่าแกมปัสในศึกเจลีกวันของญี่ปุ่นนี่คือสนามแห่งความภาคภูมิใจของชาวเมืองนาโกย่าแต่ความสมบูรณ์แบบของมิโซโฮสเตเดียมกลับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมืองได้นี่คือหนึ่งในเคสที่เรียกว่าสนามโดดเดี่ยวไม่มีพื้นที่เดินโดยรอบในบริเวณใกล้เคียงในชีวิตประจำวันหากไม่มีการแข่งขันกีฬาประชาชนไม่มีเหตุผลที่ต้องมาสนามนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับประเทศญี่ปุ่นเพราะอีกหลายสนามก็มีแพทเทิร์นเดียวกันไม่มีแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อชุมชนได้ใช้งานในอนาคตบริเวณรอบๆมิโซโฮสเตเดียมส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่พักอาศัยของประชาชนและพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายทางการค้าการพัฒนาพื้นที่ณเวลานี้มีจุดประสงค์เพียงยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกไว้สำหรับเอเชียนเกมส์เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสนามยุคใหม่มิโซโฮสเตเดียมไม่ได้เปลี่ยนเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่มีแค่ปรับปรุงบางอย่างให้ดีขึ้นเท่านั้นไอจินาโกย่า2026คือโอกาสประชาสัมพันธ์เมืองสู่สายตาชาวเอเชีย45ชาติและขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แต่หากสิ้นสุดมหกรรมกีฬาแล้วอะไรคือมรดกที่ตกทอดสู่คนนาโกย่านี่คือคำถามที่กำลังรอคำตอบว่ามิโซโฮสเตเดียมจะเปลี่ยนเมืองไปในทิศทางใดนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับ
1: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาของ NBT ด้วยนะครับ
2: มาต่อกันที่ฟุตบอลไทยรุ่นอายุ20ปีครับชนะเติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ0ทำให้ชนะรวด2นัดครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยพบกับเติร์กเมนิสถานที่ชลบุรีสเตเดียมโดยเกมแรกเนี่ยทีมชาติไทยชนะ UAE มาได้ก่อน1ประตูต่อ0นะครับส่วนเติร์กเมนิสถานเอาชนะอิรักได้2ประตูต่อ1เกมนี้โคชโบครับจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเลือกสุรชัยบุญชารีลงเล่นแบ็คซ้ายในด้านหน้าเนี่ยมีศิวาพิกุลหอมนะครับปวริศบุญมาเลิศและนัชกรรัตนสุวรรณประสานงานเกมรุกสนับสนุนชีวกรพลสันที่ยืนหน้าเป้าครับครึ่งแรกทำสกอร์กันไม่ได้ครับมาที่ครึ่งหลังนาทีที่57ไทยขึ้นนำ 1-0 นัชกรรัตนสุวรรณเปิดบอลจากฝั่งซ้ายครับเข้ามากรอบเขตโทษมาถึงศิวาพิกุลหอมครับได้วอลเล่ด้วยขวาบอลเด้งพื้น1ทีเข้าประตูไปนะครับช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมไทยชนะเติร์กเมนิสถานไป1ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดครับเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเป็นทีมนำของกลุ่มหลังจบเกมโคชโบครับบอกว่ายังเป็นปัญหาในเรื่องจังหวะสุดท้ายครับการส่งบอลสุดท้ายการสร้างเกมในแดนคู่ต่อสู้ตรงนี้เนี่ยยังทำได้ไม่ค่อยดีไม่ไหลลื่นส่วนจังหวะเปลี่ยนสถานการณ์การโต้กลับนะครับก็ทำไม่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดนคู่แข่งตัดบอลได้บ่อยพยายามกำชับแล้วบอกว่าให้ออกบอลให้ไวขึ้นครับ
1: ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับ UAE แพ้กับอิรัก1ต่อ2ครับทำให้อิรักเติร์กเมนิสถานเนี่ยมี3คะแนนแล้วก็ไทยเติร์กเมนิสถานแล้วก็อิรักเนี่ยลุ้นกันเข้ารอบเพราะว่าจะคัดเอาทีมแชมป์แต่ละกลุ่มรวม8กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายปีหน้าก็สำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายครับไทยจะเจอกับอิรักที่สนามแห่งนี้นะครับในวันที่6กันยายนเวลา 19:30 น.ส่วนโปรแกรมคู่แรกในวันเดียวกันก็เตะเร็วก่อนนะฮะบ่าย 3:30 น.เป็นเกมเติร์กเมนิสถานจะพบกับทาง UAE ครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้ง2ท่านครับ
3: ครับขอบคุณครับ
4: ส่งท้ายข่าวเที่ยงวัน

สวงสวรรค์สองล่าอัมไพพองดั่งแสงทองรองเรืองกลางเวหาแม้เสด็จคืนฟ้าไกลสุดตาแต่พระเมตตายังคงอยู่คู่แผ่นดินทรงเหนื่อยล้าเพื่อปวงชนทั่วทุกถิ่นทรงยนยินทุกสุขประชาชนพระกรุณาเปี่ยมล้นดั่งทารินรินรสจิตชาวไทยให้ร่มเย็นใต้ร่มเงาพระบารมีอันเกริกฟ้าคือมารดาแห่งแผ่นดินถิ่นร่มเย็นพระสิริกิติ์พระชนนีผู้ทรงเป็นดั่งจันทราเห็นพร่างกลางใจไทยแม้กายดับแต่คุณค่ามิสูญสิ้นดั่งแสงถิ่นส่องใจให้สดใสใต้ร่มพระบารมีอันยิ่งใหญ่พระสิริสวัยอยู่คู่แผ่นดินขอถวายดวงใจด้วยสำนึกแห่งความรักเทิดพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอส่งพระวิญญาณสู่แดนไกลในห้วงฟ้าสุราลัยนิรันเทินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรอบพิพากษ์ในวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดอำนาจเจริญครับมาดูเส้นทางเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมืองเกษตรอินทรีย์นั่นเองนะครับที่นี่มีจุดของการท่องเที่ยวและอาหารที่มีความโดดเด่นหลายเมนูกันเลยนะครับติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราครับคุณผู้ชมครับภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการที่จะเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่นั่นคือเรื่องราวที่เราจะเดินทางมาครั้งนี้ครับเราคุยกันกับผู้ที่เชี่ยวชาญและควบคุมการที่จะจัดแคมเปญนี้ในแต่ละพื้นที่กันกับท่านผู้อำนวยการทท.สำนักงานอุบลราชธานีสวัสดีครับท่าน
1: ผ
0: ู้
1: ชมครับผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
0: ในครั้งนี้เรามีกิจกรรมดีๆจากทางทท.เพราะว่าในช่วงนี้เหมือนเป็นกิจกรรมสำคัญที่เราจะเชื่อมเพื่อสร้างการตลาดแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของผู้คน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับ
1: ตอนนี้นะคะเราอยู่ในโอกาสในวาระที่อยู่ในช่วง Feel of the Feeling นะคะซึ่งแอดของชีมูลก็คืออุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญนะคะจะบอกว่าในช่วงนี้นะคะทอสำนักงานอุบลราชธานีเนี่ยที่เราดูแลพื้นที่อุบลด้วยยโสด้วยอำนาจเจริญด้วยเนี่ยค่ะก็ได้จัดเรื่องราวของอาหารเพราะว่าเรามองเห็นว่าอาหารนี่คือนำทางนำเที่ยวสังเกตดูว่าใครไปไหนมาไหนจะบอกว่ามากินอีหยังกินอีหยังแซ่บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเราก็เลยจับ
0: ติดไม้ติด
1: ถูกต้องถูกต้องนะคะวันนี้เราอยู่ที่อำนาจเจริญอยู่ที่ไร่คุณหมอออร์แกนิกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเราก็เลยรังสรรค์เอาคัดสรรเมนูข้าวหอมอำนาจเจริญชื่อก็ฟังดูแล้วมีพลังนะคะนอกจากเราจะมาดูเรื่องข้าวหอมแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเชื่อมเส้นทางให้วันนี้เรามีนักท่องเที่ยวตัวจริงนะคะมาไปเที่ยวก่อนแล้วก็มาทานอาหาร

0: กลางวันกับเราที่เราคัดสรรเมนูจากข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปเที่ยวกันต่อนะคะอีกสัปดาห์ถัดไปวันที่23เราจะจัดที่อุบลราชธานีนะคะก็คือเป็นอุบลแซ่บโพดวันนี้อำนาจเจริญแซ่บโพด23อุบลแซ่บโพดแล้วก็จะเป็นคัดสรรเมนูหมูยอนะคะต้องไปตามชิมว่าเมนูอะไรบ้างนะคะส่วน26กรกฎาคมนี้ก็จะเป็นยโสธรแซ่บโพดมาในเมนูลาบยโสธรนะคะก็3จังหวัดที่เราคัดสรรเมนูต่างๆมานี้ก็คือล้วนแล้วแต่เป็นอาหารเด็ดอาหารจานเด็ดที่ทุกคนต้องห้ามพลาดแล้วแต่ละจังหวัดที่เราจัดนะคะเราก็จะเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวทั้งหมดโดยเฉพาะช่วงงานเทียนวันที่23นี้ก็เริ่มเข้มข้นชุมชนคนนำเทียนแล้วก็จะเชื่อมเส้นทางนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามองเห็นว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นอาหารนำทางนำเที่ยวมันคือที่สุด
1: คือเป็นหัวใจสำคัญเวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาแต่ละพื้นที่นอกจากมาดูสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ละ
0: ที่เป็นไฮไลท์
1: เรื่องของอาหารการกินคนก็
0: ต้องเด็ดด้วยต้องเด็ดด้วย
1: การค้นหาแบบนี้แล้วเนี่ยมาที่อย่างที่เราอยู่ที่อำนาจเจริญเมืองคอนเซ็ปต์เขาคือเมืองสมุนไพรเมืองอาหารคุณภาพ
0: เมืองสุขภาพ
1: เมืองสุขภาพด้วยแน่นอนว่าถ้ามาเนี่ยคนต้องอยากจะทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพการคัดสรรการคัดเลือกต่างๆเองเนี่ยเรามีการจับมือที่บอกเราจับมือกับศูนย์ที่นี
0: ่
1: ในการที่จะเลือกสรรเมนูที่สำคัญคือเราไปเตรียมพื้นที่ต่างๆไว้ฮะหรือจะเป็นต้นแบบในการที่จะขยายไปที่อื่นๆ
0: ค่ะเราเป็นต้นแบบเราคิดว่าเราเป็นต้นแบบนะคะเราจะมีตัวอย่างท่องเที่ยวที่ว่ามาเที่ยวตรงนี้แล้วสามารถที่จะเชื่อมไปแหล่งท่องเที่ยวหลักๆได้โดยที่การเดินทางไม่ลำบากเลยนะคะมากลับมากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ไปต่อได้โดยที่พื้นที่ใกล้ๆแต่ว่าเราก็เที่ยวเด็ดเที่ยวอร่อยแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยนะคะตรงนี้อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญก็พร้อมต้อนรับในทุกประเด็นที่เราพูดถึง
1: ครับผมเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีจัดทริปแบบ day one day
0: trip
1: เป็น2วัน1คืนมาเป็นแบบมาเดียว
0: ขับรถเที่ยว
1: หรือจะมาเป็นหมู่คณะหรือจะมาเป็น
0: แบบได้หมดเลยได้หมดเลย
1: จริงๆเส้นทางต่างๆที่เราเตรียมไว้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเรามีการวางรู้เส้นทางไว้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะมีเส้นทางสายมู
1: ครับ
0: เส้นทางเพื่อสุขภาพเส้นทางอาหารเรามีไว้ให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวจะมี QR code ขึ้นตรงใต้ตรงข้างภาพนี้นะคะว่าเส้นทางที่เราส่องเข้าไป25เส้นทางหลักเนี่ยมีหมดเลยค่ะสายมูอาหารสุขภาพนักท่องเที่ยวสามารถสแกนเข้าไปได้แล้วก็เลือกได้เองขับรถเที่ยวได้เองทุกอย่างที่ททได้จัดรูทไว้ให้เนี่ยคือสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ครับผมเป็นเป้าหมายในการที่จะขับเคลื่อนใน3จังหวัดของทาง
0: ถูกต้องค่ะ
1: ก็บอกตามคอนเซปต์ในพื้นที่รับผิดชอบ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ไฮไลท์ณพื้นที่จริงๆนะตอนนี้สถานที่ในฐานะดูแลเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: แต่ละจังหวัดขออนุญาตกันนิดนึงถ้าเป็นอุบลราชธานีเป็นอำนาจเป็นยโสณช่วงเวลานี้เนี่ยพื้นที่ไหนที่เขามีการผลักดันจะให้เป็นแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยวในปีนี้กันบ้าง
0: ถ้าเป็นจริงๆในปีนี้นะคะช่วงเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของซิกเนเจอร์ก็จะเป็นงานเทียนที่อุบลเกิดในห้วงนี้พอดีเกิดตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาเยือนชุมชนคนทำเทียนนะคะแต่ว่าทางททก็เชื่อมรูทให้ด้วยทั้งสามารถที่จะนอนที่อุบล นอนยโสนอนอำนาจโดยที่กินที่เที่ยวเรามีไว้ให้ทั้งหมดนะคะคือมาแล้วไม่ลำบากกินครบเที่ยวครบนอนครบนะคะอันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เราที่จะสามารถช่วงวันหยุดเราก็ให้บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยวทั้งอินบ็อกซ์ถามข้อมูลก็ได้นะคะอันนี้เรายินดีรับใช้ค่ะ
1: ครับผมถามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกันหน่อยฮะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะการท่องเที่ยวที่มาในภาคอีสานตอนล่างแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: เราพบกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหรือความนิยม
0: ค่ะ
1: หรือกระแสการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างคร
0: ับ กระแสตอนนี้จะขับรถเที่ยวเอง
1: โอ้ครับ
0: มากันเยอะมากขับรถมาครอบครัวเล็กๆขับรถมาเที่ยวกันเองแล้วก็บางส่วนก็นั่งเครื่องมานั่งรถไฟมาเราเดินทางสะดวกมาที่บ้านเรานะคะอุบลยโสอำนาจเนี่ยแล้วก็มาเช่ารถที่นี่นี่คือตอนนี้เป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะใครที่ไม่อยากขับรถมาจากกรุงเทพไม่อยากขับรถมาไกลก็นั่งเครื่องนั่งรถไฟมาแล้วก็มาเช่ารถต่อนะคะตอนนี้จะเห็นว่าขับรถเที่ยวกันเยอะมากนะคะก็ฝากเป็นชาวบ้านที่ดีใครๆก็ถ้าเห็นแขกต่างบ้านต่างเมืองมาก็ฝากดูแลด้วยนะคะ
1: ครับผมถ้าฝากคุณผู้ชมในตอนนี้ฮะเกี่ยวกับเรื่องของแคมเปญล่าสุดณเวลานี้ซึ่งณตรงนี้คือเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแคมเปญอีกต่อทั้งปี
0: ต่อทั้งปี
1: เราไม่ใช่ว่าหยุดแค่นี้นะเห็นทมีแคมเปญตลอดเวลา
0: ตลอด
1: แต่ถ้าแคมเปญนี้เพื่อให้เป็นที่รู้จักและตามรอยสักนิดนึงฝากติดตามกันหน่อยให้คุณผู้ชมได้มาตามรอยแต่ละพื้นที่กันสักนิดนึง
0: ฝากติดตามรอยที่น่ารักน่ารักนะคะ Feel of the Feelings @ของชีมูลอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญแซ่บโพดค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณท่านผอ.ด้วยนะครับให้ข้อมูลในเรื่องของการท่องเที่ยวกับเราขอบคุณครับ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: นอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่อำนาจเจริญก็มีจุดเด่นด้วยเช่นกันคุยกันกับคุณลุงสุวัสดิ์ครับสวัสดีครับผมที่นี่บอกว่าอำนาจเจริญเป็นเมืองของเกษตรอินทรีย์เมืองสุขภาพเมืองสมุนไพร
2: ใช่ครับผม
1: ที่ชุมชนนี้คือชุมชนอะไรฮะ
2: บ้านนาหมอมาครับ
1: ครับ
2: โฮมสเตย์นาผู้คำบ้านนาหมอมาครับผม
1: ปกตินอกจากที่นี่เนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่เขาทำอะไรฮะในพื้นที่
2: ส่วนมากส่วนใหญ่ก็ทำนาทำเกษตรอินทรีย์มั่งอะไรกัน
1: ดังนั้นคือหลักๆก็คือเป็นเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
2: ใช่ครับ
1: เห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของพื้นที่ของการแปลงปลูกข้าวที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการต้องบอกกำหนดสายพันธุ์กันด้วยวิธีการทำงานของกลุ่มในเครือข่ายเป็นยังไงบ้างในชุมชน
2: ก็ในเครือข่ายก็แยกกันทำแหละครับใครรับผิดชอบตรงไหนรับผิดชอบข้าวตรงนี้ก็ค่อยเอามารวมกันจำหน่ายคือทางเราเป็นศูนย์กลางอย่างโฮมสเตย์นะผู้คำศูนย์กลางว่าอยากได้ข้าวไลบรารีอะไรเงี้ยก็ทางนั้นก็ส่งมาให้เราก็คัดสรรเมล็ดคัดสรรเอาพวกสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็แพ็คเป็นกิโล
1: ครับ
2: เอาเป็นแพ็คไปเราไปขายต่อยอดทีนึงคือเรารับซื้อเขาทั้งหมด
1: ครับ
2: รับซื้อมาแล้วก็เราก็มาต่อยอดขายต่ออย่างเง
1: ี้ยครับผมทีนี้การที่จะบอกเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ต้องมีหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลมาช่วยกำกับหรือให้คำแนะนำตอนนี้เราแลกคำปรึกษาจากใครครับ
2: ก็มีประมงแต่น่าจะมีประมงมีเกษตร
1: ครับ
2: เขาก็มาช่วยดูแลก็หน่วยงานพวกเทศบาลอะไรต่างๆก็ประสานงานกันตลอดนะอย่างพวกสารเคมีอะไรนี้เขาก็แนะนำอันไหนได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ
1: ผลผลิตในชุมชนแต่ละปีเป็นยังไงฮะหลังจากที่เดิมทีอาจจะเป็นการปลูกแบบ
2: ธรร
1: มชาติปลูกเดียวๆไม่ได้รวมกลุ่มกันแล้วทางคุณลุงเองมาช่วยเป็นตลาดให
2: ้
1: ผลผลิตที่มีการเริ่มกลุ่มกันณตอนนี้เองเนี่ยแต่ละปีมันเติบโตแค่ไหนครับ
2: ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับผมคือคนทําก็มีกําลังใจคือว่ามันมีที่ส่งมีที่จําหน่าย
1: ใ
2: ช่มั้ยครับก็มีกําลังใจเพราะตอนนี้ราคาข้าวจริงๆมันถ้าทําจริงๆราคาข้าวไม่ได้แล้วแล้วถ้ารวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปุ๊บเราก็มีหน่วยงานที่จะต่อยอดให้ที่นำไปขายได้อย่างเงี้ยมีคนรับซื้อให้อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: มันก็มีโอกาสครับ
1: ราคามันก็
2: เพราะว่าการทำนาเนี่ยต้นทุนมันสูง
1: ครับ
2: ทุกวันนี้ต้นสูงมาก
1: ครับดังนั้นที่นี่นอกจากที่ปลูกข้าวเองมีชนิดไหนบ้างฮะถ้าเผื่อคุณผู้ชมสนใจบอกอุ้ยถ้าอยากได้ข้าวอินทรีย
2: ์
1: อยากได้ข้าวคุณภาพที่อำนาจเจริญ
2: ครับผมจะมีไลบรารี
1: ครับ
2: ครับผมนี่ก็มีข้าวเหนียวมีข้าวหอมมะลิครับผมเป็นหลักก่อนนะครับ
1: เป็นหลัก
2: ครับผมครับเพราะว่า3อย่างนี้ก็แพ็คไม่ทัน
1: ไม่ทันนะตอนนี้ก็เลยมาเปลี่ยนวิธีการคือส่วนหนึ่งคือเพิ่มระบบเพิ่มรูปแบบนอกจากการทำการเกษตรแล้วมาเป็นเรื่องของโฮมสเตย์ด้วย
2: โฮมสเตย์ด้วยคร
1: ับ ตอนนี้เป็นยังไงฮะเรื่องโฮมสเตย
2: ์โฮมสเตย์คือของเรานี่เป็นแบบบ้านๆหน้านาเราทำนา
1: ครับ
2: ไปหน้าเกี่ยวข้าวอะไรก็ตามวิถีชาวบ้านไม่ใช่แบบว่าทำแบบบ้านๆนะครับ
1: ครับ
2: ครับผมคือเสริมขึ้นมานักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวมาอะไรนี่ก็เสริมขึ้นมาอยากมาพักอยากมานอนดูบรรยากาศทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับผม
1: ครับผมอ้าวถ้านักท่องเที่ยวอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานตื่นเช้ามาแต่ไปดูไร่ไถนาเก็บเกี่ยวหรือจะทานอาหารแบบวิถีชาวบ้านที่ทำกันอยู่เนี่ยถ้าสนใจจะดูข้อมูลได้ที่ไหนยังไงฝากคุณผู้ชมหน่อยครับ
2: เข้าในเพจโฮมสเตย์นาผู้คำนะครับ
1: ก็จะมีข้อมูลให้
2: ก็จะมีข้อมูลให้ครับผม
1: เผื่ออยากสนใจอยากได้ข้าว
2: ครับผม
1: อินซีอยากจะเข้ามาแวะพักบรรยากาศสามารถติดต่อได้เลย
2: ครับผมแต่บอกตรงนะครับเป็นแบบบ้านๆทั้งหมด
1: บ้านๆเลยนะ
2: ครับ
1: คงแบบเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะๆเดี๋ยวคงไม่มี
2: ก็มีให้มีแอร์มีให้อยู่ทุกวันนี้ต้องมี
1: อ้าวแต่คือเป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็น
2: ครับผม
1: บางคนอาจจะชอบในรูปแบบไหนลองเลือกดูที่สำคัญคือมาที่นี่ได้เห็นบรรยากาศของวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแน่นอน
2: อยากจะมาช่วยดำนาก็ได้จะมีช่วยเกี่ยวข้าวอันนี้ก็ได้ครับพอถึงจังหวัดช่วยเกี่ยวข้าวก็ลูกค้าก็ลงไปฝรั่งทีมานะมาเกี่ยวข้าวช่วย
1: มีทั้งชาวไทยทั้งชาติที่มาเที่ยว
2: ครับผมมา
1: โอเค
2: ก็อยากสัมผัสชีวิตบ้าน
1: ๆครับผมขอบคุณพ่อด้วยนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: Thank you. คุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแล้วมาดู

0: จุดสำคัญในการที่จะเป็นแหล่งในการผลิตอาหารและที่สำคัญคือเพื่อจะสร้างองค์ความรู้ให้กับคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่กันด้วยนะครับคุยกันกับท่านนายแพทย์ปฐมพงษ์ปุโปร่งอยู่กับเราสวัสดีครับท่านนายแพทย์ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้และที่สำคัญคือเป้าหมายว่าอยากให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและได้องค์ความรู้กลับไปด้วย
1: ถูกต้อง
0: เป้าหมายสำคัญคืออย่างนี้ถูกต้องไหมครับ
1: ครับที่ไร่คุณหมอออร์แกนิกนะครับอยู่ที่อำนาจเจริญเนี่ยเป้าหมายสำคัญคือเราอยากจะสร้างเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพในด้านอาหารเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเราจะสัมผัสและหรือได้ใช้กิจกรรมทางด้านอาหารเนี่ยอย่างเราก็3เวลาเนาะเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยเราได้กินอาหารในเมื่อเราสัมผัสกับสิ่งนี้และสิ่งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องอย่างมากกับสุขภาพของคนเรานะครับถ้าเกิดเรามีอาหารที่ถูกต้องมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นมีอายุที่ยืนยาวสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงครับนี่หลักการเราแบบนี้เมื่อมีหลักการแบบนี้เราก็เลยอยากจะสร้างรูปแบบนี้ให้คนที่เข้ามาได้มาใช้มาสัมผัสแล้วก็กลับไปนำความรู้เนี่ยกลับไปดูแลสุขภาพตัวเองที่บ้านนะครับเหมือนกับมาที่นี่ได้ครับ
0: ครับผมปัจจุบันที่นี่นอกจากการที่จะเป็นมีฟาร์มการปลูกมีเมลอนแล้วก็คืออีกหลายชนิดเลย
1: ครับ
0: เป้าหมายนอกจากการปลูกแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกับที่นี
1: ่ครับสำหรับที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ที่เรามีก็คือเรามีการปลูกผักแล้วก็ปลูกพืชอินทรีย์ด้วยระบบอินทรีย์หรือออร์แกนิก
0: ครับ
1: ซึ่งแนวคิดนี้เราเกิดจากการที่เราได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการเจ็บป่วยนะครับซึ่งแต่ที่เดิมเราก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนแล้วนะคนการเกิดแก่เจ็บตายแต่เมื่อเรามาสัมผัสกับการเจ็บป่วยของคนเราก็พบว่าโรคบางโรคบางอย่างเนี่ยเราสามารถจะป้องกันได้นะนะถ้าเกิดเรารับประทานอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรามาเห็นว่าจริงๆแล้วบ้านเราอำนาจเจริญเราประเทศไทยเรามีทุนสำคัญอยู่เยอะก็คือว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ
0: ์
1: มีแสงแดดมีน้ำมีดินถือว่าใช้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สมบูรณ์นักแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงดินให้เกิดให้เป็นของที่มีคุณภาพเหมาะแก่การปลูกได้เพราะนั้นแค่เพียงแค่ว่าเรามีการปลูกแล้วก็นำธรรมชาติที่เรามีอยู่ก็คือพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับพวกเศษพืชเศษใบไม้พวกปุ๋ยต่างๆนะครับแล้วก็เศษอาหารต่างๆเรามาทำเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็เอามารวมกันเพื่อจะให้เป็นอาหารกลับคืนสู่พืชสู่ผักที่เราปลูกก็จะเป็นพืชที่งดงามแล้วเมื่อเรามาใช้ก็ปลอดภัยสำหรับตัวผู้บริโภคและสำคัญมากก็คือตัวผู้ปลูกเองด้วยนะครับเราก็จะมาเข้ามาในไร่ก็เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจกล้าที่จะไปได้ทุกโรงเรียนทุกพื้นที่ที่เรามีอยู่โดยไม่ต้องระวังว่ามันจะมีสารอะไรตกค้างไหมนะครับอันนี้คือเป็นอยากให้เป็นตัวอย่างว่าด้วยเรามีพื้นที่มีธรรมชาติที่ดีแบบนี้เราสามารถเอาธรรมชาติแบบนี้มาดูแลสุขภาพเราและดูแลสุขภาพชุมชนแล้วมันน่าจะต้องย้อนกลับมาให้คนในชุมชนเนี่ยได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้วยนะครับเราก็เลยตั้งเป้าหมายว่าที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตรให้กับคนรุ่นหลังด้วยคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะภาพของเกษตรน้องๆหรือว่าลูกหลานหรือว่าคนรุ่นใหม่มักจะเข้าใจหรือคุ้นเคยว่าเกษตรก็ต้องจนๆเสื้อผ้าขาดขาดอะไรพวกเนี้ยแต่เราอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำการเกษตรแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีรายได้กลับคืนมาที่ดีได้ด้วยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยธรรมชาติที่เรามีอยู่หากเราจะเรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจากป่าไม้จากธรรมชาติที่เรามีอยู่เนี่ยเรารักษาดีๆธรรมชาติก็จะกลับมารักษาเราสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ความร่มรื่นและตอนนี้เนี่ยเรามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือเราใช้ป่าเนี่ยสำหรับในการที่จะดูแลสุขภาพมาบำบัดรักษาด้วยป่านะครับไม่ใช่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับไม่ใช่เอาต้นไม้แต่ละต้นหรือสมุนไพรแต่ละอย่างมาแต่ป่าทั้งป่านะเป็นยา
0: เหมือนให้ป่าอบกอดเรา
1: ถูกต้องทั้งอบกอดเราทั้งรักษาโรคให้กับเราด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะมาควบคู่กันไปครับ
0: แสดงว่ากลุ่มเรื่องของกลุ่มผู้ที่จะมาสนใจด้านของอาหารการกินที่เป็นต้องบอกว่าเป็นอินทรีย์เป็นออร์แกนิกหรือเป็นเรื่องของสุขภาพเองเนี่ยถ้าถามว่าณปัจจุบันคนให้ความสนใจแบบนี้มากขึ้น
1: ใช่
0: ถ้าทำความเข้าใจจริงๆแล้วคุณหมอมีประสบการณ์เจอคนเยอะอาจจะดูเคยมีโอกาสดูแลคนไข้เองหรือคำแนะนำเยอะความเข้าใจหลายคนก็บอกนี่แหละนี่คืออาหารฉันกินแหละ
1: อ
0: ินทรีย์เหมือนกันเป็นอาหารที่ปลอดภัยเหมือนกันไม่มีสารเคมีฉันทำแล้วนะแต่ด้วยความจริงณปัจจุบันเองเนี่ยสิ่งที่เขาจะสามารถทำได้เบื้องต้นก่อนที่จะมาถึงณปัจจุบันเหมือนที่เราจะมาถึงขณะนี้แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าณปัจจุบันที่เขาทำอยู่ปรับตัวเองง่ายๆเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองต้องทำยังไงฮะ
1: ครับก่อนอื่นก็ต้องมาดูว่าตัวเองน่ะแต่ละคนมีความเฉพาะของตนเองอย่างคุณโฟโต้วัยเท่านี้กำลังวัยหนุ่มที่ยังมีแข็งแรงก็ร่างกายก็มีความต้องการพลังงานต้องการสารอาหารต้องการธาตุอาหารแต่ละอย่างระดับหนึ่งแต่เมื่ออีก30ปีข้างหน้าเราอายุมากขึ้น
0: ครับ
1: อีก40 50ปีข้างหน้าอายุเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่เท่าหน่อยเรามีลูกเล็กก็เขาจะมีความต้องการของสารอาหารอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันในเมื่อความต้องการที่แตกต่างกันเนี่ยบางทีเราอาจจะคุ้นเคยว่าเอ๊ะที่เคยที่ผ่านมาเวลาไปกินข้าวด้วยกันก็สั่งอาหารเหมือนกันแบบเดียวกันก็กินกันหมดจาน
0: ก็ลดแค่
1: เนื้อกัน
0: ลดแค่ไม่หวานไม่แค่นั้นอันนี้ถ้าตามหลักจริงคือถ้าจะให้ดูแลสุขภาพจริงคือแค่นั้นคงไม่ได้
1: ถูกต้องก็ควรจะดูความเหมาะสมความพอเหมาะแต่ละคนการใช้พลังงานของแต่ละคนร่างกายของแต่ละคนภูมิคุ้มกันของแต่ละคนเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาดูความเหมาะสมแต่ละอย่างนะครับซึ่งที่นี่ซึ่งที่ไร่คุณหมอแล้วเนี่ยเราเปิดต่อไปเราจะเปิดเป็นปฐมารักก็คือเป็นศูนย์ดูแลรักษาในเรื่องในสุขภาพไปด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเราสามารถวางแผนการรับประทานที่ดีเหมาะกับตนเองเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ยืดยาว
0: ร
1: อดแข็งแรงด้วยนะนะครับอันนี้คือเป็นหลักสำคัญที่เราอยากจะให้เกิดภาพแบบนี้เมื่อมาที่นี่แล้วมาเห็นอาหารมารับประทานอาหารที่ดีอยากให้เอาตัวอย่างแบบนี้กลับไปทำต่อที่บ้านประยุกต์ใช้เองต่อที่บ้านมีอาหารอะไรที่สามารถประยุกต์ได้ก็ประยุกต์แล้วกินสัดส่วนตามเนี้ยก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงได้ประมาณนี้ครับซึ่งตัวนี้เราอยากให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมแต่ละคนแล้วต่อไปเนี่ยต่อไปบ้านเราเป็นลักษณะสังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยให้มีชีวิตยืนยาวเนี่ยแล้วก็แข็งแรงด้วยเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญเลยที่จะให้สังคมเราเนี่ยอยู่ได้โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลเพื่อนคนอื่นๆนะครับก็ยังถึงแม้จะอายุสูงขึ้นอายุยืนยาวขึ้นก็ไม่ได้เป็นภาระให้กับลูกหลานไม่เป็นภาระให้กับสังคมแต่ยังเป็นพลังที่จะมาช่วยสังคมได้อีกเยอะอันนี้เรามองว่าถ้าเกิดทุกคนเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องอาหารเนี่ยจะนำพาให้ตัวเองและชุมชนสังคมเนี่ยเป็นสังคมที่แข็งแรงไปด้วยเช่นกันครับ
0: เดินมาที่นี่เนี่ยเราได้ทั้งอาหารที่ดีต่อสุขภาพมาอีกถ้าถูกวัน
1: ครับ
0: คือได้วันที่ตรงกับกิจกรรมนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีเวิร์กช็อปให้ด้วย
1: ใช่ถูกต้องแล้วครับ
0: มีบรรยากาศมีเห็นฟาร์มตัวอย่างบางคนอยากได้แรงบันดาลใจเอาไปทำต่อที่บ้านก็ยังมีย
1: ินดีครับ
0: นอกจากที่เราทำแบบนี้เองเนี่ยคุณหมอคงไม่ได้ทำแบบเดียว
1: ๆอ๋อใช่แน่นอนครับ
0: แบบคนเดียวก็ป่วยเดียว
1: โดยลำพังของหมอเองก็หมอก็มีงานประจำ
0: ครับ
1: แล้วก็ด้วยแรงเราก็มีเท่านี้แต่สิ่งที่เป็นพลังสำคัญมากในการขับเคลื่อนงานนี้ก็คือการมีเครือข่ายที่เก่งแล้วก็มีต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อย่างเช่นว่ากลุ่มที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของอำนาจเจริญก็คือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดีเนี่ยหอมนุ่มอร่อยเนี่ยเราก็จะได้รับมาจากเครือข่ายมาทำอาหารที่นี
0: ่
1: และกลุ่มที่ปลูกผักออร์แกนิกปลูกผักอินทรีย์ยังมีคุณภาพส่งร้านห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดเนี่ยทั่วภาคอีสานนะครับก็อยู่ที่อำนาจเจริญ เราก็รับผักพวกนี้มาเป็นเครือ

0: ขายในการที่จะปรุงอาหารให้กับผู้มารับประทานอาหารและต่อไปเราจะมองว่าเราจะแปรรูปผลิตภัณฑ์พวกผักพวกอาหารเหล่านี้ให้สามารถเก็บรักษาได้นานแล้วสามารถที่จะส่งกระจายขายไปยังกลุ่มผู้รับบริการตามจุดต่างๆนอกจากที่อำนาจเจริญแล้วทั่วประเทศและอาจจะเป็นทั่วโลกได้นะครับอันนี้ก็คือเรามองว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างทีมของเครือข่ายของเราให้เข้มแข็งนะครับก็จะกลับคืนมาผู้บริโภคก็จะได้รับของดีนะครับได้อาหารที่ดีปลอดภัยของอาหารที่เป็นอินทรีย์กลับไปและขณะเดียวกันก็คืนกลับมาก็คือเครือข่ายของเราก็จะได้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากการที่เราทำดีๆเนี่ยให้สู่สังคมครับ
1: ครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นความรักในพื้นที่ความรักที่อยากจะส่งต่อเรื่องของอาหารให้กับคนที่ได้ประทานที่สำคัญคือเห็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญกันด้วยสุดท้ายจริงๆฮะถ้าคนไหนสนใจอยากจะขอคำแนะนำอยากมาเยี่ยมชมบรรยากาศต่างๆถ้ามาที่ยังไงฮะฝากช่องทางนิดนึงฮะ
0: ถ้าท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาใช้บริการอาหารเพื่อสุขภาพก็เชิญที่ไร่คุณหมอออร์แกนิกอยู่ที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญครับอยู่ทางเข้าถ้ำแสงเพชรประมาณ2กิโลครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ท่านสามารถติดต่อกับเราทางเพจ Facebook ของไร่คุณหมอออร์แกนิกนะครับเราก็เปิดรับการที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็มาติดต่อสื่อสารเข้ามาหรือว่าจะมาบล็อกอินเข้ามาก็เข้ามาได้ที่นี่เราเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการครับ
1: ครับผมจากเส้นทางของการท่องเที่ยวสู่เส้นทางเรื่องของการดูแลสุขภาพที่นี่เป็นอีกหมุดหมายนึงครับที่อยากจะฝากคุณผู้ชมมาเรียนรู้และก็รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมาเอาพลังใจเอาพลังกายและพลังสุขภาพไปพร้อมกันขอบคุณหมอด้วยนะครับวันนี
0: ้ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมพบกันเวลากับรอบพิพากษ์ไลน์พร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: อพยพตลอดอ่ะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเออเขมรฝ่ายไหนฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่แม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะเขาเอาชุดนั้นมาแต่คุณตาเสียอยู่ในป่า
1: สำหรับบางคนศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดอาจเป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งแต่สำหรับใครอีกหลายคนที่นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลธรรมดาแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเคยเข้ามาขอความช่วยเหลือในวันที่พวกเขาแทบไม่เหลืออะไรเลยและเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาไปดูกันค่ะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พื้นที่แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
3: The Vietnam War had spilled across its borders. In the Cambodian countryside, the Americans were carpet bombing North Vietnamese camps. And in the capital, the US was propping up a corrupt government.Cambodia descended into chaos and civil war.
1: ในปีพุทธศักราช 2522 ได้เกิดวิกฤตสงครามกลางเมืองและการล่มสลายของระบอบเขมรแดงในประเทศกัมพูชาส่งผลให้ชาวกัมพูชานับแสนคนอพยพหนีตายและอดอยากเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดบริเวณบ้านเขาล้านเพื่อหวังเพียงสิ่งเดียวคือการขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและทรงมีพระราชประสงค์ให้ความช่วยเหลือทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาล้านขึ้นปัจจุบันคือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเพื่อเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้การรักษาพยาบาลและแจกจ่ายอาหารแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา
4: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเดิมมีนามว่าสภากาชาดไทยบ้านเขาล้านจังหวัดตราดเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระสาวนีพระสาวนีให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพเกือบแสนคนในบริเวณแห่งนี้ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับต้นเดือนถึงประมาณที่20พฤษภาคม2522นะครับมีการสู้รบนะครับระหว่างเวียดนามแล้วก็ชาวกัมพูชานะครับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็อพยพนะครับหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านเทือกเขาบรรทัดนะครับอาจจะมาทางบ้านหลายที่นะครับมาอำเภอบ่อไร่บ้างอำเภอโป่งน้ำร้อนบ้างผ่านเทือกเขาบรรทัดแล้วก็มาอยู่ในบริเวณบ้านเขาล้านแห่งนี้นะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นก็ในเมื่ออพยพมาไม่เยอะนะครับทีแรกก็มาสัก 2,000-3,000 คนนะครับอยู่บริเวณแห่งนี้จังหวัดก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อมากันมากขึ้นนะครับชาวอพยพชาวกัมพูชาอพยพเนี่ยกว่าจะผ่านเทือกเขาบรรทัดมาอยู่ในบริเวณแห่งนี้ก็ใช้เวลานานมากนะครับอาจจะ2เดือน3เดือนกว่าจะมานะครับในระหว่างหนีภัยสงครามเนี่ยก็อาจจะเอาอาหารกินมาไม่เยอะนะครับในระหว่างทางเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ดูในพื้นที่นะครับนกกินผลไม้อะไรกินใบไม้แล้วก็กินตามนะครับแต่ในระหว่างเดินทางเนี่ยอาจจะเจอเห็ด จอมันเจออะไรที่ชาวบ้านปลูกไว้ก็เอามาหารับประทานนะครับหลายคนเนี่ยกินเห็ดแล้วเห็ดเป็นพิษนะครับก็มีอาการต่างๆที่เดินทางเข้ามาแล้วในระหว่างเดินทางเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะเดินทางเขาเพื่อนธรรมทัตมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือยูกยาก็ไม่พอนะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับก็เรียนไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยขอยูกยาที่มารักษาผู้อพยพนะครับก็อาจจะเป็นยาแดงยาเหลืองยาแก้ปวดยาอื่นนะครับที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวกัมพูชาที่อพยพในบริเวณนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยชาวกัมพูชาก็มากันเรื่อยๆจนมากขึ้นนะครับมีประมาณเกือบแสนคนที่มาอยู่ณบริเวณนี้จังหวัดก็ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับยูกยาบ้างอาหารการกินบ้างอุปกรณ์ของอุปโภคบริโภคบ้างชาวกัมพูชาก็อดอยากอยู่บริเวณแห่งนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับซึ่งภรรยาท่านเนี่ยเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในองค์กรหนึ่งของสภากาชาดไทยก็ได้แจ้งไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยในสมัยนั้นนะครับเลขาธิการสภากาชาดไทยตามสายงานก็กราบบังคมทูลนะครับพระสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพระองค์ตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็กราบบังคมทูล นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีปีหลวงซึ่งท่านเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทนะครับท่านก็ได้เสด็จมาจากวังไกลกังวลนะครับโดยพาหนะไฮเลนคอปเตอร์นะครับแล้วก็มาลงบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้แล้วก็มาเยี่ยมผู้อพยพในครั้งแรกเนี่ยวันที่26พฤษภาคม2522นะครับซึ่งเราถือวันนั้นเนี่ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับในระหว่างที่สภากาชาดไทยได้ความช่วยเหลือในบริเวณแห่งนี้แล้วนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับชาวกัมพูชาก็มาอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับก็ได้รับความลำบากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าขาวม้ามานะเพราะผ้าขาวม้าสามารถที่จะคุมหัวกลางเป็นกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็ใช้ห่อของใช้ในการอาบน้ำชำระร่างกายเขาบอกบริเวณอย่างนี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณแห่งนี้เมื่อท่านเสด็จมาครั้งแรกนะครับเมื่อเห็นชาวกัมพูชาที่อพยพมานะครับมีอาการน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งท่านก็ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชานะครับแล้วก็สภากาชาดไทยก็มาให้ความช่วยเหลือนะครับในครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือครั้งแรกเลยก็เข้ามาก็มีเครื่องอุปโภคอาหารการกินมาให้นะครับมียูกยามามีวิตามินมีอาหารมาช่วงแรกแล้วก็สร้างอาคารชั่วคราวเป็นที่ทำการนะครับแล้วก็สถานที่พักของพวกหมอพวกพยาบาลพวกที่หัวของกาชาดที่จะมาช่วยเหลือผู้อพยพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่สักระยะนึงแล้วสภากาชาดไทยก็สร้างอาคารต่างๆขึ้นนะครับก็เป็นที่พักเรือนพยาบาลโรงเรียนนะครับสถานที่ฝึกอบรมนะครับแล้วก็สร้างที่พักให้กับชาวกัมพูชาผู้อพยพนะครับรวมทั้งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงสภานายิกาพระไทยก็ให้จัดหาพุทธรูปนะครับมาเป็นที่สักการะเพราะชาวกัมพูชาและชาวไทยบริเวณนี้นับถือศาสนาพุทธ

0: พื่อเป็นที่สักการะของชาวกัมพูชาและของชาวไทยนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็มีพระดำรินะครับหลวงพ่อวัดเขาสุกริมนะครับก็เลยถวายพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองนะครับทาสีแดงนะครับให้ประชาชนได้ให้ชาวกัมพูชาและประชาชนได้สักการะบูชานะครับตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของศูนย์ราชการลุนแห่งนี้นะครับก็เรียนว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ให้มีการฝึกอาชีพนะครับสำหรับผู้อพยพนะครับชาวกัมพูชาที่มาเพื่อให้มีอาชีพติดตัวไปนะครับก็มีวิทยากรนะครับมีครูจากศูนย์ศิลปะให้พิเศษมาอบรมสอนในเรื่องต่างๆนะครับมีตั้งแต่ถักทอกระเป๋านะครับแล้วก็มีเป่าแก้วนะครับมีสร้างเครื่องดนตรีต่างๆและนอกจากนี้นะครับก็จะมีข้าวของที่เขานำติดตัวมาเขาก็มอบให้ศูนย์ราชการลุนนะครับเพื่อเอาไว้ให้คนได้ชมด้วยก็เรียนว่าหลังจากให้ความช่วยเหลือมาเป็นเวลา7ปีนะครับในวันที่4กรกฎาคมปี2529ก็ปิดศูนย์ลงนะครับตอนนั้นก็มีเหลือประมาณสัก190กว่าคนนะครับก็ให้ก็เอาไปอยู่ศูนย์อื่นเพราะศูนย์ตามชายแดนมันก็มีหลายศูนย์นะครับแล้วก็ปิดตัวลงแล้วก็ปล่อยทิ้งว่างไว้นะครับต่อมาสมเด็จพระนิธิถาธิราชนะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยท่านก็มีดำรินะครับที่จะพัฒนาศูนย์แห่งนี้ขึ้นใหม่นะครับประการแรกคือจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงที่ท่านให้พระราชทานความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชาที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารนะครับให้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นอันที่สองเนี่ยนะครับก็ให้มีศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนอันที่3คือให้ประชาชนเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดราชการุณซึ่งเป็นหาดที่สวยงาม3ประการนะครับพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับก็ใช้เวลาสร้างอยู่2ปีก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยนะครับสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามก็เสด็จมาเปิดนะครับในวันที่26พฤษภาคมปี2537นะครับแล้วก็สภากาชาดไทยก็ดำเนินการตามพระราชดำรินะครับขององค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากสภากาชาดไทยแห่งนี้เป็นศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เรียนว่าในศูนย์แห่งนี้นะครับกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรตินะครับอย่างเช่นเรามีสวนสมุนไพรนะครับองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยซึ่งหมู่พันธุ์พืชนะครับพันธุ์พืชสมุนไพรนะครับ20กลุ่มโรคนะครับในพื้นที่3ไร่นะครับและยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสวนไม้มงคลนะครับสวนไม้มงคลเนี่ยก็จะเป็นการปลูกพันไม้พระราชทานที่พระราชทานให้จังหวัด76จังหวัด972ต้นนะครับในพื้นที่รูปประเทศไทยนะครับพื้นที่16ไร่ซึ่งสภากาชาดไทยตอนนั้นเนี่ยได้จัดทำโครงการพฤกษชาติบูชานะครับองค์อุปถัมภก6รอบนะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านมีพระชนมพรรษาท่านเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์ราชการุณสภากาชาดสังกัดสภากาชาดไทยโดยตรงนะครับก็จะมีสำนักบริหารกลางนะครับกลุ่มประชาองค์กรนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภากาชาดไทยโดยตรงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ตลอดทุกวันนะครับปิดในช่วงวันอังคารกับวันพุธนะครับทุกวันเราจะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง16.30 นทุกวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมากราบสักการะหลวงพ่อแดงได้ตลอดเวลาเพราะเราเปิดตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงเราเปิดตลอดเวลานะครับส่วนในโครงการที่เราเฉลิมพระเกียรติต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนเยาวชนยุวกาชาดนะครับอาสากาชาดนะครับแล้วก็ ลูกเสือนะครับก็มาพักแรมในบริเวณพื้นนี้รวมทั้งเรามีที่เดินป่าไปทำกิจกรรมตั้งไปทำกิจกรรมนะครับสถานีต่างๆบนเขาล้านนะครับก็สามารถแล้วก็ไปชมพันไม้ต่างๆบนเขาล้านได้นะครับแล้วพอเดินผ่านเขาล้านไปเนี่ยก็จะไปออกทะเลเลยนะครับบริเวณหาดราชการลุนสภากาชาดไทยเขาล้านตา
1: แต่เรื่องราวของศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดไม่ได้หยุดอยู่ในอดีตเพราะเมื่อภารกิจด้านการช่วยเหลือในวันนั้นสิ้นสุดลงพื้นที่แห่งนี้ก็ถูกพัฒนาต่อมาในอีกบทบาทหนึ่งจากพื้นที่แห่งการช่วยเหลือกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และธรรมชาติศึกษาที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาสัมผัสได้
2: ชื่อเซียวค่ะถามว่าสาลีตอนนี้ใช้นามสกุลแฟนอยู่ค่ะอยู่เกิดอยู่เกาะกงประเทศกัมพูชาเมื่อปี2517ได้หนีอพยพมา3ครอบครัว19คนมีพี่ชายมาก่อนก็มาเจอญาติก็บอกว่าพ่อแม่อยู่ในป่านั่นแม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะทิ้งพ่อไว้ที่นี่นะแม่ก็ตัดสินใจพาลูกมาทิ้งตาไว้ในป่าถึงเข้าไปก็เห็นก็จำได้ว่าคนเขามารับถ้าเราเนี่ยก็เด็กกันเนาะก็ดีใจพอบอกว่าอย่าเอ็ดไม่รู้ว่าคือใครให้เงียบๆไว้ตอนนั้นพอจำได้ก็พากันออกมาลงเช็คลักก็รู้จักกันก็มีญาติอยู่ของมะนาวก็มาอยู่ตั้งแต่บัดนั้นปี2522มีเขมรชุดดำๆเนี่ยลงมาที่นี่ในวันนั้นก็เห็นอยู่เขาเข้าหมู่บ้านที่ของมะนาวเขาจะยิงจะวางระเบิดอะไรกันกลัวมากก็กลางคืนไม่กล้านอนบ้านหรอกจะไปนอนป่ากันแล้วก็พอเขมรลงมานี่ก็ไม่กลัวละเมื่อก่อนไม่มีทหารไม่มีตำรวจหรอกมาอยู่ที่เนี้ยก่อนเขมรลงมามันจะกลัวพวกนักเรียนอะไรเนี่ยเขาจะมาเรียนตอนเย็นเขาจะมีเดินเหมือนเวรยามอ่ะไม่มีทหารไม่มีตำรวจหรอกชาวบ้านเนี่ยแหละใส่ผ้าถุงแบกปืนกับเขาไปเดินกับเขานั่นแหละก็ประมาณสักชั่วโมงเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้เดินแล้วเหมือนยังอพยพตลอดอ่ะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเขมรฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่เข้าป่าออกทุ่งตลอดอพยพเข้าป่าไม่รู้กี่ครั้งฝ่าจะมาถึงเมืองไทยนะมันมีเขมรหลายฝ่ายอยู่ที่นี่ดีนะให้ความต้อนรับดูแลเพราะว่ายังปฏิเสธไม่ได้อยู่ศูนย์ก็เหมือนยังกาชาดมาเขาจะมีถุงยางชีพมาเขาจะเหลือจากที่นี่เขาจะไปแบ่งคนจนจ้ะก็ไปถึงหมู่บ้านไปแบ่งคนจนเหมือนกันถุงกาชาดถุงยางชีพเนี่ยพอมาอยู่เขาล้านไอ้เหมียนลงเขาล้านเนี่ยมาเที่ยวมาเยี่ยมมาเคยเห็นมาบ้านพี่แต่เห็นอยู่ไกลมากก็แบบว่าประชาชนได้อยู่นอกตรงนี้ท่านขับรถผ่านมาก็ได้เห็นก็ได้ยกมือไหว้กันก็ดีใจอ่ะอยากอยู่ใกล้ๆแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็ไม่ให้อยู่ใกล้แต่คนอยู่ในศูนย์เนี่ยก็ได้อยู่ใกล้ก็อยากอยู่ใกล้ๆก็มาท่านก็มาแจกอาหารมาถามถึงว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ถามไปว่าแบบว่าจะเจ็บตรงไหนบ้างชื่ออะไรถ้าพระพันปีหลวงอยู่ ท่านปีหลวงใจดีได้ผ่านมาได้พวกเราเห็นภูมิใจมากที่ได้เห็นท่านจ้ะ
1: ในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งสิ่งที่ผู้คนต้องการนอกจากอาหารและที่พักอาจเป็นกำลังใจและที่พึ่งทางใจ
0: ก็เรียนว่าตรงนี้นะครับเป็นศาลาปฏิสถานของหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยปางมารวิชัยนะครับแล้วก็พระองค์พุทธรูปเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับเคลือบสีแดงนะครับจัดสร้างโดยหลวงปู่สมชายวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีที่นำมาถวายรับตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ท่านจะให้จัดสร้างหลวงพ่อแดงให้จัดสร้างพระบูชาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วสักการะของชาวกัมพูชาที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหลังจากที่ศูนย์ได้ปิดลงเมื่อ4กรกฎาคม2529แล้วมันก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยว่างไว้นะครับก็อัญเชิญหลวงพ่อแดงเนี่ยมาอยู่ณที่นี้แล้วสร้างศาลาปฏิสถานอยู่นะครับซึ่งสมเด็จพระนิสสาธิราชเจ้าเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพรัฐราชสยามบรมราชกุมารีอุปนิยาผู้อำนวยการสภาขชาติไทยเนี่ยท่านทรงเสด็จมาเปิดนะครับศาลาปฏิสถานหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับเมื่อ27พฤศจิกายนปี2539นะครับเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้มากราบไหว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็สักการะก็มีประชาชนมาเยอะนะครับบางคนเนี่ยนะครับมาแล้วก็มีการบนด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตรงข้างหลังเนี่ยนะครับข้างหลังหลวงพ่อแดงเนี่ยก็จะมีหนังไม่ฉายเป็นประจำบางทีสองจอนะเขาอาจจะขอในสิ่งที่เขาปรารถนาไว้สำเร็จเขาก็เลยมาบนไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับแต่นี่ของชาวจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอื่นด้วยคนที่ผ่านไปผ่านมาก็มาสักการะแล้วก็มาขอพรหลวงพ่อแดงแห่งนี้ครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าศาลาแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าสร้างมานานแล้วชำรุดทุกโทรมนะครับเนื่องจากว่าหลังคาเนี่ยนะครับสร้างนานก็จะมีน้ำรั่วที่เห็นนั่นแหละครับถ้าฝนตกก็จะมีน้ำเต็มไปหมดนะครับสภากาชาดไทยนะครับก็มองเห็นว่าควรจะดำเนินการใหม่นะครับเราก็ให้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เขามาออกแบบให้นะครับเป็นศาลาทรงใหม่นะครับเรามีรูปถ่ายอยู่ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับสำหรับท่านที่จะร่วมทำบุญเนี่ยนะครับก็สามารถสแกน QR code หรือเลขบัญชีได้เลยก็จะมีส่วนลดภาษีได้2เท่านะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับเรามีวัตถุมงคลครับหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งเราสร้างเป็นรุ่นที่2แล้วขาวราชจังหวัดตราดสามารถบูชาได้ที่แห่งนี้นะครับหรือที่สำนักงานของศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยขาวล้านจังหวัดตราด
1: ศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยเขาล้านในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเก็บรักษาความทรงจำแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการส่งต่อแนวคิดในการดูแลชีวิต
0: ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระนิสสาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับท่านทรงเป็นองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับก็จัดสร้างสวนสมุนไพรขึ้นแห่งนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด20กลุ่มโรคนะครับแล้วก็สมุนไพรที่ทำเนี่ยนะครับก็เป็นสมุนไพร20กลุ่มโรคเพื่อให้เป็นที่ศึกษาของผู้สนใจและนักวิชาเป็นเพื่อวิชาการในพื้นที่เนื่องจากศูนย์ราชการลุนเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่มาเยี่ยมชม นะครับทั้งพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนอาศัยอยู่ริมทะเลและเรามีที่พักของพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะครับได้อย่างนึงก็เป็นศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจะมีลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติอาสาสมัครนะครับยุวกาชาติต่างๆเนี่ยมาทำกิจกรรมอยู่เป็นประจำนะครับสวนสมุนไพรอย่างเนี้ยก็เป็นที่ศึกษาเรียนรู้อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมาเรียนรู้การใช้ประโยชน์และสมุนไพรทุกต้นเราติด QR code ไว้ด้วยนะครับพอถ่าย QR code ก็จะรู้ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับสรรพคุณเป็นยังไงเอาไปรักษาโรคทำยังไงได้บ้างนะครับทั้งหมดตั้ง20กลุ่มโรคในพื้นที่อย่างเนี้ยก็เป็นที่ศึกษาดูงานแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาที่เนี่ยก็จะเป็นบุคลากรของหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นโรงเรียนมหาลัยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็จะมาทำกิจกรรมประโยชน์อยู่เยอะมากนะครับก็ได้มีกิจกรรมที่จะมาดูศึกษาสมุนไพรนะครับเพื่อสมุนไพรเนี่ยนะครับของเราเนี่ยก็ใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับหรือใช้ในกรณีรักษาโรคต่างๆนะครับที่เป็นแผนโบราณอยู่แล้วครับก็เรียนว่าศูนย์ราชการรุนสภากาชาดไทยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ400 กว่าไร่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมก็มีพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับของเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งท่านเจริญพรรษา60พรรษานะครับหรือ5รอบซึ่งพระทานนามว่าศาลาราชการุณนะครับส่วนกิจกรรมที่สร้างต่อมาเนี่ยก็เป็นพระดำรินะครับของสมเด็จพระนิสัยราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้พัฒนาศูนย์นะครับก็มีศูนย์รวมเด็กเยาวชนให้พี่น้องพักผ่อนแล้วก็มีกิจกรรมที่จะมาศึกษาดูงานแล้วในพื้นที่เนี่ยก็ยังจะมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเราได้จัดสร้างนะครับทางเดินป่าชายเลนนะครับ600กว่าเมตรในบริเวณนั้นเพื่อให้พี่น้องมาศึกษาพันไม้ป่าชายเลนสัตว์ทะเลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับเราก็จะปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงครบวงจรนะครับซึ่งจะสร้างเป็นอาคาร5หลังนะครับหลังละ3ชั้นซึ่งตอนนี้กำลังจะได้ผู้รับจ้างแล้วก็จะมาดำเนินการก็ใช้เวลาประมาณ600วันในการดูแลพัฒนาพี่น้องประชาชนก็จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับ
1: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านอาจเป็นสถานที่ที่บันทึกเรื่องราวของช่วงเวลาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แต่เมื่อเราได้ฟังจากผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องในอดีตเพราะพระเมตตาและการช่วยเหลือที่เคยมอบให้กับผู้คนยังคงถูกจดจำและส่งต่อมาจนถึงวันนี้
3: คุณผู้ชมคะจากวันที่เขาล้านเคยเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอพยพเข้ามาขอความช่วยเหลือในปัจจุบันวันนี้นะคะพื้นที่แห่งนี้ยังคงทำหน้าที่อีกแบบหนึ่งยังคงเป็นพื้นที่แห่งการให้ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงการให้ว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้อยู่เพียงแค่ในภาพถ่ายหรือในเรื่องราวแห่งความทรงจำเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังคงอยู่ในสถานที่อยู่ในความทรงจำและยังอยู่ในผู้คนที่มีการให้ส่งมอบต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอาจารย์บอกว่าต้องมีท่าแล้วแหละพี่นิยมบอกขอท่าท่าอะไรดีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะเช่นเคยพฤหัสและศุกร์มาเจอกับพี่นิยมพร้อมพี่ต๋อมแล้วก็น้ำฝนนะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงพงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมยังเป็นทางการครับพี่นิยมครับให้พี่เรียกพี่นิยมก็ไม่ชื่นใจหรอไม่เรียกก็ไม่ชื่นใจต้องเงินน้องเราต้องน้องฝน
1: พี่นิยมขาพี่นิยมขาเราดูผลงานของน้องๆในระดับอุดมศึกษาจากค่ายหนังสั้นเรามาหลายเรื่องแล้วทีนี้ขยับมาอีกนิดเป็นเลเวลที่ใหญ่นิดนึงอะโตขึ้นนิดนึงนั่นก็คือเทศกาลหนังจากค่ายหนังสั้นเราขยับมาเป็นเทศกาลหนังแล้วซึ่งเราใช้ชื่อว่าเทศกาลหนังเมืองแคนเหมือนเมืองคานไหมคะ
4: คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์จริงๆจริงเทศกาลหนังเนี่ยทุกคนก็หลายๆที่ที่ก็จัดกันแล้วแต่ว่าของแต่ละอันจะมีคอนเซ็ปต์ยังไงมีกิมมิคของเล่นยังไงของเราตอนที่เราคิดแรกๆอ่ะเทศกาลหนังขอนแก่นไหมมันมีเทศกาลโน่นนี่นั่นนะแต่ละที่ก็เอ๊ะเราทุกคนรู้จักเมืองคานอ่ะคนที่ดูหนังก็จะรู้จักเมืองคานเอ้ยขอนแก่นเรามันขอนแก่นเนาะ
3: แก
4: ่นแก่นแก่นแก่นแก่นขอนแก่นเป็นเมือง
1: หมอแคน
4: หมอแคนหมอลำใช่ไหมแล้วแต่เราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเราเดินกับฝั่งทางสปป.ลาวด้วยไม่ว่าจะเป็นค่ายหนังหรือเทศกาลเราทำร่วมกันตั้งแต่ครั้งแรก
3: คร
4: ับ ก็เลยมาจบที่เทศกาลหนังเมืองแคนวันหนึ่งเรากะว่าเราจะไปชนคานหรืออย่างน้อยคานเมื่อเขาได้ยินเขาจะลงมาหาเราอันนี้คือความหวังแล้วไม่น่าเชื่อว่าครั้งที่9ที่ผ่านมาเนี่ยมีเมืองคานมาแล้ว
1: อ
4: ย่างน้อยก็คือคนที่แสดงหนังในเทศกาลหนังเมือง
3: ฮอลลีวูดเลย
4: ฮอลลีวูดนะครับระดับฮอลลีวูดก็ลงมาเป็นคนไทยที่แสดงหนังในฮอลลีวูดกว่า50เรื่องก็คือพี่ปูเขาบอกว่าผมติดตามเทศกาลหนังเมืองแคนขอบคุณที่เชิญเข้ามาครั้งที่9ท่านเดี๋ยวถ้ามีรูปต่อไปก็จะเอามาให้ดูว่านานาชาติเมื่อคราวที่แล้วเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่9เป็นนานาชาติมีประเทศมาร่วมกับพวกเราเยอะมาก10กว่าประเทศมันแปลว่ามันกำลังจะผลักดันจากต้นกล้านักเล่าเรื่องค่ายหนังเนาะมาประชันกันตอนนี้มาแข่งขันกันเลยนะแข่งขันเพื่อหาคนที่ดีและเก่งที่สุดเพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ผ่านมานะครับมีหนังหลายเรื่องที่ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นในเทศกาลหนังเมืองแคนสามคนฟิล์มช็อปไปทำก็คือหมอลำมาเนียผมกับพี่ปัดเป็นโปรดิวเซอร
3: ์
4: ก็ถือว่าเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในระดับต้นๆฝีมือของนักศึกษามาลัยขอนแก่นตอนนั้นเติบโตมาจากค่ายหนังแล้วเขาก็ประกวดเทศกาลหนังเมืองแคนแล้วก็ได้ไปทำหนังใหญ่เรื่องถ้าเซิร์ชก็จะเห็นว่าหมอลำมาเนีย
3: หมอลำมาเนีย
4: เป็นหนังที่กูแคนแสดงเป็นพระเอกชื่อไอ้อัดเคยได้ยินกูแคนไหม
3: แค่
4: ห่างนั่งฝ่า
3: เคยได้ยิน
4: คนดังอันนี้20ล้านแล้วมั้ง
3: เคยได้ยิน
4: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงที่ฉายในที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นนาคเรื่องนาคนะครับเรื่องนาค8ผู้กำกับที่อยู่ในเทศกาลหนังเมืองแคนแล้วก็หยิบคนที่มีฝีมือแล้วรวมมัดกันแล้วก็ฉาย
1: หนูเคยไปทำสกู๊ป
4: นาค
1: เทศกาลหนังเมืองแคนครั้งล่าสุดก็เคยไปทำข่าวเรื่องนาคเนี่ยหนูเคยไปทำ1ใน8เรื่องเนี่ยก
4: ็
1: คือน้องๆที่โรงเรียนปากคาดพ
4: ิธี
1: กรอาจารย์ของเขาเป็น1ในผู้กำกับ
4: ใช่ๆอันนี้คือความสำเร็จของเทศกาลหนังเมืองแคนเพราะนั้นเราก็หวังว่ามันจะมีมากขึ้นมันจะมีเพิ่มขึ้น
3: โตขึ้นเรื่อยๆเนาะ
4: โตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันคือฝันของเรามันเข้าสู่อุตสาหกรรมได้จริงแปลว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีทุนมีรอนมีศักยภาพหรืออีกเรื่องนึงก็มาจากเทศกาลหนังเมืองแคน4ขมัง
3: 4ขมัง
4: 4ขมังเดี๋ยวคราวหน้าพี่เบนซ์จะช่วยเตรียม ทีเซอร์หรือเทเลอร์หนัง4ขมังมาเลยนะ4ขมังนี่มาจากการพิชชิ่ง
3: ระหว่าง
4: พิชชิ่ง

0: ระหว่างคนที่เข้ามาอยู่ในเทศกาลหนังแล้วก็เอาคนที่มีศักยภาพเรื่องทุนรอนมารวมมาลงกันปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ถูกหยิบมาใช้เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่จะเป็นโมเดลถ้าขอนแก่นจะเป็นเมืองหนังมันก็ต้องมีคนขอนแก่นพร้อมจะกล้าลงทุนทำหนังลงทุนทำหนังเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงนะจริงธุรกิจทุกอย่างก็เราไม่รู้หรอกว่าอาหารสินค้าที่เราทำออกมามันจะขายได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ลอง
1: ไม่ลองก็ไม่ร
0: ู้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ขมังก็จะเป็นโมเดลหนึ่งที่สำคัญตอนนี้ได้ผู้กำกับเป็นผู้หญิงศิษย์เก่ามาขอคณะมนุษย์ชื่อน้องบิ๋มเนาะน้องบิ๋มนี่เขาก็มาพิชชิ่งแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์ก็มีทั้งปัญญาปิ่นแก้วมีพี่ปื๊ดธนิจจิตนุกูลมีพี่ออสไอ้พวกนี้ครับก็3โปรดิวเซอร์เพื่อจะมาขับเคลื่อนโมเดลนี้ให้มันเป็นภาพยนตร์ที่ฉายแล้วก็อย่างน้อยเท่าที่คุยกับคนลงทุนคนละขัน2ขันเนี่ยคนละบาท2บาทนี่รวมกันเนี่ยได้10ล้านเนี่ย
1: โอ้โ
0: หเขาก็มองว่าเขาไม่ต้องการกำไรจากการทำหนังเรื่องนี้เขาต้องการแค่ทุนคืนแล้วเมื่อไหร่มันได้ทุนคืนสิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมันจะได้หนังเรื่องที่2ของขอนแก่นเมืองหนังแห่งอีสานสู่เมืองหนังโลกเพราะนั้นเทศกาลหนังเมืองแคนมันไม่ใช่แค่เทศกาลที่เรามาดูหนังกันเงี้ยเดินไม่ใช่แต่มันคืออุตสาหกรรมที่อาจจะรออยู่ข้างหน้าถ้าเมื่อไหร่คนขอนแก่นเห็นว่าหนังเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จเราก็หวังว่าการนับครั้งแรกอาจจะเจ็บหรือยังไม่รู้อ่ะหรืออาจประสบความสำเร็จก็ไม่รู้แต่เราหวังว่ามันจะมีคนที่มีศักยภาพแล้วก็มองว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน
1: ์
0: ต่อการเป็นขอนแก่นเมืองหนังเมื่อมันเป็นเมืองหนังแล้วการท่องเที่ยวก็จะมาทุกคนก็ขอนแก่นเมืองหนังขอนแก่นเมืองหนังวันหนึ่งเทศกาลหนังเมืองแคนของเราซึ่งอยู่ในขอนแก่นเมืองหนังเป็นที่ประจักษ์เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้ทำวัน2วันปี2ปีอันนี้มัน10ปีแล้วมันเริ่มเห็นผลอะไรลางๆขึ้นมาครับ
1: เนาะก็คาดหวังว่าจากที่เราเคยได้ยินว่าขอนแก่นคือเมืองแคนเมืองหมอลำทีนี้เราจะมาตราตรึงกันเรื่องของเมือง
0: หนังขอนแก่นเมืองหนังแห่งอีสานสู่เมืองหนังโลก
1: ไปให้ถึง
2: เชื่อว่าอีกไม่นานเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะประเทศไทยคือเป็นโลเคชั่นหลักของภาพยนตร์แบบเยอะแยะมากมาย
0: ต่างประเทศก็
1: ฮอลลีวูดก็มาถ่ายที่บ้านเรา
2: ต่างประเทศเอเชียเกาหลีจีนญี่ปุ่นมาถ่ายในบ้านเราเยอะมากๆแล้วเป็นโลเคชั่นหลักด้วยเชื่อว่าโลเคชั่นในขอนแก่นเนี่ยยังมีอีกแบบเป็นพันๆที่เลยที่รอการค้นพบ
1: ใช่
0: เหมือนหนังของผมที่ทำล่าสุดนะ เราก็อยู่ขอนแก่นตั้งแต่ป.1ก็ถือว่าเป็นคนขอนแก่นเลยนะ
1: แ
0: ค่เกิดหนองคายแล้วก็มาโตตั้งแต
1: ่คนขอนแก่นจ
0: นเราก็คิดว่าเราก็รู้จักพื้นที่เยอะแต่พอเราทำหนังแล้วก็สำรวจโลเคชั่นที่ต้องการป่าที่สวยขอนแก่นด้วยนะอำเภอสีชมพูเป็นอำเภอที่มีป่าสวยถ้ำสวยแล้วก็ยังมีช้างเดินอยู่เป็น
2: ๆแต่ว่า
0: ที่อุดมสมบูรณ์อ
2: าจจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยไปด้วย
0: ที่ว่าอาจารย์วันนี้ถ่ายได้กลางวันนะแต่ผมขอร้องว่ากลางคืนอย่าถ่ายผมไม่อยากเฝ้าอาจารย์หรือไม่อยากมาเจอกันตอนเช้าเอาอาจารย์เข้าวัดแต่สวยจริงสวยจริงสีชมพูไปถ่ายทั้งเรื่องเลยที่อำเภอสีชมพู
1: อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่ความคาดหวังอยากให้ขอนแก่นคือเมืองหนังในอนาคตเรื่องแรกพร้อมแล้วน้ำฝน
2: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเป็นเรื่องราวความรักของ2พี่น้องฝาแฝดที่เขาแข่งขันกันตลอดเวลาเลยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาแข่งขันกันทำไ
1: ม
2: เพื่ออะไรนะคะเป็นผลงานของทีม Good Job จากเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่8นะคะเราไปหาคำตอบกันในเรื่องแฝด2คมค่ะ

0: นี่อ่ะพ่อพิรันแม่ไปตลาดคนถึงถามหาพ่ออยู่เลยแต่ก็ดีขึ้นกันละพ่อสิได้พักผ่อน
1: พ่อกินต่อครับพ่อกินยาป้อนอาหารหรือเปล่า
2: ก็มาเจอ
0: มีสิกับมั่งเขาบอกกับวันมิก
1: ผมอายุสองปีเยี่ยมช่วยที่เก่าจริงทำมึงเฮ็ดชีวิตมึงดีขึ้นบ่ได้มึงเฮ็ดน้องจิตให้ปล่อยจิตดีๆนะ
3: เศร้าเลยสู่สองคนน่ะโดนโดนพ่อกันเทียสู้น้ำกันดีๆบ่ได้บ่อีกจักน้อยน่ะสู้ก็จะได้ดูแลร้านน้องกันแล้ว
1: ฮะดูแลน้องกันติขันว่าไฟใดนิ่งผมไม่เห็นเลยครับพ่อ
0: มึงคิดว่าไฟใดนิ่งอ่ะดีกว่าหางกูแล้วที
1: ถ้ามึงสิไปสู้กูก็บ่ถึงได้แม็กซ
3: ์จะได้ถ้าสู้สิอ้องซั่นไปเฮ็ดอาหารมาเอาร้านกูเป็นเดิมพันธุ์

0: มึงมาเมื่อกี้กับคนละบ่
1: อันฟีมือแม็กซ์สื่อสำนีคือสมัยผมล่ะจะได้ดูแลนาคนเดียว
0: กูคิดบ่ออกเลยเพราะคนที่บ่มีน้ำยาคือมึงนี่เส้นรสชาติอาหารออกมาแบบใดกูไปคิดบ่ออกคือกันเพราะรสชาติอาหารก็ที่ลิ้นมันเกิดขึ้นมึงสิว่ามันรสชาติเป็นแต่ขี้เดียวปันใด

เบิ่งจากสีหน้าสุแล้วดูก็สิดูแลกันได้เลยล่ะซ้ำนี่พ่อก็สบายใจแล้วซ้ำนี่ครูก็สบายใจแล้ว

เบิ่งแย่งกันดีๆได้ล่ะเด้อพ่อฝากน้องในเรื่องนี้

0: อันนี้ใครทำคะไม่ใช่แบบน้องๆอุดมศึกษาแล้ว
1: อันนี้เป็นมืออาชีพแล้ว
2: คือพอเราโอเพ่นเนา
0: ะ
2: พวกอุดมศึกษาก็ขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันมาชนกับฟิล์มเมกเกอร์เพื่อไม่ให้นี่คือมมสคือมขคืออะไรต่ออะไรตั้งชื่อมาเลยตั้งชื่อแฟดสองเหมือนชื่อหนัง
1: คร
2: ับรู้นางอ้วหรืออะไรเงี้ยเขาตั้งมาเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นนักศึกษาเป็นอะไรกุศลบายอันหนึ่งคือล้างความเป็นอุดมศึกษามาแบบชนกันเลย
1: ฟอร์มทีมขึ้นมาเป็นมืออาชีพเลย
0: แล้วจริงๆอาจารย์จำได้ไหมคะว่าทีมเน
2: ี้
0: ย
2: จำไม่ได้มันเยอะมากคือคนที่มาเทศกาลหนังเมืองแคนเนี่ยเวลาเขาส่งจะเริ่มจากส่งทีเซอร์ก่อน45วิส่งทีเซอร์มาเป็น100ทีมถ้า100ทีมทีมละ5 51เป็น500คนที่เขาส่งมาแล้ว500คนน่ะจะมาฟังประกาศในวันเดียวเต็มห้องเลยนะ500คน
1: จาก500คนเหลือเท่าไหร่ครับ
2: เหลือ100คน
1: โอ้
2: 400กลับมา
1: ตกไป400
2: เพราะมันจำไม่ได้หรอกว่าหนังเรื่องอะไรยังไง
0: แสดงว่าจริงๆแล้ววงการภาพยนตร์เราไม่ได้ซบเซาเลยนะยังมีคน
2: ซบเซาในภาคอีสานเราภาคอื่นผมก็ไม่รู้นะอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันไม่ใช่คือมันแทบน้ำตาไหลบางทีเราอยากจะตัดออกแล้วถกกันอยู่นะเฮ้ยเขามาทั้ง500คนเลยนะมาจากเหนืออีสานกลางใต้มาเพื่อจะบอกว่ามึงตกรอบกลับบ้านอ่ะแล้วค่ารถค่าลาที่พักยังไงแล้วจะคัดแบบคัดก่อนไหมให้เหลือสัก100ทีมแล้วก็เอาแค่อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็คุยกันแต่เราก็สุดท้ายเราก็บอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมันคือน้องเขาบอกว่าเขากูยอมเสียสละ
1: เขาก็รับได
2: ้กูก็ชกมาอยู่แล้ว
1: การแข่งขันกีฬา
2: ใช่อยู่ลาวก็ต้องมานะมึงมามึงก็ต้องพร้อมที่จะตกรอบแต่มันเท่มากคนเต็มห้องประชุม500คนแล้ว20ทีมเท่านั้นที่ขึ้นจาก100ทีม20ทีมเท่านั้นที่ขึ้นไปแล้วคนก็ตบมือให้ อะไรเงี้ยมันหล่อมากมันผ่าน
0: หนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าคือก่อนที่จะไปอยู่ในเทศกาลหนังเมืองแคนน่ะต้องผ่านคนมา
2: 500
0: คน
2: 500คน
0: ตอนหนูไปทำข่าวก็คือเห็นแบบทีมที่เข้ารอบสุดท้ายมาแล้ว
2: 20ทีมทีมละ5ก็100คน
1: ครับ
2: ครับเพราะวันที่จริงๆอยากให้ไปทำข่าวตอนนั้นโคตรตื่นเต้นคนเต็มฮอลล์แล้วดูทีเซอร์ทุกเรื่องร้อยกว่าเรื่องละ45วิโอ้มันได้ไอเดียมากแล้วทีเซอร์เหล่านั้นเราเก็บไว้อย่างดีมันคือขุมกำลังที่ถ้าวันหนึ่งเรามานั่งดูทีเซอร์ตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่9นะมันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนทำหนังมากมึงไม่ต้องคิดอะไรเลยมึงดูไอเดียมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรแต่แต่ละปีเราก็จะเปลี่ยนคอนเซปต์เปลี่ยนธีมเช่นบางปีก็สยองขวัญเป็นตะย่านแซ่บมันแล้วแต่ม
1: ัน
2: เป็นดราม่าฮอมบอดี้แล้วแต่แล้วก็อันนี้พอเป็นนานาชาติเราใช้ว่าแคนดูไปคิดเองแคนดูแบบเฮอร์เลอร์คืออะไรแคนดูช่องนู่นช่องนี่เป็นอะไรก็มันคิดเอาเพราะมันเป็นนานาชาติแล้วมันจะแซ่บเดี๋ยวเขาไม่รู้คือใช่ไหมก็เลยการ
1: แคนดูเวลาต้องพักอีกแล้วจะพักเบรกอีกแล้วก็ไม่กล้าคัด
0: อยากดูเรื่องต่อไปแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อน
1: เรื่องหน้าเป็นเรื่องของแคนที่จริงๆคนคิดว่าแคนเนี่ยเอามาเล่นดนตรีอย่างเดียวแต่จริงไม่ใช่ได้มากกว่านั้นแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกเรื่องนึงครับ
3: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำ ดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
4: ่พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
0: เรามาดูกันต่อเลยเพราะเวลาเราเหลือน้อย
1: แล้วกระชั้นชิดมาก
0: ค่ะหนังอีกเรื่องนึงนะคะมาจากเทศกาลหนังเมืองแคนนานาชาติครั้งที่9ครั้งล่าสุดนี่แหละนั่นก็คือมนต์เสน่ห์และเรื่องราวของแคนที่มีความผูกพันกับคนอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านหนังสั้นนะคะเรื่องมนต์แคนจากทีม Polaris Production ค่ะเราไปดูกันเลยไหมคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ไปชมกันเลยค่ะ

0: มีตำนานเคยบอกไว้ว่าแค่ในภาคอีสานบ่แม่นแค่เครื่องดนตรีแต่แค่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับพญาแทนเทพผู้สร้างโลกผู้ดูแลทุกสรรพสิ่งและทุกเทือกเสียงแค่ดังขึ้นโลกของพญาแทนที่อยู่ทั้งฟ้าก็สิได้ยินเพราะเสียงแค่คือเสียงศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติที่ดังขึ้นไปหอดสวงสวรรค์เพื่อที่เสียพญาแทนส่งพลังศักดิ์สิทธิ์ลงมาผ่านเสียงแค่นเพื่อเสียงหมอแค่นปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปมีหมอแค้นคนหนึ่งสามารถใส่เสียงแค้นปราบผีได
1: ้ใส่เสียงแค้นนี่นะบ่ปราบผี
0: แม่นเสียงแค้นนี่
2: หมอแค้นฝ่ายคอยแน่ฝ่ายคอยเธอพี่เขา

มึงอ่ะ

สินค้ามันยังคุ้มกันเลยหรอ

มพญาแทนจงสถิต

0: มองแค่ไหนด้วยคะครูมันต้องขายวิหารสันนิลักษ
1: ณ์โบเป็นยังตัวเก็บไว้ใส่เองโลด

0: ิมมิกกิมมิกกิมมิก
1: และนี่คือผลงานของทีมที่เข้ารอบ20ทีมสุดท้ายจาก100กว่าทีม
2: 100กว่าทีม
0: ใช่ใช่
1: ในเทศกาล
0: นะจาก500เหลือ100เหลือ20ทีม
2: จำนวนคนจำนวนหนังก็จาก100เหลือ20
0: ครับ
1: สุดยอด
0: จริงนะ
1: อยากรู้เลยว่าที่1คือแบบต้องขนาดไหนขนาดเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายยังดีขนาดนี้
2: เราดูแล้วนะเราดูแล้ว
0: เราเคยเอาเรื่องที่หนึ่งมา
2: แล้วที่หนึ่งใช่ใช่
0: เรื่องอาจารย์เรื่องอะไร
2: เรื่องที
0: ่ตาไม้
2: ไม่ใช่ตกรอบเดี๋ยวเราให้ฟังเหมือนไม่มีเวลา
0: ไม่
2: ดูแล้วดูแล้วแต่เดี๋ยวจะเอาที่หนึ่งของแต่ละอันค่อยๆ
1: ดีมากเลยค่ะแสดงว่าคือแค่ดูแค่นี้เรายังรู้เลยว่าเทศกาลหนังเมืองแคนานาชาติคือคุณภาพมาก
0: คือมืออาชีพเลย
2: มืออาชีพ
0: ขายของได้ก็มีรางวัลการันตีรางวัลที่หนึ่งก็โอ้โหอีก400,000 300,000อ
2: ันนี้เราฝันก็คือเราไม่อยากจะให้เงินละแสน200,000-300,000เน
0: ี่ยให้เป็นล้าน
2: อยากใช่อยากให้เขาทำหนังได้เลยคืออยากจะขายไอเดียแล้วมีในทุนมีใครกับต่อใครเนี่ยมันลง
1: ฟอร์มทีมวันนี
2: ้
1: ฟอร์มทีมวันนี้พี่ต๋อม
0: ได
2: ้
0: น้ำฝนโปรดักชั่นรบป้าโปรดักชั่นได้ไหมพี่ก็พร้อมนะโอเค
2: จริงได้เราโอเพ่นหมดเลย
1: เสียดายเวลาเราสั้นอีกแล้ว
2: เอาไปแล้วเหรอ
1: เราน้อย
2: โถ่ยัง
0: มีเรื่องจะพูดตั้งเยอะตั้งแยะ
1: ใช่อยากชมตั้งแต่พี่ต๋อมอยากชมตั้งแต่นักแสดงนำเลย
0: แคนขาวดี
1: โอเค
2: แคนเขียวมีแต่โอนแคนเขียว
0: โอนแคนเขียวอันนี้โอนแคนขาวว
1: ันนี้ต้องลาไปอีกแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า
2: ขอท่าด้วยนะขอท่าด้วย
1: ใช่ขอเจอคิดไปแล้วนะแสดงว่าพี่นิยมคิดไปแล้วว่าต้องท่าไหน
0: เราทำตาม
1: โอเคได้เดี๋ยวทำตามนะคะวันนี้น้ำฝนพี่ต๋อมและพี่นิยมต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: ังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรม

ไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

กลางดิจิทัลภูมิภาคกระทรวงสาธารณสุขเตรียมผลักดันโรงพยาบาลขอนแก่นต้นแบบแก้วิกฤตการเงินของโรงพยาบาลทั่วประเทศหลังใช้เวลาเพียง10เดือนปรับลดเงินบำรุงและติดลบจากกว่า 1,200 ล้านบาทเหลือเพียง700ล้านบาทและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนบัญชีธนาคารบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือจำนวน24เครื่องคาดว่าเตรียมส่งออกไปยังเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศสปป.ลาวติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะอยู่กับดิฉันภาวิตาศิริบุญสมค่ะพร้อมด้วยน้องออมสินศิรพัฒน์สอนอุดมแก้วค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยว่าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนแต่ละพื้นที่ของคุณผู้ชมเนี่ยฝนตกหนักไหมในช่วงนี้ก็อัปเดตคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าฝนฟ้าอากาศเนี่ยเริ่มมาแล้วอย่างวันนี้เมื่อสักครู่นี้เองก็ฝนกำลังตกแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าในพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้นะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายนเนี่ยค่ะเตรียมรับมือกับฝนที่ตกแล้วก็อาจจะฝนตกหนักด้วยนะคะก็เตรียมรับมือกันให้ดีนะคะในช่วงนี
1: ้แล้วก็เรามันระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มป่วยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็นำข่าวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะในหลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมรวมไปถึงรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หลายพื้นที่เช่นกันอย
0: ่
1: างขอนแก่นวันนี้เองก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านก็ได้ลงมาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมาดูเรื่องของเปิดมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสกร.ขอนแก่นโอเพนเฮาส์ค่ะ
0: รวมไปถึงวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะในหลากหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนนะคะที่ได้รับความเสียหายรวมไปถึงนะคะมีการที่จังหวัดสกลนครเนี่ยมีการโชว์ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะก่อนอื่นมาติดตามข่าวแรกกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569มุ่งน้อมนำพระราชปณิธานสร้างความสามัคคีและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะ

0: ิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมินายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนวิทยากรกระบวนการและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า650คนค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะประกอบด้วยพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน16อำเภอ1เทศบาลเมืองได้ยอดรวมจำนวน 229,598 บาทค่ะและพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน22ทุนค่ะโดยงานนี้ค่ะมีนายอำเภอและรองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิเป็นผู้รับมอบแทนนะคะรวมถึงการรับมอบพระฉายาลักษณ์ให้แก่ประธานหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน22กองทุนค่ะพร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานกลไกสำคัญหน่วยงานสนับสนุนเครือข่ายและหมู่บ้านที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนอกจากนี้ค่ะยังมีการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชัยภูมิจำนวน150ทุนทุนละ 2,000 บาทค่ะ
0: จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและหัวหน้าส่วนราชการค่ะได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถแห่ฉลองเงินพระราชทานขวัญถุงไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคลและประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางต่อไปค่ะ
1: จากพื้นที่จังหวัดชัยภูมิค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุนตั้งต้นแห่งความดีงามสืบสานพระราชปณิธานร่วมต้านยาเสพติดค่ะนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีทุนตั้งต้นแห่งความดีงามสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมต้านยาเสพติดเพื่อให้นายอำเภอเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงพระราชทานพร้อมเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมอบให้แก่ประธานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยพระองค์ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาตามกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการใช้แนวทางสันติวิธีให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อมอบให้แก่หมู่บ้านชุมชนเพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวและเรียกหมู่บ้านชุมชนนั้นว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน525หมู่บ้านและในปี2569ได้มีการขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน34หมู่บ้านค่ะไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครค่ะพระพรมเสนาบดีนำคณะกรรมการลงพื้นที่สกลนครตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนตะวันออกณวัดทุ่งมนสิริพลเมืองอำเภอเจริญศิลป์พระพรมเสนาบดีรองประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5หนตะวันออก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีณวัดทุ่งมนสิริพลเมืองตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญศรีจังหวัดสกลนครโดยมีนายสราวุธสุวรรณจุทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพระเถรานุเถระคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครผู้นำท้องที่และประชาชนในพิธีร่วมถวายการต้อนรับ
1: ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้กล่าวว่าจังหวัดสกลนครได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนและสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครในการขับเคลื่อนโครงการอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งนี้ขอขอบพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จนส่งผลให้ประชาชนในอำเภอเจริญศรีได้นำหลักศีล5มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเกิดความเข้มแข็งในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะบ้านทุ่งมนมีวัดทุ่งมนสิริพลเมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของจังหวัดสกลนครซึ่งสมาชิกในชุมชนค่ะได้นำหลักธรรมมาประยุกต์ในการดำรงชีวิตและทำงานสร้างความสามัคคีความเสียสละและความมีวินัยจนนำไปสู่ความสำเร็จและความสงบสุขในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาไปติดตามการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันที่3กันยายน2569เวลา 14:30 น.ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมและรับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากนั้นตรวจติดตามการซักซ้อมลำดับขั้นตอนการรับเสด็จบริเวณท่าวาสุกรีเพื่อรับทราบความพร้อมและการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
0: จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีได้ลงเรือรับรองของกองทัพเรือเดินทางไปยังวัดอรุณราชวรารามโดยระหว่างการเดินทางค่ะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก่อนที่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะเริ่มการซักซ้อมการเคลื่อนขบวนตามลำดับขั้นตอนเมื่อเดินทางถึงท่าเรือวัดอรุณราชวรารามค่ะนายกรัฐมนตรีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยจากนั้นเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อสักการะพระพุทธธรรมมิสาราชโลกธาตุดิลกประธานในพระอุโบสถและสักการะพระพุทธนฤมิตณบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถก่อนเดินทางไปยังบริเวณท่าเรือวัดอรุณราชวรารามเพื่อรับชมการซักซ้อมการรับเสด็จและส่งเสด็จทางรถยนต์พระที่นั่ง
1: ภายหลังการตรวจติดตามนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569มีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบค่ะโดยการฝึกขบวนเรือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสวยงามและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนทั้งนี้การซักซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่4ค่ะและจะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องจนถึงวันพระราชพิธีเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดค่ะ
0: ค่ะในวันซ้อมนะคะก็จะมีการซ้อมย่อยแล้วก็มีการซ้อมใหญ่ค่ะซ้อมใหญ่นะคะในวันที่21ตุลาคมแล้วก็28ตุลาคมค่ะวันพระราชพิธีถวายพระภกฐินจะกำหนดในวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะมาดูเรื่องของ Data Center ไทยกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้วางทิศทาง Data Center ไทยค่ะต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศพร้อมรับฟังเร่งออกประกาศวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลภูมิภาคค่ะวันนี้ค่ะเวลา 8:30 นณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569 Data Center ค่ะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลรองรับการจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยประเทศไทยค่ะได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจากศักยภาพด้านที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานและบทบาทของไทยในภูมิภาคอาเซียนค่ะอย่างไรก็ตามหากการลงทุน Data Center มีความท้าทายทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคในปริมาณสูงรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะอีกทั้งประชาชนนะคะยังมีความกังวลต่อการตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองขณะที่กฎหมายและก็มาตรการกำกับดูแลค่ะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาจึงต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะ
1: ทางด้านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าเป้าหมายของไทยค่ะไม่ใช่แค่เพียงดึงดูดการลงทุนเพื่อเป็นสถานที่ตั้ง Data Center แต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศด้วยทั้งการดึงดูดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรไทยและการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวพร้อมขอให้คณะกรรมการพิจารณาการกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center มาตรฐาน Green Data Center รวมไปถึงการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นว่าการกำหนดทิศทางและกติกาที่เหมาะสมจะช่วยให้ไทยใช้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มศักยภาพค่ะพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและนวัตกรรมของภูมิภาคควบคู่กับการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะพาผู้ชมมาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมาดูเรื่องของการแก้วิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาลขอนแก่นกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เตรียมผลักดันโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นต้นแบบแก้วิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะหลังใช้เวลาเพียง10เดือนปรับลดเงินบำรุงที่ติดลบกว่า 1,200 ล้านบาทเหลือเพียง700ล้านบาทเศษค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมเลิศค่ะจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์จเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขค่ะลงพื้นที่โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อติดตามสถานการณ์วิกฤตทางการเงินการคลังและแถลงข่าวความคืบหน้าการพลิกฟื้นวิกฤตการเงินของโรงพยาบาลนายพัฒนากล่าวว่าเมื่อ10เดือนก่อนค่ะได้เดินทางมายังโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินหลังในขณะนั้นค่ะเงินบำรุงสุทธิของโรงพยาบาลติดลบประมาณ 1,200 ล้านบาทตลอดระยะเวลา10เดือนค่ะบุคลากรและก็ผู้บริหารโรงพยาบาลนะคะก็ได้ร่วมกันบริหารจัดการทางด้านการให้บริการการบริหารสต็อกยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายค่ะส่งผลให้ปัจจุบันนะคะแม้ยังปิดงบการเงินปี2569ไม่ครบ12เดือนแต่เงินบำรุงสุทธิติดลบลดลงเหลือประมาณ700ล้านบาทค่ะการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากที่ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงพยาบาลขอนแก่นประมาณ200ล้านบาทขณะที่การลดค่าใช้จ่ายค่ะก็สามารถช่วยได้อีกหลายร้อยล้านบาททั้งการจัดสรรบุคลากรการจัดเวรทำงานแล้วก็การบริหารจัดการเวชภัณฑ์แล้วก็คารุภัณฑ์ค่ะไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
1: ว่าเราจะทำอย่างไรเพราะว่าสถานการณ์ฐานะทางการเงินของโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยก็เงินบำรุงสุทธิในวันนั้นนะครับก็ติดลบอยู่ราวๆพันกว่าล้านนะครับประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ล้านบาทนะครับแต่ว่าผ่านมา10เดือนเนี่ยนะครับฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับยังเอาอยู่ นะครับก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรที่ เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการร่วมกันกับทางท่านผอ.กับผู้บริหารในพื้นที่เพื่อที่จะบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการ การบริหารจัดการในเรื่องของสต็อกของยาสต็อกของเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับรวมไปจนถึงการลีนค่าใช้จ่ายขององค์กรลงนะครับก็ต้องบอกว่า ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธินะครับติดลบเนี่ยน้อยลงนะครับเหลืออยู่ที่ราวๆ
2: นอกจากนี้ค่ะโรงพยาบาลยังปรับแนวทางการรักษาโดยมุ่งเน้นผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทำให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสช.ได้เพิ่มขึ้นรวมถึงการพัฒนาระบบส่งข้อมูลเพื่อเคลมค่ารักษาพยาบาลให้มีความชัดเจนลดปัญหาข้อมูลตกหล่นหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้โดยยังมีค่าใช้จ่ายที่สปสช.อยู่ระหว่างการดำเนินการจ่ายอีกประมาณ 30-40 ล้านบาทค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าหากสามารถรักษาสถานการณ์เช่นนี้ไว้ได้คาดว่าในไม่เกิน18เดือนตัวเลขเงินบำรุงสุทธิที่ติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปและสภาพคล่องของโรงพยาบาลก็จะดีขึ้นพร้อมกันนี้ค่ะได้มอบนโยบายให้ทางโรงพยาบาลขอนแก่นเลือกพัฒนาจุดที่มีความถนัดและสามารถสร้างความเข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนขยายผลและสร้างเครือข่ายช่วยเหลือโรงพยาบาลใกล้เคียงทางท่านยังมองอีกว่าการที่โรงพยาบาลขอนแก่นสามารถฟื้นตัวจากภาวะขาดทุนอย่างหนักได้อาจจะเป็นโมเดลให้โรงพยาบาลอื่นๆได้นำไปถอดบทเรียนและไปปรับใช้แต่ว่าแต่ละที่ค่ะจะต้องพิจารณาสถานการณ์ปัญหาก่อนและรวมไปถึงบริบทของโรงพยาบาลตนเองเนื่องจากแนวทางเดียวกันอาจจะไม่เหมาะสมกับทุกโรงพยาบาลค่ะ
0: ค่ะถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของทางบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องของที่โรงพยาบาลขอนแก่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของสต็อกยาเวชภัณฑ์แล้วก็มีการปรับแนวทางการรักษาเพื่อที่จะช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วย
2: ใช่แล้วค่ะอย่างที่ท่านได้บอกไว้นะคะเชื่อมั่นว่าถ้าโรงพยาบาลขอนแก่นของเรานะคะมีการจัดบริหารจัดการใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็ยอดสุทธิเนี่ย ไม่ติดลบแล้วก็จะสามารถเป็นโมเดลให้กับโรงพยาบาลอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการลงพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อมอบรถเข็นสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางผนึกท้องถิ่นดูแลครอบครัวของครัวเรือนเปราะบาง 100% ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อเป็นการติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8 ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนค่ะโดยได้ลงพื้นที่ณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักอำเภอชุมพวงเพื่อเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569
0: ค่ะพร้อมมอบสิทธิสวัสดิการสังคมตามภารกิจของกระทรวงพม.สำหรับกลุ่มเปราะบางค่ะไม่ว่าจะเป็นกายอุปกรณ์รถเข็นนั่งคนพิการจำนวน23คันเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ
2: ทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงพม.ก็ตั้งเป้าให้บริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐเข้าถึงครัวเรือนเปราะบางแบบ 100% โดยไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นจากระบบจึงต้องอาศัยเครือข่ายท้องถิ่นมาร่วมค้นหาสำรวจติดตามและนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าภาครัฐเนี่ยอยู่ใกล้แล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นค่
0: ะก็อย่างที่นโยบายของกระทรวงพม.เองค่ะได้ให้ความสำคัญเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้เปราะบางก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2: ค่ะ
0: มาดูเรื่องของภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้เปิดมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสกร.ขอนแก่นโอเพนเฮาส์ค่ะรวมพลังเครือข่ายกว่า900ชีวิตขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างอาชีพให้ประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นค่ะเน้นย้ำความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นให้เด็กๆได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนค่ะที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสกร.ขอนแก่นโอเพนเฮาส์ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า900คนค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานยุคใหม่ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: ภายในงานค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจและการแข่งขันทางวิชาการหลากหลายรูปแบบค่ะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพและความสำเร็จของการจัดการเรียนการเรียนรู้นะคะได้แก่การแข่งขันด้านงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนั่นก็คือการประกวด English Speed Contest ในหัวข้อแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและการใช้ทักษะของ AI ในการทำคลิปหัวข้อแหล่งเรียนรู้ในอำเภอของตนรวมไปถึงการแข่งขันด้านงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองทักษะด้านการนำเสนอขายของขายสินค้าออนไลน์การแข่งขันด้านงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการแข่งขันร้องเพลงน้ำกับป่าและการแข่งขันตอบคำถามเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสกร.รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆค่ะก็มีการจัดแสดง

0: สิ่งเหล่านั้นก็จะส่งไปถึงเด็กๆนะคะน้องๆก็คืออนาคตของชาติเราเพราะฉะนั้นพัฒนาชีวิตประชาชนเชื้อชู48นาวิทย์ของประชาชนในจังหวัดเลยประจำปี2569ค่ะที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนและมีผลสำเร็จในหลากหลายมิติค่ะทั้งการพัฒนาชุมชนการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากการบริหารจัดการชุมชนการแก้ไขปัญหาความยากจนตลอดจนการสร้างคนดีและเครือข่ายการพัฒนาซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนและพลังของชุมชนจังหวัดเลยที่ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
1: ค่ะซึ่งจังหวัดเลยนะคะได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในหลากหลายมิติค่ะตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจนเกิดผลสำเร็จและก็เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมจากชุมชนจากประชาชนผู้นำกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเลยและเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงค่ะ
0: ซึ่งภายในงานค่ะก็มีกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการแสดงความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากกลุ่มองค์กรเครือข่ายการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปรวมไปถึงการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือในเรื่องของการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายคนดีเมืองเลยประจำปี2569เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: จังหวัดเลยก็ถือว่ามีเรื่องของการมีของดีของโอท็อป
0: ค่ะ
1: ที่ทางพช.เนี่ยได้เข้าไปส่งเสริมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีอะโวคาโดมีเงาะมีผลไม้ต่างๆเนี่ยให้หลายๆคนเนี่ยได้รับประทาน
0: ใช่แล้วค่ะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะก็ต้องบอกว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนี่สำคัญถ
1: ้
0: าได้รับมือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยกันก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็จะยิ้มได้ค่ะ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของมหกรรมความสำเร็จกันไปดูกันที่จังหวัดสกลนครกันบ้างค่ะจังหวัดสกลนครนะคะจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2569ค่ะเปิดเวทีนำเสนอผลงานจาก18อำเภอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพค่ะพร้อมส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากค่ะที่โรงแรมสกลแกนพาเรตอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนายวีรวัฒน์เถระวรรณหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครค่ะเป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสกลนครค่ะประจำปี2569นายองอาซองทุมมินพัฒนาการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าจังหวัดสกลนครค่ะขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี2560ค่ะโดยยึดหลัก3สร้างทางรอดสังคมไทยได้แก่สร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมค่ะเพื่อให้ครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะพร้อมต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนปี2569ค่ะมีงานส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านรายได้รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆผู้ประสบภัยพิบัติค่ะผู้สูงอายุวัยต้นและครัวเรือนที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงแล้วก็นำทักษะไปใช้ประกอบอาชีพค่ะเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็ให้แก่ครัวเรือนค่ะ
0: ภายในงานค่ะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปจากทั้ง18อำเภอค่ะพร้อมเวทีเสวนาในหัวข้อความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการประกวดผลสำเร็จจากทั้ง18อำเภอค่ะ

0: เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและการถ่ายทอดประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญค่ะในการเผยแพร่ผลงานและเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขยายผลแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปสู่ครัวเรือนและชุมชนในวงกว้างค่ะอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: หน่วยงานพช.ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนชาวบ้านเรื่องของการประกอบอาชีพมีการค้นหาเรื่องของฝีมือต่างๆนำมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้กันออกมาเป็นชิ้นงานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
0: ใช่ค่ะสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเป็นของชื่อของจังหวัดสกลนครนี่ก็คือในเรื่องของผ้าย้อมครามสีครามนะคะที่ย้อมจากสีธรรมชาติแล้วก็ผ้าของสกลนครเนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์สิริวรรณวรีนะคะในการตัดเย็บเสื้อให้กับทีมนักกีฬาทัพนักกีฬาที่จะไปสู้ศึกกลางเดือนนี้แล้วค่ะเอเชียนเกมนะคะเราก็จะเห็นผลงานของฝีมือของชาวจังหวัดสกลนครเนี่ยสู่สายตาระดับโลกเลยนะคะต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการซ่อมแซมของบ้านพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำโดยพันเอกณัฐชัยปัญญาไสยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สำนักงานพัฒนาภาค2ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภูได้ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลกุดเสถียรอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะการดำเนินงานครั้งนี้ค่ะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงส่วนต่างๆของบ้านพักอาศัยเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือก่อนหน้านี้อาจจะเห็นในมุมของที่อาจจะยังไม่ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขนะคะตอนนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วนะคะในส่วนของการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนดังกล่าวค่ะนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครัวเรือนของผู้ยากไร้แล้วยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพไทยค่ะในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23นะคะยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติค่ะโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยความเดือดร้อนและประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นณบ้านกุดเสถียรตำบลกุดเสถียรอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะโดยมุ่งหวังให้การช่วยเหลือประชาชนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็นำไปสู่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: นี่แหละค่ะที่อาศัยคือหนึ่งใน4ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีบ้านพักที่มั่นคงแล้วก็สมบูรณ์คนที่อยู่อาศัยก็จะรู้สึกอุ่นใจในการอยู่ทุกครั้งเมื่อกี้ดูจากสีหน้าของชาวบ้านเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าตื้นตันใจแล้วก็ดีใจมากๆที่มีหน่วยงานของกองทัพไทยนะคะไปให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จ
3: อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กำลังติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะที่ได้บอกไปต้นรายการนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศเตือนในช่วงวันที่ 4-7 กันยายนนี้ค่ะที่อีสานของเรานะคะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกแล้วก็ฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็มีการซ้อมแผนแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของการรับมือกับปัญหาอุทกภัยเช่นเดียวกับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนลำปาวในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกปฏิบัติด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำค่ะที่ห้องประชุมศาลาล่มโพนุกูลทองทวีในพื้นที่เขื่อนลำปาวค่ะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวและหาดดอกเกดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในกรณีอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนลำปาวในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะค่ะและการฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยงานนี้ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดกาฬสินธุ์และคนที่ใกล้เคียงนะคะเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะโดยการจำลองสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยค่ะขณะเกิดภัยแล้วก็ภายหลังเกิดภัยค่ะให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกทบทวนบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติจริงสามารถค้นหาข้อขัดข้องช่องว่างและอุปสรรคสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้เป็นอย่างระบบรวดเร็วค่ะแล้วก็มีเอกภาพลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยความมั่นคงให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ทางนี้ค่ะเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารการการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรการประสานงานและการสื่อสารระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์และเพื่อเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มของจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีพุทธศักราช2569และสามารถนำไปทบทวนปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ค่ะก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ของภัยธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
1: ค่ะมีการซ้อมแผนบนโต๊ะแล้วก็ยังลงพื้นที่ปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
0: ใช่ค่ะ
1: มาดูเรื่องของการสะพานไทยลาวเชื่อมเศรษฐกิจชายแดนกันบ้างค่ะจังหวัดเลยค่ะมีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดจุดก่อสร้างที่อำเภอปากชมค่ะมุ่งยกระดับเศรษฐกิจการค้าชายแดนและก็ระบบโลจิสติกในภูมิภาคค่ะนายกิตติคุณบุตรคุณค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับเศรษฐกิจการค้าชายแดนจังหวัดเลยเบื้องต้นค่ะที่ประชุมได้เสนอพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข211ปากชมถึงเชียงคานค่ะช่วงกิโลเมตรที่149+700ถึง150+200ค่ะบริเวณคกไผ่อำเภอปากชมข้ามแม่น้ำโขงความกว้างประมาณ400เมตรไปยังฝั่งสปป.ลาวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการนำเสนอสู่การพิจารณาตามลำดับรวมถึงการพิจารณาโครงข่ายคมนาคมค่ะเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโรแมนติกรูททางหลวง211ค่ะแล้วก็ต่อยอดการเดินทางไปยังเมืองสำคัญของลาวเช่นเมืองเฟืองแล้วก็หวังเวียงค่ะแม้สะพานนะคะจะมีงบลงทุนสูงค่ะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังมลภาวะจากการขนส่งสินค้าแต่ได้เปรียบด้านความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระยะยาวค่ะเมื่อเทียบกับการสร้างเขื่อน
0: ขณะเดียวกันค่ะก็มีการฟ้าสำหรับการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำกว่าต ัจจุบันโครงการยังอยู่ในระหว่างขั้นการรีเริ่มและขออนุมัติโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวตรวจและงบประมาณระดับประเทศซึ่งการศึกษาความเหมาะสมต้องนำเสนอความต้องการในระดับพื้นที่ของทั้งสองประเทศมีความเห็นชอบร่วมกันก่อนจะไปสู่การเจรจาระหว่างรัฐบาลจึงจะเสนอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไปค่ะก็ต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะคะพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดเลยก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะเพราะเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการนำเสนอการพิจารณาอยู่ยังไม่มีการเคาะหรือว่ายังไม่มีการสรุปนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามข่าวกันต่อเนื่องได้ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดเรือนจำค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวนะคะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะจังหวัดศรีสะเกษค่ะเปิดเรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวเมืองเหนือเพื่อเปลี่ยนภาระเป็นพลังงานดึงศักยภาพผู้ต้องขังสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวก่อนคืนคนดีสู่สังคมค่ะนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดเรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวเมืองเหนือณเรือนจำชั่วคราวเมืองเหนือเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษค่ะการเปิดพื้นที่แห่งนี้ค่ะถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนางานราชทัณฑ์ในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมในการควบคุมดูแลแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ขังภายใต้หลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานงานราชทัณฑ์พร้อมกับสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมค่ะ
1: นายอรรถสิทธิ์ทองแสงค่ะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าแนวคิดสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ค่ะก็คือการค้นหาว่าผู้ต้องขังแต่ละคนมีความรู้ความถนัดหรือว่าประสบการณ์อะไรก่อนนำศักยภาพเหล่านั้นค่ะออกมาใช้แล้วก็ต่อยอดโดยพื้นที่ที่เห็นในวันนี้นะคะเกิดขึ้นจากฝีมือแล้วก็ความร่วมมือของผู้ต้องขังและบุคลากรเรือนจำค่ะรวมถึงการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอกแม้ไม่มีงบประมาณเฉพาะในการดำเนินงานหัวใจสำคัญก็คือการทำให้สังคมเห็นว่าการคืนคนดีสู่สังคมต้องเกิดจากการบูรณาการร่วมกันค่ะเพราะหากผู้พ้นโทษไม่ได้รับโอกาสหรือว่าไม่มีพื้นที่ยืนในสังคมก็อาจจะกลับเข้าสู่วงจรเดิมการพัฒนาศักยภาพนะคะจึงว่าเป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังให้คนเหล่านี้ค่ะกลับไปประกอบอาชีพดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณค่าค่ะ
0: ซึ่งการเปิดเรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวเมืองเหนือค่ะจึงไม่ใช่เพียงการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แต่เป็นการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ฝึกฝนและพิสูจน์ศักยภาพของตนเองก่อนก้าวกลับเข้าคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่มีคุณค่าพร้อมสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมที่ให้โอกาสคนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่พี่ๆในเรือนใน
1: เรือนจำใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะผู้ต้องขังที่ได้มีส่วนร่วมนะคะสำคัญมากๆเลยที่เนื้อข่าวของเราบอกก็คือได้สำรวจความสามารถของแต่ละคนแล้วว่ามีความถนัดในด้านไหนเป็นพิเศษและเราก็จะจัดสรรงานให้เหมาะกับเขาเพื่อที่ในวันหนึ่งเมื่อเขาออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นการคืนคนดีสู่สังคมแล้วก็สังคมของเราก็พร้อมให้โอกาสค่ะ
1: ใช่ค่ะมาดูอีกประเด็นนึงค่ะในเรื่องของเครือข่ายสแกมเมอร์กันค่ะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายนะคะมีการขยายผลตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนบัญชีธนาคาร

0: การบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือจำนวน24เครื่องค่ะคาดว่าเตรียมส่งออกไปให้เครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศสปป.ลาวค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายค่ะได้จับกุมนายมูเซงชาวลาวค่ะทำหน้าที่มารับพัสดุที่มีบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ค่ะเพื่อนำไปส่งให้กับเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศลาวต่อมานะคะได้มีการสืบสวนขยายผลพร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการขนส่งพัสดุในพื้นที่ให้แจ้งข่าวสารกรณีพบพัสดุต้องสงสัยที่อาจจะซุกซ่อนบัญชีธนาคารบัตร ATM และก็ซิมโทรศัพท์ค่ะ
1: ต่อมาค่ะในวันที่2กันยายนที่ผ่านมาค่ะตม.จังหวัดหนองคายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตรวจยึดพัสดุโดยซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารจำนวน4เล่มบัตร ATM จำนวน5ใบซิมโทรศัพท์จำนวน5ซิมและโทรศัพท์จำนวน2เครื่องค่ะโดยจากการตรวจสอบเพราะว่ามีข้อมูลผู้รับพัสดุในพื้นที่จังหวัดหนองคายคือผู้รับเนี่ยอยู่บ้านเลขที่125หมู่5ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายรหัสไปรษณีย์43000เจ้าหน้าที่ตม.หนองคายค่ะจึงได้ทำการตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ดังกล่าวจากผู้ที่ให้บริการขนส่งรายอื่นๆโดยน่าเชื่อว่ายังคงเครือข่ายส่งซิมผีและบัญชีม้าในรูปแบบพัสดุเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: จนกระทั่งช่วงบ่ายวันที่3กันยายนนะคะก็ได้รับแจ้งข่าวจากแหล่งข่าวค่ะว่าพบพัสดุจำนวน13ชิ้นตามที่ตม.จังหวัดหนองคายได้แจ้งประสานข้อมูลเฝ้าระวังไว้ค่ะจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งพัสดุทำการเปิดตรวจสอบพัสดุดังกล่าวจากการตรวจสอบนะคะก็พบสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM ซิมโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์จำนวนหลายรายการค่ะซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุประกอบด้วยสมุดบัญชีธนาคาร7เล่มค่ะบัตร ATM ธนาคารจำนวน18ใบซิมโทรศัพท์จำนวน7ซิมและโทรศัพท์มือถือจำนวน24เครื่องค่ะจากนั้นก็ได้นำของกลางที่ตรวจยึดนะคะทำการตรวจพิสูจน์หลักฐานโดยกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายเก็บลายนิ้วมือแฝงบนตัวเครื่องโทรศัพท์บัตรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สมุดธนาคารค่ะของกลางก็จะนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าความผิดนะคะพยายามทุกวิธีทางจริงๆค่ะเพื่อที่จะให้ได้มาแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะคะก็ไม่รอดผลเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ติดตามแล้วก็คอยตรวจสอบอยู่เสมอค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่สามารถสกัดจับคนเหล่านี้ได้นะคะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้ค่ะ

0: วันนี้นะคะราคาน้ำมันยังคงที่ค่ะแต่ราคาทองคำขึ้นเล็กน้อยนะคะ550บาทนะคะใครที่เล็งอยู่ก็เก็บเอาไว้ก่อนรอให้ลงเยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อยซื้อนะคะ
1: ช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศกันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นและมหาสารคามค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อยู่ที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬแล้วก็นครพนมค่ะโดยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประเทศประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงค่ะพื้นที่ลาดเชิงใกล้ทางน้ำไหลบริเวณพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
0: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสค่ะขณะที่อีสานตอนล่างของเราอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32 องศาเซลเซียสค่ะคุณภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะไปเช็คกันหน่อยต้องบอกว่าทุกพื้นที่นะคะคุณภาพอากาศดีถึงดีมากนะคะในพื้นที่จังหวัดหนองคายขอนแก่นนครพนมอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเรื่องของคุณภาพอากาศในช่วงนี้เราพอวางใจได้อยู่นิดนึงนะคะแต่ในเรื่องของฝนเนี่ยอาจจะยังไม่ควรวางใจนะคะเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเชื้อโรคก็มาได้ง่ายหลายๆโรคก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากโรคไข้หวัดโรคไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องประชาชนก็ระวังไว้ด้วยนะคะย้ำเตือนอีกครั้งนะคะกับประกาศเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้ประกาศเตือนในภัยลักษณะอากาศนะคะก็ซึ่งออกประกาศเนี่ยประกาศฉบับที่5แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็บริเวณอีสานของเรานะคะในระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้ค่ะในช่วงนี้ก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะพยายามติดตามสถานการณ์ของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหรือว่าก็ติดตามรายการของเราเนี่ยแหละค่ะเราก็จะมีอัปเดตกันทุกวันนะคะในเรื่องของพยากรณ์อากาศและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมศิลป์ศิรพศรอุดมแก้วและพี่สุภาวิตาศรีบุญสมพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานค่ะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศการซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับรายการคิดดีครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครครับในวันนี้นะครับเราจะมารับชมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับว่าจะมีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนนะครับกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หลักสูตรแห่งนี้จะมีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขไทยในอนาคตอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านรองกันครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยากสอบถามครับว่าความเป็นมาของหลักสูตรแพทย์แผนไทยเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็ประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ปี2539
0: ค
1: ่อนข้างจะน่าจะร่วม30กว่าปีแล้วนะครับก็เนื่องมาจากเราได้มีงานเกษตรนะครับเกษตรแฟร์ที่ชื่อผักพื้นบ้านอาหารธรรมชาติอีสานและสมุนไพ
0: ร
1: ครั้งที่1และตอนนั้นนะครับจะปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมจำนวนมากซึ่งประเด็นที่เราได้ข้อสรุปก็คือว่าตอนนั้นมีภูมิปัญญาทางด้านการใช้สมุนไพรแล้วก็มีหมอพื้นบ้านเข้ามาร่วมงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของจังหวัดสกลนครนี่ก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมีเทือกเขาภูพานนะครับอุดมไปด้วยสมุนไพรนะครับณตอนนั้นก็จะมีแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ได้มาพูดคุยกันว่าเอ๊ะภูมิความรู้ภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทิ้งไปเนี่ยน่าเสียดายนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราน่าจะมีกระบวนการหรือวิธีการที่จะนำไปสู่เรื่องของการให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตนะครับก็มีดำริว่าเราจะควรจะมีหลักสูตรที่เป็นเกรดการสอนในระดับที่เป็นปริญญานะครับก็เป็นที่มาว่าเราได้ร่วมเซตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นสาขาแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในปีเปิดสอนจริงๆในปี2150นะครับ2150ในขณะเดียวกันก็เงื่อนไขของกรมการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเนี่ยต้องมีหน่วยในการรักษาพยาบาลด้วยก็เป็นที่มาว่าเราต้องมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยก็มีความโชคดีที่ท่านหลวงปู่แป๊บสุภัทโธนะครับท่านก็ได้บริจาคพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้สร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนครหลวงปู่แป๊บสุภัทโธนะครับขึ้นมาเพื่อมีหลายภารกิจนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพพระอื่นพระอาจารย์หลวงปู่แฟบเนี่ยท่านเป็นพระที่เขาเรียกว่าท่านใช้สมุนไพรอยู่แล้วนะครับท่านเป็นหมอยามาก่อนนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าท่านก็เห็นเลงว่าในอนาคตโรงพยาบาลแห่งนี้จะดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่นะครับแล้วก็นำในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับซึ่งณตอนนั้นก็มีหน่วยงานราชการมาช่วยกันหลากหลายนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแล้วก็เปิดการเรียนการสอนร่วม30กว่าปีแล้ว
0: มาถึงปัจจุบันนี
1: ้ถึงปัจจุบัน
0: เป็นจุดเริ่มต้นที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ครับผมแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยมีความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์กับจังหวัดยังไงบ้างครับ
1: จริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับจังหวัดสกลนครเป็นเมืองสมุนไพ
0: ร
1: นะครับเป็นเมืองพฤกษเวชซึ่งก็โพสิชันนิ่งก็คือเราจะพัฒนาในเรื่องของสมุนไพรเป็นจุดเด่นของจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็ทำงานร่วมกับสสจ.สาธารณสุขจังหวัดสกลนครในการที่จะขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรสกลนครนะครับก็ของเราเองน่าจะดูทุกมิติในเรื่องของการสร้างกำลังคนนะครับที่เข้าไปทำงานในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ตามหรือรพสตเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ที่จบจากแพทย์แผนไทยเข้าไปในขณะเดียวกันเรามองเรื่องของการพัฒนาคนที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่ององค์ความรู้นี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาอาชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาขาแพทย์แผนไทยด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับผมพูดถึงหลักสูตรของเราครับมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับ
1: ตรงนี้นี่สำคัญมากนะครับของเราใช้เป็นหลักสูตรจริงๆเป็นหลักสูตรมาตรฐานของสภาการแพทย์แผนไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะมีบริบทที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราใช้ภูมิปัญญาซึ่งเรามีหมอพื้นบ้านอยู่ภายในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับนั้นก็ถอดองค์ความรู้ซึ่งไอ้ตัวองค์ความรู้ตรงนี้มีคุณค่ามหาศาลนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบูรณาการกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในเชนของแพทย์แผนไทยนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องของสมุนไพรเนี่ยของเราเนี่ยก็มีกลุ่มของเกษตรที่เขาดูแลเรื่องของการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมายังโรงงานผลิตสมุนไพรของเรานะครับซึ่งก็มีห้องแลบในการที่จะวิเคราะห์ คุณค่าทางยานะครับของวัตถุดิบและก็ผลิตภัณฑ์ด้วยในขณะเดียวกันเราก็มีการเชื่อมโยงการใช้จริงในโรงพยาบาลนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นเชนที่ครบนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน
0: ์
1: ต่อชุมชนที่อยู่บริเวณจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: เด็กๆนักเรียนก็ได้รับประโยชน์ที่เพราะว่าเรามีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลย
1: ครับผม
0: พูดถึงรางวัลที่เราเคยได้รับมาบ้างแล้วครับ
1: จริงๆรางวัลก็น่าจะมีรางวัลได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะมีผมแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนของอาจารย์เนี่ยผมว่าในเชิงของนอกเหนือจากเป็นหมอแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยยังเป็นนักวิชาด้วยนะครับก็จะมีรางวัลที่เป็น เขาเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญานะอนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรต่างๆนี่เราได้ค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือเครื่องสำอางนะครับอันนี้คือส่วนของอาจารย์นะซึ่งรางวัลได้มากมายมากในส่วนของนักศึกษาเนี่ยผมยกตัวอย่างส่วนร้อนๆของมหกรรมสมุนไพร2000ของปี2525ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ด้วยในเรื่องของอาหารที่เป็นในเชิงของสมุนไพรเชิงสุขภาพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่รางวัลที่ทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาได้รับมาในช่วงไปไหวเนี่ยนะครับจริงๆก็มีรางวัลมากมายที่เราเคยได้รับมา
0: ครับ
1: ทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศนะครับ
0: ครับต้องบอกว่าของเราเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญเนาะในเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพรไทยอยากสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรบ้างครับว่านักเรียนเนี่ยที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะได้เรียนอะไรบ้างครับในตลอดหลักสูตรหรือว่าเรามีหลักสูตรระยะสั้นหรือว่าระยะยาวยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆตัวหลักสูตรของแพทย์แผนไทยจะมีอยู่2ระบบนะครับระบบที่1คือระบบที่ได้ปริญญาตรงนี้อย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับก็คือนักศึกษาก็จะเน้นในเชิงวิชาการนะครับแต่ว่าเราอาจจะแตกต่างจากอื่นเราปฏิบัติค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เน้นเพื่อจะไปรับราชการนะไปอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหมอในโรงพยาบาลหรือในรพสตนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็เป็นมาตรฐานนะครับในปีแรกๆก็อาจจะเรียนวิชาร่วมกับนักศึกษากลุ่มอื่นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับเป็นการฝึกอยู่ร่วมกันนะครับก็จะเรียนวิชาศึกษาทั่วไปพวกนี้นะครับในปีที่2ก็จะเป็นเรื่องของปรีคลินิกก็จะเข้าบางวิชาก็จะเป็นวิชาพื้นฐานของทางด้านวิชาสุขภาพนะครับปี3ปี4ก็เป็นหมออันนี้ก็จะเรียนลงไปเฉพาะในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งเราเองบูรณาการกับสิ่งที่เราเตรียมไว้ค่อนข้างจะดีในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนนะครับมีที่ฝึกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นของเราเองที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดให้จัดไว้นะครับหรือข้างนอกที่เราทำมีเครือข่ายค่อนข้างจะ
0: แน่นๆเรามีภาคีเครือข่าย
1: แน่นๆนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงการรักษาเป็นหมอจริงเนี่ยอันนี้นักศึกษาได้ทำจริง
0: อันนี้
1: คือกลุ่มที่ได้ปริญญานะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับหรือจะมีระยะกลางก็แล้วแต่นะครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการซึ่งเขามีธุรกิจของเขานะครับอาจจะเป็นร้านขายยาหรือเป็นหมอพื้นบ้านแต่ต้องการที่จะยกระดับตัวเองเป็นหมอแพทย์แผนไทยที่ได้ใบประกาศนะครับส่วนหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใบประกาศทั้งหมดนะครับซึ่งก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่มาเรียนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมีหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยเพราะว่าไม่น่าทางด้านเกี่ยวกับทางด้านแพทย์แผนไทยไม่น่าจะต่ำกว่า10หลักสูตรจริงๆแล้วเรื่องของแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรเนี่ยซึ่งก็จะมาควบคู่กันเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามองก็คือณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยนะครับและก็มีสมุนไพรเข้ามาในระบบสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็จะสิ่งที่เรามองอันแรกเลยก็คือการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะผลิตยาสมุนไพรของเราเองหรือใช้คนในพื้นที่เนี่ยในการดูแลแบบองค์รวมเนี่ยนะครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการสร้างงาน ให้กับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในพื้นที่นะครับตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นในส่วนนี้นะการหมุนเวียนของเงินในส่วนนี้ก็คือการสร้าง GDP ของประเทศนั่นเองโดยที่เราเองไม่ต้องไปเสียเงินให้กับต่างประเทศนะครับในขณะอีกมิติหนึ่งก็คือการใช้แพทย์แผนไทยที่ยาสมุนไพรเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยมากกว่ายาเคมีในปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับคนที่มาบริการเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะการหลีกการเป็นโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง NCD ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการดูแลสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ยาต่างประเทศนะครับซึ่งก็อาจจะมีผลข้างเคียงมากกว่าการใช้ยาสมุนไพรครับ
0: ท่านรองครับนอกจากนี้นะครับเราได้มีการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆยังไงบ้างครับ
1: ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายนะครับระหว่างของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกนะครับจริงๆก็มีตั้งแต่ระดับประเทศระดับกรมนะครับตอนในช่วงแรกๆก็จะเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่มาช่วยขับเคลื่อนในเชิงของการรวบรวมภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยนะครับรวมไปถึงการช่วยสนับสนุนในการผลักดันให้เกิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแล้วรวมไปถึงเรื่องของการยกระดับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยด้วยชื่อรายการอันนี้ก็เป็นส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีของกรมส่งเสริมบริการสุขภาพนะครับซึ่งเราได้ใช้หลักสูตรระยะสั้นของทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยหลายหลักสูตรเอามาเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจนะครับตลอดจนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศหรือต้องการไปเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ใช้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติได้นะครับ

0: นอกจากนั้นในระดับของพื้นที่นะครับที่สำคัญหน่วยงานสำคัญก็คือสสจนะครับ
1: ครับผม
0: สาธารณสุขจังหวัดนะครับที่ทุกคนที่เป็นท่านนายแพทย์สาธารณสุขเนี่ยท่านก็มาบูรณาการในการขับเคลื่อนแพทย์แผนไทยด้วยกับเรานะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่อยู่บริการด้านสุขภาพนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คืออบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็รพสต.ส่วนใหญ่ในจังหวัดก็ไปขึ้นตรงกับอบจ.เกือบหมดแล้วนะครับซึ่งการที่ขับเคลื่อนในเชิงของการดูแลสุขภาพแบบปฐมภูมิเนี่ยอาจจำเป็นต้องดูว่าแพทย์แผนไทยตอนนี้นี่น่าจะมีความสำคัญสูงสุดนะครับการพัฒนาบุคลากรในเชิงของการเป็นหมอในโรงพยาบาลรพสต.นะครับรวมไปถึงเรื่องของการขับเคลื่อนคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นอสม.ต่างๆเนี่ยก็ได้เข้ามาอบรมหรือบางท่านก็อาจจะเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะครับกลับไปทำงานในพื้นที่ได้มากขึ้น
1: สุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านรองเนี่ยฝากถึงน้องๆที่ชมรายการหรือว่าคนที่สนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทยครับ
0: ครับก็เชิญชวนน้องๆนะครับที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมหรือว่าเทียบเท่านะครับสาขาการแพทย์แผนไทยณปัจจุบันมีความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับและตลาดแรงงานค่อนข้างเปิดกว้างนะครับถ้าใครอยากเป็นหมอนะครับที่จะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐหรือเอกชนก็ตามหรือรพสต.ตอนนี้นี่เข้าใจว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญและเปิดตำแหน่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เราได้ทำงานอย่างที่เราต้องการนะครับอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะครับเราอาจจะสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวได้นะครับหรือจะเป็นอาชีพอื่นนะครับซึ่งเนื่องจากแพทย์แผนไทยเป็นนักวิชาด้วยนะครับก็อาจจะไปในสายทางวิชาการเป็นนักวิจัยหรือไปเป็นอาจารย์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
1: ครับครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอคุณท่านรองมากครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ให้ฟังครับ
0: ครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราในช่วงหน้านะครับเราไปตามรับชมเรื่องราวอื่นๆกันต่อครับ

ค่ะสำหรับกระบวนการที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครหลักสูตรการแพทย์แผนไทยได้มีการเพิ่มเติมจากกระบวนการเรียนการสอนตามปกตินะคะในส่วนของรายวิชาเภสัชกรรมไทยเราก็ได้มีการนำองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตยาในกระบวนการ GMP หรือ Good Manufacturing Practice นะคะเข้ามาสอนนักศึกษาให้มีการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการผลิตยาสมุนไพรให้ถูกต้องและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะโดยนักศึกษาก็จะได้รับทักษะเหล่านี้นะคะแล้วก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไปค่ะสมุนไพรไทยที่มีการนำมาใช้ตามหลักการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีบทบาทในอนาคตได้ค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรมากยิ่งขึ้นในกลุ่มโรคต่างๆทั้งเป็นโรคที่เจ็บป่วยเล็กน้อยและโรคเรื้อรังที่มีประชาชนประสบปัญหาในเรื่องของความเจ็บป่วยอยู่ค่อนข้างมากในปัจจุบันนะคะในอนาคตเนี่ยก็เลยมองว่าสมุนไพรไทยก็จะมีบทบาทเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีมูลค่าในการใช้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีเพราะว่าก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศในการที่จะนำเข้ายาจากต่างประเทศนะคะแต่สิ่งสำคัญอีกสิ่งนึงที่เราควรจะทำเนี่ยก็คือเราจะต้องให้ความรู้กับประชาชนให้ใช้ยาสมุนไพรได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณทัศน์ทองสันทัศน์นะครับนักศึกษาชั้นปีที่3ครับผม
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิตาชัยศรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะ
0: จากที่เรียนมา2ปีนะครับตอนนี้ก็อยู่ชั้นปีที่3นะครับก็จะได้ทั้งหมด4ด้านเลยก็คือ1ทางด้านของเภสัชกรรมไทยของเราก็ได้ไปฝึกประสบการณ์จริงที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนะครับตอนนี้ก็จะมีการตรวจคัดกรองคนป่วยเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการออกค่ายอาสาที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดเลยก็จะเป็นอย่างวัดโนนหัวช้างก็จะไปให้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นการทำฤาษีดัดตนนะฮะแล้วก็ที่วัดคำประมงก็จะไปออกค่ายเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของดูแลสุขภาพเบื้องต้นเหมือนกันส่วนในเรื่องของการเวชกรรมไทยของเราก็จะมีสวนสมุนไพร72พรรษาที่อยู่ในคณะของเราก็จะมีสมุนไพรให้ศึกษาแล้วก็จะมีการเก็บสมุนไพรที่เทือกเขาภูพานเราตัวนี้ก็ได้ไปเก็บสมุนไพรเองตัวนี้แล้วก็จะมีการผลิตยาแคปซูลผงฟ้าทลายโจรแคปซูลขมิ้นชันที่โรงงานที่ได้ GMP ของเราเองที่อยู่ในคณะเลยแล้วก็จะมีโรงผลิตยาตรงนี้ก็จะมีการผลิตยาสมุนไพรอย่างลูกประคบยาหม่องแล้วก็เป็นครีมนวดหมักเมานะครับก็ผลิตที่ตรงโรงผลิตยาเหมือนกันคือหลักๆเลยก็คือเรื่องของงานประจำก่อนละกันนะครับผมก็คือเรื่องของทำงานที่โรงพยาบาลหรือว่ารพสตแล้วก็งานเสริมก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดคลินิกที่เป็นแพทย์แผนไทยครบวงจรนะครับตัวนี
1: ้หลักๆของดิฉันก็เหมือนกันค่ะที่ว่าหลักๆก็คือทำงานที่โรงพยาบาลหรือรพสตค่ะส่วนงานรองก็คือการเปิดคลินิกหรืออาจจะมีอาชีพเสริมในการส่งสมุนไพรออกนอกประเทศอย่างเงี้ยค่ะเพื่อต่อยอดให้สมุนไพรไทยค่ะ
0: ก็อยากฝากถึงน้องๆนะครับว่าอยากจะให้แพทย์แผนไทยมทล.อีสานสกลนครเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่นี่มีความพร้อมทุกอย่างทุกด้านอาจารย์ทุกท่านก็คือจะเป็นอาจารย์ที่มีความพร้อมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกคนเลยแล้วก็จะมีเครื่องมือมีห้องแลบห้องวิจัยที่ทันสมัยนะครับและอีกอย่างก็คือเรามีอาจารย์ใหญ่ที่ไว้เรียนอนาโตมีหรือว่าเรียนกายวิภาคโดยตรงเลย
1: พวกหนูก็หวังว่าน้องๆจะมาเป็นครอบครัวแพทย์แผนไทยด้วยกันที่มทล.อีสานสกลนครด้วยกันนะคะ
2: ผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของหลักสูตรนะครับการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครนะครับที่มุ่งเน้นให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้นะครับทั้งในห้องเรียนรวมถึงการปฏิบัติงานจริงครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
9: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยดีๆนะครับถ้าหากพูดถึงเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับทุกคนน่าจะต้องนึกถึงหมอลำเป็นลำดับแรกๆเลยนะฮะทุกจังหวัดก็จะมีการสนับสนุนครับการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่เรียกว่าหมอลำนี้แตกต่างกันออกไปนะครับตามบริบทนะฮะซึ่งในจังหวัดชัยภูมิเองก็สนับสนุนเรื่องนี้นะครับอย่างจริงจังทีเดียวนะฮะวันนี้เราก็เลยเดินทางมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านหมอลำที่มีอยู่ในจังหวัดชัยภูมินั่นเองผมอยู่กับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับขออนุญาตถามถึงนโยบายครับในการสนับสนุนหมอลำที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางกนกนภัทรพิมพาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิต้องขอกราบขอบพระคุณสถานีโทรทัศน
2: ์
1: NVT ค่ะแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในวันนี้ที่ให้เกียรติกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้มาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินหมอลำในจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะดิฉันในฐานะตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ท่านซาบิดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านประสบเรียงเงินท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะส่งเสริมศิลปินหมอลำโดยรอบด้านอยู่แล้วค่ะค่ะท่านก็คือส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของศิลปินแล้วก็ส่งเสริมการหาพื้นที่จัดหาพื้นที่เพื่อที่จะให้ศิลปินจัดแสดงมีการแสดงแล้วก็สามารถสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มศักยภาพเพิ่มการยอมรับในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะเชื่อว่าศิลปินเนี่ยมีคุณภาพครับแก้วอยู่แล้วในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมินะครับโดยเฉพาะที่เรานั่งอยู่นี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นบ้านสวนลุงพลแล้วก็เป็นที่รวมตัวกันของศิลปิน
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แนะนำสถานที่ตรงนี้ให้ฟังหน่อยฮะ
1: สถานที่ตรงนี้เป็นของท่านประธานสมาคมศิลปินหมอลำนะคะท่านเป็นหัวหน้าทีมที่จะขับเคลื่อนเรื่องศิลปินหมอลำกลอนในจังหวัดชัยภูมิของเราค่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งท่านอาจจะได้พบกับท่านประธานที่ดูแลตรงสมาคมหมอลำศิลปินหมอลำซึ่งศิลปินหมอลำเรานะคะเมื่อพูดถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็มีการทำการบันทึกข้อมูลค่ะท่านค้นหาแล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็มีการยกระดับเรื่องเกี่ยวกับหมอลำให้ไปสู่ระดับประเทศมีการบันทึกข้อมูลเพื่อที่จะอยู่ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กระทรวงเราดูแลค่ะแล้วก็มีการรวมกลุ่มทั้ง19จังหวัดรวมแล้วรวมชัยภูมิก็จะเป็น20จังหวัดที่มีการบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเรื่องเกี่ยวกับหมอลำค่ะท่าน
0: ศิลปินที่เป็นระดับพ่อครูแม่ครูก็มีอยู่หลายท่านที่นี
1: ่
0: แล้วการส่งต่อองค์ความรู้แหละครับสำหรับการส่งต่อไปถึงศิลปินรุ่นใหม่ๆมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
1: มีค่ะในปีที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานแล้วก็ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิซึ่งท่านไก่ก็จะได้นำเรียนข้อมูลในช่วงต่อไปนะคะค่ะมีการฝึกอบรมแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องหมอลำให้กับน้องเด็กวัยรุ่นนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจแล้วก็มีประชาชนที่สนใจด้วยมาร่วมรับการฝึกอบรมตอนวันนี้ศิลปินน้อยก็มาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยค่ะ
0: วันนี้เราจะได้เห็นเลย3รุ่นนะฮะเห็นบอกว่ามีรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กที่เป็นระดับนักศึกษาก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับนี่คือเรื่องของการเติมองค์ความรู้ให้แก่กันแล้วหลังจากนี้นะฮะพอมีความรู้พร้อมที่จะขึ้นเวทีแล้วเราจะไปเล่นที่ไหนยังไงครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะของชัยภูมิของเราให้ได้เป็นที่รู้จักครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ส่งเสริมอยู่แล้วค่ะท่านเป็นการจัดหาพื้นที่ให้กับศิลปินอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาศิลปินหมอลำก็มีพื้นที่ในการแสดงไม่ว่าจะเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแลซึ่งเป็นงานประจำปีของจัง

0: จังหวัดชัยภูมิศิลปินหมอลำก็มีโอกาสได้ไปร่วมในเวทีในการจัดงานแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่เป็นงานสำคัญของจังหวัดเช่นเดียวกันก็คืองานเทศกาลไหมงามหม่ำแซ่บศิลปินหมอลำก็มีโอกาสได้ร่วมไปแสดงศักยภาพแล้วก็สร้างรายได้ให้กลุ่มสมาคมศิลปินหมอลำค่ะท่าน
1: ได้ไปแสดงแล้วผลตอบรับเป็นยังไงครับ
0: ผลตอบรับเป็นที่สนใจค่ะเป็นที่สนใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็อาจจะมีเด็กๆเข้าไปร่วมแจมไปร่วมชมด้วยค่ะท่านสนุกสนานค่ะท่าน
1: แสดงว่าเราก็มีความหวังใช่ไหมฮะที่เราจะได้เห็นการสืบสารในเรื่องของหมอลำต่อไปเพราะมีเยาวชนเข้ามาเริ่มสนใจแล้วก
0: ็
1: คงจะมีคนสืบทอดต่อ
0: ค่ะท่าน
1: ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วในปี2570นะคะทางพ่อเมืองก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอนันต์นาคนิยมท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปินหมอลำท่านก็สนับสนุนให้ของบประมาณจากจังหวัดชัยภูมินะคะคาดว่าจะได้รับงบประมาณเพื่อที่จะมาต่อยอดพัฒนาศิลปินหมอลำของเราให้มีชื่อเสียงกว้างไกลยิ่งขึ้นในกิจกรรมที่เสนอขอไปก็จะมีการประกวดหมอลำในทุกรุ่นแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับศิลปินแล้วก็ผู้ที่สนใจเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาที่เคยดำเนินการประสบผลสำเร็จมาแล้วค่ะท่าน
1: ครับภาพที่เป็นเป้าหมายครับที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดได้มองเอาไว้สำหรับเรื่องของหมอลำอยากเห็นอะไรในอนาคตฮะ
0: ก็คืออยากเห็นหมอลำมีพื้นที่ในการจัดแสดงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับในศักยภาพของหมอลำของจังหวัดชัยภูมิค่ะท่านค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้อย่างยั่งยืนแล้วก็ได้รับเกียรติได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะ
1: ครับอยากจะให้กำลังใจศิลปินรุ่นใหม่ๆไหมฮะเกี่ยวกับการแสดงหมอลำครับเชิญเลยฮะ
0: ค่ะก็อยากให้ศิลปินน้องๆหนูๆนะคะที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกับสำนักงานวัฒนธรรมได้นะคะแล้วก็ติดต่อพ่อครูแม่ครูนะคะก็คืออย่าลังเลใจนะคะอยากให้มันถ้าเกิดมาได้มาเรียนรู้อยากให้มันขยันฝึกซ้อมนะคะแล้วสักวันหนึ่งก็จะได้เป็นที่ยอมรับนะคะได้ทุกคนได้เห็นศักยภาพเป็นที่ยอมรับได้รางวัลมากมายแล้วก็มีพื้นที่จัดแสดงสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ชีวิตยั่งยืนขึ้นค่ะค
1: ่ะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับกิจกรรมที่มีการส่งเสริมหมอลำนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาของทางวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมินั้นได้ทำอะไรไปบ้างนะครับท่านผอ.จะเล่าให้ฟังนะฮะครับผมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับที่ผ่านมาแล้วฮะ
2: ค่ะวราพรอิทธิสัยค่ะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะสำหรับกิจกรรมในปีที่ผ่านมานะคะเราได้มีการสนับสนุนส่งเสริมโครงการและกิจกรรมดีๆให้กับทางหมอลำนะคะตั้งแต่ปี2567ที่ผ่านมานะคะก็จะมีท่านเป็นพ่อครูหมอลำท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมินะคะคุณพ่อพิชัยพรมผุยค่ะตอนนั้นเราก็มีโครงการจัดฝึกอบรมหมอลำวาดชัยภูมินะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิเลยนะคะเรากลัวที่จะสูญหายไปนะคะตอนนั้นเราได้จัดสรรงบประมาณแล้วก็ร่วมกับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดค่ะชื่อว่าอบรมหมอลำวาดชัยภูมินะคะก็จะมีการอบรม2รุ่นที่ผ่านมานะคะก็ได้รับความสนใจนะคะจากเด็กนักเรียนเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะคะการฝึกอบรมก็จะเป็นคอร์สที่มีระยะเวลารุ่นละ2วันนะคะเมื่อกิจกรรมโครงการที่ผ่านมานี้แล้วก็มีอีกโครงการนึงค่ะดังที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดได้นำเรียนไปแล้วนะคะก็คือการจัดฝึกอบรมหมอลำเยาวชนเด็กซึ่งเราสถานที่แห่งนี้ค่ะก็จะมีเด็กเยาวชนมากินมานอนอยู่ที่นี่นะคะค
3: ่
2: ะแล้วท่านนายกสมาคมท่านก็จะเป็นพ่อครูที่สอนแล้วก็รวบรวมศิลปินหมอลำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเราค่ะมาสอนอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็นำเขาออกไปทัศนศึกษาให้เขารู้จักพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิเราค่ะนี่เป็นโครงการดีๆ2โครงการนะคะที่เราได้สนับสนุนกับทางสมาคมหมอลำนะคะในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนอกจากนั้นเราก็ยังได้นำพาสมาชิกของสมาคมหมอลำเนี่ยไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับของหมอลำในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิเรานะคะว่ามีอยู่พื้นที่ตรงไหนบ้างเพื่อที่จะสนับสนุนขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กับยูเนสโกนะคะร่วมกันทั้ง19จังหวัดแล้วรวมทั้งชัยภูมิเราด้วยนะคะก็ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิเราเนี่ยพื้นที่ที่มีหมอลำอยู่เป็นจำนวนมากก็จะมีพื้นที่ของอำเภอหนองบ่อแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์ในส่วนของอำเภอภูเขียวแล้วก็จะพบได้ที่อำเภอบ้านแท่นบางส่วนคอนสวรรค์อำเภอเมืองอำเภอบ้านขว้าวเนี่ยค่ะแล้วก็ได้มีจากการนำเรียนจัดเก็บข้อมูล

0: มูลในบางส่วนค่ะก็เพิ่มเติมจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดค่ะท่าน
1: สนใจในคำว่าวาดชัยภูมิ
0: อ๋อเป็นเอกลักษณ์
1: อันนี้นี่มันมีความโดดเด่นยังไงฮะเป็น
0: กรร้องค่ะคุณพ่อที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นรองประธานสภาซึ่งตอนนี้ท่านมีอายุมากแล้วค่ะเราก็ฟื้นฟูมาในตอนนั้นเดี๋ยวถ้าเรามีงบประมาณหรืออะไรเราก็จะฟื้นฟูกันอีกครั้งนึงนะคะในระยะเวลามันเป็นลักษณะของการแต่งกรกรลำค่ะ
1: สิ่งที่แตกต่างจากหมอลำทั่วไปคืออะไร
0: อ๋อสิ่งที่แตกต่างทั่วไปเป็นคำร้องทำนองที่มันจะไม่
1: สำเนียง
0: ค่ะใช่สำเนียงของชาวชัยภูมิเดี๋ยวยังไงท่านประธานสภาท่านจะได้มาต่อจากช่องเราค่ะยกตัวอย่างแต่ว่าถ้าเป็นกรลำนี่ต้องเป็นคุณพ่อที่เขาเป็นผู้สืบสานแต่วันนี้ท่านไม่ได้มาท่านอายุมากแล้วอะค่ะค่ะท่านจะเป็นวิทยากรให
1: ้ตรง
0: น
1: ี
0: ้ค่ะซึ่งเราจะแตกต่างจากหมอลำที่ของจังหวัดอื่นๆค่ะ
2: เราจะเฝ้าดูนะฮะว่ากิจกรรมต่างๆที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมินั้นจะได้ส่งต่อนะครับสำหรับเรื่องราวของการเผยแพร่ศิลปะประจำภาคอีสานของเราก็คือหมอลำนั้นจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายที่รออยู่ในอนาคตนะฮะติดตามกันให้ดีนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดรวมถึงท่านผอ.ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ

0: ับมาฟังกันต่อนะครับว่าการขับเคลื่อนศิลปะหมอลำในจังหวัดชัยภูมิจะเป็นอย่างไรอีก2ท่านนะครับที่ร่วมขับเคลื่อนด้วยในวันนี้ที่เข้าร่วมรายการกับเรานะครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิรวมถึงท่านนายกสมาคมหมอลำกลอนจังหวัดชัยภูมิด้วยสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับครับเริ่มที่ทางด้านของสภาวัฒนธรรมก่อนก็มีความเรียกว่ามีนโยบายนะฮะแล้วก็การขับเคลื่อนอย่างแรงกล้าเลยทีเดียวสำหรับศิลปะหมอลำในจังหวัดชัยภูมิเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าบทบาทของทางสภาวัฒนธรรมเป็นยังไงบ้างครับ
1: เดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนำตัวนิดหนึ่งก่อนนะคะดิฉันวราวรรณพงษ์สนันท์ค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิค่ะนะคะในการจริงๆแล้วเนี่ยสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิหรือว่าสภาวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยนะคะก็เป็นองค์กรภาคเอกชนนะคะที่เป็นการรวมตัวของในระดับภาคประชาชนนะคะที่เป็นร่วมมาเป็นเครือข่ายนะคะภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นการร่วมสืบสานสืบทอดนะคะวัฒนธรรมของระดับจังหวัดค่ะ
0: ครับซึ่งหมอลำนี้ก็คือเป็นหัวข้อใหญ่ๆที่จะผลักดันเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะหมอลำกรของจังหวัดชัยภูมิเป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะต้องเน้นว่าหมอลำกรจังหวัดชัยภูมิเพราะว่าตอนนี้เรามีสมาคมหมอลำกรจังหวัดชัยภูมิแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจังหวัดชัยภูมิเนี่ยนะคะมีหมอลำกรอยู่หลายอำเภอด้วยกันเรียกว่าเกือบจะแทบทุกอำเภอเลยทีเดียวแล้วทั้ง16อำเภอเนี่ยนะคะ
0: ครับผม
1: นะคะ
0: แล้วทางสภาเนี่ยได้เข้าไปสนับสนุน

0: ไงบ้างครับ
1: สนับสนุนเยอะมากนะคะทุกครั้งที่มีการประชุมระดับจังหวัดนะคะดิฉันจะพยายามผลักดันนะคะให้หมอลำกรนะคะได้ขึ้นสู่เวทีร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานระดับจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อปีที่แล้วก็จะมีงานของงานบุญเดือน6ของเจ้าพ่อพญาแลดิฉันก็จะผลักดันให้หมอลำกรได้เข้าไปร่วมเล่นมีกิจกรรมให้คนได้เข้ามารับชมซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีและสำหรับปีนี้2568นะคะดิฉันก็ผลักดันนอกจากจะผลักดันในเรื่องของให้หมอลำกรเข้าไปอยู่ในกิจกรรมของจังหวัดนะคะไหมหม่ำนะคะซึ่งมีการประชุมกันที่ฉันก็เลยบอกว่าขอเพิ่มเป็น3มอแล้วกันไหมหม่ำหมอลำนะคะแล้วก็ผลักดันให้หมอลำกรเนี่ยเข้าไปเล่นในเวทีงานไหมหม่ำด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้เป็นสีสันแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้และที่สำคัญที่สุดงานบุญประเพณีบุญเดือน6ของจังหวัดชัยภูมิทุกปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีกิจกรรมที่ไม่เคยมีหมอลำมาก่อนนะคะขึ้นไปเล่นบนเวทีดิฉันก็ลังเลงเห็นว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวหมอลำก่อนเราจะหายไปนะจะสูญหายไปดิฉันก็เลยแนะนำนะคะคือนำเสนอไม่ใช่แนะนำนะคะนำเสนอกับทางจังหวัดว่าดิฉันจะขอให้มีหมอลำก่อนไปเล่นบนเวทีกลางในวันที่ลำในวันงานลำที่จะมีคนนับหมื่นคนมาลำในวันนั้นที่หน้าบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสนุกมากค่ะเป็นหมอลำกรประยุกต์ที่ทางท่านนายกสมาคมหมอลำนี่แหละค่ะท่านได้นำทีมคณะหมอลำมาร่วมแสดงแล้วก็ผู้คนที่เข้าไปร่วมลำด้วยนะคะก็มีความสนุกสนานที่เข้ามาร่วมลำด้วยก่อนที่เราจะลงพื้นที่ในการลำจริงอะค่ะ
2: คนสนใจเยอะเลย
1: สนใจเยอะมากเลยค่ะสนุกมากค่ะ
0: เอกลักษณ์หรือว่าเสน่ห์ของหมอลำกรจังหวัดชัยภูมิมันคืออะไรฮะ
1: เอกลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ก็คือการร้องที่ทันสมัยตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการประยุกต์กันนะคะท
0: ั้
1: งเอาเรื่องของเรื่องราวเก่าๆมาประยุกต์กับเรื่องราวใหม่ๆนะคะแล้วก็ร้องให้มันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็เป็นรุ่นเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะคะมีทั้งเด็กรุ่นใหม่มีทั้งเด็กที่ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม
0: ่
1: เด็กระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็มีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ต้องบอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยนะคะเพราะว่าอายุ60อัพไปแล้วนะคะที่ได้เข้ามาร่วมร้องแล้วก็ร่วมสนุกกันในวันนั้นร่วมเล่นดนตรีร่วมเป่าแคนมีเครื่องดนตรี
0: ก็เป็นภาพที่เราจะได้เห็นว่าทุกช่วงอายุเนี่ยจะได้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ร่วมโชว์ด้วยกัน
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีการจัดอบรมนะคะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาในกิจกรรมในครั้งนี้ที่สถานที่ของในการที่อบรมก็คือที่ของบ้านของท่านนายกสมาคมหมอลำกรนี่แหละค่ะ
2: เด็กรุ่นใหม่สนใจเยอะไหม
1: สนใจเยอะมากเลยนะคะสนใจเยอะมากแล้วก็มาเป่าแคนนะคะมาตีกองนะคะคือมาร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแล้วก็มาร้องต่อกรหมอลำได้อย่างเงี้ยเขาท่องเลยนะคะหมอลำนี่ไม่ใช่เป็นง่ายๆนะคะโดยเฉพาะหมอลำกรเนี่ยเขาจะต้องเรียนมาตั้งแต่เด็กๆจะต้องท่องจะต้องร้องจะต้องจดเลคเชอร์เลยนะคะนั่นแหละค่ะ
2: มีหลักสูตรที
1: ่มีหลักสูตร
2: ที่แบบจริงจังเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะก็อยากจะมีหลักสูตรจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีค่ะแต่มีที่มหาสารคาม
0: หมอลำกรกับหมอลำประยุกต์นี่คือเป้าหมายในการที่เผยแพร่ศิลปะหมอลำของจังหวัดชัยภูมิเลยใช่ไหมครับพ่อ
3: ครับผม
0: ครับทำไมต้องเป็น2 อย่างนี้ครับพ่ออ
3: ๋อเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ความนิยมนะครับนิยมส่วนมากเมื่อก่อนจะเป็นนิยมลำซิ่งอยู่พักนึงแต่ตอนนี้ไปเล่นลำซิ่งส่วนมากก็จะตีกันวัยรุ่นตีกันมันจังหวะมันสนุกเกินไป
0: ครับ
3: นะครับก็เลยเซฟจังหวะลงมา
0: อ๋อ
3: มาเบาๆลงมานิดนึง
0: ก็จะเป็นจังหวะกลางๆ
3: ครับ
0: ครับ
3: เป็นหมอลำประยุกต์
2: ตอนนี้พ่อนะลูกศิษย์ลูกหาของคุณพ่อนี่มีเยอะขนาดไหนครับ
3: ก็ช่วงนี้เยอะอยู่ครับเยอะมากครับ
2: มาจากไหนกันบ้าง
3: มาจากหลายๆสถานที่ส่วนมากแถวภูเขียวหนองบัวแดงครับก่อนอื่นต้องขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดท่านกนกนภัทรพิมพานะครับที่ท่านเข้ามาย้ายเข้ามา
2: ครับ
3: ก็ทำให้ถือว่าเป็นการโชคดีของหมอลำและก็ต้องขอบคุณทางพี่ไก่วัฒนวันนะครับที่สนับสนุนเต็มที่เลย
2: เป็นการผนึกกำลังกัน2แรงแข่งขันนะครับแล้วก็พ่อครูแม่ครูที่เป็นหมอลำต้นแบ
3: บ
2: ใช่ไหมครับ
3: ความร่วมดีมากเลยครับ
2: ตอนนี้รวมตัวกันอยู่กี่ท่านฮะระดับครูบาอาจารย
3: ์10กว่าท่านอยู
2: ่10กว่าท่านเลยนะครับแล้วการสอนเข้มข้นขนาดไหนครับคุณพ่อมารวมตัวกันบ่อยไหมฮะ
3: ก็บ่อยครับ
2: ครับ
3: อย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยครับผมไม่คิดว่าเขาจะมาเยอะขนาดนี้พอให้บอกให้มาก็มากันมาจะประมาณ40ไปมั้งวันนี
2: ้
3: เด็กรุ่นใหม่ก็มาเยอะ
2: ครับพัฒนาการของเขาเป็นยังไงฮะเรียนรู้ได้เร็วไหมครับ
3: ก็เขาเด็กสมัยใหม่ครับเขาเร็วอยู่ครับ
2: พอเห็นแล้วชื่นใจไหม
3: ครับดีใจมาก
2: ครับ
3: ชื่นใจ
2: คือแน่นอนว่าศิลปะ ดยเฉพาะหมอลำกลอนจังหวัดชัยภูมิเนี่ยไม่สูญหายแน่นอน
3: ครับก็ต้องฝากไว้กับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให
2: ้
3: ช่วยสนับสนุนตรงนี้นะครับ
2: ครับ
3: ก็เด็กของเราจะได้มีการพัฒนาไปเรื่อย
2: ๆครับ
3: นะครับไม่อยากให้สูญหายนะคร
2: ับ
3: ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ช่วยมันก็จะลดไปเรื่อย
2: ๆครับมีสิ่งที่ผมอยากรู้อีกอย่างนึงคุณพ่อวาดชัยภู
1: ม
2: ิคือยังไงฮะเอกลักษณ์เป็นยังไง
3: ของเขามัน
2: ครับผม
3: เดี๋ยวให้เป็นช่วงนั้นได้มั้ยคร
2: ับ
3: อ๋อ
1: นี่ต้องกักไว้ก่อน
2: เอาเป็นว่าไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวอย่างกันเลยกับการแสดง
3: ครับผม
2: นะ
3: ครับผมจัดไว้แล้วครับเดี๋ยวให้เขาท
2: ำนี่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นแน่นอนนะครับอ่ะส่งท้ายตรงนี้ครับท่านประธานครับอยากจะให้พูดถึงว่าเราจะมีนะครับการขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนต่อไปครับสำหรับอนาคต
1: ในอนาคตข้างหน้านะคะดิฉันก็วางแผนเอาไว้วางแผนเอาไว้ว่าจะมีการประกวดหมอลำจะมีรางวัลให้กับหมอลำนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าจะไปเป็นประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งทางตอนนี้ทางสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเขาก็พยายามส่งเสริมเรื่องนี้เหมือนกันเพื่อที่จะเข้าสู่มรดกโลกยูเนสโกนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังล้อมรวมหมอลำทั้งภาคอีสานนะคะแล้วก็ทุกจังหวัดต้องมีการประกวดหมอลำเพื่อจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดเป็นมรดกโลกที่องค์กรยูเนสโกโดยเร็วด้วยนะคะไม่ใช่ต่อคิวนะคะโดยเร็วเพราะว่าเราจะร่วมกับสปป.ลาวด้วยนะคะจากที่ประชุมกันมาคุยกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะผลักดันร่วมกันมันจะได้เกิดเร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราช้าเนี่ยนะคะคือเราถ้าทำจากประเทศไทยของเราที่เดียวเนี่ยก็จะช้าเนื่องจากว่าต้องต่อคิวใช่ไหมคะ4ปีทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่แล้วค่ะเราจะรีบผลักดันให้ขึ้นโดยเร็วที่สุดค่ะจะเป็นเรื่องของมรดกใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนะครับนี่แหละฮะไม่ได้มาเล่นๆครับต้องบอกเลยว่าศิลปะนะฮะของหมอลำกลอนจังหวัดชัยภูมินะครับจะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นเมื่อได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐและเอกชนนะครับรวมถึงพ่อครูแม่ครูทุกท่านด้วยที่เต็มอกเต็มใจในการที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้แบบไม่มีห่วงความรู้ไม่มีห่วงวิชานะฮะน้องๆเนี่ยรับได้แค่ไหนรับไปเยอะๆเลยนะครับเราจะได้เห็นว่าศิลปะของชัยภูมิที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นอย่างไรสู่สายตาชาวโลกในอนาคตคงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลานะฮะต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมรายการของเราทั้งสองท่านตรงนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราจะทิ้งท้ายกับการแสดงนะครับที่คุณพ่อได้เตรียมเอาไว้วันนี้ทีเด็ดแน่นอนใช่ไหมคุณพ
3: ่
0: อครับผมฮะเดี๋ยวไปชมกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วร้อง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

้จังว่าฟังเอาเด้อกันฟังเด้อพี่ฟังเด้อก่อนก่อนจิมบ่แจ่มจริงว่าความจริงตอนหน้าเวลาพ่ออยู่งานพี่เลี้ยฉันต่างบ้านเลี้ยพบปางบุญในมือนี้เป็นได้บารมีคุณเลี้ยมุ้งจุกนาวพี่มอลำเห็นข่าวในเนื้ออยากเป็นเมียเทียมพางเมืองนี้คนเอ๋ยอยากขอเกี่ยวเลี้ยมขางแก่สายไม้เงาหน่วยญาติเจ้าคุณพี่ถือผิดพี่ใส่ลำยาสุลงความคิดว่าหลวงเกินไก่ว่าคนงามงามคือเจ้าให้จานำลำใส่ได้บ่ขมเอ๋ยโอ้ยคุณพี่ถึงสี่บ่อยากได้อุตสาเกี่ยวเข่งขึ้นเกี่ยวกับฉันหรือยันคนว่าปืนห้องหูไม่เสียสักอดเด้อพี่อดสงสารนั่งมากกว่าวางขึ้นพอ

0: ยักยอกฉ้อโกงหมิ่นประมาทกฎหมายให้เวลาผู้เสียหายแค่3เดือนจะแจ้งตำรวจหรือยื่นฟ้องศาลเองอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์สรุปครบจบใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ผู้เสียหายกับความผิดอันยอมความได้ในแง่มุมของการเริ่มต้นคดีโดยทั่วไปแล้วความผิดอาญาอาจแบ่งประเภทความผิดออกได้2อย่างคือความผิดอาญาแผ่นดินเช่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ปล้นทรัพย์และความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวเท่านั้นสังคมโดยส่วนรวมไม่ได้รับความเสียหายไปด้วยสำหรับความผิดอันยอมความได้เช่นนี้ผู้เสียหายย่อมมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นคดีด้วยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งหากไม่มีคำร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนก็ไม่สามารถเริ่มต้นทำการสอบสวนได้ข้อควรระวังในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอันยอมความได้เช่นนี้มีกำหนดระยะอายุความเพียง3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96นอกจากอายุความดังกล่าวแล้วยังต้องมีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลและนำตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้เสียหายประสงค์ที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต้องทำการร้องทุกข์ภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและยังต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดอายุความ10ปีนับแต่วันกระทำความผิดอีกด้วยหรือหากผู้เสียหายเลือกที่จะฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลเองโดยไม่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็ต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกันอีกทั้งยังต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยค่ะ

ริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงกับผู้ชมครับระยะเวลา5วันระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนที่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆรวมถึงการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและหลากหลายครับส่วนเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นที่จอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังทางกองทัพเรือสหรัฐได้เปิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาครับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาลำนี้บรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำครับทั้งเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานภารกิจแจ้งเตือนภัยทางอากาศตัวเรือเนี่ยยาวกว่า300เมตรครับหรือเปรียบเทียบได้เท่ากับสนามฟุตบอล3สนามต่อกันสูงเท่ากับตึก20ชั้นรองรับกำลังพลลูกเรือและเจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงของกองทัพเรือสหรัฐขับเคลื่อนด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เครื่องครับทำให้สามารถปฏิบัติการและเดินทางได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งก่อนหน้านี้เรือ USS อับราฮัมลินคอล์นพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายได้ปฏิบัติภารกิจอยู่กลางทะเลติดต่อกันนานหลายเดือนครับก่อนเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีประเทศไทยเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนครับนายนฤทธิ์นิตรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ได้เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นณท่าเรือแหลมฉบังเพื่อคุ้มครองและเสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยกำลังพลประจำเรือได้ให้คำแนะนำและพาชมจุดต่างๆครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีระบุว่าการเดินทางมาเยือนจังหวัดชลบุรีของเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นในครั้งนี้นอกจากสะท้อนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐแล้วยังถือเป็นโอกาสสำคัญครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดที่จะได้รับประโยชน์จากการเดินทางเข้าพักผ่อนของกำลังพลจังหวัดชลบุรีได้เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและจัดระบบจราจรรวมถึงภาคการขนส่งบริเวณรอบท่าเรือแหลมฉบังและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับเพื่อให้ลูกเรือและกำลังพลสหรัฐสามารถเดินทางพักผ่อนในพื้นที่ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยครับส่วนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาคุณผู้ชมครับมีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐกระจายกันไปท่องเที่ยวหลายแห่งเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือปราสาทสัจธรรมที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงครับทั้งที่เดินทางเป็นกลุ่มและเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองครับกำลังพลส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการชมสถาปัตยกรรมและงานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมทั้งรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและคติในการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมทั้งทำกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับเช่นขี่ช้างนั่งขี่นั่งรถม้าเรือแจวสปีดโบ๊ทรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยครับ
1: ที่ของเราเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักนะครับแล้วก็จะมีลวดลายการแกะสลักนะครับที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวเป็นข้อคิดนะครับเป็นคุณธรรมต่างๆนะครับที่จะสามารถให้คนเนี่ยมาเรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกไปนะครับว่าเป็นในแง่มุมของอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับทางเมืองพัทยาแจ้งว่าน่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยครับเนื่องจากกำลังพลเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับอยู่กับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับมาเป็นระยะเวลา 7-8 เดือนนะครับก็คาดว่าน่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยต่อทริปต่อคนเนี่ยประมาณผมคิดว่าต่ำๆน่าจะต้องมี 2-300 เหรียญ นะครับต่อคนต่อวันนะครับก็คิดว่าน่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับทางเมืองพัทยาได้มากพอสมควร
0: ครับ ขณะเดียวกันเมืองพัทยาได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนครับด้วยการเปิดไฟบริเวณป้ายพัทยาซิตี้ประดับธงชาติไทยและสหรัฐพร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลที่เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนโดยเฉพาะย่าน Walking Street พัทยาใต้บรรยากาศยามค่ำคืนคุณผู้ชมครับยังคงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งห้างสรรพสินค้าร้านขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายร้านอาหารสะท้อนให้เห็นในภาพรวมนะครับว่าการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นครับแต่กระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการอื่นๆที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงโลซีซั่นส่วนที่สวนนงนุชพัทยาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังพลสหรัฐจะไปเที่ยวชมเช่นกันครับหลังสำนักข่าวต่างประเทศได้นำเสนอเกี่ยวกับสวนนงนุชพัทยาครับโดยระบุว่าพื้นที่สวนและพันไม้อันกว้างใหญ่รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมสะท้อนมิติอีกมิติหนึ่งของเมืองพัทยาครับที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มสะท้อนภาพใหม่พัทยาสู่ Family Destinationจุดหมายปลายทางหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับคนทุกวัยในครอบครัวคำนึงถึงความสะดวกสบายความปลอดภัยและกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนสามารถทำได้ร่วมกันนะครับตั้งแต่เด็กเล็กผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุมีการระบุ ด้วยนะครับว่าพัทยาไม่ได้มีแค่ความบันเทิงในยามค่ำคืนแต่ยังโดดเด่นด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ทุกวัยในครอบครัวปัจจุบันสวนนงนุชพัทยารวบรวมประสบการณ์ท่องเที่ยวหลากหลายครับทั้งสวนสวยและพันไม้จากทั่วโลกหุบเขาไดโนเสาร์เมืองอียิปต์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสำหรับครอบครัวควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเรียนรู้ครับเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษครับพัฒนาพื้นที่ป่าในเรือนจำให้เป็นแปลงเกษตรแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวโดยผลงานส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือทักษะของผู้ต้องขังครับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ความร่มรื่นแปลงเกษตรผสมผสานรวมถึงร้านกาแฟและมุมพักผ่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผลจากการทำงานร่วมกันของผู้ต้องขังบุคลากรเรือนจำและเครือข่ายจากพื้นที่ซึ่งเคยเป็นป่ามาก่อนบริเวณเรือนจำชั่วคราวเมืองเหนือจังหวัดศรีสะเกษถูกปรับตามแนวคิดโคกหนองนาครับและเกษตรผสมผสานเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตั้งแต่การปลูกพืชการดูแลพื้นที่การผลิตสินค้าไปจนถึงงานบริการต่อยอดเป็นทักษะที่สามารถใช้ประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษและเปลี่ยนพื้นที่ป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับนายอัตสิทธิ์ทองแสงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าทางเรือนจำเปิดพื้นที่นี้อย่างเป็นทางการในชื่อเรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวเมืองเหนือผู้ที่ไปเยือนจะได้ชมแปลงเกษตรพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านกาแฟครับทุกการเยี่ยมชมจึงไม่ใช่เพียงรายได้หรือประสบการณ์ท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยให้ประชาชนได้เห็นอีกด้านหนึ่งของผู้ต้องขังที่สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองและกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ครับด้านนายอนุรัติธรรมประจำจิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าพื้นที่เรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวเมืองเหนือเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวครับที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษขณะเดียวกันเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์พัฒนาพื้นที่ของตนเองได้ครับส่วนที่จังหวัดสกลนครคุณผู้ชมครับกิจกรรมล่องแพสัมผัสธรรมชาติกลางทะเลสาบหนองหารกินอาหารพื้นถิ่นบนแพกิจกรรมเหล่านี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีบ้านท่าวัดเหนือตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครครับเน้นการสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ด้วยกันนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครนำผู้ประกอบการและผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์ร่วมทดสอบเส้นทางครับเพื่อเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ชมการแสดงพื้นบ้านเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชุมชนจากปราท้องถิ่นชมพิพิธภัณฑ์สมัยทวาราวดีด้วยนะครับที่วัดมหาพรหมโพธิราช และเรียนรู้การทำปลาส้มหนองหานด้วยครับคุณผู้ชมจังหวัดสกลนครได้เตรียมต่อยอดเส้นทางท่องเที่ยวเที่ยวชุมชนยนต์วิถีบ้านท่าวัดเหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบครับเพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้านและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครับอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบเที่ยวครบเที่ยวครบจบในวันเดียวครับหรือว่า one day trip โดยชูจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นติดตามจากรายงานนี้ครับ
2: one day trip เที่ยวครบจบในวันเดียว

0: ร่องจังหวัดเพชรบุรีมากับคุณวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอำเภอหนองยับร่องได้รวบรวมทั้งสวนผลไม้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ในเส้นทางเดียวซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ของจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมายังสวนทุเรียนว่องไวอำเภอหนองยับร่องสวนทุเรียนคุณภาพที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมทุเรียนสดจากต้นพร้อมเรียนรู้กระบวนการปลูกทุเรียนบนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบุรียังผลักดันทุเรียนเมืองเพชรให้ก้าวสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร
1: ที่เราเป็นดินลูกหลังส่วนใหญ่ซึ่งเป็นดินที่เดินรากง่ายไม่คุ้มน้ำและต้องมีน้ำที่เพียงพอและเวลาที่เรามีผลผลิตเราจะทำให้เนื้อของผลไม้เราเนี่ยมีรสชาติที่เหมาะแก่การกินหอมหวานแล้วก็หมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนองยับร่อง
2: จังหวัดเองอะค่ะในฐานะที่ดูแลเกษตรกรนะคะเราก็มีการส่งเสริมเรื่องทุเรียนเพชรบุรีค่ะเราอยากให้ทุเรียนเพชรบุรีเราได้ GI นะคะทุเรียนเพชรบุรีเรามีหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทุเรียนป่าเด็งนะคะซึ่งติดกับป่าละอูก็มีลักษณะเหนียวเนียนนะคะหวานมันทุเรียนถ้ำเสือก็เป็นทุเรียนที่อยู่ในแก่งกระจานก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันหนองยับร่องเองก็มีลักษณะทุเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งเราอยากจะส่งเสริมให้หนองยับร่องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นักชิมทุเรียนต้องมาลองและจะรู้ว่าทุเรียนหนองยับร่องอร่อยอย่างไร
0: จากสวนผลไม้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านลิ้นช้างชุมชนชาวไทยชื่อสายกะเหรี่ยงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งการแต่งกายการทอผ้าอาหารพื้นบ้านและวิถีเกษตรที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
3: ถ้ามาที่ลิ้นช้างนะคะติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนนะคะพี่ๆจะได้ท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะน้ำตกแม่กระดังลาน้ำตกรากไทรผาลงผ้าและก็น้ำตกหิ่งห้อยค่ะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะคะเราก็เปิดศึกษาดูงานนะคะเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักของอำเภอหนองยับร่องเลยก็จะเด่นในเรื่องของพริกพานและพริกกะเหรี่ยงค่ะ
0: อีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความนิยมคือพุน้ำร้อนหนองยับร่องแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยเติมเต็มเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบทั้งสุขภาพและการพักผ่อน
4: เป็นผลวิจัยจากการนำแร่ต่างๆมีแร่ธาตุส่วนที่ดีนะครับมากกว่าที่ไม่ดีที่คณะอาจารย์ที่ได้มาค้นพบตรงนี้นะครับว่าน้ำแร่ตรงนี้ท่องเที่ยวอาบแล้วจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับที่ได้เน้นหนักมากที่สุดก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่ได้เข้ามาครับได้สุขภาพไปต่อนะครับ
5: นักท่องเที่ยวก็มาแช่น้ําร้อนที่นี่แล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการฟกช้ําเหน็บชาหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็มีมาแช่แล้วมาแช่เป็นประจําก็จะอาการจะดีขึ้นนะครับซึ่งการบริหารจัดการที่นี่ก็เป็นชุมชนบ้านผู้น้ำร้อนกับชุมชนบริเวณรอบข้างที่บริหารจัดการกันนะครับซึ่งอำเภอก็ได้เข้ามาช่วยกันที่จะยกระดับคุณภาพและก็ประสิทธิภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหนองยับร่องก็จะยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น
0: ปิดท้ายวันนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมวิวที่เขื่อนแม่ประจันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนและวิวพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ
2: หนองยับร่องเป็นอำเภอที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพภูมิประเทศเนี่ยมีเขาล้อมรอบซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยก็คือน้องๆเขาใหญ่เรามองไปรอบๆจะเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกสวยงามอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ20องศาซึ่งจะเย็นสบายนะคะถ้าเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเจอกันนะคะมาพบกันที่หนองยับร่อง
0: และนี่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบชิลๆวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยับร่องจังหวัดเพชรบุรีที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต้องไม่พลาดทีมข่าว NTT ภาคกลางรายงาน
6: เอ็มบีทีทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปดูประเพณีโล้ชิงช้าของชาวอาขาที่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวกลับมาครับ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบลิบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ที่จังหวัดเชียงรายมีเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับผ่านประเพณีโล้ชิงช้าหนึ่งในอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดกับประเพณีโล้ชิงช้าของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าสร้างความสนุกสีสันและความคึกคักเป็นอย่างมากครับอย่างเช่นที่บ้านผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนักท่องเที่ยวเดินทางร่วมสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบนพื้นที่สูงจำนวนมากครับประเพณีโล้ชิงช้าเป็นประเพณีสำคัญของชาวอาข่าครับคุณผู้ชมที่เขาสืบทอดกันมายาวนานนับพันปีเลยนะครับเป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวอาข่าเพื่อเซ่นไหว้และแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์และถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการรวมญาติและพบปะผู้คนในชุมชนด้วยนะครับนอกจากการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วนะครับยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งจากการท่องเที่ยวจากการชิมกาแฟผาฮีและกิจกรรมต่างๆนะครับโดยตลอดทั้งเดือนกันยายนจังหวัดเชียงรายยังมีงานโล้ชิงช้าในหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมเช่นที่บ้านสามแยกอาข่าตำบลแม่สลองในอำเภอแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงครับในวันที่5ถึง6กันยายนนี้นะครับและที่บ้านผาหมีอำเภอแม่สายในวันที่12ถึง15กันยายนนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอาข่ากันได้นะครับที่จังหวัดเชียงรายครับเงาะโรงเรียนคุณผู้ชมครับนอกจากเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับใบเงาะและเม็ดเงาะยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์สกัดเป็นสีย้อมผ้าและสร้างสรรค์เป็นผ้าพิมพ์ที่สวยงามครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหลากหลายแบบครับทำมาจากผ้าพิมพ์สีธรรมชาติด้วยใบเงาะบ้านนาสารเป็นหนึ่งในผลงานของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่เขานำเม็ดเงาะและเปลือกเงาะใบเงาะนี่แหละครับมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะอาชีพให้กับนักเรียนผ่านชมรมต่างๆครับเทคนิคที่โรงเรียนเขาใช้ก็คือการทำผ้าพิมพ์ที่เรียกว่าอีโคพรินต์ครับเป็นเทคนิคการย้อมผ้าที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติทางโรงเรียนเลือกใช้ใบเงาะครับคุณผู้ชมมาต้มกับน้ำเพื่อสกัดสีธรรมชาตินะครับโดยใช้เมล็ดเงาะด้วยนะครับแล้วก็มีการใช้ส่วนผสมต่างๆกวนจนมีความหนืดแล้วนำมาเขียนสร้างลายแทนเทียนครับ
1: ที่มาที่ไปของการทำผ้าอีโคบาร์ครับเราเริ่มจากที่ว่าได้รับการอบรมจากทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับก็แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากวิทยาลัยอาชีวะสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็พัฒนางานขึ้นมาเป็นงานอีโคบาร์ที่แต่เดิมนะครับยังใช้ลายใบไม้กับสารเคมีนะครับและเมื่อเราได้ไปเข้าประกวดของโครงการสร้างการดีนะครับของเขตพื้นที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

0: 3ระดับประเทศนะครับเราก็คิดว่าเราน่าจะพัฒนางานนะครับของเราให้มันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราก็คืออำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: คุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากใบเงาะได้นะครับของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12อำเภอบ้านนาสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสามารถสอบถามกับทางโรงเรียนได้โดยตรงครับพาไปดูความน่ารักของหนูน้อยชั้นอนุบาลที่จังหวัดยะลาครับกับการโชว์ลีลาแข่งฮูลาฮูปคว้าเหรียญทองระดับภาคใต้มาครองได้สำเร็จนะครับนอกจากสร้างสีสันความสนุกแล้วนะครับยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กๆ ด้วยครับ

0: ผู้ชมครับนี่แหละครับลีลาฮูลาฮูปของเด็กๆชั้นอนุบาล นะครับโรงเรียนเทศบาล1บ้านสเตงอำเภอเมืองยะลาครับน้องๆทั้งหมุนทั้งโยกและเต้นประกอบจังหวะกันอย่างคล่องแคล่วเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจและเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมครับทีมหนูน้อยฮูลาฮูปชุดนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเพราะว่าได้เหรียญทองระดับภาคใต้ลำดับที่16ครับจากงานมหกรรมวิชาการเทศบาลเมืองทุ่งสงที่จัดขึ้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเบื้องหลังความสำเร็จได้รับการสนับสนุนนะครับและฝึกซ้อมโดยคุณครูซึ่งเริ่มฝึกเด็กเขาฝึกน้องๆตั้งแต่ชั้นอนุบาล2เนี่ยวันละ2ถึง3ชั่วโมงครับกิจกรรมฮูลาฮูปช่วยสร้างเรียกได้ว่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อฝึกการเคลื่อนไหวและเพิ่มความกล้าแสดงออกด้วยนะครับโดยครูได้นำท่าเต้นจากสื่อออนไลน์มาประยุกต์ให้เหมาะกับเด็กๆครับ
1: ของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งและเด็กรักการเคลื่อนไหวโดยไปใช้ประกอบเพลงอะค่ะแล้วก็เลยว่าสิ่งนี้น่าจะตอบโจทย์ก็เลยนัดเด็กฝึกซ้อมทุกเย็นแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์บ้างเมื่อใกล้ๆจะประกวดนะคะภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะภูมิใจมากเพราะว่าโรงเรียนเล็กๆซึ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเวทีที่จะหาให้กับเด็กๆมันค่อนข้างจะน้อยอะค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเด็กของเราก็มีความสามารถสู้เท่าเทียมกับจังหวัดภาคอื่นๆนะคะก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ยินดีกับเด็กๆมากค่ะ
0: คุณผู้ชมครับความสำเร็จครั้งนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนเทศบาล1บ้านสเตงครับรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับที่ศักยภาพของเด็กๆนั้นสามารถก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันได้อย่างน่าชื่นชมครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตว์ดับเปลี่ยนเปลี่ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่างามมีลักษณะเด่นที่ความสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและสิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยสิ้นหรือผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองโดยนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญหนึ่งในชุดไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับงานพิธีการกลางวันและส่งคุณค่ามากที่สุดอีกชุดหนึ่งซึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาร่อ

0: โพธารเป็นตำหนักในสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเราไปเริ่มด้วยเรื่องราวที่น่ายินดีกับการประกาศรายชื่อศิลปินที่มีผลงานการสร้างสรรค์โดดเด่นและส่งผลในเชิงบวกต่อวงการศิลปะและสังคมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินศิลปาธรประจำปี2569โดยกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
1: ได้เพชรล้ำค่าแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยที่เป็นดั่งขุนพันธ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยไปเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาประเทศจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินศิลปาธรประจำปี2569ที่ทางสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นโดยมีนางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น7ท่าน7สาขาทั้งสาขาทัศนศิลป์ซึ่งก็ได้แก่นางสาววรรธนีสิริพัฒนานันทกูลศิลปินหญิงผู้สร้างสรรค์ผลงานผ่านภาพเคลื่อนไหวศิลปะจัดวางประติมากรรมเสียงและข้อความจากการตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายการรับรู้โครงสร้างทางสังคมอำนาจและสภาวะแวดล้อมได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติสาขาสถาปัตยกรรมได้แก่นายบุญเลิศเหมวิจิตรนักสถาปนิกผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็นที่ยอมรับผลงานทุกชิ้นล้วนโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์และมีเอกลักษณ์ที่น่าจดจำเฉพาะตัวสะท้อนถึงการผสานองค์ความรู้กับความเป็นสากลได้อย่างกลมกลืนเชื่อมโยงเข้ากับบริบทโดยรอบอย่างลึกซึ้งสะท้อนถึงการตกผลึกทางความคิดและการประยุกต์ใช้จิตวิญญาณความเป็นไทยได้อย่างงดงามขณะที่สาขาวรรณศิลป์ก็ตกเป็นของนายโตมรสุขปีชานักเขียนนักแปลและบรรณาธิการผู้สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องเจ้าของรางวัลสุรินทราชาประจำปี2566ด้วยผลงานที่หลากหลายสามารถถ่ายทอดประเด็นที่ยากและซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายผ่านวิธีการนำเสนอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเต็มไปด้วยความแหลมคมจากชั้นเชิงทางภาษาผลงานมีความโดดเด่นเข้ากับบริบททางสังคมยุคใหม่ได้อย่างลงตัวสาขาดนตรีนายบุญรัตน์สิริรัตนพันธ์นักดนตรีผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีร่วมสมัยรอบรู้ทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติผลงานมีอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและการพัฒนาทางด้านดนตรีที่สั่งสมมาอย่างยาวนานควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยด้านดนตรีไทยซึ่งได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติมีผลงานโดดเด่นอาทิดนตรีประกอบละครเรื่องร่ายพระไตรปิฎก3กำกับโดยบรมครูศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2557ครูเล็กพัทรวดีมีชูทนดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่องดังเมื่อปี2549 Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยส่วนสาขาศิลปะการแสดงตกเป็นของนายนิเวศแววสมณะศิลปินผู้บุกเบิกและอนุรักษ์ศิลปะหุ่นกระบอกไทยร่วมสมัยด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างหุ่นการเชิดหุ่นการกำกับการแสดงและการออกแบบการแสดงเข้ากับวรรณกรรมนาฏศิลป์ดนตรีและทัศนศิลป์จนก่อเกิดรูปแบบการแสดงที่เปลี่ยนไปด้วยเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังอุทิศตนในฐานะครูและผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยมีบทบาทสำคัญในการสืบทอดศิลปะหุ่นกระบอกไทยและสร้างบุคลากรด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดจนสาขาศิลปะการออกแบบที่มอบให้กับนายธีรชัยสุภเมธีกูลวัฒน์นักออกแบบรางวัลพระราชทานไทยสร้างสรรค์สาขางานออกแบบในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2554ผู้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทยสู่ระดับนานาชาติโดดเด่นด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่วัสดุพลาสติกและพลาสติกรีไซเคิลโดยเชื่อมโยงอัตลักษณ์ไทยและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับแนวคิดการออกแบบเชิงเรื่องเล่าจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมประโยชน์ใช้สอยและความร่วมสมัยรวมถึงสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวที่ผู้กำกับนักเขียนบทภาพยนตร์คุณภาพคิดกรัมวอร์ดอยู่ในวงการจองเงินมายาวนานถึง25ปีมีความเชี่ยวชาญในการสร้างภาพยนตร์สยองขวัญจนกลายเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นมีผลงานสร้างชื่อในปี2552จากเรื่องเฉือนภาพยนตร์แนวทริลเลอร์สืบสวนสอบสวนซ่อนเงื่อนที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยจนสามารถคว้ารางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: ที่จะไม่หยุดมันซะก่อนวันนี้มันก็ส่งผลนะ
1: ที่หวนกลับมารับงานแสดงเต็มตัวในรอบหลายปีตู่ภพธรและอีกเพียบกับภาพยนตร์ทริลเลอร์แนวถนัดเรื่องประเสริฐที่เตรียมออกสู่สายตาแฟนๆคอหนังพฤศจิกายนปลายปีนี้ค่ะ
0: ปีนี้นะครับ26พฤศจิกาบอกที่นี่ช่องแรกเลยนะว่าภาพยนตร์เรื่องประเสริฐครับนำแสดงโดยพี่หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยนะครับพี่เวียสกุลวัฒน์นะครับแล้วก็พี่ตู่ภพธรดาราอีกมากมายหลังจากนี้26พฤศจิกาบอกไว้ก่อนนะครับสนุกแน่นอนครับ
1: รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ขอแสดงความยินดีกับศิลปินรางวัลศิลปาธรทั้ง7ท่านในปีนี้ด้วยนะคะจากเรื่องราวของรางวัลค่ะเราเปลี่ยนไปที่ความบันเทิงด้านภาพยนตร์วงการจองเงินในบ้านเรากันบ้างค่ะกับภาพยนตร์ไทยแนวแฟนตาซีคอมเมดี้และย้อนยุคผลงานการกำกับโดยมุกปิยการนะคะพร้อมทัพนักแสดงมากฝีมือตัวแม่เหล็กแห่งวงการบันเทิงไทยมาร่วมประชันบทบาทมากมายในอัศจรรย์วันทองค่ะ
2: หนึ่งในวรรณคดีขึ้นหิ้งค่ะที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นสุดยอดด้านกลอนเสภานั่นก็คือคุณช้างคุณแผนในบทเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนางวันทองถึงเลือกไม่ได้สักทีถ้าชอบคนหล่อก็เลือกคุณแผนถ้าชอบคนรวยก็เลือกคุณช้างแต่ในเวอร์ชัน2026อัศจรรย์วันทองจะทำให้เห็นว่าทำไมนางวันทองถึงเลือกไม่ได้สักทีค่ะ
3: จัดเต็มเล่นใหญ่แบบไม่มีใครยอมใครออร่าเฉิดฉายร่วมเดินพรมแดงกันอย่างคึกคักสมกับการเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่น่าจับตามองแห่งปีอย่างอัศจรรย์มันทองไม่ว่าจะเป็นซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่มาพร้อมพอล่าเทเลอร์หวนคืนภาพจำโจกับขวัญใจพีคพัทรัสยาควงคู่มากับหวานใจต๊อบสินะไฮอภพรนครสวรรค์ริมมี่วิภาวีเฟยพัทระเอกแสงกุลและทีมนักแสดงนำที่หล่อแบบกินกันไม่ลงนำโดยหมากปรินรับบทคุณแผนและกัฟคณาวุฒิรับบทคุณช้างที่ยืนรอต้อนรับวันทองรับบทโดยอิงวรันธรนางเอกของงานนี้ซึ่งมาในเวอร์ชันใหม่ที่หลายคนรอคอยจากนั้นทีมโปรดิวเซอร์ผู้กำกับและนักแสดงขึ้นเวทีพูดคุยถึงการทำงานในภาพยนตร์เรื่องนี้ในทุกมิติจนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับภาพยนตร์อัศจรรย์วันทองนี้ก็ได้จูเลียนจองผู้อำนวยการสร้าง Snowpiercer The Admiral Roaring Currents และ The Host นั่งแท่นโปรดิวเซอร์พร้อมด้วยผู้กำกับมากฝีมือมุกปิยการบุตรประเสริฐนำเสนอวรรณคดีคุณช้างคุณแผนในเวอร์ชันที่อลังการที่สุดเท่าที่เคยมีการตีความมาทุ่มทุนสร้างสูงสุดในรอบ10ปีทั้งการทำ CG ที่ใช้ทั้งทีมไทยและเกาหลีใต้ในการผลิตโดยไทยทำใน3ภาค7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครศรีธรรมราชนครราชสีมานครปฐมและอยุธยาซึ่งหนึ่งในฉากสำคัญคือฉากคุณช้างต่อสู้กับปลาหน้าคนกลางทะเลโดยยกกองไปถ่ายทำที่เขาพับผ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาหินลักษณะเหมือนผ้าพับไว้ซ้อนกันนั้นมีเพียง2แห่งในโลกคือที่ประเทศไทยและนิวซีแลนด์ชะตากรรมของวันทองในครั้งนี้จะถูกรังสรรค์แบบพลิกโฉมด้วยหัวใจของคนรุ่นใหม่ผ่านการจนภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักแสนท็อกซิกของนางวันทองในหน้าวรรณคดีที่สุดท้ายแล้วต้องรับโทษประหารเพราะคุณแผนและคุณช้างชายผู้เป็นที่รักทั้งสองแต่ทำไมต้องเป็นเธอที่ต้องก้มหน้ารับชะตากรรมพิมมาดาจึงขอกำหนดเส้นทางชีวิตใหม่ด้วยความคิดและหัวใจของเธอเองเพื่อเอาชีวิตรอดและหนีชะตาชีวิตอันน่าอดสูนี้ให้ได้ไปร่วมเอาใจช่วยการเปลี่ยนแปลงศึกชะตารักอันท็อกซิกนี้กันได้แล้วนะคะวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
4: ว่าเองจึงเลือกอยู่กับคุณช้างหรือคุณแผน
5: นี่มึงฉกฉวยเมียที่กูหมายแต่ตอนกูไปรบเพื่อแผ่นดินนั้น
6: มึงคิดว่ามึงมีวาสนาแต่กูก็เกิดมาพร้อมกับดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่

0: างอย่างที่ทุกคนรู้จักเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีรูปร่างท้วมแล้วก็หัวล้านนะครับผมแต่ว่าในอัศจรรย์วันทองเวอร์ชัน2026เนี่ยเราก็ดัดแปลงตัวคาแรคเตอร์ให้ตัวปุ๊บช้าเนี่ยมีความหล่อมากยิ่งขึ้นแล้วกัน
1: เป็นขุนอลิแกนซ์เวอร์ชันนี้นะครับจะไม่เหมือนคุณแผนที่ผ่านมาเพราะว่าผมว่าใจจริงๆแล้วอ่ะเขารักวันทองแค่คนเดียวนะเออแล้วก็ผมก็หาความหมายหาคำตอบของคุณแผนกับพี่มุกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงไปมีคนอื่นทำไมเขาถึงไม่มีคนเดียวอะไรเงี้ยมันมีเหตุผลของมันเพราะว่าเล่าไหมหรือยังไง
2: เอาไปว่าไปตาม
1: เพราะมันมีเหตุผลของมัน
2: จริงๆรักวันทอง
1: แต่จริงๆก็

0: ันทองอยากได้วันทองเป็นรักแรกของเขาแล้วเอาจริงๆเรามาก่อนคุณช้างอีกเรามาก่อนแล้ววันทองก็รักเราก่
1: อ
0: นแต่ที่เขาไปได้กันเพราะว่าเราไปที่อื่น
2: นี่อันนี้เราได้ไว้ว่าตัวเองไหม
0: มันมีเหตุผลอยู่ในหนังครับฝากติดตามวันทองอัศจรรย์วันทองเวอร์ชันนี้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับผลงานของผู้กำกับพี่มุกนะครับแล้วก็ผลงานของผมของกราฟของอิงด้วยนะครับ
3: ชมภาพยนตร์ไปแล้วนะคะเราเปลี่ยนพร้อมไปออกสเต็ปเตรียมทำคอนเทนต์ไปกับเพลงล่าสุดของร็อกสตาร์คนดังระดับโลกสัญชาติไทยลิซ่าและลิสามโนบาลกันบ้างค่ะกับซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งคลอดออกมาให้เหล่าบลิงค์และลิลลี่ทั่วโลกได้หวีดกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะตามเวลาในบ้านเราค่ะอย่างสวัสดีค่ะที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษ SAWADIKA สอดแทรกอัตลักษณ์เสน่ห์สถานที่และบรรยากาศความเป็นไทยแบบครบทุกมิติสมฐานะตำแหน่งAmazing Thailand Ambassador แบบสุดๆเลยล่ะค่ะโดยเนื้อเพลงนะคะมีการสอดแทรกภาษาไทยสวัสดีค่ะเป็นท่อนหลักฮุกซ้ำๆให้หลอนหูตลอดทั้งเพลงส่วนมิวสิกวิดีโอค่ะก็สมมงระดับโลกเพราะนอกจากโลเคชั่นถ่ายทำที่กรุงเทพชานชลาในสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงสถานที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์การรถไฟไทยที่เห็นป้ายถนนรองเมืองแล้วก็ยังมีฉากสังเวียนมวยไทยศิลปะการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณซึ่งลิซ่าสวมกางเกงมวยพร้อมปักชื่อละลิสาตีความศิลปะแม่ไม้มวยไทยผ่านมุมมองแฟชั่นล้ำสมัยและฉากนั่งรถตุ๊กๆที่ใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวเรียกว่าทุกลุคคือการนำอัตลักษณ์ไทยมาปรุงใหม่ให้ทันสมัยเข้าถึงเข้าใจง่ายเท่แบบสากลอย่างลงตัวและชาญฉลาดผ่านมิวสิกวิดีโอที่ใช้เวลาเพียง3นาที6วินาทีเท่านั้นค่ะดังนั้นสวัสดีค่ะของซุปเปอร์สตาร์คนดังอย่างลิซ่าจึงนับได้ว่าไม่ใช่แค่ผลงานเพลงใหม่ของศิลปินที่ประสบความสำเร็จแต่นี่เป็นราวกับอีกหนึ่งผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่สร้างการรับรู้ถึงพลังวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในเวทีระดับโลกทั้งด้านการท่องเที่ยวมวยไทยและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026และอันดับ1เมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้อีกด้วยค่ะ

ั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังค่ะหรือว่ามีคำแนะนำติชมนะคะก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยทางโซเชียลมีเดียขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับคุณวรุษวิเศษสิงห์และผมนิติพันธ์สมบุตรครับเริ่มที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะครับเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ครับนายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมส่งทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนก่อนเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนณเมืองนาโงย่าประเทศญี่ปุ่นครับโดยมีแฟนวอลเลย์บอลไทยมาร่วมส่งนักตบสาวไทยอย่างคับข้างทีเดียวครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลกล่าวว่าการไปเก็บตัวครั้งนี้เนื่องจากทางเมืองซากะอยากให้ไทยไปเก็บตัวซึ่งคิดว่าการไปฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีนักกีฬาจะได้ไปปรับตัวให้คุ้นชินกับบรรยากาศของญี่ปุ่นได้ซ้อมกับทีมแชมป์ลีกญี่ปุ่นปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ทีมเราได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของวอลเลย์บอลเพราะไทยกับญี่ปุ่นก็เปรียบเสมือนเพื่อนกันอยู่ในเรื่องของวอลเลย์บอลครับส่วนเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ความคาดหวังของประชาชนก็คงจะสูงแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ทุกคนยังมีความมุ่งมั่นอยากจะสานฝันเหมือนกับไปกับที่ได้ไปโอลิมปิกเกมส์นะครับเพราะในเอเชียนเกมส์เรายังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับปกติจะไม่เคยบอกนักกีฬาว่าต้องชนะแต่คราวนี้ได้บอกกับนักกีฬาว่าจะต้องชนะและคว้าแชมป์ให้ได้นะครับขณะที่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขัน

0: เอเชียนเกมส์จะได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและเรื่องของอาหารการกินครับส่วนเอเชียนเกมส์ต้องลดตัวผู้เล่นเหลือ12คนก็เป็นเรื่องของสตาฟโค้ชในการวางแผนการใช้ผู้เล่นในแต่ละเกมส่วนความหวังก็ขอติดเหรียญเอเชียนเกมส์ครับ
1: ชมชมขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดที่จะมาวัดว่าถ้าสมมุติได้ไปได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียแล้วพอมาชิงเอเชียนเกมแล้วจะต้องได้เหรียญทองเท่านั้นอะไรเงี้ยหนูมองว่ารูปแบบเกมมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะเพราะเราไม่ได้มีเสมอวอลเลย์บอลมันไม่มีเสมอดังนั้นแล้วณวันนั้นอ่ะอยู่ที่ว่าตรงสนามจริงๆแล้วในคอร์ตจริงๆแล้วเราณวันนั้นมันอยู่ที่ฝีมือแล้วใครที่จะเล่นดีมากกว่ากันณวันนั้นมากกว่าใช่ค่ะบางทีเราอาจตัวผู้เล่นเราอาจจะแบบว่าเอ้ยวันนี้อาจจะเล่นไม่ได้เราเปลี่ยนคนอื่นลงมามันอาจจะชนะโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไปได้เหมือนเขาก็เช่นกันเราก็ณตอนนี้เรารู้แล้วว่ารายชื่อใครส่งอะไรมาบ้างแต่ถามว่าความหวังเราก็ได้เหรียญน่าจะติดเหรียญค่ะติดเหรียญแต่ว่าณตอนแข่งขันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดเหรียญยังไงเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะหนูยังไม่เห็นผลโปรแกรมการแข่งขันว่าพักยังไงแข่งกี่วันอะไรยังไงเจอใครอะไรยังไงบ้างอะไรยังไม่ได้ทราบแบบชัดเจนค่ะ
2: น่าจะวันที่6เป็นเทรนนิ่งแมตช์ด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นออฟฟิเชียลแมตช์ในวันที่12หลังจากนั้นก็จะดูตรวจความพร้อมเราจะเข้าไปที่ออฟฟิเชียลเกมประมาณวันที่13แล้วก็จะเริ่มต้นแข่งวันที่16นะครับอันนี้ก็เป็นแผนของเราในระหว่างที่เราเตรียมตัวฝึกซ้อมที่นั่นเนี่ยก็จะต้องเตรียมทุกๆด้านนะครับเรื่องของร่างกายเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนสถานที่แล้วเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพของนักกีฬาแล้วก็เรื่องของความฟิตนะครับเพราะว่าเรากลับมาเราไม่ได้ซ้อมเลย3วันเราก็ทำกิจกรรมกันเยอะนะครับคงจะต้องไปซ้อมที่นั่นแล้วก็จะเตรียมตัวทำความแข็งแรงนะครับแล้วก็พละกำลังกันที่นั่น
3: สำหรับในศึกเอเชียนเกมทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปโดยผลงานที่ดีที่สุดของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมคือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ครับที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและเหรียญทองแดง2ครั้งเมื่อปี2014ที่ประเทศเกาหลีใต้และปี2022ที่ประเทศจีนโดยโปรแกรมการแข่งขันในกลุ่ม C ทีมสาวไทยประเดิมนัดแรกวันที่16กันยายนนะครับพบกับมองโกเลียวันที่17กันยายนไทยพบคีร์กีสสถานและวันที่18กันยายนไทยพบกับไชนีสไทเปครับตอนที่แบดมินตันนะครับ2พี่น้องอันนามูนาพายคู่นักตบลูกขนไก่ญี่ปุ่นหยุดเส้นทางเวทีรอบก่อนรองชนะเลิศแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์ครับการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐประมาณ12ล้านบาทครับที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ43ของโลกจากไทยพบคู่ของอายาโกะซากูราโมโตะกับซายากะฮิโรตะคู่มือ41ของโลกเกมแรก2พี่น้องอันนามูนาตบแซงชนะไปก่อนครับ21ต่อ19แต่เกมที่2คู่ของญี่ปุ่นแก้เกมมาใหม่ทำแต้มทำนำตลอดนะครับเอาชนะไป21ต่อ13ตีเสมอเป็น1ต่อ1เกมต้องมาตัดสินกันในเกมสุดท้ายซึ่งเล่นกันสูสีครับคู่2พี่น้องสาวไทยทำแต้มนำตลอดนะครับแต่ก็มาถูกคู่ของอายาโกะกับซายากะไล่ตามมาตีเสมอ17เท่ากันแล้วก็แซงเอาชนะไป21ต่อ18จบเกมคู่ของอายาโกะกับซายากะแซงชนะไป2ต่อ1เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพบคู่ของเพื่อนร่วมชาติซูมิเระนาคาเดะกับมิยูทาคาฮาชิคู่มือ12ของโลกครับ
0: มาต่อกันที่ Middle Press Asian Games ทัพนักกีฬาไทยประกาศตั้งเป้าคว้ารวม14เหรียญทองครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Middle Press กีฬา Asian Games ครั้งที่20แถลงความพร้อมทัพนักกีฬาไทยวันนี้เป็นครั้งที่6มี7สมาคมกีฬาเข้าร่วมนะครับเริ่มจากกีฬาขี่ม้าชิงชัย3ประเภทก็คือศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยซ้อมอยู่ที่ฝรั่งเศสและวันที่4ถึง14กันยายนม้าในประเภทศิลปะบังคับม้าและอีเวนติ้งจะเข้ากักโรคที่เยอรมนีก่อนออกเดินทางไปญี่ปุ่นส่วนกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจะเดินทางไปวันที่11กันยายนโดยนักกีฬาและม้าพร้อมทุกประเภทไม่มีการบาดเจ็บหวังว่าจะมีเหรียญทั้ง3อีเวนต์ครับไปต่อกันที่ฟุตบอลเอเชียนเกมทีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มคัดเลือก1อันดับ1ถึง3เข้ารอบดังนั้นโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงกว่า แต่ว่าทีมไทยก็อยู่กลุ่มแข่งนะครับต้องดวลกับญี่ปุ่นเวียดนามและไต้หวันการไปครั้งนี้ต้องการขยับแรงกิ้งโลกตอนนี้อยู่อันดับ49ของโลกนะครับส่วนฟุตบอลชายจะคาบเกี่ยวกับศึกฟีฟ่าอาเซียนครับดังนั้นการเลือกผู้เล่นมาใช้ในเอเชียนเกมส์รอบนี้จึงได้ผู้เล่นดาวรุ่งที่ไม่ใช่ตัวหลักเต็มร้อยเพราะว่าแอนโทนีฮัสซันโค้ชทีมชาติชุดใหญ่มุ่งไปที่การสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่ในทีมชาติชุดใหญ่ครับส่วนการเตรียมทีมเน้นไปที่ฟิตเนสเป็นหลักด้านความหวังก็ดูไปแมตช์ต่อแมตช์มองว่ารอบ8ทีมน่าจะไปถึงครับ
4: เท่าที่คุยกับโค้ชวังกับสตาฟครับเขาพร้อมมากค่อนข้างจะพร้อมมากเพราะว่าได้คุยกับทางฮัตสันแล้วแล้วก็สโมสรแล้วก็ได้ตามที่ประกาศรายชื่อไปแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านแล้วในสเต็ปแรกคือ23คนเนี่ยเดินหน้าซ้อมเต็มที่ครับก็จะมีการเตรียมทีมประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วคือจะเน้นเรื่องการเล่นร่วมกันเป็นทีมมากมากสุดเพราะว่าโชคดีที่เด็กชุดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเล่นกันมาแล้วนะครับก็อีกส่วนนึงก็เป็นเด็กใหม่ไม่กี่คนก็คงจะต้องปรับจูนให้เข้ากันแค่นั้นเอง
3: ส่วนเรือพายทรงแข่ง3ชนิดเรือนครับรวม21อีเวนต์ล่าสุด SEA Games 2025ไทยเป็นเจ้าเหรียญทองกีฬาเรือพายดังนั้นก็จะใช้ชุดดังกล่าวทำศึกครับโดยมีจีนกับญี่ปุ่นเป็นคู่ปรับระดับโลกแต่ไทยเชื่อว่าน่าจะมี5เหรียญแต่เหรียญทองอาจจะยังยากนะครับหวังได้จากเรือสลาลอมกับแคนูสปรินต์รักบี้ทีมหญิงได้รับข่าวดีครับเมื่อวรรณรีมีโชคกับตันทีมหายเจ็บกลับมาแล้วทำให้ทีมชุดนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งจากนี้จะบินไปซ้อมที่นิวซีแลนด์10วันครับกับทีมระดับโลกอย่างแบล็กเฟิร์นพร้อมตั้งเป้าติด1ใน3ส่วนทีมชายลุ้นติด1ใน5ครับฟันดาบเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องครับได้สิทธิ์สนนักกีฬา10คนใน6ประเภทแบ่งเป็นชาย2หญิง8ใช้นักกีฬาจากชุด4เกมล่าสุดเป็นหลักครับเบื้องต้นหวังติด1ใน8จากเซเบอร์ชายและหญิงและทีมเซเบอร์หญิงครับกับที่ไทยปั้นสายเลือดใหม่เน้นที่สรีระใหญ่เป็นหลักครับส่วนรอบแรกทั้งชายและหญิงของไทยเราต้องพบกับทีมเต็งแชมป์ถือว่างานหนักแต่ยังมีหวังเหรียญ นะครับไตรกีฬาความหวังประเภทบุคคลชายและหญิงติด1ใน10ชาติสุดท้ายได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะในระดับเอเชียเรายังค่อนข้างห่างกับเขามากครับส่วนประเภททีมรีเลย์เราได้อันดับ5มาจากเอเชียเกมคราวที่แล้วก็จะพยายามทำเต็มที่ปัญจกีฬาส่งชาย2คนหญิง3คนซึ่งได้ไปแข่งขันรายการ World Cup ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนผลงานติดท็อป3ของเอเชียเราจึงคาดหวังได้เหรียญทองแดงจากคิวภูริศโยเฮืองที่มีประสบการณ์ควอลิฟายเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2024มาแล้วครับ
0: สรุปภาพรวมหลังจบ Mid Press กีฬาเอเชียนเกมส์ทั้ง6ครั้ง46สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองจากคูราช1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองเทควันโด1เหรียญทองกอล์ฟ1เหรียญทองกรีฑา1เหรียญทองตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนต์ที่ส่งแข่งครับเรือใบ1เหรียญทองเทคบอลก็มั่นใจ3เหรียญทองและอีสปอร์ตก็เชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงก็เชื่อว่าจะทำได้นะครับและคว้าอันดับ1ของอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยนะครับ
3: สนามกีฬาหลักๆในเอเชียนเกมสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังเกิดเครื่องหมายคำถามมากมายเกี่ยวกับประโยชน์ที่มีต่อชุมชนครับไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ

สนามกีฬามิซูโฮพาร์คแอเธลติกเมืองนาโกย่าสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วพร้อมมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี2023ปรับเพิ่มความจุผู้ชมเป็น 30,000 ที่นั่งและเพิ่มลู่วิ่งเป็น9เลนการออกแบบเป็นเอกลักษณ์หลังคารอบสนามคล้ายก้อนเมฆและมีโครงไม้ล้อมรอบเป็นกำแพงด้านนอกกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบของสนามมิซูโฮสเตเดียมจะใช้เป็นสนามกีฬาหลักของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่า2026ในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้รวมทั้งใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลนาโกย่าแกมปัสในศึกเจลีกวันของญี่ปุ่นนี่คือสนามแห่งความภาคภูมิใจของชาวเมืองนาโกย่าแต่ความสมบูรณ์แบบของมิซูโฮสเตเดียมกลับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมืองได้นี่คือหนึ่งในเคสที่เรียกว่าสนามโดดเดี่ยวไม่มีพื้นที่เดินโดยรอบในบริเวณใกล้เคียงในชีวิตประจำวันหากไม่มีการแข่งขันกีฬาประชาชนไม่มีเหตุผลที่ต้องมาสนามนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับ

0: ประเทศญี่ปุ่นเพราะอีกหลายสนามก็มีแพทเทิร์นเดียวกันไม่มีแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อให้ชุมชนได้ใช้งานในอนาคตบริเวณรอบๆมิซูโฮสเตเดียมส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่พักอาศัยของประชาชนและพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายทางการค้าการพัฒนาพื้นที่ณเวลานี้มีจุดประสงค์เพียงยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกไว้สำหรับเอเชียนเกมส์เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสนามยุคใหม่มิซูโฮสเตเดียมไม่ได้เปลี่ยนเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่มีแค่ปรับปรุงบางอย่างให้ดีขึ้นเท่านั้นไอจินาโกย่า2026คือโอกาสประชาสัมพันธ์เมืองสู่สายตาชาวเอเชีย45ชาติและขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แต่หากสิ้นสุดมหกรรมกีฬาแล้วอะไรคือมรดกที่ตกทอดสู่คนนาโกย่านี่คือคำถามที่กำลังรอคำตอบว่ามิซูโฮสเตเดียมจะเปลี่ยนเมืองไปในทิศทางใดนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับต่อกันที่นักกีฬาสูงอายุไทยก็เดินทางกลับจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุโลกที่เกาหลีใต้ครับนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกสมาคมกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยนะครับให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางกลับจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกที่เมืองชายกูประเทศเกาหลีใต้เมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาที่ส่งแข่งในนามของสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น48คนทำผลงานคว้า7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงโดยป้าปานสมสง่าบุญนอกทำผลงานได้ดีที่สุดในโลกก็คือ2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงขณะที่ตาสว่างจันทร์พรามคว้า2เหรียญทองพร้อมกับรางวัลพิเศษที่ทางนายกเทศมนตรีเมืองชากูประเทศเกาหลีใต้มอบให้ก็คือนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดในโลก106ปีนอกจากนั้นยังมีคุณหมอเด็กชื่อดังเจ้าของฉายาคุณหมอนักร้องหมอต้นนายแพทย์เพียรศักดิ์แซ่ว่องกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจเป็นคุณหมอใจดีที่คอยดูแลน้องอันๆหนูน้อยสู้ชีวิตวัยหลักหลายเดือนที่รักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ร่วมแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกครั้งแรกจบด้วยอันดับที่14ในรายการวิ่งข้ามรั้ว100เมตรและจบอันดับ10วิ่งข้ามรั้ว400เมตรครับ
1: นักบาสมากกว่า300ทีมร่วมชิงชัยบาสเกตบอล TOA 3x3 บาสเกตบอล All Thailand Domestic Power 2026สนามสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท TOA Paint จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยรังสิตจัดการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3x3 Basketball All Thailand Domestic Power 2026สนามที่15ที่อาคารนันทนาการสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณประจักษ์คารวะคุณประธานผู้ก่อตั้งบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนนายนิพนธ์ชาวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยดร.กฤตทองเลิศรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยนักกีฬาเข้าร่วมงานครับบาสเกตบอล TOA 3x3 Basketball All Thailand Domestic Power 2026สนามที่15สนามสุดท้ายแข่งขัน2วันระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนะครับมี11รุ่นได้แก่รุ่น12ปีผสมชายหญิง14ปีชายและหญิง16ปีชายและหญิงรุ่น18ปีชายและหญิง23ปีชายและหญิงและประชาชนชายและหญิงครับรวมมากกว่า315ทีมมีนักกีฬามากกว่า 1,200 คนร่วมชิงชัยเฟ้นหาแชมป์ของแต่ละรุ่นไปแข่งรอบแกรนด์ไฟนอลร่วมกับแชมป์จากสี่สนามในวันที่6กันยายนที่สนามเดียวกันครับ
0: ปิดท้ายข่าวกีฬากันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์นะครับไปชมไฮไลท์ลูกยิงประตูในศึกฟุตบอลกาตาร์สตาร์ลีกอันอาราบีบุกชนะอัลซะรียา2ประตูต่อ0วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่มนาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: เรื่องที่อยากรู
6: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
7: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
8: เราเรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
9: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
10: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณศิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
0: ข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่ความชัดเจนเรื่องการตั้ง Data Center ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกค่ะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะที่ประชุมก็เห็นชอบเดินหน้าจัดระเบียบการลงทุนทั้งระบบโดยตั้งเป้าว่าใน1เดือนนี้จะต้องกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำให้ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีโดยต้องยึดหลักผลประโยชน์ของชาติและต้องไม่กระทบต่อประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของการประชุมว่าเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางและนโยบายด้าน Data Center ของประเทศไทยให้มีความเป็นระบบสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังบอกเพิ่มเติมว่าการเติบโตของกิจการ Data Center ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายโดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าทรัพยากรน้ำและสาธารณูปโภคเป็นจำนวนมากรวมถึงยังมีข้อห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาการดำเนินงานอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
2: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1: หลังการประชุมครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงว่ารัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลา1เดือนในการจัดทำนโยบายและมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อมากำกับดูแลกิจการ Data Center ทั้งระบบซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากการขออนุญาตที่กระจัดกระจายไปสู่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศเพื่อให้การลงทุนก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้สั่งการให้รวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบสถานะโครงการได้อย่างบูรณาการและจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา4ด้านครับประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับบังคับใช้กับทุกโครงการทั้งโครงการเดิมแล้วก็โครงการใหม่ในอนาคตด้วย
3: ถามหลายอันที่1ก็คือว่าในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับถามหลายอันที่2วันนี้ได้ให้แต่ละชุดที่ไปดูจะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจนะครับไปดูประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติ2ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟต่างๆนะครับดิจิตอลจะเป็นชุดที่2เรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ให้ไปดูในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมมีท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ก็มาดูทั้ง4ชุดจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันแล้วก็มากำหนดนโยบายเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เฟรมนี้ตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็เกณฑ์ขั้นต่ำรูปแบบที่เราตั้งใจวันนี้ที่คุยกันที่จะเปิดว่าทุกคนต้องทำตามมาตรฐานขั้นต่ำดูแลประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างที่ท่านเมื่อกี้ท่านผู้ว่าชัดชาติพูดถึงอันนี้ต้องเป็นขั้นต่ำส่วนต่อไปใครจะมาลงทุนอะไรนะครับเราจะใช้รูปแบบการประเมินความคุ้มค่าผลประโยชน์กับประเทศวันนี้ผมถึงบอกไงครับว่าหัวใจสรุปต่อไป Data Center ที่ข้อมูลกระจัดกระจายวันนี้จะมาบูรณาการรวมศูนย์อันนี้คือเปิดข้อมูลให้ชัดจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับใครไม่ทำตามระเบียบอันนี้ผิดกฎก็ต้องจัดการอยู่แล้ว
0: ขณะที่นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ก็กล่าวว่าปัจจุบันมี Data Center ที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการนะคะ

0: ในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียง11โครงการส่วนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมี49โครงการและมีผู้สนใจที่รอพิจารณาเนี่ยอีกประมาณ117โครงการโดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Center ที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับอย่างเข้มข้นและจะจัดให้กิจการ Data Center เป็นประเภทธุรกิจเฉพาะเพื่อให้การอนุญาตการติดตามข้อมูลและการกำกับดูแลมีความชัดเจนมากขึ้น
1: โครงการที่อนุมัติแล้วเปิดไปแล้วเนี่ยที่ไม่ใช่ในส่วนของกทม.ค่ะรัฐบาลจะเข้าไปตรวจสอบเข้มข้นแบบที่กทม.จะทำไหม
2: ตัวที่เปิดให้บริการไปแล้ว35โครงการเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับจะมีแค่เล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่ 3-4 แห่งที่เป็นของแบงค์นะครับซึ่งอันนี้ก็เล็กมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ตั้งนะครับเพราะนั้นในแง่ของที่เปิดในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของทางนิคมอุตสาหกรรมกำกับไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีประเด็นนะครับถ้าเปิดในนิคมอุตสาหกรรมครับ
0: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ระบุว่ากระทรวงได้รวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางหรือว่าแดชบอร์ดที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ได้ทันทีระบบดังกล่าวก็จะรวบรวมทั้งข้อมูลพิกัดที่ตั้ง Data Center แนวสายไฟแผนผังเมืองรวมถึงข้อมูลประกอบอื่นๆไว้ด้วยกันเพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนหลังจากนี้ข้อมูลทางด้านกฎหมายข้อบังคับและสถานของแต่ละโครงการก็จะต้องถูกนำมารวมไว้ในแดชบอร์ดเพียงแห่งเดียวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถติดตามสถานะของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยก็จะดูแล3เรื่องหลักก็คือเรื่องผังเมืองการให้บริการไฟฟ้าและน้ำโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชนแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมชะลอโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจนกว่ามาตรการใหม่จะชัดเจน
3: อยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าณตอนนี้นะครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับการให้บริการไฟฟ้าและก็น้ำนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าและการประปาภูมิภาคแล้วก็การประปานครหลวงแล้วก็ไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะชะลอในการให้บริการ Data Center ที่ยังไม่ได้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดว่าบางบริษัทหรือบาง Data Center เนี่ยมาทำข้อตกลงอะไรต่างๆไว้ทางการไฟฟ้าหรือการประปาไว้แล้วอันนั้นเราก็จะชะลอจนกว่ามาตรการใหม่ของคณะกรรมการชุดนี้นี่จะออกมา
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ย้ำว่าจะมุ่งเน้นการกำกับดูแลค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อไม่เป็นภาระต่อประชาชนพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานสะอาดและระบบสำรองไฟที่ปลอดภัยส่วนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ย้ำเพิ่มเติมว่าจากนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งชะลอการอนุมัติโครงการใหม่จนกว่ามาตรการและแนวทางการกำกับดูแลจะมีความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทุกพื้นที
4: ่ส่วนผลการตรวจสอบด้านมลพิษของ Data Center ย่านพระราม9นะครับก็พบว่าเชื่อมโยงกับปัญหากลิ่นที่ประชาชนร้องเรียนถึง 90% ก็ให้เวลาผู้ประกอบการ7วันครับเร่งแก้ไขทั้งคราบน้ำมันรวมถึงหามาตรการป้องกันการรั่วไหลและกลิ่นไอระเหยด้วยนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เมื่อวานนี้ครับโดยบอกว่าพบความเชื่อมโยงกับปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาถึง 90% ทั้งเรื่องน้ำมันและกลิ่นไอระเหยมีการตรวจวัดค่าไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความสามารถในการติดไฟหรือว่า LEL ซึ่งเบื้องต้นไม่พบว่าอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนะครับอย่างไรก็ตามต้องรอผลตรวจตัวอย่างน้ำจากห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมรวมถึงสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเพื่อยืนยันผลการตรวจให้ชัดเจนด้วยขณะเดียวกันก็ได้ให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการ3เรื่องครับคือแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันหามาตรการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันในอนาคตและมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยของน้ำมันภายใน7วัน
5: คือจริงๆตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคือเมื่อวานเราก็แจ้งทางว่าเราไปกับผู้อำนวยการเขตด้วยขวางด้วยท่านก็ทำหนังสือเราเรียกว่าแจ้งปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้ว

0: ก็ให้ดําเนินการ3เรื่องหนึ่งก็คือแก้ไขคราบน้ํามันน่ะที่มีอยู่ให้เรียบร้อยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็2ก็คือหามาตรการป้องกันการรั่วไหลน้ํามันอนาคต3ก็คือหามาตรการป้องกันกลิ่นไอเลยของน้ํามันแล้วก็เมื่อวานก็ที่ประชุมก็ตกลงกันให้ใช้ระยะเวลาน้อยสุดตามพ.ร.บ.สาธารณสุขก็คืออย่างน้อยสุด7วันแล้วก็ให้7วันจบนะครับ
2: นอกจากนี้อธิบดีได้เปิดเผยด้วยนะครับว่าจากการตรวจสอบระบบจัดเก็บน้ำมัน2แห่งก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกับระบบของสถานีบริการน้ำมันก็คือฝังถังน้ำมันลงใต้ดินแล้วก็มีระบบแคปวาล์วซึ่งถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดีครับแล้วก็ยังไม่พบการร้องเรียนเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นส่วนประเด็นที่เคยร้องเรียนเรื่องเสียงกับความร้อนทางผู้ประกอบการได้เข้าไปชี้แจงแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นที่เข้าใจมีการยกเลิกคำร้องเรียนไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่อนข้างจะโอเคระดับนึงครับ
1: ตอนนี้ได้รับการร้องเรียนเพิ่มเติมจากนอกจากพื้นที่นั้นไหมคะ
0: ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ว่าตอนพฤษภาที่แล้วอ่ะเคยได้รับเรื่องร้องเรียนทีนึงนะครับพฤษภาที่ผ่านมาแล้วเราก็เข้าไปดูก็วันที่เข้าไปก็ปรากฏว่าทางบริษัทที่ตอนชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยได้พูดคุยกับชาวบ้านแล้วแล้วก็มีการตรวจทดสอบดังนั้นเขาร้องเรียนเรื่องเสียงเรื่องความร้อนซึ่งทางบริษัทเขาก็ได้ทำเรื่องชี้แจงคุยกับชาวบ้านที่ร้องเรียนทุกคนเนี่ยชาวบ้านก็โอเคชาวบ้านที่ร้องเรียนก็เลยทำหนังสือมายกเลิกเรา
2: อธิบดีกรมควบคุมมลพิษย้ำด้วยนะครับว่าการดำเนินธุรกิจ Data Center สิ่งสำคัญคือต้องไม่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบทั้งเสียงความร้อนความปลอดภัยรวมถึงการรับมือกรณีน้ำมันรั่วไหลหรือว่าเกิดมลพิษขึ้นมาซึ่งภาครัฐต้องกำหนดเกณฑ์และมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับ
3: ไปดูเรื่องฝนที่ตกหนักที่จังหวัดน่านนะคะปรากฏว่าวันนี้มีตกหนักลงมานะคะวัดปริมาณฝนได้ประมาณ100มิลลิเมตรภายในเวลาแค่2ชั่วโมงก็ทำให้ปริมาณน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วแล้วก็มีล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรอย่างเช่นที่อำเภอปัวนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็เร่งลงพื้นที่แล้วก็สั่งระดมเครื่องไม้เครื่องมือนะคะเข้าไปทำคันดินกั้นน้ำป้องกันน้ำที่จะทะลักเข้าไปในเขตเมืองนอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ตำบลวรนครอำเภอปัวโดยบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าในช่วงเช้าที่อำเภอปัวมีฝนตกหนักมากวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง100มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงทำให้ระดับน้ำในลำน้ำสาขาและลำน้ำหลักสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณสะพานบ้านร้องแงซึ่งเป็นจุดที่เคยได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้น้ำสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านแก้มซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้เร่งนำดินมาเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มีความสูงประมาณ3เมตรเพื่อไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าไปสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าไปสู่เขตเมืองและมีการระดมเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่จากทั้งโครงการชลประทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและหน่วยทหารพัฒนาเข้ามาช่วยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อรับมือสถานการณ์ในช่วงที่ยังมีฝนตกส่วนพื้นที่อื่นๆในอำเภอปัวนะคะจากการสำรวจเบื้องต้นก็พบว่าแนวคันดินและผนังกั้นน้ำตลอดแนวลำน้ำสาขายังคงใช้งานได้ดีแต่ว่าทางจังหวัดยังคงเน้นย้ำให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็อาจทำให้น้ำล้นตลิ่งได้อีกนอกจากนี้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะใครที่อยู่ในจุดเสี่ยงให้ติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการหรือผ่านระบบเตือนภัยฉุกเฉินเซลล์บรอดแคสต์โดยทางจังหวัดจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบแบบรายชั่วโมงเพื่อให้ทุกคนสามารถเตรียมรับมือได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
2: ในส่วนความคืบหน้าของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านระลอกที่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพขณะนี้ทางจังหวัดก็จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า26ล้านบาทและยังคงเร่งเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาให้ครบทุกรายครับศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านหรือว่า JIC น่านได้สรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านด้านการดำรงชีพทั้งค่าเครื่องนึ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวล่าสุดถึงวันที่3กันยายนที่ผ่านมารวม 11,528 รายเป็นเงินทั้งสิ้น26ล้าน1แสนบาท ดยวันนี้กำหนดจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยใน3อำเภอคือท่าวังผาภูเพียงและอำเภอปัวจำนวน 2,173 รายวงเงินรวม 2,500,000 บาทครับในวันพรุ่งนี้จะมีเพิ่มเติมพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปัว 2,669 รายวงเงินรวม 6,600,000 บาท

0: ยอดรวมจ่ายสะสมถึง5กันยายนจำนวน 16,370 รายวงเงินทั้งสิ้น 35,400,000 บาทหากคุณผู้ชมเป็นส่วนที่ตกสำรวจหรือว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่เทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่ประสบภัยนะครับหรือกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ติดต่อปภ.น่านหมายเลข0547100001หรือ0547161174ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: มาดูภาพรวมการบริหารจัดการน้ำนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีกำชับให้สทนช.เร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับมือน้ำแล้วก็ทำแก้มลิงรองรับน้ำเหนือนะคะพร้อมเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาว่าได้เน้นย้ำให้สทนช.เร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตามมาตรการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะเรื่องการดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบซึ่งนอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วยังต้องเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยเฉพาะการทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำส่วนเกินและเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง
2: ผมก็พยายามย้ำเน้นวันนี้เนี่ยให้สทช.เนี่ยนะครับเร่งสำรวจจริงๆมันมีผังเรียกผังน้ำอยู่แล้วนะครับอันนี้เริ่มต้นก่อนแล้วว่ามาตรการในการป้องกันก็ดำเนินการแจ้งไปทุกจังหวัดอยู่แล้วทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับให้เตรียมความพร้อมอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์นะครับตามวิธีการที่กำหนดนะครับซึ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่อาจจะเกิดภัยต่างๆทั้งภัยทุกภัยหรือภัยแรงเนี่ยนะฮะแต่ว่าส่วนเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเห็นตรงกันนะเดี๋ยวนี้ว่าเราต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมนะครับที่มันอาจจะลดหายไปหรือถูกทำลายไปนะครับมวลน้ำจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเหมือนเดิมหมดแหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเองไม่ได้ไปเรียกไปชะลอน้ำแล้วน้ำที่ลงสู่ห้วยหนองคลองบึงเนี่ยพื้นที่ต้องมีความพร้อมในการรองรับ
1: นายทรงศักดิ์กล่าวอีกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายณรงพรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้เสนอให้จัดทำแก้มลิงรองรับน้ำซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสทนช.ที่จะเร่งสำรวจพื้นที่เหมาะสมใน22ลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อจัดทำพื้นที่กักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริส่วนการรับมือเฉพาะหน้ากับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่ด้านล่างนะคะก็จะเน้นไปที่การเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งสทนช.จะบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บรอดแคสต
0: ์ด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จัดเสวนาเรื่องการจัดการน้ำชูแนวคิดนำเทคโนโลยีและ AI มาช่วยแก้ปัญหาเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้านในการรับมือภัยธรรมชาติให้ได้ด้วยตนเองครับศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดกิจกรรม Water Resilience Forum ครั้งที่3ในหัวข้อ Smart Water Communities คนเปลี่ยนน้ำน้ำเปลี่ยนอนาคตโดยมีเป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนวิกฤตเรื่องน้ำให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีและ AI เข้ามาช่วยอย่างจริงจังภายในงานมีการถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบที่ทำสำเร็จมาแล้วนะครับและมีเวทีเสวนาทิศทางนโยบายระดับประเทศโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดแผนระยะยาวในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนภัยโดยการจัดทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นแบบจำลองเสมือนจริงที่เชื่อมต่อแล้วก็อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลของสถานีโทรทัศน์ในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันที่มีความแม่นยำโดยโมเดลนี้ได้นำมาใช้กับสถานการณ์ในจังหวัดน่านด้วยครับ
3: เรื่องน้ำสุดท้ายถ้าจะลงให้พื้นที่เขาสามารถบริหารจัดการตัวเองได้คณะสังคมนะอย่างเงี้ยคนที่ทำคอมมูนิตี้วิศวะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบต่างๆนะครับคนที่ทำเดต้าไซน์มันดูซิมูเลตคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการหาเซ็นเซอร์และไม่ติดอะไรก็เป็นคนที่ทำภาคการเกษตรเรื่องเกี่ยวกับการตั้งรับเนี่ยเราต้องมองเรื่องวอเทอร์อีโคโนมีซึ่งวันนี้ก็คืองานเรื่องนี้นะขอบคุณท่านคณบดีนะฮะทางวิทยา

0: ขึ้นมาว่าจากการที่เรามองว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งรับทำยังไงเราถึงจะทำเรื่องเศรษฐกิจน้ำขึ้นมานะครับอย่างที่ท่านนายกสภาได้พูดไปเลยในทุกมิติเนาะตรงนี้
1: ด้านศูนย์กันก่อนท่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เสนอแนวทางในการเปลี่ยนวิกฤตน้ำสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจจากน้ำเหนือน้ำฝนและน้ำหนุนพร้อมเปิดโอกาสให้มีการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลน้ำแบบเรียลไทม์ให้มีการคาดการณ์เตือนภัยและวางแผนเชิงรุกการเสริมพลังชุมชนให้ร่วมบริหารจัดการน้ำและการเชื่อมการทำงานหน่วยงานด้านน้ำทุกภาคส่วนให้เป็นระบบเดียวกัน
2: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยร่วมมือกับอีก134องค์กรกู้ภัยยกระดับการรับมือสาธารณภัยพร้อมปรับแผนจัดซื้อเครื่องจักรให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่นะคะเป็นการเปิดทางให้อาสาสมัครนำอุปกรณ์ไปใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยไม่ต้องรอเอกสารค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายรวม134หน่วยงานเป้าหมายสำคัญก็คือการยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพผ่านการเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรเครื่องมือและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความสำคัญของอาสาสมัครกู้ภัยว่าถือเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการรับมือกับภัยพิบัติและมีความพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางปภ.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้และการเปิดโอกาสให้นำอุปกรณ์ได้ไปใช้งานนอกจากนี้ยังมีการเตรียมปรับแนวทางการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับรับมือสาธารณภัยในปีหน้าเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับลักษณะการเกิดภัยในแต่ละพื้นที่โดยจะนำไปประจำการไว้ที่ศูนย์เขตต่างๆเพื่อให้ทีมอาสาสมัครเข้าถึงแล้วก็นำไปใช้งานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินว่าให้สามารถโทรศัพท์ประสานงานเพื่อขอนำเครื่องมือไปใช้งานได้ก่อนแล้วค่อยมาทำเอกสารตามหลังเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีที่สุด
3: ก็เป็นการบูรณาการนะครับระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกับมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ก่อนเกิดเหตุนะครับแล้วก็การเผชิญเหตุนะครับแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารนะครับการเข้าพื้นที่การแบ่งโซนนะครับแล้วก็การแบ่งงานในการทำงานนะครับโดยเฉพาะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซักซ้อมนะครับการอบรมนะครับรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับการแชร์อุปกรณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่มีพี่ๆนะครับมีโอกาสเข้าถึงในการที่จะเอาอุปกรณ์อันนี้เนี่ยนะครับเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเวลาเกิดอุทกภัยหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะครับการเวลาเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพี่ๆมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยนะครับมักจะถึงสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเร็วกว่าทางหน่วยงานราชการนะครับก็วิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือว่าให้พี่ๆเนี่ยพาหน่วยงานราชการไปด้วยกันเลยนะครับก็คือข้ามขั้นตอนในการที่ต้องทำเอกสารใช้ระบบการสั่งงานหรือว่าการเตรียมพร้อมต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับก็ให้พี่ๆมูลนิธิเนี่ยสามารถที่จะพาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยของทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยพาไปด้วยกันได้เลยนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกทางเดียวนะครับเพื่อให้ถึงที่หมายให้ได้เร็วที่สุด
1: ส่วนคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐนะครับก็จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1/2569หารือเพื่อยกระดับการสื่อสารสาธารณภัยพร้อมจัดทำคอนเทนต์คัลเลนเดอร์รับมืออุทกภัยปี2569ครับนายสุภพงษ์ชวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือและยกระดับระบบการสื่อสารสาธารณภัยในภาวะวิกฤตโดยมุ่งเน้นถึงความถูกต้องแม่นยำรวดเร็วและความเป็นเอกภาพที่ประชุมมีมติจัดทำคอนเทนต์คัลเลนเดอร์หรือว่าปฏิทินเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้สอดรับกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกครอบคลุม3ระยะได้แก่ระยะก่อนเกิดภัยจัดทำ PR เชิงรุกเน้นให้องค์ความรู้แจ้งเตือนระดับน้ำพายุและแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือ ระยะขณะเกิดภัยจะตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อให้ข้อมูลเป็นเอกภาพจัดทำข้อมูลแบบ Single Command รายงานสถานการณ์สดแจ้งจุดพักพิงสายด่วนช่วยเหลือและแจ้งเตือนอพยพผ่านระบบ SMS และ Cell Broadcast ส่วนระยะหลังเกิดภัยจัดทำ PR ชี้แจงมาตรการเยียวยาเงินชดเชยการดูแลฟื้นฟูและสุขอนามัยหลังน้ำลดพร้อมนำระบบ Social Listening มาติดตามเสียงสะท้อนและคำร้องขอจากพื้นที่จริงสำหรับผลสำเร็จที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นในสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง31สิงหาคม2569ที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งศูนย์ JIC เกาะติดสถานการณ์และผลิตสื่อกระจายข่าวสารมากกว่า 5,000 ชิ้นงานผ่านช่องทาง NBT to HD Facebook ของสวท.น่านและคลื่นวิทยุ FM 94.5 MHz ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า 5,400,000 ครั้งนอกจากนี้ยังได้ปรับกระบวนการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสยบข่าวลือและข่าวปลอมตลอด24ชั่วโมงผ่าน3ขั้นตอนสำคัญคือ ID Issue Identification ศึกษาค้นหาและชี้เป้าประเด็นสงสัยหรือกระแสข่าวลือในสังคมอย่างรวดเร็ว IA Issue Analysis ประสานข้อมูลจริงจากหน่วยงานรับผิดชอบตรงเพื่อวิเคราะห์และยืนยันความถูกต้อง IR Issue Responseจัดทำข้อชี้แจงพร้อมสื่ออินโฟกราฟิกแล้วกระจายสู่ประชาชนทันทีทางนี้ที่ประชุมได้มีการกำหนดแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเตือนภัยซูเปอร์เอลนิญโญดีเดย์วันที่14กันยายนนี้โดยสั่งการให้ทีมงานทั่วประเทศเดินหน้าประชาสัมพันธ์แผนเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยเริ่มเดินหน้าสื่อสารข้อมูลภัยแล้งอย่างเต็มรูปแบบผ่านทุกช่องทางสื่อเพื่อให้ครอบคลุมสถานการณ์ก่อนจะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการของสื่อของศูนย์สื่อสารสู้ภัยแล้งหรือ JAC เพื่อบริหารจัดการในระยะต่อไป
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูความพร้อมการประชุมสภาในสัปดาห์หน้าจะพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

สัปดาห์หน้าประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2แล้วก็วาระ3นะคะก็ยังคงวงเงินภาพรวมไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะขณะที่กรรมธิการได้พิจารณาปรับลดงบประมาณจากกระทรวงต่างๆลงกว่า 11,000 ล้านบาทค่ะนายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ออกระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และวาระที่3ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการพิจารณาปรับแก้เสร็จสิ้นโดยในการพิจารณาวาระนี้มีสมาชิกเสนอคำแปรยติทั้งสิ้น154คนและขอถอนตัวไป2คนภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570

0: มหาดไทย912ล้านบาทส่วนจำนวนเงินกว่า 11,000 ล้านองค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
1: มาที่ประเด็นปัญหาไทยกัมพูชาล่าสุดนะครับกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามล็อบบี้ประเทศที่3มากดดันแล้วก็ขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาขึ้นมาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือว่า OIF Summit ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญระหว่างวันที่15-16พฤศจิกายนทำให้กระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาชี้แจงยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาดังกล่าวนอกจากนี้ยังย้ำด้วยครับว่าในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะลดความตึงเครียดแล้วก็เดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่กัมพูชากลับยังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจ
0: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับคณะทูตนะคะและยืนยันว่าไทยมีเสถียรภาพและเปิดกว้างพร้อมร่วมมือกับมิตรประเทศเดินหน้าสร้างโอกาสในเวทีโลกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม75คนที่เข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะทูตกับรัฐบาลไทยเพื่อร่วมกันต่อยอดความสัมพันธ์ไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศว่าไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงรวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศในระยะยาวนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่านโยบายต่างประเทศต้องเป็นประตูสู่โอกาสให้แก่ประเทศและประชาชนก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเพียงซื้อขายสินค้าไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพเปิดกว้างพร้อมทำงานกับทุกประเทศโดยให้ความไว้วางใจและความเป็นหุ้นส่วนรวมถึงการทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
1: รัฐบาลไทยได้มอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมมูลค่า7ล้านบาทเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศเนปาลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทั้งสองประเทศในยามวิกฤตครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาลโดยได้มอบสัญลักษณ์การแสดงโดยได้มอบสัญลักษณ์แสดงการให้ความช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อรัฐบาลและประชาชนชาวเนปาลพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยและประชาชนชาวไทยขอยืนหยัดเคียงข้างเนปาลในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้สำหรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยประกอบด้วยเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวน7ล้านบาทหรือประมาณ 210,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงค่าขนส่งสิ่งของบริจาคไปยังประเทศเนปาลนอกจากนี้ยังมีการจัดส่งสิ่งของจำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ได้แก่ชุดป้องกันความปลอดภัยระดับ4ถุงบรรจุศพหน้ากากกู้ภัยหน้ากากอนามัยและชุดกรองอากาศขณะเดียวกันภาคเอกชนของไทยอย่างบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนยังได้ร่วมสนับสนุนผ้าห่มเพื่อส่งให้ผู้ประสบภัยด้วย
0: มาดูผลสำรวจจาก KPI โพลนะคะเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย

0: ไทยนะคะผลสำรวจเนี่ยปรากฏว่าประชาชนกว่า 56% ยังไม่รู้นะคะว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ค่ะในขณะที่ประชาชนในภาคตะวันออกเข้าใจบทบาทของ OECD ได้ถูกต้องสูงที่สุดถึง 61% ค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่36เรื่องไทยบนเส้นทาง OECD ความเข้าใจและการติดตามข่าวสารของประชาชนโดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 2,000 ตัวอย่างระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมผลสำรวจพบว่าประชาชน 56% ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในขณะที่อีก 16% เคยได้ยินข่าวแต่ไม่แน่ใจว่าไทยดำเนินการถึงขั้นใดและมีเพียง 9.3% ที่ทราบและติดตามอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มที่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อ OECD มาก่อนมี 55.2% เข้าใจถูกต้องว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดทำข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายแต่อีก 20.6% ยังไม่ทราบหรือไม่แน่ใจและอีกส่วนหนึ่งเข้าใจว่า OECD เป็นเขตการค้าเสรีสถาบันการเงินหรือองค์การด้านความมั่นคงและการทหารเมื่อแยกออกเป็นภูมิภาคพบว่าในภาคตะวันออกเข้าใจบทบาท OECD ได้ถูกต้องสูงสุดถึง 61.7%ส่วนภาคกลางเข้าใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 47.2% สะท้อนว่าเรื่องการสื่อสาร OECD ยังต้องทำให้เข้าใจง่ายและอธิบายให้ชัดเจนทางนี้ OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลวิจัยและคำปรึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความเท่าเทียมความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีสมาชิก38ประเทศจากในภูมิภาคยุโรปอเมริกาเหนือละตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกแล้วก็มีอีก8ประเทศที่อยู่ในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นก็คือไทยนะคะการเป็นสมาชิก OECD ถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญของไทยที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านเศรษฐกิจการศึกษาการลงทุนการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
1: เชิญชวนคุณผู้ชมมารับชมรายการใหม่นะครับชื่อว่าคุยกับครม.อนุทินครั้งแรกกับการเปิดใจนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการพบกันครั้งแรกวันพรุ่งนี้เลยครับเสาร์ที่5กันยายน 9:05 นเป็นต้นไป
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
1: นั่นคือตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับของรายการคุยกับครม.อนุทินรายการใหม่ที่จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์ 9:05 ถึง 9:35 ประเดิมด้วยการเปิดใจนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนไปสู่ราชการที่คล่องตัวจากขั้นตอนที่มากมายไปสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนอย่างไรหาคำตอบในวันพรุ่งนี้5กันยายน9:05เป็นต้นไปรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT MCOT และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และถ่ายคู่ฟ้าครับ
0: ประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปดูแนวทางการพัฒนาร้านโชว์หวยนะคะว่าจะทำยังไงให้อยู่รอดได้แข่งขันได้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าทุกวันนี้ไปไหนร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดนะคะ
1: 39เจอ1สาขาแล้ว
0: ถูกมั้ยแต่ทีนี้ถ้าเป็นในพื้นที่อย่างในชุมชนอย่างเงี้ยร้านโชว์หวยจะแข่งขันได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: ตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางพัฒนาร้านโชห่วยไทยนะครับในวันที่ถูกโจทย์ท้าทายอย่างรอบด้านครับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกปัจจุบันมีมากกว่า 400,000 รายทั่วประเทศนะครับซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการกระจายสินค้าถึงมือประชาชนแต่ว่าโจทย์ที่ท้าทายตอนนี้มีทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้ามารวมถึงต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นทำให้ร้านค้าในชุมชนค่อยๆหายไปนะครับสมาคมการค้าส่งปลีกไทยย้ำว่าปัจจุบันไม่ได้มีแค่ปัจจัยภายนอกอย่างแพลตฟอร์มหรือต้นทุนนะครับแต่ว่าโชห่วยยังมีปัญหาภายในด้วยอย่างพฤติกรรมของเจ้าของร้านรุ่นใหม่ครับที่ไม่อยากนั่งเฝ้าร้านทั้งวันรวมถึงการจัดการสต็อกสินค้าซึ่งก็ต้องขายของให้ได้ก่อนที่ของจะหมดอายุเพราะนั่นหมายถึงเงินที่จะจมลงไปเรื่อยที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับพยายามที่จะเติมความรู้ทั้งการบริหารจัดการการตลาดการบัญชีและภาษีแต่เครื่องมือสำคัญสำหรับยุคใหม่หนีไม่พ้น AI ครับปัจจุบัน AI สามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้หมดเลยนะครับทั้งการบริหารหน้าร้านและหลังร้านระบบตัดสต็อกเมื่อขายของได้แล้วก็ยังแจ้งเตือนได้ด้วยเมื่อสินค้าใกล้หมดสามารถสรุปยอดขายรายวันยอดขายรายเดือนหาสินค้าที่ขายดีที่สุดหรือเวลาที่ร้านขายของดีที่สุดสามารถช่วยคิดโปรโมชั่นกระตุ้นการซื้อซ้ำรวมถึงการบริหารพนักงานภายในร้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเหล่านี้มีร้านโชห่วยไทยนำไปใช้แล้วนะครับและวันหน้าก็จะกระจายไปยังร้านค้าทั่วประเทศเพื่อให้ธุรกิจของพวกเขาอยู่รอดและไปต่อได้ครับ
1: ของในมุมของสมาคมก็คือว่าเราจะทำยังไงให้องค์ความรู้พวกนี้สามารถที่จะถ่ายทอดบางอย่างเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยบริบทในร้านเขาไม่เหมือนกันแต่เขาควรจะต้องรู้ว่ามันมีหลักการบางอย่างที่เขาสามารถนำมาปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องฝากคำนี้ว่าถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนไม่ transform เนี่ยแล้วพอ AI มันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เนี่ยเขาก็ได้เปรียบแล้วก็นำหน้าเราไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับในการทำงานร่วมกับทาง DBD เนี่ยนะครับในการเชื่อมโยงองค์ความรู้พวกนี้นะครับลงไปถึงร้านค้าที่เป็นสมาชิกของพวกเราแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเพราะเราเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นมดตัวเล็กๆแต่เราก็สามารถเป็นแอนด์แมนท่านไหนที่เคยดูหนังใช่ไหมครับเป็นแอนด์แมนแต่เป็นมดที่แบบเราไม่ได้บอกว่าเราจะใหญ่ขึ้นหรอกแต่เราเป็นมดที่อย่างน้อยในพื้นที่เราอะที่เราอยู่ตรงนั้นอะในลูกค้าเราตรงนั้นอะเราส่งพลังแล้วเราก็ดูแลลูกค้าเราได้อย่างเต็มที
0: ่คุณสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแถลงผลสำเร็จของการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกปี2569ผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่สมาร์ทโชห่วยพลัสที่ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงไปให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศยกระดับให้เป็นสมาร์ทโชห่วยเพิ่มอีก102ร้านค้ารวมเป็น 8,027 ร้านรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้ก็คือกิจกรรมไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสเชื่อมโยงร้านค้าปลีกกว่า100ร้านรวมกว่า800สาขาทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในการเข้าถึงผู้บริโภคซึ่งคาดการเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า70ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการยกระดับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นต้นแบบรวม390ร้านค้าทั่วประเทศนะครับเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ขยายผลจาก1ร้านสู่เครือข่ายร้านค้าช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้นครับสำนักงานคปภ.จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี2569รวม60รางวัล นะครับขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังเร่งผลักดันประกันภัยสู่ยุคดิจิทัลทั้งระบบเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและตอบโจทย์สังคม

0: ยุคใหม่ครับ
1: คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี2569จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคลากรในภาคธุรกิจประกันภัยภายใต้แนวคิด Resilience Begin With Insurance ยืดหยุ่นต่อทุกความเสี่ยงยืนหยัดด้วยประกันภัยโดยมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น10ประเภทรวมทั้งสิ้น60รางวัลโอกาสนี้คุณทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลด้วยปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าอุตสาหกรรมประกันภัยไทยมีความเข้มแข็งด้วยเกณฑ์การกำกับของคปภ.ที่ยึดถือระบบความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงหรือ RBC อย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือ EKYC การออกกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e กรมธรรม์การจ่ายสินไหมทดแทนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-KMเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัลขณะที่โครงการประกันภัยพิบัติจะมีกำหนดเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็นับเป็นเครื่องมือประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติลดภาระงบประมาณภาครัฐรวมถึงจะมีการศึกษาการนำประกันภัยเข้ามาลดภาระค่ารักษาพยาบาลในอนาคตด้วยครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD เผยแพร่4งานวิจัยนะครับรับมือโจทย์เศรษฐกิจทั้งภูมิรัฐศาสตร์และการค้าโลกหวังเพิ่มขีดความสามารถไทยสู่คู่ค้าที่น่าเชื่อถือในเวทีโลกครับคุณสุกิจเจริญกุลผู้อำนวยการ ITD เปิดงาน ITD Research Forum 2026นำเสนอ4ผลงานวิจัยที่สะท้อนโจทย์สำคัญของประเทศที่ต้องเร่งรับมือเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคได้แก่การปรับระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยผ่านระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสการพัฒนา Data Center ที่ยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษคุณวิมลปั้นคงรองผู้อำนวยการวิชาการ ITD กล่าวว่าผลวิจัยทั้ง4เรื่องจะช่วยเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสและยกระดับประเทศไทยจากประเทศคู่ค้าสู่คู่ค้าที่เชื่อถือได้ในเวทีการค้าโลกโดยผลการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดตั้งและพัฒนา Sustainable Data Center ในไทยและอาเซียนชี้ชัดว่า Data Center เป็นโครงสร้างดิจิทัลที่สำคัญแต่ว่ามีการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาบุคลากรและกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้นครับ
2: เรามาถูกทางแล้วคือการเข้าไปมุ่งเน้นให้ Data Center มุ่งถึงความยั่งยืนแล้วก็พยายามที่จะต่อยอดการใช้ประโยชน์แล้วนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบการก้าวไปสู่ Content Economy การก้าวไปสู่AI Nation ที่เราสามารถที่จะผลิตคนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อยอดจาก Data Center ให้ได้ถือว่าเรามีโอกาสสูงมากครับเพราะว่าเรามีความพร้อมด้านของพลังงานนะครับด้านพลังงานที่เรามีพลังงานสีเขียวอยู่แต่เฟสต่อไปก็คือการต่อยอด Data Center ให้เกิดประโยชน์ต่อการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งต้องมีการพัฒนาคนนะต้องมีการพัฒนาคนสร้างพวกการรุ่นใหม่นะครับที่ต่อยอดการใช้ประโยชน์ Data Center
1: ส่วนงานวิจัยเรื่อง Traceability ยกระดับสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืนเสนอให้จัดตั้งองค์กรกลางเพื่อทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรที่เป็นหนึ่งเดียวโดยเฉพาะสินค้าส่งออกสำคัญเช่นทุเรียนข้าวและผลไม้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าไทยงานวิจัยเรื่องการบูรณาการระบบโลจิสติกอาเซียนเน้นเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคและผลวิจัยการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษเสนอให้พัฒนากฎระเบียบและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดต่างประเทศครับ กฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและเขื่อนนะครับด้วยมาตรฐานนวัตกรรมและความรู้ด้านการตลาดยุค AI หวังเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่แข่งขันได้ติดตามจากรายงานครับ
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.ระยะที่2มุ่งเน้นยกระดับสินค้าชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนและระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศด้วยการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิตมาตรฐานความปลอดภัยอาหารการสร้างแบรนด์ไปจนถึงการทำตลาดออนไลน์และการใช้ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นปัจจุบันกฟผ.ได้เข้าไปพัฒนากิจการชุมชนแล้ว49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศแต่เป้าหมายไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำให้ชุมชนผลิตสินค้าได้แต่ต้องยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจตลาดรู้ความต้องการของผู้บริโภคและสามารถนำจุดเด่นของท้องถิ่นมาต่อยอดให้ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่อย่างเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวที่ได้รับการพัฒนาจนผ่านการรับรองสัญลักษณ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพหรือ Healthy Choice ขณะที่ลำไยอบแห้งได้พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยโดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจะได้รับการตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยอาหารจากห้องปฏิบัติการของสถาบันอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคขณะที่การเข้าถึงตลาดเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของกฟผ.ที่ได้นำของดีชุมชนออกสู่ตลาดจริงผ่านงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่น้ำพริกลาบพร้อมรับประทานข้าวเกียบจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกหลากหลายประเภทซึ่งสินค้าทั้งหมดยังจะคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นแต่เพิ่มเติมด้วยมาตรฐานและนวัตกรรมสมัยใหม่พร้อมจัดกิจกรรมโชว์เคสนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา
3: เราเข้าไปดูแลชุมชนที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าของเราแล้วเราก็มองเห็นศักยภาพของชุมชนว่าเขามีวัตถุดิบมีทรัพยากรมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาขาดโอกาสบางอย่างอาจจะเข้าไม่ถึงช่องทางบางช่องทางซึ่งในฐานะที่เป็นคนตัวเล็กๆในสังคมเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงกฟผ.ก็เล็งเห็นถึงจุดนี้จึงได้พยายามเชื่อมโอกาสให้กับชุมชนโดยการที่ดึงเอาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารนะคะคือสถาบันอาหารที่จะดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานต่างๆทำให้ชุมชนยกระดับของผลิตภัณฑ์ตนเองขึ้นมาได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการขายในการจำหน่ายเกิดรายได้ให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะ
0: ความร่วมมือระหว่างกฟผ.และสถาบันอาหารครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ยังเป็นต้นแบบความสำเร็จในการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสู่ตลาดสร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและสะท้อนแนวทางการดำเนินงานของกฟผ.ในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.ได้จนถึงวันที่7กันยายนนี้บริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
1: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาวิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใส่ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: ราชบัณฑิตยสภาจัดงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาและรำลึก50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์พร้อมเปลี่ยนบทบาทจากผู้รักษาความรู้สู่ผู้นำปัญญาสาธารณะครับศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศรีนายกราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาและรำลึก50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์โอกาสนี้นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวแสดงความยินดีด้วยนายกราชบัณฑิตยสภาระบุว่าตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาได้ทำหน้าที่สั่งสมและรักษาองค์ความรู้ของชาติแต่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องขยายบทบาทสู่การเป็นผู้สร้างและชี้นำทางปัญญาโดยนำองค์ความรู้มาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศทั้งในมิติของการศึกษาสังคมผู้สูงอายุความเหลื่อมล้ำธรรมาภิบาลและการรับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดังนั้นในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาจึงประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2ด้วยการต่อยอดทุนทางปัญญาสร้างพื้นที่ให้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาบรรจบกันเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสังคมและร่วมกำหนดทางเลือกของประเทศบนพื้นฐานความรู้ปัญญาคุณธรรมและการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบการจัดประชุมวันนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและคนรุ่นใหม่ร่วมกันมองอนาคตประเทศใน10ประเด็นสำคัญเพื่อจัดทำเป็นสมุดปกขาวมอบให้แก่รัฐบาลต่อไป
1: สถาบันพระปกเกล้าครบรอบ27ปีพร้อมเดินหน้าเป็นสถาบันที่สร้างผู้นำใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรเปิดโอกาสสร้างผู้นำใหม่จากทั่วประเทศค่ะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดีสถาบันพระปกเกล้าจัดงานวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ27ปีก้าวเข้าสู่ปีที่28มีนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีด้วยนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าได้แถลงวิสัยทัศน์เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญของสถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการที่เป็นคลังสมองของชาติด้านนิติบัญญัติและหมุดหมายสำคัญของสถาบันกับการก้าวสู่อนาคตปีที่28โดยสถาบันพระปกเกล้าจะเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐที่ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมีธรรมาภิบาลเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรการสร้างหลักธรรมาภิบาลและในเดือนตุลาคมจะเปิดหลักสูตรใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำเป็นการสร้างผู้นำใหม
2: ่เชื่อว่า28ปีที่ผ่านมาที่เราภูมิใจจากวันนี้ไปเราจะได้เห็นสถาบันพระปกเกล้าที่ไม่เหมือนเดิมที่เป็นสถาบันพระปกเกล้าที่เราไม่เพียงแค่ภูมิใจแต่จะเป็นสถาบันพระปกเกล้าที่คนไทยทั้งประเทศร่วมกับเราภูมิใจขอบคุณครับ
0: กรมประชาสัมพันธ์เชิญตัวแทนนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นร่วมบันทึกเทปรายการ The Fireside เพื่อเปิดมุมมองการศึกษาในต่างแดนถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยนางสาวแพรวาชัยวุฒิหรือน้องเจมินายซึ่งได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Institute of Science Tokyo และปัจจุบันได้นำประสบการณ์กลับมาต่อยอดทำงานด้านการวิจัยในประเทศไทยได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ The Fireside ของ NBT World เพื่อพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นการใช้ชีวิตในต่างประเทศตลอดจนโอกาสและความท้าทายที่เยาวชนไทยเรียนรู้และนำไปต่อยอดได้ขณะที่นายดอมรุ่งเรืองนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่านอกจากการได้ลองใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วยังเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและนำความรู้ที่ได้กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอีกทั้งยังเป็นเหมือนตัวแทนของไทยในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอีกด้วย
3: อย่างเริ่ม องเทคโนโลยีอะค่ะก็อย่างที่รู้กันดีว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเทคโนโลยีเขาล้ำหน้ามากแล้วทีเนี้ยเราก็สามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยกลับมาทำงานวิจัยต่อยอดที่ประเทศไทยได้อะค่ะแล้วก็เรื่องของแล็บหรือว่าสิ่งความพร้อมต่างๆของเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องฟาซิลิตี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างดีเราสามารถทำงานวิจัยอะไรก็ได้ในประเทศแบบที่3เนาะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากกลับมาแล้วค่ะก็สามารถแบบ collaborate ก็คือมีการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะคะสามารถทำงานวิจัยร่วมกันได้ค่ะ
4: สำหรับเราคิดว่าการเป็นนักเรียนที่ไปเรียนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งที่ contribute ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ได้ไปใช้ชีวิตได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นและนำสิ่งดีๆกลับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือน้องๆผู้ใหญ่ต่างๆในประเทศไทยต่อไปโดยเฉพาะในโอกาสปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นครบรอบ140ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ขยายความร่วมมือต่อไปอนาคตโดยแม้แต่นักเรียนอย่างเราก็สามารถมีส่วนร่วมต่อไปได้ครับ
0: ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์และ NBT World ยังได้เตรียมต่อยอดความร่วมมือผ่านโครงการ Thainess Beyond Borders โดยเชิญตัวแทนจาก TSAJ มาร่วมผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ถ่ายทอดเรื่องราวของเยาวชนไทยในต่างประเทศและนำเสนอศักยภาพของคนรุ่นใหม่สู่ผู้ชมทั้งในไทยและต่างประเทศ
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

แห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดตัวโครงการพัฒนาสุขภาวะข้าราชการตำรวจแบบบูรณาการสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการขับเคลื่อนเชิงระบบนำร่อง20หน่วยงานทั่วประเทศสร้างองค์กรตำรวจที่มีสุขภาวะโดยโครงการจะใช้ข้อมูลสุขภาพจริงของกำลังพลมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการให้เหมาะกับแต่ละหน่วยงานพร้อมพัฒนาเป็น Smart Police Health Framework ขยายผลทั่วสำนักงานตำรวจแห่งชาติการดำเนินงานจะแบ่งเป็น3ระยะตั้งแต่ประเมินสถานการณ์สุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปจนถึงสรุปบทเรียนและผลักดันเข้าสู่ระบบงานปกติโดยตั้งเป้าการเปลี่ยนแปลง3ระดับทั้งบุคคลหน่วยงานและระบบคาดว่าจะมีตำรวจได้รับประโยชน์กว่า 3,600 นายในปี2569ถึง2570ข้อมูลคาดการพบว่าหากไม่มีมาตรการป้องกันสัดส่วนตำรวจที่จะเป็นเบาหวานใน10ปีอาจเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.4 เป็นร้อยละ 26.9 และความดันโลหิตสูงจากร้อยละ 17.4 เป็นร้อยละ 33.8 ขณะที่งานวิจัยในข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลจำนวน339คนพบพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 88.2 และร้อยละ 14.4 ดื่มหนักถึงระดับที่เสี่ยงต่อการติดสุราจึงเตรียมส่งเสริมการออกกำลังกายอาหารสุขภาพการจัดการความเครียดลดบุหรี่ไฟฟ้าและแอลกอฮอล์เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสุขภาพที่ดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มศักยภาพจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมมอบกิตติบัตรแก่กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดโดยมีนายอำนาจเจริญศรีผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการจัดงานครั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังของประชาชนสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายในงานมีการมอบเงินขวัญถุงพร้อมพระฉายาลักษณ์แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมอบกิตติบัตรกองทุนดีเด่นจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จและปล่อยขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงเข้าสู่หมู่บ้านต้นกล้า8ขบวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดสร้างชุมชนปลอดภัยเข้มแข็งและน่าอยู่กรมสุขภาพจิตห่วงสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนทั้งเหตุข่มขู่และเหตุที่เกิดขึ้นจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนย้ำว่าความรุนแรงมีหลายปัจจัยทั้งความเครียดความขัดแย้งการถูกกลั่นแกล้งและสภาพแวดล้อมไม่ควรเหมารวมว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพจิตเพียงอย่างเดียวและทุกฝ่ายเฝ้าระวังสัญญาณเตือนทั้งการพูดหรือเขียนข่มขู่การแสดงความโกรธที่รุนแรงหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหากพบความเสี่ยงเหล่านี้ให้รีบแจ้งครูผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ตรีตราหรือด่วนสรุปส่วนเหตุการณ์ในจังหวัดกำแพงเพชรกรมสุขภาพจิตส่งทีมลงพื้นที่ดูแลจิตใจแล้วพร้อมคัดกรองครูผู้สอนกว่า90คนและติดตามนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เด็กและประชาชนที่มีความเครียดหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมง

อนนี้มีหลายคนได้รับอีเมลอ้างชื่อว่าเป็นไปรษณีย์ไทยบอกให้กดลิงก์ชำระค่าภาษีพัสดุนะครับถ้าไม่ชำระก็จะไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้แบบนี้เราจะต้องจ่ายจริงหรือว่ามันเป็นกลลวงของมิจฉาชีพกันแน่ตรวจสอบกับชัวร์หรือโมนิมครับ

ณีมีอีเมลไปรษณีย์ไทยส่งลิงก์ให้ชำระค่าภาษีหากไม่ชำระจะไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้เป็นอีเมลปลอมค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตรวจสอบแล้วพบว่าอีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลของมิจฉาชีพไม่ใช่การติดต่อจากไปรษณีย์ไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอีเมลหรือข้อความที่แนบลิงก์ไม่ควรกดลิงก์หรือดำเนินการตามข้อความที่ส่งมาหากยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ชัดดังนั้นหากได้รับอีเมลอ้างชื่อไปรษณีย์ไทยให้กดลิงก์เพื่อชำระค่าภาษีอย่ากดเด็ดขาดค่ะ

ช่วงนี้จังหวัดทางภาคอีสานที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงยังต้องเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะแต่ว่าจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องตรวจสอบติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: วัสดีครับช่วงนี้พี่น้องทางภาคอีสานที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงต้องเฝ้าระวังน้ำขึ้นฉับพลันกันเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้น้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนได้ครับโดยระดับน้ำในวันนี้ที่สถานีหนองคายน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตที่ 0.28 เมตรส่วนในวันพรุ่งนี้ที่สถานีบึงการน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตที่ 1.22 เมตรทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในจุดเสี่ยงและพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอปากคาดเมืองบึงการบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงและริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกนะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยคาดว่าฝนจะเริ่มเบาลงหลังวันที่7กันยายนนี้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ลพบุรีและสระบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำอิสราเอลครับออกมาระบุว่าระบบการปกครองของอิหร่านนั้นใกล้ล่มสลายแล้วนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลได้กล่าวต่อนายทหารระดับสูงของกองทัพว่าระบบการปกครองของอิหร่านในเวลานี้กำลังสั่นคลอนและอ่อนแอที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอิหร่านกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเขาแสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าการโค่นล้มระบอบของอิหร่านนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมถ้อยแถลงนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านระลอกใหม่อย่างรุนแรงซึ่งถือเป็นการยุติช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างหยุดยิงชั่วคราวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามอิหร่านก็ยังสามารถตอบโต้กลับได้โดยในช่วงหลายวันมานี้อิหร่านได้เล็งเป้าถล่มฐานทัพสหรัฐในประเทศอาหรับต่างๆทั้งจอร์แดนและอิรักแต่ก็มีผู้สังเกตการที่ชี้ว่าไม่เห็นอิหร่านโจมตีไปที่อิสราเอลซึ่งทำให้เนทันยาฮูถือโอกาสคุยโวว่าเป็นเพราะเกรงกลัวแสนยานุภาพทางทหารของอิสราเอลนั่นเอง
1: รองประธานาธิบดีเจดีเวนส์แห่งสหรัฐแถลงที่ทำเนียบขาวถึงสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสล่าสุดได้บอกว่าเวลานี้ปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบแห่งนี้ได้ฟื้นตัวกลับสู่ระดับเกือบเท่าช่วงก่อนเกิดสงครามกับอิหร่านแล้วและยืนยันว่าอำนาจในการปิดกั้นหรือควบคุมเส้นทางเดินเรือสายนี้ของอิหร่านได้พังทลายลงหมดสิ้นนับเป็นแถลงที่สร้างความสับสนแก่สื่อเนื่องจากก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีรายงานว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้ยังไม่เป็นปกติโดยมีจำนวนเรือล่องผ่านในหลักหน่วยซึ่งแตกต่างจากก่อนสงครามที่มีสูงถึงหลักร้อยลำแต่ก่อนหน้าที่เจดีเวนส์จะออกแถลงกลับมีรายงานว่าการลำเลียงน้ำมันผ่านฮอร์มุสมีปริมาณสูงถึง15ล้านบาร์เรลซึ่งใกล้เคียงกับภาวะปกติอย่างมาก
0: หน่วยกู้ภัยในเนปาลได้ช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าไตรสุรีที่อยู่ติดอุโมงค์ที่ติดอยู่ในอุโมงค์หลังถูกน้ำท่วมและดินถล่มจากเหตุการณ์สึนามิช่องเขาหิมาลัยเมื่อวันพุธสัปดาห์ก่อนได้แล้ว2คนหนึ่งในนั้นเป็นผู้ควบคุมงานก่องานช่างกลและอีกคนเป็นหัวหน้าช่างกลทำให้ความหวังที่จะพบคนงานอื่นๆรอดชีวิตมีมากขึ้นจากที่มีรายงานว่าคนงานโรงไฟฟ้าสูญหายไปประมาณ900คนจากภัยพิบัติครั้งนั้นซึ่งก็ผ่านมาแล้ว9วันภารกิจกู้ภัยตรงจุดนี้มีเจ้าหน้าที่ทั้งจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมอยู่ด้วยจากนี้ก็จะมีการค้นหาคนงานที่เหลือในอุโมงค์ในระดับที่ลึกลงไปอีกจากที่พบทั้ง2คนนี้ที่ระดับความลึก170เมตรทั้งนี้การกู้ภัยที่ผ่านมาได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1,280 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีก 5,628 คน
1: ชาวแอฟริกาใต้ในเมืองเดอร์บันก่อสถานการณ์ตึงเครียดอีกครั้งจากการที่ลุกฮือจับอาวุธและบุกไปทำร้ายแรงงานต่างด้าวที่แคมป์ชั่วคราวแห่งหนึ่งจนมีผู้บาดเจ็บโดยการกระทำของชาวท้องถิ่นเป็นไปเพื่อขับไล่คนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองอย่างถูกต้องซึ่งพวกเขาได้กล่าวหาว่าคนต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาแย่งอาชีพอีกทั้งยังเรียกร้องสิทธิพิเศษมากมายเหนือคนท้องถิ่นความวุ่นวายดังกล่าวทำให้ตำรวจต้องใช้กำลังเข้าระงับเหตุและจับกุมผู้ก่อเหตุหัวรุนแรงไว้บางส่วนส่วนคนต่างด้าวที่บาดเจ็บเป็นชาวคองโก5คนแต่มีรายงานที่ระบุว่าคนเหล่านี้บาดเจ็บจากอาวุธของตำรวจทั้งนี้การขับไล่คนต่างด้าวในแอฟริกาใต้รุนแรงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและส่งผลให้แรงงานต่างด้าวราว 200,000 คนที่หวาดกลัวพากันอพยพหลบหนีออกนอกแอฟริ

0: ใต้
1: เรือสินค้าติดธงรัสเซียชื่อโอมสกี้107ลอยไปเกยตื้นไกลถึงชายฝั่งตะวันออกของนครอิสตันบูลประเทศตุรกีหลังจากที่เรือตกเป็นเป้าโจมตีของโดรนที่คาดว่าจะเป็นของยูเครนตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาใกล้กับท่าเรือโนโวรอสซิกของรัสเซียโดยตัวเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักเฉพาะห้องบังคับการถูกไฟไหม้จนวอดทำให้ลูกเรือต้องสละเรือหนีเอาชีวิตรอดด้วยเรือชูชีพและปล่อยให้เรือลำนี้ซึ่งมีความยาวถึง108เมตรลอยเต้งไร้การควบคุมข้ามทะเลดำเป็นระยะทางกว่า800กิโลเมตรไปจนถึงตุรกีย
0: อดผู้ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษซึ่งเป็นนักเรียนและครูในอินโดนีเซียที่บริโภคอาหารกลางวันฟรีตามโครงการของรัฐบาลได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 คนแล้วโดยผู้ป่วยกลุ่มล่าสุดซึ่งมีจำนวน777คนมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองลาเซมในจังหวัดชวากลางถือเป็นการตอกย้ำเรื่องการไร้คุณภาพของโครงการดังกล่าวที่เต็มไปด้วยข้อครหาโดยในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนแต่ก็พบว่าผู้ที่รับสัมปทานไปดำเนินโครงการกระทำทุจริตบ่อยครั้งอีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าคุณภาพของอาหารนักเรียนไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่สูงลิ่วขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังสอบหาสาเหตุอาหารเป็นพิษดังกล่าวซึ่งก็ยังไม่สรุปว่าเป็นเพราะการปรุงสุกๆดิบๆที่มักพบบ่อยหรือไม่
1: โตรอนโตเมืองใหญ่ของแคนาดามีลูกเห็บตกหนักลงมาในช่วงที่เมืองกำลังเผชิญพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีซึ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ภาพข่าวแสดงให้เห็นบรรยากาศขณะนั้นมีทัศนวิสัยลดลงเหลือเพียงประมาณ30เมตรเท่านั้นขณะที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาวัดปริมาณฝนได้กว่า150มิลลิเมตรในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของเดือนสิงหาคมทั้งเดือนที่จะอยู่ที่78มิลลิเมตรเท่านั้นความเสียหายจากพายุลูกเห็บได้ทำให้เกิดไฟดับน้ำท่วมในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำดอนซึ่งทำให้รถยนต์จมน้ำเสียหายจำนวนมากอีกทั้งยังทำให้รถไฟใต้ดินบางสถานีต้องหยุดให้บริการลงสนามบินนานาชาติเพียร์ซันต้องเลื่อนและยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งวัน
0: หน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งกระทรวงและหน่วยงานรัฐส่วนกลางราว350แห่งเริ่มทยอยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงานจากที่ตั้งในกรุงโซลไปยังที่ตั้งใหม่ในเมืองเซจงเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการที่อยู่ห่างออกไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้าตามแผนแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังมีแผนจะก่อสร้างทำเนียบประธานาธิบดีแห่งที่2ขึ้นในเมืองเซจงในอีก3ปีข้างหน้าจากนั้นก็จะก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต่อไปเพื่อให้ศูนย์กลางการบริหารประเทศไปรวมกันอยู่ที่เมืองนี้อย่างสมบูรณ์
1: ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์การออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเปิดธุรกิจในประเทศนะครับจะส่งผลต่อชาวต่างชาติกลุ่มนี้อย่างไรบ้างไปหาคำตอบจากรายงานครับ
2: ร้านอาหารจิตวันไรโน่ในกรุงโตเกียวซึ่งตั้งชื่อตามแรดนอร์เดียวที่พบในอุทยานแห่งชาติจิตวันของเนปาลเป็นธุรกิจของพุทธาโทกีสัมปนาหญิงชาวเนปาลวัย38ปีเธอจากครอบครัวที่เนปาลมานานนับ10ปีเพื่อมาแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นในญี่ปุ่นจนกระทั่งมีกิจการเป็นของตัวเองที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่มาวันนี้ดูเหมือนโชคชะตาไม่เป็นใจแล้วเธออาจจะต้องทิ้งกิจการไปในที่สุดเนื่องจากญี่ปุ่นได้มีการออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขอวีซ่าทำงานเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่นได้ยกระดับข้อกำหนดสำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจหรือ Business Manager Visa ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากมีรายงานว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาจัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อเป็นช่องทางในการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้ทำให้ร้านอาหารของเธอถูกเพ่งเล็งและตัวเธอเองก็มีความเสี่ยงที่จะถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศไปด้วยเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้ได้สำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจของญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อเป็นการสกัดกั้นการทำธุรกิจบังหน้าทางการญี่ปุ่นได้เพิ่มข้อกำหนดต่างๆเกือบทั้งหมดเริ่มจากการที่ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดธุรกิจจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่30ล้านเยนหรือประมาณ7ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเดิมถึง6เท่าถือเป็นเกณฑ์ที่สูงมากแม้กระทั่งข้อมูลของญี่ปุ่นเองก็ยังระบุว่าชาวญี่ปุ่นที่มีกำลังที่จะลงทุนด้วยวงเงินที่สูงเช่นนี้มีเพียง 8.7% เท่านั้นประการที่2ก็คือในแต่ละธุรกิจจะต้องมีพนักงานที่เป็นชาวญี่ปุ่นอย่างน้อย1คนหรือเป็นผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประการที่3คือสถานที่ตั้งที่ทำการธุรกิจจะต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนไม่สามารถใช้พื้นที่ของบ้านพักเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำการได้อีกต่อไปส่วนเกณฑ์ด้านคุณสมบัติบุคคลและการดำเนินงานก็เข้มงวดทีเดียวโดยผู้ที่ถือวีซ่าผู้จัดการธุรกิจจะต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย3ปีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยหรือมีปริญญาบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงและจะต้องมีแผนการทำธุรกิจที่ผ่านการรับรองและถูกตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนในเรื่องของระยะเวลาการถือวีซ่าญี่ปุ่นจะออกวีซ่าผู้จัดการธุรกิจให้สูงสุดที่5ปีเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทเปิดใหม่มักจะได้วีซ่าเริ่มต้นที่1ปีสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้อยู่ยังมีเวลาที่ญี่ปุ่นผ่อนปรนให้3ปีเพื่อให้ปรับธุรกิจให้สอดคล้องซึ่งก็หมายความว่าสัมชนาจะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติมให้ได้ถึง30ล้านเยนและปรับธุรกิจใหม่เพื่อให้ร้านของเธออยู่ต่อไปในญี่ปุ่นได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะถอดใจกับเรื่องนี้ไปแล้วมีรายงานว่าการปรับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดได้ทำให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติในญี่ปุ่นทยอยปิดกิจการโดยเมื่อต้นเดือนพบว่ายอดสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ลดหัวไปถึง 96% จากเฉลี่ยเดือนละ 1,700 รายเหลือเพียง70รายเท่านั้น
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยเรื่องของทัพไทยพร้อมลุยเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะไปพูดคุยกับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ส่วนช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
4: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่ก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ

0: โลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมานะลูกแม่แก้วแม่แอบสิเรานะแม
0: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
1: แล้วแกล้งแม่ค่ะลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
0: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
3: ๆ
4: แม่แล้วอะไรเนี่ย
0: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับช่วงทำไมของเราได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณนวัศกร
0: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าใกล้เปิดฉากแล้วนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับแน่นอนครับพอถึงช่วงเวลาของมหากรรมลักษณะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับก็ตื่นเต้นเพื่อที่จะลุ้นว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนครับปีนี้นะครับเช่นเดียวกันการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาของเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะไปร่วมทำการแข่งขันจะเป็นอย่างไรความหวังของเราในปีนี้เนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายคืออะไรวันนี้ได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่านะครับ
4: ยินดีครับ
1: ทราบว่าภารกิจเยอะแต่ยังกรุณาให้เกียรติ
4: ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ
1: แห่งประเทศไทยนะครับ
0: ครับ
1: 19กันยายนแล้วอีกไม่กี่วัน
0: ใกล้
1: นะครับวันนี้วันที่4กันยายนแล้วนะครับจะมีมหากรรมกีฬาที่ใหญ่สุดของเอเชียนะครับไทยเราก็ส่งทุกปีนะแล้วดูไปแล้วไทยเราผมดูประวัติไทยเราเป็นเจ้าภาพบ่อยที่สุดในโลกนะ
4: ในเรา
1: สี่ครั้งนะทีนี้จัดที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับในฐานะที่เป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นคนขับเคลื่อนเป็นแม่ทัพใหญ่ละเราส่งนักกีฬาไปเท่าไหร่ครับเที่ยวนี
4: ้คือนักกีฬาเที่ยวนี้จะน้อยลงกว่าเดิมนิดหนึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราส่งไป900กว่าคนคราวนี้เนี่ยก็เกือบ700นะครับ693คนนะซึ่งก็การลดลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากที่จะตัดให้ลดน้อยลงไปนะครับแต่ว่าเราได้สร้างมาตรฐานว่านักกีฬาที่ไปเนี่ยจะต้องเป็นนักกีฬาที่ได้รับการยอมรับเช่นมีแรงกิ้งนะครับมีการคัดเลือกไปได้แล้วก็มีเลือกว่าเป็นการยืนยันจากสหพันธ์กีฬาที่จัดเนี่ยว่าเราได้สิทธิ์เข้าไปเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ชนะเหรียญเนี่ยครับแต่ว่าทุกคนที่เป็นทีมชาติไทยนะทั้ง600กว่าชีวิตนะครับผมถือว่ามีเกียรติอย่างยิ่งแล้วนะครับเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆว่าอยู่ดีๆเราจะไปสมัครเอเชียนเกมไม่ได้นะ
1: ครับ
4: มันจะแตกต่างจากหลายๆกีฬาที่เล็กลงมาหน่อยนะเช่นซีเกมหรืออะไรต่างๆนะครับแต่การคัดเลือกต่างๆเนี่ยเข้มข้นนะไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความภูมิใจนะครับที่ได้ติดทีมชาติครั้งนี้ซึ่งก็น้อยกว่าคราวที่แล้วเล็กน้อยครับประมาณ200กว่าคน
1: ท่านผู้ว่าแปลว่าถึงแม้จะเก่งที่สุดในประเทศไทยแต่ถ้าไม่ผ่านมาตรฐานของสมาคมกีฬาระหว่างประเทศก็ไม่ได้ไป
4: ไม่ได้ไป
1: เพราะฉะนั้น693ท่านที่ไปเที่ยวนี้ต้องถือว่า
4: เก่งมาก
1: เก่งมาก
4: ต้องชื่นชม
1: ต้องชื่นชม
4: และก็ยินดีนะครับว่าเป็นตัวเลขที่ผมดูแล้วนะครับว่าค่อนข้างสูงจากการที่เรามีความต่อเนื่องจากการที่เราได้เป็นเจ้าภาพ4เกมที่ผ่านมาและเราได้เป็นเจ้าเหรียญทองใน4เกมนะกลับมายิ่งใหญ่ในหลายชิ้นกีฬาเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยมันเป็นการเก็บ

0: 282คนนะใน18ชนิดกีฬา
1: ครับ
0: นะเพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: กีฬานะครับโอ้693คน
0: ครับ
1: นะครับมันมีกีฬาใหม่ๆพูดถึงกีฬาใหม่
0: ๆกีฬาใหม่ที่ยอมรับว่าตอนนี้เรายังไม่มีกีฬาเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
1: ก็คือ
0: ปาเดล
1: ปาเดล
0: ปาเดลเราก็ส่ง4คนฮะ
1: 4คน
0: ครับใช่ฮะเป็นกีฬาที่
1: อันนี้ส่งเป็นปีแรกเลย
0: ใหม่เอี่ยมเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่บรรจุในเอเชียนเกมส์
1: ครับ
0: นะกีฬายอดฮิตของคนไทยตอนนี้นะที่มาแรงมากพิกเกอร์บอลพิกเกอร์บอลก็ได้บรรจุเข้ามาในเอเชียนเกมส์
1: มีตรงนี้ด้วย
0: มีด้วยครับ
1: แ
0: ล้วก็เป็นกีฬาที่เราพูดได้เต็มปากว่าประเทศไทยเราเป็นระดับโลกนะเรามีลุ้นไปถ้าในอนาคตเข้าไปสู่โอลิมปิกเนี่ยเราได้ลุ้นเหรียญ
1: พิกเกอร์บอลก็จะคล้ายๆเทนนิสบวกกับปิงปอง
0: เป็นโต๊ะปิงปองที่มีความโค้งนะแล้วก็ใช้ลูกเหมือนลูกไอ้ลูกฟุตบอล
1: ครับว่าพูดถึงเทคบอล
0: อ่ะเทคบอล
1: เทคบอล
0: ครับให้ผมขออนุญาตพี่ก็บอกยังไม่มีนะแต่เทคบอลม
1: ี
0: นะเทคบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เราเป็นระดับโลกจริงนะแล้วก็เล่นคล้ายๆโต๊ะปิงปองโค้งๆนะมีลูกบอล
1: แล้วก็คนที่มีทักษะตะกร้ออย่างคนไทยเวลาฟาดเฟิร์สเนี่ยเราเห็นแล้วนี่มีโอกาสได้เหรียญแน่นอน
0: แน่นอนแล้วก็จริงๆตอนนี้หลายประเทศเนี่ยมาเรียนตะกร
1: ้อ
0: เพื่อจะมีพื้นฐานไปเล่นเทคบอล
1: ครับผมดูหลังๆหลายๆประเทศก็ฟาดเป็นแล้วนะก
0: ็
1: ฟาดเป็นแล้วนะแต่ก่อนก็ฟาดไม่เป็นอย่างเรา
2: ก็คือใช้ทักษะของตะกร้อนี่แหละนะครับไปใช้ในการแข่งขัน
1: ครับ
0: ก็นักฟุตบอลก็เล่นได้ในทักษะแบบนี
1: ้อันนี้เป็นกีฬาใหม่ที่เรามีโอกาสได้เร
0: ีย
1: น
0: มีโอกาสครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นทั้งหมดคราวนี้คราวที่แล้วที่จีนเราได้12เหรียญทองนะครับคราวนี้ท่านผู้ว่าตั้งเป้าไว้กี่เหรียญครับ
0: คือเราก็ตั้งเป้าว่าต้องดีกว่าเดิม
1: ต้องดีกว่าเดิม
0: ขั้นต่ำเนี่ยต้อง15เหรียญ
1: ตั้งเป้าไว้15
0: ตั้งไว้15เหรียญนะครับแต่ก็หวังว่าจะได้มากกว่านั้นเพราะว่าภารกิจเราเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากที่จะติดอยู่ในท็อป6ของเอชของอันดับตารางเหรียญรางวัลนะปีคราวที่แล้วที่จีนเนี่ยเราได้อันดับ8นะเราอยากจะขยับขึ้นมาเพื่อให้ไปติด1ใน6ที่ดีที่สุดของเอเชียให้ได้
2: ที่ผ่านมาเนี่ยจากสถิติเราเคยมี
0: เราเคยมีน้อยนะครับเราตอนที่เราเป็นเจ้าภาพ
2: แ
0: ต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยโอกาสที่จะได้1ใน6เนี่ยยากมากเหรียญเราก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนคือประมาณเนี้ย10ต้นๆ
1: 10 11 12
0: ถ้ามันทะลุไปถึง20ได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะก็หวังว่านักกีฬาเราหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องจาก4เกม
1: ครับตอนเราเป็นเจ้าภาพทางนู้นคุณนวัสกร2141เราได้24เหรียญทอง
2: อันนั้นคือสูงสุดเลยของกีฬา
1: ใช่ครับหลังนั้นก็ลดมาช่วงหลังๆนี้ประมาณ72
0: ผมเรียนว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันมีนะไม่ใช่ไม่มีเราสู้ได้นะครับแต่มันเป็นเรื่องของจังหวะโอกาสต่างๆนะเสี้ยววินาทีนะซึ่งเราก็พยายามที่จะแก้ไอ้ตรงจุดเนี้ยตรงเสี้ยววินาทีเนี่ยด้วยการเน้นวิทยาศาสตร์การกีฬา
2: ครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้รวมเขาก็มีศักยภาพพัฒนา
0: เก่งขึ้นฮะไม่มีใครหยุดนิ่งนะเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูว่าใครเป็นคู่แข่งเราในแต่ละชนิดกีฬามีการวิเคราะห์นะครับว่าในแต่ละชนิดกีฬาคู่แข่งเราคือใครจุดอ่อนจุดแข็งเขาคือใครตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีหมดแล้วนะถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราเสียเปรียบทันทีนะแต่ถ้าเราใช้ผมคิดว่าเรื่องของความสำเร็จเนี่ยมันจะตามมา
1: ก่อนจะกลับมาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีเนี่ยขออนุญาตดูแชมป์ในเอเชียก่อนจีนเนี่ยอันดับหนึ่งทิ้งขาดแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สลับกันเป็นที่สองที่สามใช่ไหมครับท่านผู้ว่าบอกอยากจะเป็นที่หก4 5นี่เป็นใครที่เหนือกว่าเรา
0: ที่อินเดียระยะหลังนี่เขาแรงมากเขาเน้นเรื่องของการพัฒนากีฬาหลายๆอย่างนะครับเรื่องดีขึ้นเยอะนะครับและประชากรเขาเยอะอิหร่านปกติเท่านี้ไม่ทราบว่าไอ้ผลจากนะฮะรวมถึงประเทศที่เป็นคู่แข่งสูสีกันมาอย่าง
1: ไต้หวัน
0: ไต้หวันก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผมคิดว่าเราพอสู้ได
1: ้ไต้หวันคนไม่เยอะแต่ว่ากำลังทรัพย์เงินเยอะกีฬาก็ดี
0: ใช่ฮะแล้วก็เป็นประเทศที่มีนักกีฬาเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องก็จะเห็นว่าเขาอยู่ในระดับที่สูงตลอดนะอาจจะไม่ได้ไปถึงระดับท็อป3หรือว่าอะไรที่เป็นลุ้นเป็นเจ้าเหรียญทองได้แต่ในฐานะที่เป็นประเทศที่ใ

0: เคียงกันเนี่ยเป็นคู่แข่งโดยตรงนะฮะก็ประเทศเหล่านี้ผมคิดว่าสู้สีนะแล้วเรามีโอกาสได้หลุด
1: ต้องมาถึงตาม
2: อยากจะเจาะที่15เหรียญอย่างเลยครับอาจารย์15เหรียญที่ตั้งเป้าไว้ในรอบนี้เนี่ยเราไปแบ่งเป็นชนิดกีฬาอะไรบ้างครับตอนนี
0: ้คือเอาว่าเรายืนพื้นจากกีฬาที่เราเคยได
1: ้
0: 12เหรียญเนี่ยเราอยากรักษาไว้นะครับ 12เหรียญเดิมเราก็จะมีที่ทราบกันนะกีฬาทางน้ำเราเก่งนะน
1: ะ
0: อย่างเรือใบวินเซิร์ฟเนี่ยเราทำได้ดีมาต่อเนื่องคราวที่แล้วอย่างเรือใบเนี่ยเราถ้าจำไม่ผิดได้3เหรียญทองเรือใบ
1: ค
0: ราวนี้เราก็หวังสักเหรียญ2เหรียญเหมือนกันวินเซิร์ฟเราก็เคยได้มาเรื่อยๆคราวที่แล้วได้1เหรียญนะฮะตะกร้
1: อ
0: ตะกร้อเป็นกีฬาที่ไม่ตั้งความหวังไม่ได้และความหวังอย่างน้อยต้อง4เหรียญนะคราวนี้เราก็ตั้งไว้เหมือนเดิมแต่ตะกร้อก็จะมีประเด็นนิดหน่อยนะครับในการที่นักกีฬาบางคนเนี่ยเราโดนแบนนะจากการแข่งขันที่มาเลเซียเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะศักยภาพอาจจะไม่ได้สูงสุดนะแต่ยังเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทำได้นะเพิ่มมาจากคราวที่แล้วเนี่ยที่เราได้ลุ้นเพิ่มเนี่ยคือเรียนว่าเราได้ลุ้นเนี่ยประมาณสักเกือบ10ชนิดกีฬานะอย่างเทควันโดเนี่ยเราก็ต้องลุ้นคราวที่แล้วได้2เหรียญนะคราวนี้ก็อยากได้2เหมือนกันนะแต่น้องเทนนิสหายไปคนหนึ่งมันก็กระทบเหมือนกันเพราะว่าน้องๆที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่แทนนะก็ไม่ใช่ง่ายแต่กีฬาที่คราวที่แล้วเราไม่ได้แต่คราวนี้เราหวังเนื่องจากเราดูผลงานดูสถิติจาก4เกมและการแข่งระดับนานาชาติเนี่ย
1: ค
0: ือยกน้ำหนักยกหนักเราไปถึงระดับโอลิมปิกนะสร้างทีมสร้างเด็กขึ้นมา
1: ค
0: ราวนี้เราก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าจะติดเหรียญนะไม่เหรียญ2เหรียญ
1: ครับ ครับ
0: กีฬาที่เราเคยเก่งมากนะครับและไม่ได้เหรียญคราวที่แล้วมวยสากลมวยสากลคราวนี้เรามีความหวัง
1: กลับมานะ
0: กลับมาโดยเฉพาะผู้หญิง
1: ครับ
0: นะผู้ชายเราอาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถติดเหรียญอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ก็มีโอกาสก
1: ับ
0: ผู้หญิงเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าจะได้เหรียญกลับมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในแต่ละชนิดกีฬานะครับตั้งแต่ที่จีนมาเนี่ยเรายังคงไว
1: ้
0: นะแต่เราอยากที่จะสอดแทรกหลายๆชนิดกีฬากอล์ฟก็เป็นกีฬาที่เราได้ต่อเนื่อง
1: ครับ
0: คราวนี้เราก็ต้องลุ้นกอล์ฟต่อแบดมินตันคราวที่แล้วยังไม่ได
1: ้
0: คราวนี้เราก็ชายเดี่ยวเราก็ไม่ธรรมดานะมือ3ของโลกนะก็มีหวังกรีธานะครับก็คราวนี้เรียกว่าพร้อมกว่าเดิ
1: ม
0: นะใน100เมตรคือบิลเนี่ย
1: เทปบิล
0: เนี่ยเป็นคนที่แรงมาตีนปลายนะเขาก็มีการคราวนี้ก่อนเอเชียนเกมส์ในการนะครับอยู่ประมาณเดือนกว่านะเพราะฉะนั้นก็จะไปแก้ไอ้จุดบกพร่องในเรื่องของการออกสตาร์ทต่าง
1: ๆ
0: นะคราวนี้ก็เป็นความ
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นครับ
2: อย่าโอ้ฟังดูแล้วมีลุ้นเกิน15นะครับว่านับเนี่ยเกินแล้วเนี่ยผมต้องจด
0: คือตอนนี้เราวิเคราะห์โดยที่เรายังไม่ได้วิเคราะห์คู่แข่งนะแต่พอเอาเข้าจริงๆเอาคู่แข่งคือใครอันนี้ไม่ง่ายเลยที่เราบอกว่าแบดมินตันมีลุ้นมีอะไรเราอยู่อันดับ3
1: ครับ
0: 1 2 3แพ้ชนะกันเนี่ยระดับโลก
1: มันคลิกกันได
0: ้เพราะว่าหลายชนิดกีฬาเนี่ยมันยิ่งกว่าไม่ใช่ยิ่งกว่านะน้องๆโอลิมปิกแบดมินตันปิงปอง
2: ก็นี่เท่ากับอยู่ในเอเชียจีนนี่คือแชมป์ตรงนี้แล้ว
0: นั้นเราก็ลำบากที่เราจะลุ้นเหรียญทองค่อนข้างเหนื่อยกว่า4เกมเยอะครับ
1: ครับแต่ว่าตรงนี้นี่พูดไปถึงนี้ท่านผู้ชมอยากดูละ
2: ครับ
1: ก่อนจะไปรายละเอียดถ่ายทอดกีฬาเยอะแค่ไหนครับช่วงนี
0: ้NBT ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ร่วมกัน
1: ครับ
0: ถ่ายทอดพยายามนะครับพยายามให้ได้ครบที่นักกีฬาเราลงเล่นนะแต่มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเป็นฟีดที่มาจากประเทศเจ้าภาพคือญี่ปุ่นนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะขัดใจนิดหน่อยแต่ถ้าไม่มีถ่ายทอดสดเราจะพยายามให้ดูเทปนะเพราะว่าเรามีช่องทางเนี่ย7สถานีที่ร่วมกันนะภาครัฐเนี่ย T-Sport 7นะครับของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็จะเป็นแม่งานหลักนะ NBT ของรัฐบาลนะรวมถึงช่อง9อสมท.นะ3สถานีที่ดีๆเข้ามาด้วยนะส่วนเอกชนรายใหญ่ที่เป็นยักษ์ใหญ่กีฬาเนี่ยอีก4สถานีผมคิดว่ามันครอบคลุมนะครับทั้ง PPTV ไทยรัฐโมโนวันช่องวันนะ4สถานีนะก็เป็นสถานีที่เรตติ้งใช้ได้นะเพราะผมอยาก

0: ที่จะให้คราวนี้มันเป็นการสร้างกระแสอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีอะไรที่สร้างความสุขนะในภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ดีนักนะในภาวะสังคมที่มีเรื่องอะไรร้ายๆเนี่ยบรรเทาจิตใจคนไทยได
1: ้ครับอันนี้ท่านผมเห็นด้วยท่านว่า 100% ทุกครั้งที่นักกีฬาไทยไปชิงแชมป์หรือได้แชมป์ระดับโลกนี่เราจะมีความสุขกันทั้งประเทศนะ
2: ใช่ครับทีนี้มีหนึ่งเรื่องที่กังวลเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าก็พูดเรื่องของเศรษฐกิจที่เราเห็นแหละว่ามันประสบอุทกภัยอะไรต่างๆเยอะในแต่ละปีบางครั้งมันจะมีเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาเรื่องของการดูแลจัดการนักกีฬามีดราม่าเกิดขึ
0: ้
2: นในปีนี้เรามีการบริหารจัดการยังไงครับ
0: ปีนี้ไม่มี
2: ครับ
0: นะต้องยอมรับเลยว่าซีเกมมีปัญหาเรื่องงบประมาณ
2: ครับ
0: งบประมาณไม่พอในซีเกมเนี่ยเนื่องจากว่าเพิ่มชนิดกีฬาเข้ามาเยอะเวลาเราตั้งงบประมาณอาจารย์คงทราบนะครับเราต้องตั้งก่อนล่วงหน้านะปรากฏว่าพอมันมีการเพิ่มเข้ามาเป็น50กว่าชนิดกีฬาเดิมเราตั้งไว้30กว่าเงินก็ประมาณไม่พอแต่คราวนี้เราได้วางแผนที่มันไม่มีการเพิ่มแบบซีเกมนะฮะซีเกมนี่เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเอเชียนเกมเนี่ยมันประกาศล่วงหน้านะแล้วก็ไม่มีการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราตั้งงบประมาณไว้เนี่ยพอเพียงนะเพราะฉะนั้นเบี้ยเลี้ยงเราจ่ายได้ตรงเวลาการที่ในอดีตที่เราจ่ายไม่ตรงเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าระบบไม่ดีนะมันมีปัญหาเรื่องของการอนุมัติเงินอนุมัติงบประมาณแต่คราวนี้ได้ครบตามระยะเวลานะอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่วันนี้นะครับการทำงานก็คือเราคำนวณ นะแล้วก็ประสานกับส่วนใหญ่จะส่งข้อมูลตรงตามเวลาและเบิกจ่ายได้ตามเวลาตอนนี้มีอยู่ประมาณ12สมาคมนะที่ล่าช้านะแต่12สมาคมที่เอกสารยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ประสานกับสมาคมเจ้าหน้าที่นะครับว่าแบบนี้เนี่ยมันไปตกกับตัวนักกีฬาเพราะฉะนั้น12สมาคมนี้ก็รับนะครับว่าจะมีการให้กับนักกีฬาก่อนแล้วก็มาเบิกจากกกท.นะแต่โดยรวมประมาณ 80-90% ก็เป็นไปตามแผนคร
1: ับผมงั้นผมพูดชัดๆตอนซีเกมเนี่ยประเภทกีฬาจำนวนกีฬามันขึ้นประเทศเจ้าภาพพอสมควรเพราะอยากจะได้เหรียญมาเพิ่มกระทันหันการตอนงบประมาณของเราเนี่ยก็เลยมีปัญหาภายแล้วที่มีปัญหาแต่เช่นเกมมาตรฐานสูงไม่มีการเพิ่มอะไรกันง่ายๆนะ
0: ไม่มี
1: ปีนี้งบประมาณไม่มีปัญหาแล้วอัดฉีดเขาเยอะไหมครับอัดฉีด
0: อัดฉีดก็ยังคงเหมือนเดิมนะเหรียญทองสองล้านสองล้านหนึ่งล้านแล้วก็ห้าแสนนะครับตามลำดับคือคิดว่าเงินอัดฉีดเนี่ยในระดับของเรานะครับถ้าเทียบกับเอเชียเนี่ยเราไม่ได้แพ้ใครนะเป็นจำนวนที่เหมาะสมแต่สิ่งที่เราตอนนี้กำลังเน้นก็คือว่าทำยังไงในระหว่างฝึกซ้อมเนี่ยให้ได้เบี้ยเลี้ยงให้เพียงพอได้ค่าใช้จ่ายต่างๆในภายในเดือนนี
2: ้
0: นะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามที่สมาคมต่างๆได้ร้องขอมานะรวมถึงตอนนี้ที่เราเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีศูนย์โภชนาการการกีฬาเรานอกจากกินฟรีแล้วเนี่ยอาหารมีคุณภาพด้วยนะตอนนี้ก็มีการอะไรบริการนักกีฬาทีมชาติเนี่ยทุกวันนะครับวันละ200 300นะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นที่ฉาของหลายประเทศเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากอายิโนโมโตะประเทศญี่ปุ่นที่เขาทำศูนย์โภชนาการที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเป็นครั้งแรกที่เขาออกมาทำนอกประเทศร่วมกับการกีฬาดังนั้นเราก็จะสามารถที่จะดีไซน์หรือว่าออกแบบเนี่ยอาหารให้ตรงตามความต้องการของนักกีฬาได้
1: แต่ละประเภทด้วย
0: แต่ละประเทศประเภทเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มนะอาจจะยังไม่ได้ลงลึกไป43ชนิดกีฬาว่าต้องกินต่างกันยังไงแต่ที่เราลงรายละเอียดเนี่ยคือว่าก่อนที่เรานักกีฬาจะเข้าไปเนี่ยต้องกรอกก่อนว่าวันนี้ฝึกซ้อมมาหนักไห
2: ม
0: ฝึกซ้อมปานกลางหรือว่าเป็นวันพักผ่อนเราก็จะจัดโภชนาการให้มีโปรตีนมีเกลือแร่มีวิตามินต่างๆตามลักษณะการฝึกซ้อมและน้ำหนักตัวนั้นก็เขาจะไม่ได้เป็นระดับบุฟเฟ่นะ
2: ครับ
0: จะต้องเป็นพอชั่นหรือว่าเป็นอะไรเป็นที่ที่จัดเอาไว้เป็นจาน
2: ๆ
0: นะตักเองไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียหายแต่ว่าถ้ามาคุยกันเป็นรายเคสวันนี้เนี่ยหิวเป็นพิเศษไม่ได้ทานอะไรมาเลยต้องการแป้งเพิ่มเราถึงจะจัดเพิ่ม
1: ไม่ใช่ว่ามาจากภาคใต้เป็นนักกีฬาแล้วจะให้คุณวัชกรอยากกินผัดสะตอแกงอยากกินไม่ได้ต้องกินตามหลักโภชนาการ
0: ครับจริงๆถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนเชิญไปดูนะเพราะว่าเราจะคิดว่าอาหารสุขภาพเนี่ยมันไม่น่าทานมันไม่อร่อยนะรสชาติ

0: ไม่ดีแต่ที่เราทำกันเนี่ยฮะอายิโนมโตะเขามีประสบการณ์สูงในการประสบความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นเขารู้ว่าถ้าทำอะไรที่มันน่าเบื่ออะไรที่เป็นคลีนมากๆมันไม่ชอบและนักกีฬาจะเบื่อ
1: ต้องมีรสชาติด้วย
0: มันต้องมีรสชาติ
1: ครับอีกอันหนึ่งที่คนสนใจคือชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาอันนี้เราเห็นข่าวแล้วเราก็ปราบปลื้มแทนนะครับแบรนด์ศิริวรรณวลีต้องออกเสียงแบบนี้ด้วยนะแบรนด์ศิริวรรณวลีอันนี้ออกเสียงถูกต้องนะ
2: ครับ
1: เล่าที่ไปที่มาแรงบันดาลใจแล้วก็มีอะไรเป็นพิเศษ
0: เพราะองค์ท่านเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วย
1: ครับ
0: นะปีนี้เนี่ยที่ผมได้เรียนทั้งสองท่านนะครับว่าไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะได้ไปเนี่ยพระองค์ท่านต้องไปควอลิฟายเก็บคะแนนในยุโรปเพื่อให้ได้คะแนนขั้นต่ำในการเข้าไปเล่นนะคือบอกว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยแต่ถ้าแรงกิ้งหรือว่าคะแนนที
1: ่
0: ไม่ได้ควอลิฟายเนี่ยไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ไป
0: พระองค์ท่านไปควอลิฟายหลายสนามนะครับจนคะแนนถึงในการควอลิฟายไปและถึงแบบที่เรียกว่าเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยท่านไม่มีอะไรอภิสิทธิ์อะไรใดๆ
1: ไม่สามารถ
0: ไม่มี
1: เจ้าฟ้าเจ้า
0: ไม่ได้
1: เราประเทศไทยขอ
0: นี้ระดับมาตรฐานไม่ได้ครับแล้วก็เป็นการจัดแข่งในยุโรปทั้งนั้นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ความฟิตเนี่ยต้องเรียนว่าคนทั่วไปอาจจะเห็นเอ๊ะท่านไม่เหมือนนักกีฬาทีมชาติทำไมมีภารกิจมีอะไรพระราชกรณียกิจเยอะแยะปรากฏว่าท่านทดสอบความฟิตอันดับหนึ่งในทีมขี่ม้า
1: โอ้เป็นอันดับหนึ่งเลย
0: จริงๆคือเป็นความเข้าใจผิดของคนมากเลยว่าไอ้ท่านไม่ทำไมไปเป็นทีมชาติได้แล้วมัน
1: จะไม่มีเวลาในการฝึกซ้อม
0: เรามีการเช็คเรื่องของความฟิตโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเน
1: ี่
0: ย3ครั้งนะครับก่อนที่จะแข่งเอเชียนเกมพระองค์ท่านอยู่ในระดับดีระดับดีมากนะสูงกว่าหลายๆกีฬาด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ท่านก็มีความมุ่งมั่นที่อยากที่จะให้นักกีฬาเนี่ยมีความภาคภูมิใจ รู้สึกเท่เวลาเดินณนาทีที่เปิดการแข่งขันเนี่ยก็จะต้องมีขบวนพาเหรดของนักกีฬาไทยแลนด์มาเนี่ยท่านอยากให้ทุกคนภูมิใจว่าโอ้ชุดพวกเราเท่มากต่างประเทศนะฮะเราเห็นในโอลิมปิกเนี่ยอย่างที่อเมริกาใช้ราฟลอเรนซ์เขาก็จะมีฝรั่งเศสก็จะใช้แบรนด์
1: เนม
0: อิตาลีนี่โอ้โหอามานี่อย่างเงี้ยนะเราศิริวรรณวลีแบรนด์ระดับโลก
1: ครับ
0: แล้วผมรู้สึกลึกๆเลยว่ามันมีผลต่อจิตใจนักกีฬา
1: แน่นอน
0: นะเพราะว่านักกีฬาเคยคุยกันเนี่ยครับบอกว่าเขารู้สึกเท่เขารู้สึกภูมิใจและมีความฮึกเหิมและที่สำคัญเนี่ยครับเป็นการที่ดึงคนจำนวนมากมามีส่วนร่วมกับเอเชียนเกม
1: คร
0: ับ นะพระองค์ท่านเนี่ยใช้ผ้าจากสกลนครดอนก่อยนะเป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชนของแม่บ้านมารวมตัวกันนะทำเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามนะก็เป็นเรียกว่าทำด้วยมือแฮนด์เมดนะแฮนด์เมด 100% และยิ่งกว่านั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านให้ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศทำนะเป็นแฮนด์เมดเหมือนกันผ้าฝ้ายย้อมครามเหมือนกันด
1: ัง
0: นั้นทุกคนเนี่ยครับที่ได้ทำเนี่ยถือว่ามีส่วนกับทีมไทยนะเป็นการกระจายความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของทีมไทยมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของนักกีฬาซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลในเรื่องของจิตวิทยาพอสมควรนักกีฬารู้สึกว่ามีความฮึกเหิมขึ้นนะแล้วก็สวยจริงๆนะก็ต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยเราโดนวิจารณ์เยอะนะในอดีตคนจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ส่วนตัวผมว่าคราวที่แล้วเนี่ยชุดไทยเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคนแต่ว่าผมถามต่างชาติเขาบอกเอ้ยชุดไทยก็สวยดีแต่คราวนี้เนี่ยทั้งคนไทยและต่างชาติ
1: ชอบแน่นอนเพราะเราเริ่มได้เห็นข่าว
3: แล้วมีบางคนเริ่มถามแล้วสามารถที่จะไปจองไปซื้ออะไรได้ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยครับ
0: ต้องพยายามติดทีมชาติให้ได้จะได้ใส่
1: ทางเดียวทางเดียว
0: คือเราไม่ได้มีขาย
1: คร
0: ับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ที่คือเข้าใจคนไทยนะแล้วก็เข้าใจว่าพระองค์ท่านก็เข้าใจว่าคนอยากได
1: ้
0: ก็เลยมีแนวทางในเรื่องของการที่อาจจะมีหมวกออกมาจำหน่ายนะครับแต่ว่าทั้งชุดเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องไปตัดเป็นชุดส่วนตัวเลยนะต้องพอดีตัวไม่งั้นไม่สวยงามนะครับทุกคนเนี่ยต้องไปวัดตัวนะออกแบบมาเพื่อการนั้นไม่ได้มีขายทั่วไปครับ
1: ครับวันนี้ฟังดูแล้วชุ่มชื่นหัวใจหลายๆเรื่องนะครับ
3: ใช่ครับก็คงจะต้องมาลุ้นกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของวันที่19กันยายนนะครับจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับ

0: ำหรับการแข่งขันกีฬาที่จะมีขึ้นเอเชียนเกมครั้งที่20นั่นเองเราทุกคนจะต้องเป็นกำลังใจครับเพื่อให้นักกีฬาไทยสามารถคว้ามาได้15เหรียญทองในรอบ4นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณ
0: และนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในหน้าสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 20พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีวันนี้เวลา10:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คน

และประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมะแบนของโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุนรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออานาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดอันวัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 17 นาฬิกาโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวรรณจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมนั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิสุขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี

ผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาในมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: อพยพตลอดอ่ะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเขมรฝ่ายไหนฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่แม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะเขาเอาชุดนั้นมาแต่คุณตาเสียอยู่ในป่า
1: สำหรับบางคนศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดอาจเป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งแต่สำหรับใครอีกหลายคนที่นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม
2: ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลธรรมดาแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเคยเข้ามาขอความช่วยเหลือในวันที่พวกเขาแทบไม่เหลืออะไรเลยและเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาไปดูกันค่ะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พื้นที่แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
3: The Vietnam War had spilled across its borders. In the Cambodian countryside, the Americans were carpet bombing North Vietnamese camps. And in the capital, the US was propping up a corrupt government. Cambodia

0: ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและทรงมีพระราชประพิงชั่วคราวให้การรักษาพยาบาลและแจกจ่ายอาหารแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา
1: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาร้านเดิมมีนามว่าสภากาชาดไทยบ้านเขาร้านจังหวัดตราดเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระสาวนีพระสาวนีให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอุพยพเกือบแสนคนในบริเวณแห่งนี้ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับต้นเดือนถึงประมาณที่20พฤษภาคม2522นะครับมีการสู้รบนะครับระหว่างเวียดนามแล้วก็ชาวกัมพูชานะครับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็อพยพนะครับหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านเทือกเขาบรรทัดนะครับอาจจะมาทางบ้านหลายที่นะครับมาอำเภอบ่อไร่บ้างอำเภอโป่งน้ำร้อนบ้างผ่านเทือกเขาบรรทัดแล้วก็มาอยู่ในบริเวณบ้านเขาล้านแห่งนี้นะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นก็ในเมื่ออพยพมาไม่เยอะนะครับทีแรกก็มาสัก 2,000-3,000 คนนะครับอยู่บริเวณแห่งนี้จังหวัดก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับอีกส่วนนึงนะครับเมื่อมากันมากขึ้นนะครับชาวพยพชาวกัมพูชาพยพเนี่ยกว่าจะผ่านเทือกเขาบรรทัดมาอยู่ในบริเวณแห่งนี้ก็ใช้เวลานานมากนะครับอาจจะ2เดือน3เดือนนะกว่าจะมานะครับในระหว่างหนีภัยสงครามเนี่ยก็อาจจะเอาอาหารกินมาไม่เยอะนะครับในระหว่างทางเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ดูในพื้นที่นะครับนกกินผลไม้อะไรกินใบไม้แล้วก็กินตามนะครับแต่ในระหว่างเดินทางเนี่ยอาจจะเจอเห็ดเจอมันเจออะไรที่ชาวบ้านปลูกไว้ก็เอามาหารับประทานนะครับหลายคนเนี่ยกินเห็ดแล้วเห็ดเป็นพิษนะครับก็มีอาการต่างๆที่เดินทางเข้ามาแล้วในระหว่างเดินทางเนี่ยก็ไปรับบาดเจ็บเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะเดินทางเขาเพื่อนธรรมทัศน์มาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือยูกยาก็ไม่พอนะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับก็เรียนไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยขอยูกยาที่มารักษาผู้อพยพนะครับก็อาจจะเป็นยาแดงยาเหลืองยาแก้ปวดยาอื่นนะครับที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวกัมพูชาที่อพยพในบริเวณนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยชาวกัมพูชาก็มากันเรื่อยๆๆๆจนมากขึ้นนะครับมีประมาณเกือบแสนคนที่มาอยู่ณบริเวณนี้จังหวัดก็ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับยูกยาบ้างอาหารการกินบ้างอุปกรณ์ของอุปโภคบริโภคบ้างชาวกัมพูชาก็อดอยากอยู่บริเวณแห่งนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับซึ่งภรรยาท่านเนี่ยเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในองค์กรหนึ่งของสภากาชาดไทยก็ได้แจ้งไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยในสมัยนั้นนะครับเลขาธิการสภากาชาดไทยตามสายงานก็กราบบังคมทูลนะครับพระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพระองค์ตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยแล้วครับแล้วก็กราบบังคมทูลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งท่านเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทนะครับท่านก็ได้เสด็จมาจากวังไกลกังวลนะครับโดยพาหนะไฮเลนคอปเตอร์นะครับแล้วก็มาลงบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้แล้วก็มาเยี่ยมผู้อพยพในครั้งแรกเนี่ยวันที่26พฤษภาคม2522นะครับซึ่งเราถือว่านั้นเนี่ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับในระหว่างที่สภากาชาดไทยได้ความช่วยเหลือในบริเวณแห่งนี้แล้วนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับชาวกัมพูชาก็มาอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับก็ได้รับความลำบากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าขาวม้ามานะเพราะผ้าขาวม้าสามารถที่จะคุมหัวกลางเป็นกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็ใช้ห่อของใช้ในการอาบน้ำชำระร่างกายเขาบอกบริเวณอย่างนี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณแห่งนี้เมื่อท่านเสด็จมาครั้งแรก

นะครับเมื่อเห็นชาวกัมพูชาที่อพยพมานะครับมีอาการน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งท่านก็ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชานะครับแล้วก็สภากาชาดไทยก็มาให้ความช่วยเหลือนะครับในครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือครั้งแรกเลยก็เข้ามาก็มีเครื่องโภคอาหารกินมาให้นะครับมีหยูกยามามีวิตามินมีอาหารมาช่วงแรกแล้วก็สร้างอาคารชั่วคราวเป็นที่ทำการนะครับแล้วก็สถานที่พักของพวกหมอพวกพยาบาลพวกที่ปกครองกาชาดที่จะมาช่วยเหลือผู้อพยพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วสภากาชาดไทยก็สร้างอาคารต่างๆขึ้นนะครับก็เป็นที่พักเรือนพยาบาลโรงเรียนนะครับสถานที่ฝึกอบรมนะครับแล้วก็สร้างที่พักให้กับชาวกัมพูชาผู้อพยพนะครับรวมทั้งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงสภานายิกาพระไทยก็ให้จัดหาพุทธรูปนะครับมาเป็นที่สักการะเพราะชาวกัมพูชาและชาวไทยบริเวณนี้นับถือศาสนาพุทธนะครับเพื่อเป็นที่สักการะของชาวกัมพูชาและของชาวไทยนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็มีพระดำรินะครับหลวงพ่อวัดเขาสุกริมนะครับก็เลยถวายพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองนะครับทาสีแดงนะครับให้ประชาชนได้ให้ชาวกัมพูชาและประชาชนได้สักการะบูชานะครับตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของศูนย์ราชการรุ่นแห่งนี้นะครับก็เรียนว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นแหละท่านก็ให้มีการฝึกอาชีพนะครับสำหรับผู้อพยพนะครับชาวกัมพูชาที่มาเพื่อให้มีอาชีพติดตัวไปนะครับก็มีวิทยากรนะครับมีครูจากศูนย์ศิลปากรที่มาอบรมสอนในเรื่องต่างๆนะครับมีตั้งแต่ถักทอกระเป๋านะครับแล้วก็มีเป่าแก้วนะครับมีสร้างเครื่องดนตรีต่างๆและนอกจากนี้นะครับก็จะมีข้าวของที่เขานำติดตัวมาเขาก็มอบไปศูนย์ราชการรุ่นนะครับเพื่อเอาไว้ให้คนได้ชมด้วยก็เรียนว่าหลังจากให้ความช่วยเหลือมาเป็นเวลา7ปีนะครับในวันที่4กรกฎาคมปี2519ก็ปิดศูนย์ลงนะครับตอนนั้นก็มีเหลือประมาณสัก190กว่าคนนะครับก็ให้ก็เอาไปอยู่ศูนย์อื่นเพราะศูนย์ตามชายแดนมันก็มีหลายศูนย์นะครับแล้วก็ปิดตัวลงแล้วก็ปล่อยทิ้งว่างไว้นะครับต่อมาสมเด็จพระนิธิธิราชนะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยท่านก็มีดำรินะครับที่จะพัฒนาศูนย์แห่งนี้ขึ้นใหม่นะครับประการแรกคือจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงที่ท่านให้พระราชทานความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชาที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารนะครับให้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นอันที่สองเนี่ยนะครับก็ให้มีศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนอันที่สามคือให้ประชาชนเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดราชการุณซึ่งเป็นหาดที่สวยงาม3ประการนะครับพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับก็ใช้เวลาสร้างอยู่2ปีก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยนะครับสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามก็เสด็จมาเปิดนะครับในวันที่26พฤษภาคมปี2530นะครับประชาไทยแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากสภากาชาดไทยอย่างนี้เป็นศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับก็เรียนว่าที่นี่เป็นสวนเรียนรู้นะครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เรียนว่าในศูนย์แห่งนี้นะครับกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรตินะครับอย่างเช่นเรามีสวนสมุนไพรนะครับองค์อุปนัยิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยซึ่งหมู่พันธุ์พืชนะครับพันธุ์พืชสมุนไพรนะครับ20กลุ่มโรคนะครับในพื้นที่3ไร่นะครับและยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสวนไม้มงคลนะครับสวนไม้มงคลเนี่ยก็จะเป็นการปลูกพันธุ์ไม้พระราชทานที่พระราชทานให้จังหวัด76จังหวัด

0: 972ต้นนะครับในพื้นที่รูปประเทศไทยนะครับพื้นที่16ไร่ซึ่งสภากาชาดไทยตอนนั้นเนี่ยได้จัดทำโครงการพฤกษชาติบูชานะครับองค์อุปถัมภก6รอบนะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านมีพระชนมพรรษาท่านเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์ราชการองค์การชาติสังกัดสภากาชาดไทยโดยตรงนะครับก็จะมีสำนักบริหารกลางนะครับกลุ่มสนับสนุนองค์กรนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภากาชาดไทยโดยตรงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ตลอดทุกวันนะครับปิดในช่วงวันอังคารกับวันพุธนะครับทุกวันเราจะเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:30 นทุกวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมากราบสักการะหลวงพ่อแดงได้ตลอดเวลาเพราะเราเปิดตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงเราเปิดตลอดเวลานะครับส่วนในโครงการที่เราเฉลิมพระเกียรติต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนเยาวชนยุวกาชาตินะครับอาสากาชาตินะครับแล้วก็ลูกเสือนะครับก็มาพักแรมในบริเวณที่นี้รวมทั้งเรามีที่เดินป่าไปทำกิจกรรมตั้งไปทำกิจกรรมนะครับสถานีต่างๆบนเขาล้านนะครับก็สามารถแล้วก็ไปชมพันไม้ต่างๆบนเขาล้านได้นะครับแล้วพอเดินผ่านเขาล้านไปเนี่ยก็จะไปออกทะเลเลยนะครับบริเวณหาดราชการลุนสภากาชาดไทยเขาล้านตา
1: แต่เรื่องราวของศูนย์ราชการุนสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดไม่ได้หยุดอยู่ในอดีตเพราะเมื่อภารกิจด้านการช่วยเหลือในวันนั้นสิ้นสุดลงพื้นที่แห่งนี้ก็ถูกพัฒนาต่อมาในอีกบทบาทหนึ่งจากพื้นที่แห่งการช่วยเหลือกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และธรรมชาติศึกษาที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาสัมผัสได
2: ้ชื่อเซียวค่ะถามว่าสาลีตอนนี้ใช้นามสกุลแฟนอยู่ค่ะอยู่เกิดอยู่เกาะกงประเทศกัมพูชาเมื่อปี2517ได้หนีอพยพมา3ครอบครัว19คนมีพี่ชายมาก่อนก็มาเจอญาติก็บอกว่าพ่อแม่อยู่ในป่านั่นแม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะทิ้งพ่อไว้ที่นี่นะแม่ก็ตัดสินใจพาลูกมาทิ้งตาไว้ในป่าแล้วก็ไปก็เห็นก็จำได้ว่าคนเขามารับถ้าเราเนี่ยก็เด็กกันเนาะก็ดีใจพอบอกว่าอย่าเอ็ดไม่รู้ว่าคือใครให้เงียบๆไว้เพราะนั้นพอจำได้ก็พากันออกมาลงเจ๊กลักก็รู้จักกันก็มีญาติอยู่กองมะนาวก็มาอยู่ตั้งแต่บัดนั้นปี2522มีเขมรชุดดำๆเนี่ยลงมาที่นี่ในวันนั้นก็เห็นอยู่เขาเข้าหมู่บ้านที่ของมะนาวเขาจะยิงจะวางระเบิดอะไรกันกลัวมากก็กลางคืนไม่กล้านอนบ้านหรอกจะไปนอนป่ากันแล้วก็พอเขมรลงมานี่ก็ไม่กลัวละเมื่อก่อนไม่มีทหารไม่มีตำรวจล็อกมาอยู่ที่เนี้ยก่อนเขมรลงมามันจะกลัวพวกนักเรียนอะไรเนี่ยเขาจะมาเรียนตอนเย็นเขาจะมีเดินเหมือนเวรยามอ่ะไม่มีทหารไม่มีตำรวจล็อกชาวบ้านเนี่ยแหละใส่ผ้าถุงแบกปืนกับเขาไปเดินกับเขานั่นแหละก็ประมาณสักชั่วโมงเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้เดินแล้วเหมือนยังอพยพตลอดอ่ะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเขมรฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่เข้าป่าออกทุ่งตลอดอพยพเข้าป่าไม่รู้กี่ครั้งฝ่าจะมาถึงเมืองไทยนะมันมีเขมรหลายฝ่ายอยู่ที่นี่ดีนะให้ฟาร์มต้อนรับดูแลเพราะว่าอย่าง ปะเทียนบันไดอยู่ศูนย์ก็เหมือนยังกาชาดมาเขาจะมีถุงยังชีพมาเขาจะเหลือจากที่นี่เขาจะไปแบ่งคนจนจ้ะก็ไปถึงหมู่บ้านไปแบ่งคนจนเหมือนกันถุงกาชาดถุงยังชีพเนี่ยเอามามาอยู่เขาล้านไอ้เหมียนลงเขาล้านเนี่ยมาเที่ยวมาเยี่ยมมาเคยเห็นพระบ้านพี่แต่เห็นอยู่ไกลมากก็แบบว่าประชาชนได้อยู่นอกตรงนี้ท่านขับรถผ่านมาก็ได้เห็นก็ได้ยกมือไหว้กันก็ดีใจอ่ะอยากอยู่ใกล้ๆแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาให้อยู่ใกล้แต่คนอยู่ในศูนย์เนี่ยก็ได้อยู่ใกล้ก็อยากอยู่ใกล้ๆก็มาท่านก็มาแจกอาหารมาถามถึงว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออก็ถามไปว่าแบบว่าจะเจ็บตรงไหนบ้างชื่ออะไรถ้าพระพันปีหลวงอยู่พันปีหลวงใจดีไม่ได้ผ่านมาได้พวกเราเห็นภูมิใจมากที่ได้เห็นท่านจ้ะ
1: ในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งสิ่งที่ผู้คนต้องการนอกจากอาหารและที่พักอาจเป็นกำลังใจและที่พึ่งทางใจ
0: ก็เรียนว่าตรงนี้นะครับเป็นศาลาปฏิสถานของหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยปางมารวิชัยนะครับแล้วก็พระองค์พุทธรูปเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับเคลือบสีแดงนะครับจัดสร้างโดยหลวงปู่สมชายวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีที่นำมาถวายรับตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ท่านจะให้จัดสร้างหลวงพ่อแดงให้จัดสร้างพระบูชาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วสักการะของชาวกัมพูชาที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหลังจากที่ศูนย์ได้ปิดลงเมื่อ4กรกฎาคม2529แล้วมันก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยว่างไว้นะครับก็นำก็อัญเชิญหลวงพ่อแดงเนี่ยมาอยู่ณที่นี้แล้วสร้างศาลาปฏิสถานอยู่นะครับซึ่งสมเด็จพระนิสสาธิราชเจ้าเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนิยาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเนี่ยท่านทรงเสด็จมาเปิดนะครับศาลาปฏิสถานหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับเมื่อ27พฤศจิกายนปี2539นะครับเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้มากราบไหว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็สักการะก็มีประชาชนมาเยอะนะครับบางคนเนี่ยนะครับมาแล้วก็มีการบนด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตรงข้างหลังเนี่ยนะครับข้างหลังหลวงพ่อแดงเนี่ยก็จะมีหนังไม่ฉายเป็นประจำบางทีสองจอนะเขาอาจจะขอในสิ่งที่เขาปรารถนาไว้สำเร็จเขาก็เลยมาบ่บนไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับแต่นี่ของชาวจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอื่นด้วยคนที่ผ่านไปผ่านมาก็มาสักการะแล้วก็มาขอพรหลวงพ่อแดงแห่งนี้ครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าศาลาแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าสร้างมานานแล้วชำรุดทรุดโทรมนะครับเนื่องจากว่าหลังคาเนี่ยนะครับสร้างนานก็จะมีน้ำรั่วที่เห็นนะครับถ้าฝนตกก็จะมีน้ำเต็มไปหมดนะครับสภากาชาดไทยนะครับก็มองเห็นว่าควรจะดำเนินการใหม่นะครับเราก็ให้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เขามาออกแบบให้นะครับเป็นศาลาทรงใหม่นะครับเรามีรูปถ่ายอยู่ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับสำหรับท่านที่จะร่วมทำบุญเนี่ยนะครับก็สามารถสแกน QR code หรือเลขบัญชีได้เลยก็จะมีส่วนลดภาษีได้2เท่านะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับเรามีวัตถุมงคลครับหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งเราสร้างเป็นรุ่นที่2แล้วขาวราชจังหวัดตราดสามารถบูชาได้ที่แห่งนี้นะครับหรือที่สำนักงานของศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราด

0: ศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเขาล้านในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเก็บรักษาความทรงจำแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการส่งต่อแนวคิดในการดูแลชีวิต
1: ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับท่านทรงเป็นองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนะครับศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับก็จัดสร้างสวนสมุนไพรขึ้นแห่งนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด20กลุ่มโรคนะครับแล้วก็สมุนไพรที่ทำเนี่ยนะครับก็เป็นสมุนไพร20กลุ่มโรคเพื่อให้เป็นที่ศึกษาของผู้สนใจและนักวิชาเป็นเพื่อวิชาการในพื้นที่เนื่องจากศูนย์ราชการลุนเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่มาเยี่ยมชมนะครับทั้งพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนอาศัยอยู่ริมทะเลและเรามีที่พักของพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะครับได้อย่างนึงก็เป็นศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจะมีลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติอาสาสมัครนะครับยุวกาชาติต่างๆเนี่ยมาทำกิจกรรมอยู่เป็นประจำนะครับสวนสมุนไพรอย่างเนี้ยก็เป็นที่ศึกษาเรียนรู้อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมาเรียนรู้การใช้ประโยชน์และสมุนไพรทุกต้นเราติด QR code ไว้ด้วยนะครับพอถ่าย QR code ก็จะรู้ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับสรรพคุณเป็นยังไงเอาไปรักษาโรคทำยังไงได้บ้างนะครับทั้งหมดทั้ง20กลุ่มโรคในพื้นที่อย่างนี้ก็เป็นที่ศึกษาดูงานแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาที่เนี่ยก็จะเป็นบุคลากรของหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นโรงเรียนมหาลัยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็จะมาทำกิจกรรมประโยชน์อยู่เยอะมากนะครับก็ได้มีกิจกรรมที่จะมาดูศึกษาสมุนไพรนะครับเพื่อสมุนไพรเนี่ยนะครับของเราเนี่ยก็ใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับหรือใช้ในกรณีรักษาโรคต่างๆนะครับที่เป็นแผนโบราณอยู่แล้วครับก็เรียนว่าศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ400กว่าไร่400กว่าไร่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมอยู่หลายภาคส่วนที่แล้วนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับของเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งท่านเจริญพรรษา60พรรษานะครับหรือ5รอบซึ่งพระราชทานนามว่าศาลาราชการุณนะครับส่วนกิจกรรมที่สร้างต่อมาเนี่ยก็เป็นพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนิสัยราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้พัฒนาศูนย์นะครับก็มีศูนย์รวมเด็กเยาวชนให้พี่น้องพักผ่อนแล้วก็มีกิจกรรมที่จะมาศึกษาดูงานแล้วในพื้นที่เนี่ยก็ยังจะมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเราได้จัดสร้างนะครับทางเดินป่าชายเลนนะครับ600กว่าเมตรในบริเวณนั้นเพื่อให้พี่น้องมาศึกษาพันไม้ป่าชายเลนสัตว์ทะเลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับเราก็จะปรับปรุงพื้นที่อันนี้นะครับเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงครบวงจรนะครับซึ่งจะสร้างเป็นอาคาร5หลังนะครับหลังละ3ชั้นซึ่งตอนนี้กำลังจะได้ผู้รับจ้างแล้วก็จะมาดำเนินการก็ใช้เวลาประมาณ600วันในการดูแลพัฒนาพี่น้องประชาชนก็จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับ
0: ศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านอาจเป็นสถานที่ที่บันทึกเรื่องราวของช่วงเวลาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แต่เมื่อเราได้ฟังจากผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องในอดีตเพราะพระเมตตาและการช่วยเหลือที่เคยมอบให้กับผู้คนยังคงถูกจดจำและส่งต่อมาจนถึงวันนี้
2: คุณผู้ชมคะจากวันที่เขาล้านเคยเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอพยพเข้ามาขอความช่วยเหลือในปัจจุบันวันนี้นะคะพื้นที่แห่งนี้ยังคงทำหน้าที่อีกแบบนึงยังคงเป็นพื้นที่แห่งการให้ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงการให้ว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้อยู่เพียงแค่ในภาพถ่ายหรือในเรื่องราวแห่งความทรงจำเท่านั้นนะคะ แต่ว่ายังคงอยู่ในสถานที่อยู่ในความทรงจําและยังอยู่ในผู้คนที่มีการให้ส่งมอบต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับพ่อก็เห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมืองไทยดีๆครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวที่เมืองกาฬสินธุ์นะครับเราจะไปหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะฮะโดยเฉพาะที่แรกที่เราจะมาเนี่ยนะครับก็เป็นธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับดูพลังศรัทธานะครับของคนที่มากราบไหว้เรียกว่าแน่นขนาดพื้นที่เลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในครับ

ค่ะเริ่มจากได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่นะคะที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีจริงๆนะคะก็เลยอยากมาไหว้ท่านที่วัดแห่งนี้ที่ธรรมอุทยานนะคะตอนนั้นก็คนยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ได้เข้าถึงท่านได้คุยหลวงปู่ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดคุยกับลูกศิษย์ลูกหาดีมากค่ะแล้วก็บางอย่างที่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็คือหลวงปู่ทำนายไว้เหมือนเรื่องราวในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราถามไปแล้วก็เป็นจริงอย่างที่หลวงปู่ท่านได้ทำนายแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเรื่อยแล้วก็มาไหว้หลวงปู่ที่นี่แล้วก็ไปไหว้ครูที่วัดพระธาตุหมื่นหินด้วยค่ะไหว้ครูทุกปีค่ะเกี่ยวกับหมั่นหามันทำมันทานค่ะค่ะที่คือหลวงปู่จะท่านจะมีเมตตาแล้วก็จะให้ทานแบ่งปันไม่ว่าจะช่วยโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนมาที่เนี่ยนะคะคือมาด้วยความศรัทธาจริงๆนะคะบอกตรงว่าศรัทธาหลวงปู่รู้สึกว่าวันไหนที่ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่แล้วก็เหมือนจิตใจสงบแล้วก็สวดมนต์สวดคาถาของหลวงปู่ทุกวันอันนี้เน้นว่าทุกวันนะคะขนาดไปต่างประเทศก็ยังมีพระของหลวงปู่ไปด้วยค่ะใช่คือที่นี่ที่ธรรมอุทยานนะคะก็จะมีรูปปั้นเหมือนหลวงปู่องค์ใหญ่นะคะที่อยู่ติดถนนนะคะแล้วก็มีองค์ยืนค่ะแล้วก็จะมีท้าวเวสสุวรรณแล้วก็องค์พญานาคแล้วก็จะมีพระพิฆเนศด้วยนะคะแล้วก็มีพระอยู่ข้างในค่ะ อยู่ที่นี่ก็มีสวนที่จัดใหม่สวยงามนะคะคือแวะมาได้คือเยี่ยมคือเข้ามากราบหลวงปู่ได้นะคะเริ่ม เวลาประมาณ8โมงนะคะถึง10โมงนะคะวันถ้าท่านไม่มีกิจนิมนต์ที่ไหนเราก็มากราบหลวงปู่ได้นะคะตั้งอยู่เส้นกาฬสินธุ์มุกดาหารค่ะค่ะตรงนี้ก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะหน่อยนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็คนมาเรื่อยๆค่ะก็อยู่ที่ความศรัทธานะคะของแต่ละท่านเพราะว่ามันต้องคือต้องได้มาเองต้องได้สัมผัสเองถึงจะรู้ว่าหลวงปู่ศิลานะคะท่านเป็นพระที่นับหน้านับถือจริงๆค่ะเป็นเกจิ

0: เดินทางมาจากที่ไหนครับผม
1: อำเภอดอนจานค่ะ
2: ดอนจานคร
0: ับ ครับผมปกติมาที่นี่บ่อยไหมครับ
1: มาบ่อยค่ะ
0: มีความศรัทธามีความประทับใจในองค์ท่านยังไงบ้าง
3: ท่านเป็นพระนักปฏิบัติทำตัวเป็นแบบอย่างของประชาชนนะครับ
0: ได้นำคำสอนของท่านไปปฏิบัติยังไงบ้างไหมครับ
3: ให้ทานอะไรแบบนี้ครับก็นำไปปฏิบัติทำบุญช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเลยครับ
1: ตอนมาแรกๆค่ะกับตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะพัฒนาจากแต่ก่อน
3: ไม่เจริญขนาดนี้ครับพอท่านมาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงก็เจริญขึ้น
1: ทำให้จังหวัดเราเจริญขึ้นด้วยค่ะ
3: ก็เชิญชวนพี่ๆน้องๆทางจังหวัดอื่นมาสักการะบูชาหลวงปู่ศิลาของเรานะครับก็ท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่ดีครับ
1: ใช่มีกำลังใจค่ะเหมือนบางทีเรามาขอพรเนี้ยค่ะเหมือนเราได้อย่างที่
3: เราตั้งใจ
1: ไว้บางทีเราก็พูดไว้เราก็มาสักการะท่านเหมือนที่เราวนไว้ในใจเราค่ะเราก็ได้อย่างนั้น

0: คุณผู้ชมครับเราเดินทางกันต่อมานะครับจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ครับเดินทางมาเกือบ30กิโลเมตรนะครับมาที่อำเภอกำมะลาไสแน่นอนฮะว่าเป็นที่ตั้งของพระธาตุยาคูที่อยู่ข้างหลังแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาชมความงดงามของโบราณสถานที่มีชื่อเสียงมากๆของที่นี่กันด้วยนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะฮะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเดินทางจากที่ไหนครับ
1: จากกรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพมหานคร
1: ค่ะ
0: โอ้โหแล้วก็มาที่ภาคอีสานเพื่อมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะ
1: ค่ะมากราบพระ4จังหวัดค่ะ
0: 4จังหวัดไปที่
1: ไหนครับภาคอีสานลูกชายตอบ
2: มี101นะครับผมแล้วก็ยโสธรครับแล้วก็กาฬสินธ
0: ุ์ครับผม
2: แล้วพรุ่งนี้มหาสารคามที่สุดท้ายครับ
0: โอ้นี่นะครับก็คือรูทการท่องเที่ยวของครอบครัว
2: ใช่ครับเป็นรูทนะครับ
0: หนึ่งในสถานที่ที่มาวันนี้ก็คือพระธาตุยาคูนั่นเอง
2: ครับผม
0: ทำไมถึงอยากมาที่นี่ครับมีความสำคัญยังไง
2: ก็เป็นในเชิงประวัติศาสตร์นะครับผมแต่สมัยทราวดีนะครับพอดีมันน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นสไตล์เชิงประวัติศาสตร์ครับเดี๋ยวจะไปต่อข้างหน้าอีกมันจะมีเซมาเก่าอายุเป็นพันปีอยู่วันด้านหน้าครับผม
0: ใช่ครับเคยมาที่นี่มาก่อน
2: ยังครับผมยังไม่เคยมา
0: เป็นครั้งแรก
2: เป็นครั้งแรกครับ
0: เอาความรู้สึกแต่ละท่านก่อนที่ได้เข้ามาที่พระธาตุยาคูมาที่นี่แล้วเป็นไงฮะ
3: ก็

0: ทับใจเชิงประวัติศาสตร์นะครับผม
1: แม้ว่าร่มเย็นสวยงาม
0: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ
2: สัมผัสได้ถึงความสง
0: บ
2: ร่มเย็นนะครับถ้าใครที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะตามรอยมาเที่ยวที่นี่ด้วยเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงดีฮะ
1: ลูกชาย
0: ก
2: ็ครับ
0: แนะนำก็ภาคอีสานนะครับมีอะไรดีๆเยอะครับผมในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงธรรมชาตินะครับผมที่ทัศน์สวยงามครับ
2: ครับผม
0: ครับผมคู่คนอายาศัยดีครับผม
2: ฮะคุณแม่ล่ะครับ
1: แล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันก็ยังสืบสานกันต่อไปเพื่อให้ร่มเย็นเป็นสุข
2: ครับผมฟังนี้บ้างคร
3: ับ ก็พระธาตุยาคูก็มีประวัติเป็นพันๆปีก็อยากเชิญทุกคนมารับชมกันนะคะ
2: ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะเราก็ต้องดูแลรักษาสถานที่ของเรานะครับให้มีความสมบูรณ์อยู่แบบนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าโบราณสถานนะครับเขาอยู่มาโอ้
1: หลายชั่วชีวิต
2: ครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ลูกหลานได้มาเห็นกันต่อเนี่ยก็ต้องดูแลรักษานะครับในเรื่องของขยะอะไรต่างๆที่นำมาก็ต้องเก็บกลับไปนะครับแล้วก็การไปสัมผัสเนี่ยอันนี้ต้องขอความกรุณาเลยนะฮะต
1: ้
2: องระม
1: ั
2: ดระวัง นะครับครับผมเอาละฮะขอบพระคุณมากๆครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ขอให้ท่านต่ออย่างมีความสุขนะครับผมครับผม

0: มากราบพระธาตุยาคูนะครับก็ต้องมีพิธีการเล็กน้อยนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับคุณแม่ผ่านนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับคุณแม
1: ่ค่ะ
0: คนที่จะมาไหว้พระธาตุเนาะต้องทำยังไงบ้างครับข้อปฏิบัตินะแม
1: ่อ๋อคนที่มาไหว้พระธาต
0: ุครับ
1: บางคนเขาก็มาแก้บนใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เขามาขอปู่ได้อย่างไปสอบตำรวจหรือไปสอบครูได้อย่างนี้เขาก็จะมาไหว้ปู่เขาเวลาเขามาขอบน
0: ครับ
1: เขาจะมีขันห้าขันแปด
0: ครับ
1: เวลามาข
0: อ
1: แล้วมีใบสี
0: ใบสีครับผม
1: คู่หนึ่งแล้วก็เข้าไปขอปู่เราต่อจะอธิษฐานเอาอะไรถ้าเราจะอยากขายที่ก็ได้เราอยากจะทำอะไรก็ได้ถ้ามาขอปู
0: ่
1: และของที่จะมาแก้บนถ้าสำเร็จแล้วก็มีจะเอาหมอลำหรือเอาฟ้อนก็ได
0: ้ท่านจะชอบการแสดงเหรอฮะ
1: ท่านชอบการแสดงค่ะ
0: ครับผมหรือถ้าไม่ได้มาแก้บนก็สามารถบูชาได
1: ้ก็บูชาได้
0: ครับผมมีแบบไหนยังไงบ้างแม่แนะนำหน่อย
1: ก็แบบว่านี่นี่แบบนี้ก็ค
0: ู่
1: ละ100ค่ะน
0: ี่คู่ละ100บาท
1: แบบอันเล็กก็50บาท
0: ครับผม
1: จ้ะบางคนถ้าดอกไม้ธูปเทียนก็ตามกำลังศรัทธา
0: ครับผม
1: ก็มีธูปเทียนด้วย
0: ก็ต้องมี
1: จ้ะอันนี้ก็ให้เหมือนกัน
0: ครับแล้วก็ไปไหว้ที่ศาลาด้านหน้าใช่ไหมแม่
1: ไปไหว้ตรงนี้ก่อน
0: เห็นมีอยู่สองฝั่ง
1: ตรงนี้ก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้าคนเยอะก็ต้องไปฝั่งนู้นด้วย
0: อ๋อ
1: แต่เวลาเป็นงานน่ะมันคนเยอะ
0: ครับ
1: มันคนเยอะเขาจะแบ่งกันไปไหว้ตรงนี
0: ้ครับ
1: แต่บางคนก็ไปไหว้ผู้ชายก็บางคนเขาก็ไปขึ้นไปฐานปู่เลย
0: อ๋อถ้าเป็นสุภาพบุรุษสามารถขึ้นไปไหว้พระธาตุใกล้ๆได้บนฐานแต่ถ้าสุภาพสตรีเขาไม่ให้ขึ้น
1: ไม่ให้ขึ้นขึ้นไม่ได้เลย
0: ครับผม
1: ผิดมากเลย
0: ครับผมก็ถือแล้วก็จะมีคาถาที่จะให้กล่าวตรงนั้นใช่ไหมคุณแม่
1: คาถาที่ให้กล่าวตรงนั้น
0: ครับครับ
1: ไหว้พระก่อนพอไหว้พระก่อนแล้วก็นะโมตัสสะ3จบพอ3จบแล้วก็มีคาถาตรงนั้นแหละ
0: ครับทราบว่าคุณแม่เป็นจ้ำด้วยจ้ำนี่ก็หมายถึงว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณเป็นผู้ทำพาทำพิธีเนาะของคนอีสานครับผม
1: คนอีสาน
0: ครับแม่ต้องทำอะไรบ้างอ่ะ
1: แม่เขาก็มาบอกว่าเขาอยากพาลูกเขาไปสอบตำรวจก็พาไปไหว้ปู่หน่อย
0: ครับ
1: ก็จะมีขัน5ขัน8แล้วก็บ่ายสี
0: ครับ
1: แล้วก็เอาไปไหว้ปู่แล้วก็ขอพรจากปู่ถ้าสำเร็จจะทำพิธีพอทำถ้าสอบได
0: ้
1: ถ้าสำเร็จแล้วก็จะมีมาลำแก้บนให้หรือถ้าเจ้าภาพใหญ่ๆหน่อยเขาก็จะเอาหมอลำคณะใหญ
0: ่
1: ๆถ้าเจ้าภาพไม่ใหญ่เขาก็จะเอานางลำมาฟ้อน
0: เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีพอสมควร
1: มีค่ะ
0: ครับผมนะฮะข้อปฏิบัติอื่นๆล่ะครับในการที่จะมากราบท่านเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเลยมีอะไรบ้างคุณแม
1: ่ทำที่เขาก็มามีก็ถ้า

0: บั้งไฟเขาก็จะมีการมาส่งน้ำปู
1: ่อ๋อบุญบั้งไฟมีส่งน้ำ
0: จ้ะมีส่งน้ำ
1: สงกรานต์มีอะไรไหม
0: สงกรานต์ก็มีส่งน้ำเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: จ้ะ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็งานประจำปีที
0: ่งานประจำปีคือบุญบั้งไฟขึ้น14ค่ำเดือน6จะเปลี่ยนไม่ได
1: ้ครับ
0: จะมีอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องเอา14ค่ำ14ค่ำเป็นวันรวม15ค่ำเป็นวันจุดบั้งไฟ
1: ครับผมถ้าเป็นงานประจำปีตรงนี้จะมีอะไรบ้างแม
0: ่ตรงนี้ถ้างานประจำปีเหรอจะมีการแห่พระแดงนางไอ่ก็มีฟ้อนรำที่หลายๆหมู่บ้าน9หมู่บ้านจะมารวมกันแห
1: ่
0: พระแดงนางไอ
1: ่ก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากเนาะงานบุญที่นี่ถ้าเราได้ยินว่าเมืองฟ้าแดดสงยางจัดงานนี่ก็ที่นี่เลย
0: จ้าน
1: ะครับ
0: ก็ที่นี่เลย
1: ครับผมประวัติความเป็นมาท่านความน่าสนใจนี่เป็นยังไงบ้าง
0: เป็นมามันก็ 1,800 ปีนะ
1: ครับ
0: ได้ยินแต่ไอ้ตอนนั้นไอ้ยายก็อยู่ในไอ้กลุ่มของไอ้พัฒนา
1: ครับผม
0: ของกลุ่มบ้านเสมาเนี่ย
1: ฮะฮะ
0: ก็ได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่พูดได้ฟัง
1: ครับ
0: ว่าเป็นมาก็เมืองถ้าเป็นภาษาอีสานเราก็ว่าอันฆ่าตัวตายตามไปเป็นอันพญาจันทราช
1: ครับผม
0: พญาจันทราชจ้ะนั่นล่ะบ่มา
1: ผู้ปกครองเมือง
0: ผู้ปกครองเมือง
1: ครับผม
0: มีธิดาอยู่ผู้เดียวซื้อหน้ามานั่งฝ่ายหยาด
1: ครับ
0: นั่งฝ่ายหยาดเมืองเราสิอยู่หลอกคู่เมืองทั้งนี
1: ้ฮะ
0: แล้วมีลูกสาวผู้เดียวเนี่ยแล้วเราหลักบ่สมหวังเราก็เลยขาตัวตายตามเท่าเสี้ยงสวยเสี้ยงสาไป
1: ครับ
0: จ้ะ
1: นี่ก็เป็นที่มาน
0: ี่เป็นที่มา
1: ครับผม
0: แต่มันก็ยาวเรื่องราวมันยาวมาก
1: ครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอนุสร
0: เป็นตรงนี้ก็เป็นอนุสรภาษาอีสานกับว่าแต่มันแปลกสิเป็นเมืองคือเมืองหลวง
1: ครับ
0: เห็นว่ามันมีคู่เมืองรอบ
1: มีคู่เมืองตรงนี้เป็นทำเลเป็นชัยภูมิที
0: ่
1: เหมาะสมครับผม
0: รอบไปมัดได้ในคู่เมืองอ้อมมัดเลยนี
1: ่
0: ในหมู่บ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็สมัยตะกอนเพิ่นว่าตะเป็นมันสิภูเขาทั้งนั้นแม่นบ
1: ่
0: แล้วก็มีภูเขาทั้งนี้ในนี่ก็สิเป็นแม่น้ําแม่นบ
1: ่อ๋อครับ
0: ขาซื้อก็สิเข้ามาบ่ได้ได้บ่ได้
1: ครับครับ
0: เออนี่แหละเพิ่น
1: เหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงครับผม
0: เหมาะที่เป็นเมืองหลวง
1: เป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ทุกคนก็มาขอพรกันได้เรื่องการงาน
0: การงานขายที่ใครอยากขายอะไรก็มาขอก็ได้สมหวังหมดนะ
1: ครับ
0: แต่ทุกวันมันจะมีวันแก้บนคือวันพุธวันพุธนะ
1: อันนี้เป็นความเชื่อว่าจะต้องวันพุธจะดี
0: วันพุธ
1: ครับ
0: ห้ามวันพระไม่แก
1: ้วันพระแก้ไม่ได้
0: จ้ะ
1: สมหวัง
0: แก้วันพุธ
1: ครับผมแล้วผมเห็นมีตุงด้วยหลายๆที่
0: ตุงนี่ก็เป็นของไอ้นี่แหละของพระธาตุนี่แหละค่ะ
1: ครับครับมีความเชื่อมโยงกันยังไงเกี่ยวข้องยังไง
0: เชื่อมโยงก็แต่ก่อนนี่ก็เป็นของไอ้ผู้ว่าไก่สอนในภาคเหตุการณ์มูเนาะ
1: อ๋อท่านส่งเสริมให้ทำ
0: จ้ะท่านส่งเสริมให้ทำพอทำแล้วเขาก็มาปลูกเสกอะไรนี่แหละ
1: ครับ
0: พอก็ได้ผลได้ดีขึ้นมาใช่ไหมก็เลยทำจริงๆกันเลย
1: เป็นอาชีพเสริม
0: เป็นอาชีพหมดทั้งหมู่บ้าน
1: คุณแม่ก็ทำ
0: ทุกบ้านทำ
1: เป็นทุงแบบนี้
0: ทำเป็นทุงแบบนี้แหละ
1: ครับผมมีหลากหลายรูปแบบ
0: มีใหญ่ๆก็มีพวงใหญ่ๆนี่เขามาประดับประดาที่บันปีแรกๆที่เขาทำ
1: ครับแล้วช่วงที่จัดงานใหญ่ๆนี่ก็เอาทุงไปประดับ
0: มีค่ะปักหมดนี่เลยเป็นพันๆต้น
1: ครับปัจจุบันนี้ก็ยังทำกันอยู
0: ่ทำค่ะเพิ่งเก็บเสร็จนี่แหละนี
1: ่ครับ
0: เพิ่งเก็บวันวิสาขนี่แหละ
1: อ๋อแล้วส่วนใหญ่ใครเป็นลูกค้าให้เรามาทำอะฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็
1: ออเดอร์สั่งจากไหน
0: ออเดอร์สั่งโอ้ยพวกที่มีลูกเต้าวัยรุ่นเขาก็เล่นคอมเป็นใช่ไหมเล่นโทรศัพท์เป็น
1: สั่งออนไลน
0: ์สั่งออนไลน์เขาก็ได้ทำกันทุกคนแต่พวกยายนี่ไม่มีหรอกทำไม่เป็น ตามมาตรฐานที่คนมาเที่ยวเขาก็ซื
1: ้
0: อ
1: แล้วใครเป็นคนมาซื้ออ๋อคนมาเที่ยว
0: คนมาเที่ยวที่นี่แหละเอามาซื้อ
1: คนมาเที่ยว
0: เอาไปงานแต่งเอาไปงานบวชเอาไปงานกฐินบุญเดือน4
1: ไปประดับได้หมดเลย
0: 2คลอง14นั่นแหละเขาเอามาเขาก็บุญเดือน4ที่เขาเฮ็ดได้ขายหลายที่สุด
1: ครับครับขายยังไงเนี่ยถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้
0: ถ้าขายแบบนี้ก็พวงละร้อยจ้ะ
1: พวงละร้อย
0: อันนี้มันจะเป็นลายธรรมดาจ้ะนี่ลายธรรมดา
1: ครับผม
0: นี่เขาเรียกลายข้าวหลามตัดเนี่ย
1: อันนี้ลายข้าวหลามตัด
0: จ้ะไอ้นี่3มิติค
1: ่
0: ะ
1: ไหนครับ3มิติน
0: ี่3มิติค่ะนี่3มิติ
1: อ๋อมันจะมีความกว้างความลึกความยาว
0: มันก็จะนี่3มิติจะเป็นแบบนี
1: ้อ๋อนี่ชัดกว่า

0: โอเคนี่ครับ
1: นี่เขาจะเป็น3มิติ
0: โอ้สวยสวยสวยอันนี้100บาท
1: จ้ะ
0: โอ้โหสวยงามครับ
1: 2วันก็ไม่เสร็จ
0: ครับผมเป็นงานแฮนด์เมดงานประดิษฐ์ด้วยมือเพราะฉะนั้นใช้เวลานิดนึงนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะได้แบบสำเร็จรูปเลยมาที่นี่ใช่ไหมแม
2: ่
0: มาที่นี่มาอุดหนุนกันนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบ้านไม้โบราณของเราเนี่ยคอยให้บริการอยู่นะครับทั้งในเรื่องของดอกไม้ธูปเทียนใบสีแล้วก็ทุงด้วยสวยๆงามๆนะครับได้ทำแล้วได้มาพูดคุยพบปะกันเป็นยังไงบ้างแม่สนุกสนานดีไหม
3: สนุกสนานดีค่ะ
0: ครับผมสุขภาพจิต
1: ด
0: ีรายได้ดีด้วย
1: รายได้ดีด้วยได้ขายของเราไม่มีตังวันนี้เราออกมาหาปู่เราก็ได้ขายทุง
0: ในการขายทุง
1: กันทุกคนเลยในหมู่บ้านนี้ไม่ใช่แต่อยู่ตรงนี้นะ
0: ครับผม
1: ที่ตามหมู่บ้านเขาก็แฉนตามถนนเวลารถเที่ยวไปเที่ยวมาเขาเห็นเขาก็จอดซื้ออ
0: ๋อเข้าไปในหมู่บ้านนี่ก็ซื้อได้ทุกบ้าน
1: จ้ะ
0: ซื้อได้ทุกบ้าน
1: ถนนเลย
3: มันอยู่ข้างถนน
1: อยู่ข้างถนนเขา
0: ถ้าเกิดว่าแขวนอยู่หน้าบ้านเนี่ยไปรู้กันว่าขายนะ
1: เขาจะไปกลุ่มไง
0: ฮะ
1: เขาจะไปเป็นกลุ่มกลางร่มแฝนตามถนนเลย
0: จ้ะแล้วคนที่เขาแบบอยากจะรู้วิธีการทำตามไปดูที่บ้านได้ไหมแม่
1: ได้ค่ะได
0: ้ไปดูกันสดๆเลย
1: สดเลย
0: นี่ทำด้วยมือจริงๆ
1: ทำด้วยมือทุกวันยายก็มาทำเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่วันนี้ก็เลยเอากระเป๋ามาเย็บก็เลยไม่ได้เอาถุงมา
0: ครับทำทุกวัน
1: ทำทุกวัน
0: ทำเสร็จแล้วก็เอาออกมาขายที่นี่
1: จ้า
0: หรือเราก็มาทำที่นี่ด้วยก็มี
1: จ้ามาทำที่นี่ก็มีทุกวันก็ทำ
0: ครับผมนักท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี่ก็เยอะเลยใช่ไหม
1: ใช่เสาร์อาทิตย์ก็เยอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: เสาร์อาทิตย์เยอะ
0: ครับยอดขายถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คงจะขายได้เยอะ
1: ก็พอได้อยู่ค่ะ
0: ที่จริงแม่แค่ถ่อมตัวแหละที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าพอได้หรอกดีเลยแหละ
1: ก็มีงานทำ
0: มีงานทำเน
1: า
0: ะ
1: ดีกว่าทำนาอยู
0: ่ครับก็เป็นอานิสงส์ของพระธาตุยาคูด้วยเนาะ
1: ปู่นี่ดีจริงๆเลย
0: ครับ
1: เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหมดทั้งบ้านทั้งเมือง
0: ครับ
1: หมู่บ้านก็ได้ทำงานพวกนี้แหละ
0: ครับมีความสุขนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: มีความสุข
0: ครับผมนี่แหละฮะคือวิถีครับของชุมชนที่อยู่กับพระธาตุยาคูนะครับที่อำเภอนี่ฮะ
1: กมลาสาย
0: กมลาสายที่อำเภอกมลาสายเมืองฟ้าแดดสงยางนะครับโอ้ชื่อก็เพราะมากแล้วก็ใครที่เข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นถึง
1: แถวนี้จะเป็นเมืองเก่าหมด
0: เมืองเก่าความเป็นเมืองเก่าสัมผัสกับบรรยากาศในตรงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมากันได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ในช่วงของการจัดงานก็สามารถมาได้นะครับ
1: ไม่มีงานไม่เกี่ยวกับวันมาค่ะวันวิสาวันธรรมดาก็มาได้
0: ครับครับผมมาเติมบุญมาเติมพลังใจ
1: มาขอพรปู
0: ่
1: ก็มีความสบายใจเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหาย
0: ครับ
1: อยู่กับปู่เนี่ยเลี้ยงหมดบ้านหมดเมือง
0: ครับผมแล้วก็มาเจอกับคุณแม่ผ่านและหลายๆท่านตรงนี้นะครับวิถีชีวิตที่อยู่กันแบบนี้น่ารักมากๆนะครับมีทั้งการส่งเสริมอาชีพซึ่งกันและการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยกันรักษาที่นี่เนี่ยให้มีความสะอาดมากๆนะครับก็เข้ามาแล้วประทับใจนะครับผมในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะครับแล้วก็ทุกท่านด้วยขอบพระคุณนะครับมาท่องเที่ยวกันเยอะครับที่นี่เมืองฟ้าแดดสงยางนะฮะที่อำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมากราบพระธาตุยาคูนะครับกันได้เลยนะฮะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รู้ยังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
3: สมัยนี้เขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้ดีเพราะคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่กำลังใช้ความหวังและความโลภหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกที่สูญเงินรู้ทันก่อนถูกหลอกเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบให้แน่ป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรไซเบอร์ที่ www.checkgon.comหรือแจ้งเบาะแสที่สายด่วน AOC 1441เพราะความปลอดภัยเริ่มจากการไม่หลงเชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปัตยาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
8: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

สวัสดีครับวันนี้รายการรอบภูมิภาคนะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่ณนาฟาร์มครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับต้องบอกว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นฟาร์มต้นแบบการทำเกษตรอัจฉริยะนะครับที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็นวัตกรรมเนี่ยมาปรับใช้กับการทำเกษตรครับและนอกจากนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับโดยการใช้พลังงานสะอาดรวมถึงพลังงานหมุนเวียนภายในฟาร์มอีกด้วยครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับพี่อีทนะครับวิทยากรประจำนาฟาร์มแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่อีทคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: พี่ครับอยากสอบถามครับว่าพื้นที่ของเราตรงนี้มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ที่นาฟาร์มของเรานะคะมีพื้นที่ทั้งหมด 3.3 ไร่แต่ว่าแบ่งพื้นที่เพาะปลูกเป็น 2.5 ไร
0: ่
1: อีกที่เหลือจะเป็นโซนคาเฟ่ที่เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าแล้วก็อาหารและเครื่องดื่มค่ะ
0: ต้องบอกว่าก่อนอื่นพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: เป็นพื้นที่เป็นแคมป์คนงานเป็นไซต์งานเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเลยค่ะเป็นมีแต่กองเศษวัสดุก่อสร้าง
0: ครับผม
1: ก็เลยมาปรับปรุงพื้นที่ในการทำฟาร์มค่ะ
0: แล้วการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้เราคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างพี
1: ่อย่างโซนในฟาร์มของเราค่ะเราก็จะมีรั้วรอบขอบชิดมีกำแพงแล้วก็จะมีพวกไม้แนวกันชนเพื่อไม่ให้เศษวัสดุของการเกษตรหรือในเรื่องของฝุ่นอะไรออกไปข้างนอกค่ะอันนี้ก็คือจะเรื่องของเป็นแนวกันชนเป็นหลักในการทำเรื่องของเกษตรร่วมกับให้มันอยู่กับธรรมชาติได้ค่ะ
0: พูดถึงการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้เราปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรสมัยใหม่เนา
1: ะ
0: ในพื้นที่ตรงนี้เราแบ่งเป็นทั้งหมดกี่โซนครับ
1: ที่นาฟาร์มเราแบ่งออกเป็น6โซนนะคะก็จะมีโซนแกลเลอรี่น้ำโซนข้าวโซนเกษตรทฤษฎีใหม่โซนแกลเลอรี่ดินแล้วก็โซนเกษตรทฤษฎีไอเกษตรรายได้สูงแล้วก็โซนผักค่ะเป็น6โซน
0: เป็น6โซน
1: ใช่ค่ะ
0: มีทั้งหมด6โซนนะครับเดี๋ยวต้องรบกวนพี่อีเนี่ยพาเราไปเที่ยวชมในแต่ละโซนด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ

0: ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่บริเวณโซนที่1แล้วใช่ไหมพี่อันนี้คือโซนอะไรคร
1: ับ สำหรับโซนนี้จะเป็นโซนแกลเลอรี่น้ำหรือโซนที่เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งในฟาร์มของเราก็จะมีเรื่องของการใช้น้ำแบบน้ำต้นทุนมีอะไรบ้างปริมาณน้ำฝนเท่าไหร่ซึ่งเราจะแนะนำให้กับเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้แล้วก็เรื่องของการใช้สระน้ำแล้วก็การเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรซื้อปลามาเลี้ยงแล้วก็เพื่อเพิ่มรายได้ในกรณีที่เรามีสระน้ำแล้วก็เรื่องการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในฟาร์มแล้วก็แล้วแต่ว่าเกษตรกรจะเลือกใช้

0: นักท่องเที่ยวหรือว่าเกษตรกรที่เข้ามาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้
1: น้ำประมาณนี้ค่ะ
0: อย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นระบบน้ำให้เพื่ออัจฉริยะก็คือเราใช้เทคโนโลยีใช้สมาร์ทโฟน
1: ใช่ค่ะ
0: เข้ามาเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้อธิบายในส่วนนี้หน่อยสิ
1: ในส่วนของตัวที่เป็นระบบน้ำนะคะก็คือจะมีการใช้น้ำสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันโดยการดูจากเซ็นเซอร์ความชื้นถ้าสมมุติว่าความชื้นลดลงต่ำกว่า 40% ระบบให้น้ำจะต้องทำงานเหมือนตั้งค่าไว้แล้วค่ะว่าตัวนี้จะต้องทำงานที่ระดับตัวนี้นะถ้าความชื้นเป็นสีแดง อันนี้ก็คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็สามารถสั่งงานผ่านแอปโทรศัพท์มือถือได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ต
0: ขอให้มีอินเทอร์เน็ต
1: ใช่ค่ะ
0: เกษตรกรก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าวันนี้จะมีคนเป็นรถน้ำต้นไม้ให้ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จะเป็นลงคนไปแบบรถแปลงผักแปลงพืชให้ไหมไม่ต้องกังวล
1: ไม่ต้องกังวลเลย
0: ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต
1: มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์ก็คือดูได้เลยนี่คือเทคโนโลยีในการทำเกษตรทุกวันนี้ค่ะ
0: ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเติมเต็มแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตเกษตรกรในปัจจุบันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมโซนต่อไปไปไหนดีครับ
1: เดี๋ยวถัดไปโซนที่2นะคะจะเป็นโซนข้าวค่ะเด
0: ี๋
1: ยวเชิญไปดูโซนข้าวค่ะ

0: บริเวณนี้ก็คือโซนที่2ก็คือเป็นโซนข้าวหรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่มั้ยพี่
1: ตัวนี้เป็นโซนข้าวค่ะเป็นโซนที่2ก็เป็นเรื่องของการแนะนําเกษตรกรเกี่ยวกับการวางแผนการเพาะปลูกข้าวค่ะโดยการใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรแล้วก็เรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกโดยปฏิทินข้าวแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของซีโร่เบิร์นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะ
0: อยากให้พี่อินเนี่ยขยายความของคําว่าปฏิทินข้าวหน่อยครับเราได้มีการคาดการณ์เหรอครับว่าแต่ในฤดูการปลูกเนี่ยปลูกช่วงไหนหรือว่าเกี่ยวช่วงไหนล่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือเรื่องของการเพาะปลูกเนาะจะเป็นทั้งพืชอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็ข้าวอย่างของข้าวที่เราทำนี่ก็คือจะเป็นเรื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาในการเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็เรื่องของต้นกล้าระยะต้นกล้าก็คือประมาณมิถุนากรกฎาแล้วก็เรื่องของการวางแผนการใส่ปุ๋ยสิงหากันยาแล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวก็คือพฤศจิกาธันวาก็คือจะเป็นคล้ายๆวางแผนการใช้เครื่องจักรวางแผนให้เกษตรกรรู้ว่าเริ่มเราทำตอนนี้เราจะไปจบเดือนไหนก็คือให้มีความแม่นยำในเรื่องของการเก็บเกี่ยวเรื่องของการใช้เครื่องจักรวางแผนการเพาะปลูกได้ถูกต้องอะค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเหมือนกับว่าเราได้มีการทำแผนไว้เลยในฤดูการผลิตในแต่ละรอบใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆการทำไทม์ไลน์ไว้เลยค่ะว่าเริ่มวันนี้นับเข้าพันนี้ที่เราจะปลูกอายุกี่วันเราจะมีการนับช่วงเวลาแล้วก็จนไปถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะเป็นการวางแผน
0: ถ้าเราวางแผนมันก็คือเราสามารถลดต้นทุนได้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะเพราะว่าบางทีอย่างที่ของเราเนี่ยค่ะที่นั้นนาฟาร์มเราจะมีการลดต้นทุนเรื่องของเมล็ดพันธุ์เน
0: า
1: ะอย่างการใช้รถดำนาเพื่อลดต้นทุนจากที่เราหว่านปกติก็คือ 20-30 กิโลกรัมต่อไร
0: ่
1: พอมาใช้เครื่องจักรตัวนี้ก็คืออยู่ที่ 8-10 กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยด้วยเพราะว่าเรามีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ค่าดินแล้วก็การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินก็คือ NPK ก็คือเป็นธาตุหลัก
0: อ
1: ันนี้ก็คือลดต้นทุนหลักๆเลยก็คือเรื่องของพาณิชย์พันธุ์ข้าวแล้วก็ปุ๋ยค่ะ
0: มาพูดถึงเรื่องปุ๋ยบ้างได้ยินมาว่าเราได้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็นําของเสียต่างๆมาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วในส่วนเนี้ยสําหรับพี่เองเนาะที่เป็นวิทยากรน่ะพี่เล็งเห็นความสําคัญของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไงบ้างครับ
1: หลักๆเลยก็คือเรื่องของต้นทุนด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าอย่างของเราเนาะที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือการไถกบต่อสั่งก็เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินแล้วแล้วก็การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสุขภาพของเกษตรกรด้วยไม่ต้องไปใช้เคมีหลักๆเลยแล้วก็เรื่องของการได้ผลผลิตที่สะอาดที่ปลอดภัยกับตัวเราด้วยในการรับประทานประมาณนี้ค่ะ
0: ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับเราได้มีหน่วยงานจากภาครัฐเนี่ยได้เข้ามาส่งเสริมหรือว่ามาผสมผสานเติมแต่งอะไรกับฟาร์มเราบ้างครับ
1: ของเราค่อนข้างที่จะมีคอนแทคกับส่วนราชการเยอะเลยค่ะในจังหวัดมหาสารคามไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานพัฒนาที่ดินมหาสารคามศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคามแล้วก็ศูนย์ขยายพันธุ์พืชแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะอย่างยกตัวอย่างเนาะอย่างของสำนักงานเกษตรจังหวัดก็
0: ค
1: ือทางพี่ๆเขาจะเข้ามาแนะนำในเรื่องของการปรุงดินเพราะว่าด้วยพื้นที่ของเราอะค่ะโซนข้าวของเราจะมีปัญหาก็คือดินเค็มที่ฟาร์มเราทั้งโซนทุกโซนเลยค่ะจะว่าได้ว่าดินเค็มทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเขาก็เข้ามาแนะนำเกี่ยวกับ

0: การปรับปรุงบำรุงดินจนทำให้เราสามารถเพาะปลูกข้าวได้ค่ะแล้วก็ส่วนของพัฒนาที่ดินก็จะมีการแนะนำการปลูกหญ้าแฝกตรงขอบบ่อเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่เราเห็นกัน
0: ใช่ค่ะตรงบ่อตรงนั้นเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินเพราะว่าในเขตอีสานก็จะเป็นดินทรายซึ่งในการขุดบ่อมันก็จะทำให้ดินพังทลายแล้วก็อย่างในบ่อน้ำของเราก็จะเป็นเรื่องของการปล่อยปลาก็จะได้รับการอนุเคราะห์จากกรมประมงที่นำพันธุ์ปลามาให้เราทดลองปล่อยเลี้ยงด้วยเพราะว่าด้วยความว่าบ่อของเรามันเป็นบ่อแบบซอยซีเมนต์ซึ่งซอยซีเมนต์ตรงนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานอีกเป็นวิทยากรในการทำซอยซีเมนต์ในบ่อของเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะที่เป็นส่วนราชการที่เข้ามาให้คำแนะนำเป็นพี่เลี้ยงด้วยในสำหรับเน้นนานาฟาร์มของเรา
1: ผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าซอยซีเมนต์คืออะไรอย่างผมเองผมก็ไม่รู้ว่าซอยซีเมนต์คืออะไรอยากให้พี่ขยายความตรงนี้นะคร
0: ับสำหรับซอยซีเมนต์นะคะก็คือเป็นการทำขอบบ่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมกับดินทรายดินก็คือดินที่อยู่ในบ่อแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงคุกให้เข้ากันแล้วก็บดอัดคล้ายๆการฉาปูนค่ะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการเอาปูนซีเมนต์กับดินใช้กันแค่นั้นอันนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบในการทำบ
1: ่
0: ออย่างที่มหาสารคามก็จะมีปัญหาเรื่องการขุดบ่อแล้วพังเนาะก็เกษตรกรบางคนถ้ามีต้นทุนหน่อยมีทุนทรัพย์หน่อยก็จะใช้เป็นแบบผ้าใบแล้วก็ของเราก็เป็นทางเลือกนึงที่เรามาใช้ซอยซีเมนต์เพราะว่าเราได้รับคําแนะนําจากสํานักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ไปคอนแทคกับกรมชลประทานที่ขอนแก่น
1: ครับอยากให้พี่ยินเนี่ยยกตัวอย่างของประโยชน์ของซอยซีเมนต์หน่อยครับก็คืออะไรบ้าง
0: ค่ะก็1เลยป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้แล้ว2ก็คือเราสามารถเลี้ยงปลาในบ่อซอยซีเมนต์ได้ด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นการนํานวัตกรรมใหม่ๆมาเป็นตัวอย่างให้กับเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรไปปรับใช้ในพื้นที่ของเขาด้วยค่ะว่าจะใช้เป็นแบบผ้าใบปูหรือจะใช้เป็นแบบซอยซีเมนต์ก็ได้เพื่อป้องกันการพังของบ่อที่เราจะขุด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําการบําบัดน้ําเนี่ยถ้าเกษตรกรสนใจเนี่ยเรามีองค์ความรู้ตรงนี้ให้ด้วยมั้ยครับพี
0: ่สําหรับการบําบัดน้ํานะคะก็เริ่มแรกเลยก็คือจะเป็นการแนะนําเบื้องต้นแล้วก็ถ้าถึงขั้นที่แบบว่าลงรายละเอียดนิดนึงเราก็จะแนะนําให้กับทางพี่ๆส่วนราชการให้คอนแทคเขาไปเหมือนกับแนะนําว่าต้องถ้าเป็นปัญหาประมาณนี้พี่ต้องติดต่อหน่วยงานนี้นะอะไรที่มันถ้ามันลึกเกินไปถ้าเราไม่ได้มีความชํานาญขนาดนั้นนะคะ
1: เกษตรกรก็จะได้ความรู้ที่ลึกลงไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ในการติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวไปโซนต่อไปครับโซนไหนครับพี
0: ่จะเป็นโซนเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็คือเป็นโซนที่3ของเรา
1: ด้านซึ่งเป็น
0: ด้านหลังของเราใช่ค่ะ
1: ครับในส่วนนี้เรามีการทําอะไรบ้างครับ
0: สําหรับโซนนี้ก็เป็นโซนเรื่องของการปลูกพืชผสมผสานเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็เรื่องของการจัดสรรพื้นที่แบ่งพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมก็คืออย่างของเราตรงนี้ประมาณครึ่งไร่อ่ะค่ะเราก็มีการเพาะปลูกพืชที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไม้ผลหรือแม้กระทั่งตะไคร้หอมที่เป็นสมุนไพ
1: ร
0: เพื่อให้เกษตรกรนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของเขาว่าพื้นที่แค่นี้เราควรวางแผนการเพาะปลูกอะไรบ้างเพื่อให้มีรายได้ตลอดปีอันนี้ก็เป็นกิมมิคแล้วก็เรื่องของการนําเครื่องจักรเข้ามาปรับใช้ในเรื่องของการจัดการแปลงด้วยค่ะ
1: ครับโอเคโซนถัดไปแล้วพี่
0: จะเป็นโซนแกลเลอรี่ดินนะคะจะเป็นโซนนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการดินแล้วก็นิทรรศการต่างๆ
1: ครับโอเคเดี๋ยวไป
0: เดี๋ยวโซนที่4เลยค่ะ
1: ครับไปกันเลยครับ

สวัสดีค่ะท่านนัญญาเดชดีนะครับหลังจากเรียนจบแล้วก็กลับมาทำงานที่บ้านพอไปออกกิจกรรมการตลาดก็ทำให้ค้นพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุที่มากขึ้น 40-50 ปีขึ้นเราก็เกิดความสงสัยว่าทำไมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ถึงไม่ได้กลับมาช่วยที่บ้านก็เลยอยากจะเข้าใจในมุมมองของการเป็นเกษตรกรมากกว่าที่จะเป็นเพียงผู้แทนจำหน่ายสินค้านะคะก็เลยเริ่มมาทำฟาร์มตรงนี้ค่ะก็การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะก็มาใช้ช่วยในการลดต้นทุนและก็ช่วยทุ่นแรงรวมถึงการที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเกษตรกรมีทางเลือกที่หลากหลายหรือแม้แต่การที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นค่ะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าพืชตอนนี้ต้องการน้ำมากน้อยหรือเปล่าเราใส่น้ำไปเพียงพอแล้วเราก็จะไม่ต้องใส่เพิ่มทำให้เราช่วยประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำภายในฟาร์มได้ประมาณนี้ค่ะก็มีเป้าหมายที่จะรับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานรัฐนะคะที่สนใจเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมภายในฟาร์มหรือการบริหารจัดการฟาร์มรวมถึงวิสาหกิจชุมชนสามารถนำเอาสินค้าของตัวเองมาวางจำหน่ายที่โซนร้านค้าของร้านได้ค่ะและนอกจากนี้ก็คืออยากจะสนับสนุนกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาค่ะที่จะเข้ามาเรียนรู้เผื่อเป็นไอเดียต่อยอดในการทำธุรกิจแล้วก็นำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากนาฟาร์มไปใช้ในอนาคตได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมฟาร์มได้ทุกวันยกเว้นวันพุธนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมได้ทั้งกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มเล็กค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทั้งเด็กนักเรียนหรือว่าบุคคลทั่วไปสามารถเยี่ยมชมฟาร์มได้ค่ะติดต่อเข้ามาได้ทาง LINE@ ของนาฟาร์มได้เลยค่ะ

0: อนนี้เราก็มาอยู่โซนที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของฟาร์ม
1: ค
0: ือโซนแกลเลอรี่ดิน
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโซนที่4ของนานาฟาร์มของเรานะคะก็จะเป็นโซนก่อนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการดินเรื่องของแบบจำลองพื้นที่แต่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ของฟาร์มเราก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที
0: ่
1: การแนะนำเรื่องของการวางแผนในการปรับพื้นที่เรื่องของต้นทุนระยะเวลาคืนทุนแล้วก็จุดคุ้มทุนต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดแวะพักให้กับเกษตรกรหรือลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมนานาฟาร์มของเราด้วยค่ะหลังจากผ่านมาแล้ว3โซนตอนนี้ก็พักจุดที่4ก่อนจะขึ้นไปโซนที่5โซนที่6อ่ะค่ะ
0: ก็เหมือนกับเราก็คือหลังจากที่เราเดินชมแต่ละโซนแล้วเนาะเราก็มานั่งพักตากแอร์เย็นแล้วเห็นว่านักท่องเที่ยวหรือว่าเกษตรกรที่มาหรือหน่วยงานที่มาก็จะได้มาชมเรื่องราวความเป็นมาของฟาร์ม
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องของวิดีโอที่เราจะเก็บไว้ตั้งแต่การทำฟาร์มเรื่องของการเพาะปลูกต่างๆแต่ละโซนแล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆเลยค่ะในสำหรับแกลเลอรี่นี้เพราะว่าเหมือนกับให้เขาได้นั่งพักนิดนึงก่อนจะไปต่ออีก2โซนซึ่งมันจะมีอีกโซนนึงที่สำหรับเป็นทดลองขับด้วยค
0: ่
1: ะให้แวะพักด้วยผ่อนคลายไปนิดนึงก่อนจะไปสู้แดดอีกรอบนึงค่ะ
0: พูดถึงห้องนี้ก็คือห้องนิทรรศการดินเราได้มีการยกตัวอย่างไหมครับว่าอย่างข้างหลังเนี่ยเราก็จะเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวอะไรพวกนี
1: ้ ค
0: ือเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่เข้ามาเขาจะได้มาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ด้วยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือสําหรับคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ว่ามันจะมีตั้งแต่การแนะนําเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินแต่ละประเภทเรื่องของการปลูกพืชแนะนําว่าพืชไหนเหมาะกับดินแบบไหนเพื่อให้เขาลดความเสี่ยงในการปลูกไปแล้วก็คือไม่ได้ผลผลิตอ่ะค่ะก็สามารถเข้ามาติดต่อเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบwalk inทั่วไปก็เราก็จะมีการเปิดอยู่แล้วค่ะทุกวันแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีวิทยาก
0: ร
1: แต่ถ้าเป็นผู้ทั่วไปที่ติดต่อมาดูงานเราก็จะมีวิทยากรแนะนำให้ด้วย
0: ก็คือต้องติดต่อมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ยกตัวอย่างพื้นที่ตรงนั้นก็คือเป็นมะม่วงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ปลูกมาแล้วกี่ปีนะพี่
1: อันนี้ปลูกตั้งแต่ทำฟาร์มเลยตั้งแต่ปี2563แต่ว่าด้วยความดินเค็มค่ะอันนี้คือไม่เหมาะเลยกับดินเค็มของเรา
0: อ๋ออันนี้เราก็ปลูกให้เกษตรกรแล้วก็หน่วยงานหรือว่าคนที่สนใจได้ดูเลยว่าดินเค็มปลูกมะม่วงนี่ก็คือจะไม่เหมาะ
1: ใช่แต่ไอ้ที่เหมาะที่สุดก็คือน่าจะเป็นมะพร้าวอันนี้ก็คือเหมือนแบบทําให้เขาดูด้วยว่าพืชไหนปลูกแล้วเป็นยังไงถ้าปลูกแล้วมันรอดก็แสดงว่ามันเหมาะกับดินตรงนี้ก็คือเหมือนให้เขาดูด้วยค่ะว่าอย่างของเราเนาะตอนนี้ที่มันโดดๆขึ้นมาเลยก็จะเป็นฝรั่งกับมะพร้าวอะค่ะซึ่งเป็นมะพร้าวบ้านแถวมะพร้าวน้ําหอมอันนี้ก็คือลองเอามาปลูกดูว่าเพราะว่าเวลาเราจัดงานอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีส่วนราชการเข้ามาด้วยแล้วท่านหัวหน้าส่วนต่างๆเขาก็แนะนำว่าถ้าดินเค็มนะเราควรปลูกแบบนี้นะก็คือเราก็รับความคิดเห็นรับความแนะนำจากหน่วยงานเข้ามาด้วยแล้วก็มาปรับใช้ด้วยไม่ใช่แค่ว่าเราจะทำตามที่เราเรียนมาแต่ว่าเราก็มีการเหมือนเอาความรู้จากที่อื่นเข้ามาใช้ในฟาร์มเราด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันที่เข้ามาให้เติมเต็มแล้วก็ให้ความรู้สนับสนุน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เกษตรกรเองก็ไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูก
1: ใช่
0: เพราะว่าเรามาที่นี่เราก็จะได้รู้ว่าถ้าดินประเภทนี้ควรปลูกอะไรหรือไม่ควรปลูกอะไร
1: ใช่
0: เพื่อเซฟในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ
1: ่
0: ายของเกษตรกรด้วยแล้วก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมพูดถึงเดี๋ยวโซนต่อไปนี่ด้านหน้าคือโซนอะไรพี
1: ่โซนที่5ของเราจะเป็นโซนเกษตรรายได้สูงนะคะซึ่งโซนนี้จะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกพืชในโรงเรือนแล้วก็เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเพาะปลูกอย่างเช่นการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าระบบน้ำตั้งค่าการให้น้ำตั้งค่าเรื่องของพัดลมทำงานอัตโนมัติตั้งค่าเรื่องการพ่นหมอกอัตโนมัติค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาของเราจะเป็นโรงเรือนล็อตแรกๆเลยค่ะที่ผลิตมาแล้วเราก็คือยังมีการเพาะปลูกดำเนินการเพาะปลูกต่อเนื่องตั้งแต่เราทำฟาร์มมา
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณที่ 3-4 ปีแล้วค่ะก็ยังมีการเพาะปลูกเรื่อยๆตอนนี้ในโรงเรือนเราก็จะมีเมลอนที่เราอยู่ในขั้นตอนของกำลังผสมเกส
0: ร
1: ส่วนอีกหลังนึงก็มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศโซลาริโน่ซึ่งเป็นมะเขือเทศแบบทานผลดิบๆอะค่ะลูกเล็กๆคล้ายๆกับราชินีอันนี้ก็อยู่ในการพักโรงเรือนก็จะมีการเพาะปลูกอีกทีนึงก็น่าจะประมาณต้นปีหน้าสำหรับหลังที่2
0: ครับผมนอกจากนี้ก็เห็นว่ามีการใช้พลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์เข้า

0: มาเป็นส่วนหนึ่งในฟาร์มด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะสำหรับโซลาร์เซลล์ที่ฟาร์มเราใช้ในหลักๆก็คือในการสูบน้ำใต้ดินก็คือน้ำบาดาล นะคะขึ้นมาสำหรับใส่ถังพักเพราะว่าน้ำของเรามันเค็
0: ม
1: เรามีการสูบน้ำขึ้นมาพักแล้วก็ผ่านกระบวนการ RO แล้วค่อยนำมาใช้ในฟาร์มของเราด้วยครับเพราะว่าอย่างเช่นในโรงเรือนนะคะมันเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะบอบบางนิดนึงบางทีการที่ให้น้ำแล้วเขาให้ปุ๋ยซึ่งมันจะไม่แมทกันนะคะเราก็มีต้องมีการปรับค่าน้ําก่อนเพื่อให้มันสามารถเพาะปลูกขึ้นได้ค่ะ
0: ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ชมนะครับที่ขับผ่านบริเวณเส้นโกสุมพิสัยเนาะ
1: ท่า
0: พระโกสุมพิสัยมาก็จะเห็นป้ายของนัทอาฟาร์มออร์แกนิกอยู่ด้านหน้า
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่การเรียนรู้เกษตรต้นแบบเกษตรสมัยใหม่นะครับในส่วนนี้เองทางนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางไหนบ้างครับที่จะมาเยี่ยมชมฟาร์มหรือว่าจะมาเป็นหมู่คณะครับพี
1: ่ค่ะสำหรับที่ลูกค้านะคะที่สนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมที่นัทอาฟาร์มของเรานะคะหลักๆ ก็คือถ้าเป็นลูกค้า walk in ก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะก็คือด้านหน้าคาเฟ่ก็สามารถเดินเข้ามาถ่ายรูปหรือลงเข้ามาเดินเยี่ยมชมได้และอีกกลุ่มนึงสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาทดลองขับมาเรียนรู้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายหัวนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่แอดมินของนัทอาฟาร์มได้เลยค่ะเพราะว่าซึ่งฟาร์มเราจะหยุดทุกวันพุธนะคะก็จะเปิดทำการวันอาทิตย์ด้วยแต่ว่าวันพุธจะหยุดแล้วก็สามารถติดต่อที่เพจนัทอาฟาร์มได้เลยค่ะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลในการที่เราทำพื้นที่การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ขึ้นมารวมถึงการใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยเราทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนกับว่าสู่ชุมชนด้วยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าให้เป็นส่วนหนึ่งให้ชุมชนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในการทำฟาร์มของเรามันก็เหมือนเป็นการทำศูนย์เรียนรู้ให้กับลูกค้าหรือเกษตรกรหรือนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะเข้ามาติดต่อมาเข้ามาดูงานได้แล้วก็เวลามีกิจกรรมเราก็จะเชิญกลุ่มเกษตรกรให้เข้ามานำสินค้ามาจำหน่ายได้ด้วยซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆในการทำเกษตรไปด้วยค่ะ
0: ก็เป็นการเชื่อมโยงกับชุมชนกับเกษตรกรด้วย
1: ใช่คร
0: ับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่อีเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําเกษตรสมัยใหม่ครับ
1: ค่ะสําหรับเกษตรกรหรือน้องๆนะคะก็ในการทําเกษตรทุกวันนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่นําเข้ามาใช้ก็เกษตรกรสามารถนําไปปรับใช้ให้กับเข้ากับบริบทของพื้นที่หรือให้เข้ากับพื้นที่ของตัวเองได้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะเกษตรกรเราก็เรื่องของโซเชียลเนาะเขาค่อนข้างที่จะมีกับทุกคนนะคะสมาร์ทโฟนบางทีการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นำเข้ามาใช้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วทุกวันนี้ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ในแพลตฟอร์มต่างๆหรือแม้กระทั่งจะเข้ามาดูในพื้นที่ของใกล้ๆบ้านท่านก็ได้
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานนะครับต้องขอบคุณพี่อิทมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับกับนัทอาฟาร์มครับฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะแล้วก็เป็นฟาร์มที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าครับในวันนี้ผมแล้วก็พี่อีทรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เ

0: ทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
1: รู้อะไรคะ
2: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ
1: ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
3: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
2: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
3: อย่างนี้ต้องแชร์
2: แชร์เลยค่ะ
1: หยุดจ้า
3: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
1: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครซวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
4: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
4: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันตุ๊กตาอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะ
0: และผมทอมมี่ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปของดีของเด่นในแต่ละพื้นที่ของภาคอีสานรวมไปถึงทุกปัญหาโรคภัยไข้เจ็บความสวยความงามก็มารับกันที่นี่แต่วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องคอนเซ็ปต์คือชิลๆ
1: ใช
0: ่ดูหนังสบายๆโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้กำกับมาเล่าให้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: บรรยากาศการรับแขกในห้องรับแขกของมองอีสานผ่าน NBT นะครับวันนี้ก็ต้องเอาชิวๆมีกาแฟมาด้วยอาจารย์บอกว่ารอบที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะมีป๊อปคอร์นมารอบนี้ติดได้ก่อนอีกรอบนึงซื้อไม่ทันครับยังอยู่กับท่านผู้กำกับนะครับผู้กำกับชื่อดังกับละครภาพยนตร
1: ์
0: พระหมายจะบอกโอ้โหตอนนี้กระแสดีมาก
1: คุณไปดูหรือยัง
0: ดูแล้ว
1: เป็น
0: น่ากลัวมากเป็นนางผีที่น่ากลัวมากนะครับขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับผู้กำกับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสอนอไหน
0: ผมหลอกยังไม่
2: สอนอไหน
1: วันนี้เป็นวันนึงที่ดิฉันเนี่ยเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนาน
0: เพราะ
1: ว่าจะได้ดูหนังที่มีคุณภาพหนังที่ผลิตโดยนักศึกษาจากสถาบันหลากหลายสถาบันทั่วประเทศไทยนะคะอาจารย์ขาขอคำถามแรกเลยค่ะสำหรับหนังสั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นพื้นที่ในการเล่าเรื่องของคนรุ่นใหม่ได้ยังไงบ้างอะคะ
2: คือเมื่อก่อนนะหนังมันเราเรียกหนังว่าฟิล์มนะเรียกอย่างตะวันตกจริงก็คือภาพยนตร์หรือหนังแต่ถ้าไปสปป.ลาวเขาจะเรียกอีกอย่างนึงนะ
0: เอิ่นว่างเลยครับ
2: เขาเอิ่นว่าหูบเงา
1: ห
2: ูบเงาเนี่ยเขาว่าหนังเงาชาโดว์เพราะว่าหนังตะลุงมันมาจากหนังตะลุงหนังตะลุงมันมีหนังเพราะฉะนั้นเรามีจอแล้วก็มีหนังเล่นบ้านเฮาเอิ้นหนังหนังเมื่อมันถูกแสงมันก็
0: เป็นเงาสะท้อน
2: ลาวเขาเอิ้นว่ากลมหูบเงาถ้าคนที่ดูแลทางนี้เขาเรียกกลมหูบเงาอธิบดีกลมหูบเงาหัวหน้ากลมหูบเงาเพราะหนังก็ดีชาโดว์ก็ดีหรือฟิล์มมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าสมัยโบราณเนี่ยกว่าจะผลิตหนังได้นะฟิล์มมันมีราคาแพงโคตรแพงมากเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนอยากทำหนังเนี่ยมันเท่ากับศูนย์หรือลบเลย
0: ยาก
2: เพราะกระบวนการมันแพงเทคโนโลยีมันแพงกล้องกึ้งมันแพงหมดเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยนี่ไง
0: มือถือเครื่องเดียว
1: เครื่องเดียวก็ทำได้แล้ว
2: เพราะนั้นมันเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีของเรื่องจริงก็ไม่จำเป็นต้องทำหนังยาวเพราะโดยจิตวิทยามนุษย์มันไม่ชอบอะไรยาวๆนะมันอยากอาจจะยาวอยู่แต่หนังนี่ไม่อยากให้มันยาวเพราะเราจะเห็นว่ามีคลิปมีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเลยกลายเป็นอาหารอันโอชะของคนรุ่นใหม
1: ่
2: เพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยป.1มันก็ทำได้แล้วมั้งแค่ถ่ายรูปแล้วก็มาตัด

0: คลิกคลิกคลิกคลิก
1: เดี๋ยวนี้ขอให้จับมือถือเป็นอ่านข้อความคำสั่งของมือถือได้ก็สามารถตัดต่อได้ทำ
0: ได้เป็นหนังได้หมดก็อยากให้เด็กๆเข้ามาแต่ว่าถ้ากระบวนการที่มันจะต้องมีโปรเซสมีกระบวนการที่เป็นหนังจริงมันก็พีโปรดักชันโปรดักชันแล้วก็โพสไอเนี้ยต้องผ่านกระบวนการเรียนอย่างจริงจังก็อยากจะบอกว่ามีการเรียนจริงจังตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเลยเพราะคำถามนี้ก็จะตอบสั้นๆว่าถ้าเมื่อไหร่อยากทำอะไรก็ทำเลยเพราะเครื่องมือการทำหนังมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะได้ปริญญาด้วยอยากได้ความรู้ด้วยก็เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะที่เรากำลังพูดถึงค่ายหนังเนี่ยมันคือคนทำหนังในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศครับ
2: เพราะฉะนั้นก็คือการทำหนังเนี่ยทุกวันนี้ทำได้ง่ายขึ้น
0: ง่ายมาก
2: แค่คุณมีอุปกรณ์แล้วก็ต้องมีทักษะด้วย
0: ให้กดก็กดแล้วก
1: ็ที่อาจารย์ได้เกริ่นถึงขบวนการขั้นตอนการถ่ายทำมันยากบางคนต้องใช้เวลาในการเรียน4ปีป.ตรีป.โทหรือป.เอกด็อกเตอร์
0: และ4ปีก็ตกเรื่องก็มีนะ
1: ใช่ครับ
0: มีครับธรรมชาติ
1: หลักสูตรรวบรัดตัดตอนระยะสั้นในน้อย
0: วันทำตกก็มีไม่ก็มีกระบวนการของมันแต่มันต้องอธิบายถ้าหนังหมายถึงที่อยากเสนออะไรใดๆก็ได้นี่ก็โอเค
1: ครับ
0: แต่ถ้าหนังที่มันเป็นกระบวนการเป็นหนังวิจัยเป็นอะไรต่ออะไรมันก็จะมีกระบวนการของมันซึ่งก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แต่ค่ายหนังเนี่ยมันจะเป็นที่เราดูกันเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ที่สองเรื่องมันคือกระบวนการรวมตัวคนที่รักหนังคนอยากจะทำหนังคนอยากจะเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยเฉพาะอุดมศึกษาที่เข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้คัดด้วยนะแต่เรามาอะไรละหนึ่งทีมละ3ถึง5คนทำหนังแค่3นาทีไอ้พวกนี้เข้ามาบางทีมันก็จะมีอะไรอ่ะความสามารถที่แตกต่างกันบางมาอะไรก็เป็นเกรด A เลยนะดูโอ้โหหนังดีเพราะฉะนั้นหนังที่จะเอามาฝากพวกเราเนี่ยบางทีปี1หนังเดี๋ยวจะดูเนี่ยมีหนังปี1
1: น้องปี1
0: เราใช่เรามาประชันกันเลยไม่จำเป็นต้องเป็นปี4เท่านั้นเพราะหนังแต่ละเรื่องแต่ละค่ายที่เราไปเนี่ยปี1ก็มีปี2ก็มีปี3ก็มี
1: ครับ
0: บางคนเท่าที่รู้เพิ่งจะทำหนังครั้งแรกจะทำเล่นๆมาพอมารวมกลุ่มสั่นเจอทีมโอ้โหแม่ง
2: ตื่นเต้นใช่ไหม
1: กดดัน
0: เป็นอุปกรณ์มช.มาตัวรีบแล้วหนังก็จะรีบไปด้วยบางครั้ง
2: แล้วในปีหนึ่งนี้มีน้องๆส่งผลงานเข้ามาเยอะไหมคะอาจารย์
0: คำว่าค่ายคือเราจะทำปีละหนึ่งครั้ง
2: ปีละหนึ่งครั้ง
0: ล่าสุดเราทำที่ขอนแก่นเราเรียกว่าค่ายด่วนบขสความหมายค่ายคือค่ายหนังอุดมศึกษาค่ายหนังสั้นลุ่มน้ำโขงก็จะมีตั้งแต่มหาลัยสุพรรณวงศ์ทางเหนือที่หลวงพ่อบางมหาลัยแห่งชาติที่สปป.ลาวมหาลัยจำปาสักแล้วก็ฟิล์มเมกเกอร์ที่อยู่ในลาวทั้งหมดรวมทั้งทุกภูมิภาคเลยอีสานเป็นหลักนะมหาลัยราชภัฏราชมงคลเทคโนมหาลัยเอกชนมารวมกันประมาณ 30-40 มหาวิทยาลัยก็แปลว่าเป็นการรวมคนทำหนัง 30-40 มหาวิทยาลัยแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะได้หนังสั้นที่เล่าเรื่องคราวที่แล้วด่วนบขส.เนาะ
1: คร
0: ับคราวก่อนเราก็ไปอัมพวาในกองที่รักไปหลวงพ่อบางสบายดีหลวงพ่อบางไปนู่นไปนี่แล้วแต่ครับ
1: แต่ละเรื่องซึ่งตอนนี้เราพูดถึงเรื่องหนังตอนนี้พยายามคุณผู้ชมอาจจะฟังอยู่แล้วก็นึกตามไปด้วยการพูดถึงเรื่องหนังตอนนี้มีอยู่2ประเด็นก็คือ1เป็นหนังยาวอันคือภาพยนตร์แต่ที่เราคุยกันอยู่ตอนนี
0: ้ก็เรียกภาพยนตร์เหมือนกัน
1: ภาพยนตร์เหมือนกัน
0: สั้นกับยาวเรียกหนังสั้นหนังยาวภาพยนตร์สั้นภาพยนตร์ยาว
1: แล้วหนังใหญ่หนังยาวเนี่ยเอาไปฉายในโรงแต่หนังที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมีน้องๆจากมหาวิทยาลัยทั้ง30มหาวิทยาลัยหรือว่าหลายๆคนเข้ามาในค่ายเนี
0: ่
1: ยไปดูที่ไหนทำที่ไหนออนแอร์ที่ไหนครับ
0: ปกติเขาว่าเอาที่ค่ายหนังพวกเราเนาะเราโชว์เคสกันที่ในค่ายก็หมายว่าภายใน3วัน5วันทุกคนต้องทำหนังเสร็จตั้งแต่พีโปรดักชั่นตัดต่อแล้วก็ดูเอง
2: ค
0: ่ะขอโทษครับเวลาเราฉายหนังปั๊บก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เป็นอาจารย์เป็นระดับชั้นเซียนเป็นผู้กับในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
1: คือมืออาชีพมาเลย
0: ก็จะมาคอมเมนต์ขึ้นไปตีๆๆลงมาขึ้นไปตีๆๆๆขึ้นแบบนี้บางทีเราเริ่มฉายแต่6โมงจนถึงตี1ตี2กว่าจะแล้วเสร็จกันตีกันเมามันมากเมานี่ไม่มีแอลกอฮอล์นะเมามึนแบบ
1: มึนงงกับการดูหนัง
0: พวกเป็นผู้กำกับผู้ทรงคุณวุฒิคิดดูหนังต่อกันน่ะ30 40เรื่องและทุกเรื่องต้องมีคอมเมนต์อะไรต่างๆนั่นแหละส่วนตอนนี้หนังยาวก็คือหนังที่อย่างน้อย90นาทีที่จะไปฉายในโรงภาพยนตร
1: ์
0: หนังสั้นที่เราจะดูเนี่ยมันแค่3ถึง5นาที
1: 3
0: ก็ได้5นาทีแต่อย่าเกินเรากำลังฝึกว่าเราเวลาเราจะทำหนังคนจะเป็นยังไงตอนหลังมันมีแบบนี้ว่าเอาหนังสั้นมาต่อกันก็เป็นหนังยาวเช่น4แพ่ง 90นาทีต้องคูณเท่าไหร่หนังเรื่องนึงต้องเท่าไหร
1: ่หนังเรื่องนึงต้องประมาณอย่างน้อยเต็มที่ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
0: ชั่วโมงชั่วโมง
1: ประมาณชั่วโมงนึง
0: ชั่วโมงนิด
1: ๆครับเคยดูสี่แพ่งมันคือ4เรื่อง
0: บางที20นาทีบางทีก็30นาทีก็มัดคูณเข้าไปก็สามารถเอาหนังสั้นเป็นเรื่องราวคล้ายกันเหมือนกันเป็นเกี่ยวกับหนังผีก็เป็นผีชุดเดียวกันเกี่ยวกับนาคครับเราเคยเอาหนังนาค8เรื่อง8ผู้กำกับมามัดรวมกันแล้วก็ฉายลงได้แปลว่าเป็นหนังสั้น8เรื่องมัดรวมก็สามารถที่จะฉายก็เป็นหนังยาวได้แต่ต้องมีธีมเดียวกันเช่นนาคนี่ก็นาค1นาค2นาค3นาค3นาค4ก็ว่ากันไปแต่วิธีคิดก็จะแตกต่างกันครับ
2: เอาล่ะตอนนี้อยากรู้แล้วค่ะว่าหนังเรื่องแรกที่อาจารย์จะพาเราไปดูกันในวันนี
0: ้ดูก่อนค่อยพูดมั้ย
2: ใช่ค่ะชื่อหนังที่มีชื่อว่าใครคนหนึ่งจากค่ายฮักก่อเชียงคานใช่ไหมคะ
0: เท่าที่จำได้นะฮักก่อเชียงคานเนี่ยน่าจะย้อนไปสัก2หรือไม่น้อย3ปีฮักก่อเชียงคานก็เป็นการค่ายอีกอันหนึ่งที่เราร่วมกันกว่า30มหาวิทยาลัยเมื่อเราไปเชียงคานเนี่ยธีมแก่นของเรื่องทั้งหมดต้องเกิดขึ้นที่เชียงคานอันที่2นักแสดงต้องเป็นนักแสดงที่มึงต้องเฟ้นหาเดินอยู่แถวนั้นน่ะ
1: ต้องในพื้นที่นะ
0: ในพื้นที่นั้นแล้วก็มาพูดคุยเอามีโค้ด
1: ฮันแนลต้องมีภาษาฮันแนล
0: ใช่ก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ยากไหมยากมากเพราะว่าผู้กำกับทีมโปรดักชันเนี่ยไม่รู้จักนักแสดงมาก่อนต่อสู้กันเพราะนั้นบางคนก็ลงตัวเรื่องนี้เหมือนจะลงตัวนะในมุมมองของผมทั้งทีมโปรดักชันซึ่งคนที่มารวมกันมีทั้งมาลัยเอกชนที่เรียนไปแล้วมาลัยรัฐบาลมีฟิล์มเมกเกอร์อื่นๆมารวมกันด้วยเพราะหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังถ้าจำไม่ผิดเป็นหนังที่มีคุณภาพความตั้งใจแต่เป็นมหาลัยเอกชนหรืออยากให้ไปดูก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าที่บอกว่ามีคุณภาพมันระดับไหน
1: ไปดูกัน
2: ไปดูกันเลยค่ะกับหนังเรื่องใครคนหนึ่งค่ะ

0: ครับน้องนะสี่ไม้เหมือนเดิม
1: อ่ะสิบเล่มเหมือนเดิม
0: โอ้ยแสบพี่เอ้ยเอาอะไรมาเรียนบ้างเนี่ยวันนี้พี่เอาตัวแรงมารับเหมือนเดิม
1: โอ้รถคันใหม่โอ้เจ็บตูดอีกแล้ว

0: พูดใจเป็นไรเนี่ยนะวันนี้พี่มารับเลยเนี่ย
1: อยากนอน
0: อยากนอนโอ้ทุกทีพี่มารับมาก็ดีใจมีเพื่อนเยอะไหมเนี่ยมีเพื่อนหนุ่มๆมั้งเปล่า
1: ไม่มีหรอก
0: ใช่เปล่า
1: จริงเพื่อนห้องอ่ะมีแฟนแล้วแต่ว่าหนูยังไม่มีหรอก
0: งั้นดีเลยนี่ถ้ามีหนุ่มมาจีบเนี่ยพี่ไม่ให้สอนตัวแรงแล้วเว้ยเดี๋ยวเองโตไปเองก็ไม่นั่งรถพี่แล้วมั้ง
1: นั่งเหมือนเดิมแน่นอนพรุ่งนี้ขอสีไม้เหมือนเดิมได้ไหม
0: อะไรนะ
1: พรุ่งนี้มาขอสีไม้เหมือนเดิมได้ไหม
0: จับไปได้ไล่น้องพี
1: ่พี่สัญญากับหนูได้ไหม

0: ค่ะ
1: เป็นไง
0: หนังเรื่องนี้มันเศร้าจังเลยค่ะทอมมี่เขาจะร้องไห้
1: แล้วเศร้าแล้วจะขำทำไมเนี่ย
2: ขอให้คะแนนแบบคนที่ไม่รู้เรื่องหนังเลยนะหนึ่งภาพดี
1: ผมเกริ่นตั้งแต่แรกว่าเรามีทั้งมาลัยเอกชนมีทั้งภาครัฐเนาะมีทั้งฟิล์มเมกเกอร์คนที่ไม่ได้เรียนภายนอกแล้วก็มีคนที่มาเรียนมีทั้งปีทำหนังมีทั้งปอนปีหนึ่งปีสองปีสามก็คลาดกันไปสำหรับมาลัยนี้เป็นมาลัยเอกชนมาลัยธุรกิจไหมมาลัยธุรกิจบัณฑิตก็พวกนี้เข้ามาแบบโอ้ยกองทัพเลยเพราะว่า
2: เต็มจัด
1: เขารวยกองถ่ายเขาแต่ละมาลัยนะหนูวดกันกล้องกึ้งนี้เข้ามาแบบยิ่งใหญ่มากเขาก็ทำงานได้ค่อนข้างดีน
0: ะ
1: ถือว่าดีเลยแหละแล้วก็รู้ไงว่าดีกระบวนการถ่ายเราจะรู้ว่าโปรดักชันเนี่ยเขาดีเรื่องเงาเรื่องแสงเรื่องอะไรต่ออะไรเขาละเมียดแต่ก็อย่างว่าปัญหาหนึ่งก็คือต้องไปเอาดาราจาก
2: ในพื้นที
1: ่เก็บแถวนั้นเอาไปขอเชิญไปคัดเลือกไปพิชชิ่งไปหาอะไรเอานักแสดงก็พอได้นะครับว่าพอได้ก็เขาพยายามที่จะไม่ใช้นักแสดงเยอะยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งยากเพราะมีเวลาแค่3วันพีโปรโพสทั้งหมด3วัน
2: ในกระบวน
1: แข่งกับเวลา
0: แล้วหนังเรื่องนี้คือสื่ออะไรถึงคนดูบ้างคะอาจ
1: ารย์มันถ้าธีมเรื่องของหนังมันก็ธรรมดาซึ่งสำหรับความรักของพี่ที่
0: มีให้น้อง
1: แล้วก็ไปรับไปส่งไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่อยู่แล้ว
0: พี่ไม่อย
1: ู่
0: แล
1: ้
0: ว
1: พี่ไม่อยู่ไปทำไงพี่เคยพากินน้ำก็ไปดูน้ำโขงทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้ว
2: ไม่มีพี่แล้ว
1: มันก็เป็นธีมธรรมดาทั่วไปมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาอยู่ไหมถ้าดูตั้งใจก็จะจำได้ว่ามันจะสะเทือนพวกเรา
2: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าช่วงเวลาที่มีความสุขกับคนที่เขารักเรา
1: จง
2: เก็บเกี่ยว
1: ดีกับเขา
2: จงดีกับเขาจงทำให้ดีที่สุด
1: มันมีคำหนึ่งอาจารย์ศิลป์พิรศรีว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วจำไว้นะพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว
2: พักไปร้องไห้แป๊บนึงอนุญาตพักไปร้องไห้แป๊บนึงนะยังมีอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของความรักเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
7: ที่2ก็เป็นแนวเดียวกัน
8: มาถึงช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้อยากดูหนังเรื่องที่2แล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
7: ครับ
8: กับหนังที่มีชื่อว่าความรักของ2แม่ลูกจากค่ายภูไทยค่ะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยค่ะ

0: แม่ทอผ้าได้อยู
1: ่เป็นเพอร์ดลูกแม่ทอเองก็ได้ทอผ้าเดือดก็ได้อยู
0: ่ไกลแรกเห็นแม่ทำงานเหนื่อยทำงานลำบากที่แรกไกลจะซ
1: ้อนเผอร์นอกบนกูมาแปลกๆได้เผอร์ระเบ้านั่นแม่อยู่บ
0: ่คือว่าที่แรกจะเป็นงานอยู่ต่างจังหวัด
1: แม่ไม่เคยไปแม่ได้ลูกสาวผู้เดียวแม่ก็เป็นห่ว

แล้วก็มาถึงเยอะ

0: มีห้องว่างไหมครับผม
1: มีค่ะเชิญทางนี้ค่ะ
2: ดีดูร้านไม่ต้องเป็นโฮมแม่แล้วอีลาหลับสบายดีอยู่บ
1: ่หนูสบายดีหนูมีงานทำแล้วนะเดี๋ยวหนูจะส่งเงินไปให้แม่เอง
2: แต่เมื่อนั้นอีลาคือป้าเฮอแม่อยู่กูเดียวอีลาไม่เป็นโฮมแม่บ่

ปินมาเลยนะนะปินมาเลยเออมันมาเอ้ยมาจอยนะเนี่ยมาดูฮัลโหลฮัลโหลลาบอกลับบ้านโดนแน่แม่เจ้าเบิร์ดบุญแล้ว

0: ไปยืนเฉย
1: เป็นไงคะอาจารย์สำหรับหนังเรื่องนี
0: ้ก็เราก็ต้องให้โอกาสเด็กวันนึงเขาก็จะโตเนาะค่ายหนังก็คือพื้นที่สำหรับสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่เรื่องการเล่าเรื่องอันนี้อาจจะเป็นเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์แต่วันนึงเขาก็จะโตขึ้นและเป็นคนเก่งได้
1: ก็ดีนะครับเป็นการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างแม่กับลูกใช่ไหมอาจารย์
0: แต่ดูโปรดักชั่นแต่ก็เห็นสิ่งที่เขาเล่า
2: ก็พยายามเก็บเกี่ยวสิ่งที่มันสะท้อนถึงความรักของแม่กับลูกหรือพ่อกับลูกก็ได้หรือพี่กับน้องก็ได้ที่เรามองมุมมองในเรื่องของความรักเน
0: า
2: ะ
0: คือถ้าเราดูหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยอันที่หนึ่งเราดูเขาเล่าเรื่องไหมถ้าเล่าเรื่องก็ประสบความสำเร็จแล้วพอก้าวที่สองก็มาดูโปรดักชั่นว
2: ่
0: าการตัดภาพประกอบออกมาก็นักแสดงดังเล็บมันมีกระบวนการของมันหมดเลยแต่ถ้าดูหนังรู้เรื่องไหมอ่ะรู้เรื่องก
1: ็
0: คือรักแม
1: ่
0: อยู่ด้วยกันแล้วก็ไปทำงาน
1: แม่ป่วย
0: สุดท้ายแม่เสียก็กลับมาก็มาร้องไห้ก็จบ
2: ก็ไม่แน่
0: ถ้าล็อกไลน์แบบนี้มันก็ถือว่ามันไม่น่าสนใจมันเจอทุกเรื่องเขาเดาทาง
2: เดาเรื่องออกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่แน่น้องๆที่อยู่ในเรื่องนี้ก็หรือผู้กำกับหรือทีมงานที่ตัดต่อพลีอยู่อาจจะเป็นทีมที่โด่งดังก็ได้ถ
0: ้า
2: เกิดม
0: ี
2: การในอนาคตเนาะ
1: วันนี้แค่ปีหนึ่งเอง
2: ใช่เผื่อต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นการ
0: มาจากไกลด้วยนะ
1: ค่ะ
0: จากที่ไหน
1: จาก
0: ทางใต
1: ้ใช่ทางใต้ค่ะ
0: ไกลมากนะเขานั่งรถมาร่วมกับเราที่ฮักก๋อเชียงการนะ
2: โอ้
0: ไกลมากผู้ไทยก็ไปอันนี้กาฬสินธุ์มารำผู้ไทย
2: นะ
0: เป็นพันกิโลมาเพื่อจะมาร่วมค่ายนี้ซึ่งสิ่งที่เขาชนะพวกเราคือใจใหญ่ไม่ได้บินมาเด้นั่งรถบัสมาจำได้มาเป็นรถบัสเลยทางใต
2: ้ทั้งหมดที่เรานำมาเสนอเรานำมาถ่ายทอดแบบนี้แฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่หรือผู้ปกครองหรือน้องๆที่รับชมอยู่เกิดความสนใจอยากจะเข้าค่ายบ้างเกิดความรู้สึกอยากจะมาเรียนรู้บ้างติดต่ออาจารย์ได้
0: หนึ่งต้องเรียนมหาลัยก่อน
1: เรียนมหาลัยก่อน
0: เป็นค่ายหนังอุดมศึกษา
2: ต้องมหาวิทยาลัย
1: ต้องระบุคณะไหมคะ
0: เอาไม่ครับไม่ครับก็คือคณะไหนก็ได้ที่ร่างหนังแล้วก็ต้องมาต้องมีอาจารย์มาด้วย1คน
2: คือ1หลักเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วติดต่อมายังไงครับ
0: ก็ต้องมีอาจารย์ต้องผ่านอาจารย์เดินถือกันมานี่ไม่ได้เพราะว่าการมาค่ายหนัง5วันซึ่งเรามูฟไปเรื่อยเคลื่อนไปเรื่อยเดี๋ยวคราวนี้จะไปเวียงจันทน์อย่างเงี้ยถ้าไม่มีอาจารย์ดูแลเราไม่สามารถดูแล
1: นักศ
0: ึกษาเหล่านั้นได้ต้องมีอาจารย์อันหนึ่งคนต่อ1ทีม
2: ครับติดต่อมาได้ที่อาจารย์ผู้กำกับนิยมวงศ์คงคำนะครับวันนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เรานำเสนอ2เรื่องเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความรักซ
1: ึ่
2: งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีกเรื่องราวที่สนุกม่วน
0: จอเดี๋ยวพอเราพูดถึงความรักทำไมต้องอินขนาดนั้นด้วย
1: มันโดนใจอาจารย์โดนใจ
0: สั้นๆ
2: พอหลายเมื่อใดที่ให้ละปีและการและขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณผู้กำกับมากๆขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์คงคำนะครับรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณมากๆครับ
0: ดีครับดีครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวมาอีกในวันศุกร์นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน NBT นะครับผมแล้วก็ท่านผู้กำกับชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเลยแล้วก็พี่ลูกตาลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
8: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ดีค่ะ
1: วันนี้เราทั้งสองและทีมงานพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50หลายๆท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วถึงคุณภาพทางการศึกษาและกิจกรรมป่าบำบัดเพื่อสร้างรายได้และอาชีพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะพี่แบม
1: แต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะน้องออนโรงเรียนแห่งนี้ยังโดดเด่นทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการอีกด้วยค่ะในวันนี้เองเราจะพาคุณผู้ชมมารับชมเรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50กันค่ะ
0: เราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

และประชานุเคราะห์ต้นที่เราอยากจะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะด้วยโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ลูกเราอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชานะคะแล้วก็เรามีการสร้างนักเรียนแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์สร้างกลุ่มราษฎรประชานะคะซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็ธรรมชาติของเราค่ะ

จุดเด่นของทางโรงเรียนก็คือเรามีกลุ่มเยาวชนที่เรียกว่ากลุ่มรักราชประชา50นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เขามีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็มีนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากทั้งหมด6กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพันธุ์ไม้การปลูกป่าเพิ่มเติมนะหรือการทำผ้าป่านะคะต้นไม้นะคะการเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินศิลปะแห่งป่าป่าบำบัดเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มลูกๆของเรากลุ่มเยาวชนรักราชประชานุเคราะห์50ทำดำเนินการเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและก็สิ่งแวดล้อมค่ะเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะคะครั้งที่22ในประเภทของกลุ่มเยาวชนนะคะก็คือกลุ่มรักราชประชานุเคราะห์50ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยกันนะคะลูกๆของเรานะคะมีแกนนำที่พาน้องๆ นะคะในการอนุรักษ์ปลูกป่าเพิ่มมั่งสำรวจพันธุ์ป่ามั่งนะคะใช้ประโยชน์จากป่าบ้างใช้เป็นแหล่งเรียนรู้บ้างเหล่านี้นะคะทำให้พวกเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครูทุกคนภาคภูมิใจเด็กทุกคนภาคภูมิใจค่ะเราไม่ได้หวังรางวัลแต่เป็นสิ่งที่ได้จากการที่เราทำกิจกรรมเหล่านี้มานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือรางวัลซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจมากค่ะ

นะคะโรงเรียนอื่นๆที่อยากจะดำเนินการนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องเริ่มจากใจค่ะเริ่มจากใจครูสู่ใจเด็กนำสู่การปฏิบัติและทุกคนต้องมีส่วนร่วมจริงๆค่ะถึงจะอนุรักษ์ป่าได้สำเร็จค่ะถ้าทุกคนไม่มีส่วนร่วมทุกคนไม่มีจิตที่จะอนุรักษ์นะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงเรียนนะคะค่อยๆทำจากกิจกรรมเล็กๆนะคะค่อยๆปลูกฝังลูกเราไปเรื่อยๆจากกิจกรรมเล็กๆก็เพิ่มกิจกรรมมากขึ้นมากขึ้นสักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจลูกในใจครูการอนุรักษ์ป่าไม่ใช่การบังคับแต่เกิดจากจิตใจข้างในของเขาจริงๆค่ะ

0: นี้เราก็มาอยู่กับครูกอยนะคะหนูอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของกลุ่มรักลาดประชานุเคราะห์50ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะจุดเริ่มต้นของกลุ่มรักลาดประชานะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรามีพื้นที่สีเขียวเราอยากที่จะคงสภาพป่าเดิมแล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ค่ะก็เลยก่อเกิดกลุ่มรักลาดประชาขึ้นมาค่ะ
2: ค่ะแล้วคุณครูกอยเนี่ยมีแรงจูงใจอย่างไรให้เด็กๆอยากเข้าร่วมหรือมีความชื่นชอบเกี่ยวกับของโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้างค่ะ
1: ถ้าเป็นแรงจูงใจก็คือเขาจะทำกิจกรรมอยู่แล้วในโรงเรียนเขาก็จะเห็นรุ่นพี่นะคะทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมาแอบดูแล้วว่าอ่ะพี่ทำอะไรเป็นกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมน่าสนใจยังไงนะคะ
2: เกิดความสนใจ
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นรุ่นพี่ทำค่ะแล้วก็อยากเข้ากลุ่มกับพี่ค่ะพี่ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะมาเข้าร่วมประมาณนี้ค่ะ
0: นักเรียนได้รับทักษะใหม่ๆจากการทำกิจกรรมอย่างไรบ้าง
1: ทักษะใหม่ๆใช่ไหมคะก็เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเขาก็จะอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็มันก็จะเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ก็คืออาจจะเป็นทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีก็คือมือถือก็จะเป็นเสิร์ชถ่ายภาพแล้วก็ใช้แอปที่มันเป็น Google Lens นะคะในการส่องภาพว่าพืชชนิดนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นพืชตัวไหนร่วมไปกับทักษะในการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนครูที่รู้จักต้นไม้ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะได้ทักษะเหล่านี้ค่ะ
2: แล้วคุณครูกอยเนี่ยมีความภูมิใจอย่างไรกับเด็กๆคะที่ได้เห็นถึงคุณค่าหรือมีความชื่นชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติค่ะ
1: ความภูมิใจเลยก็คือเห็นแล้วว่าเขาใช้พื้นที่ในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่สีเขียวเยอะๆเนี่ยค่ะในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับดนตรีอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมการวาดภาพอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งการลงพื้นที่สำรวจต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะว่าพันไม้ที่มันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความภูมิใจที่เด็กเริ่มที่จะอยากอนุรักษ์แล้วอยากจะให้มีพื้นที่สีเขียวคงไว้ให้รุ่นน้องต่อไปอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: นอกจากโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าหรือโครงการอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้างคะหรือคุณครูกอยอยากแนะนำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมบ้างคะ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมเด่นๆตอนนี้เลยก็คือจะเป็นกิจกรรมที่สนองนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงก็คือคีตะมวยไทยค่ะที่น้องอาจจะเปลี่ยนจากการซ้อมที่หอนอนซ้อมที่หอประชุมหรือว่าลานอเนกประสงค์อื่นๆมาลงพื้นที่สีเขียวของเราค่ะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ให้น้องเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายไปด้วยไม่ต้องเครียดประมาณนี้ค่ะ
2: เพื่อสนองนโยบาย
1: ใช
2: ่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เป้าหมายในอนาคตอาจารย์ตั้งไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ในอนาคตนะคะก็คืออยากให้เด็กๆเลยอาจจะเป็นเด็กน้อยประถมก็ได้ให้เขาเรียนรู้ต้นไม้จากรุ่นพี่รุ่นพี่ก็คือจะมีพื้นที่รับผิดชอบมีต้นไม้คนละ1ชนิดเช่นถ้าเป็นมอปลายมี220คนเขาอาจจะมีพืชคนละ1ชนิดไปเลยเสร็จแล้วถ้าเขาจบเขาก็คือส่งต่อพืชชนิดนั้นๆให้เด็กให้รุ่นน้องไปเลยอะค่ะอันนี้ก็คืออยากที่จะทำค่ะ
2: พืชไม้เนี่ยที่ของทางโรงเรียนปลูกในเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ป่ามีต้นไม้อะไรบ้างคะคุณครูกอยคะ
1: ถ้าเป็นการกิจกรรมการนำเข้ามาปลูกเพิ่มส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสมุนไพรก็คือเราไม่ได้ซื้อมานะคะถ้าเป็นสมุนไพรก็คือเราจะบริจาคเข้ามาก็คือน้องเขาเห็นเวลาที่เขากลับบ้านเขาเห็นว่าสมุนไพรชนิดนี้อยู่บ้านเขาเยอะแต่ที่โรงเรียนไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนำมาบริจาคค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นการปลูกเพิ่มก็จะเป็นเน้นพืชสมุนไพรค่ะการใช้ประโยชน์ค่ะ
0: หนูอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเปลี่ยนจากใบไม้เป็นเงินให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินอย่างที่บอกก็คือเรามีพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วก็ถ้าเป็นในฤดูที่ใบไม้มันร่วงค่ะเด็กก็จะเห็นแล้วว่าเขากวาดไปแล้วนะเขาจะเอาไปไว้ที่ไหนทีนี้เขาก็จะถ้าเอาไปหมักเป็นปุ๋ยใบไม้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคิดกันเองเลยว่าเราไม่ต้องเอาไปทิ้งที่บ่อขยะนะมันสามารถที่จะทำเป็นปุ๋ยได้ก็เลยก่อเกิดเป็นกิจกรรมเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินค่ะ
2: แล้วกิจกรรมของทางโรงเรียนที่เป็นกิจกรรมส่วน
0: พฤกษศาสตร์โรงเรียนค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก็คือจะเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะที่โครงการนี้ก็คือจะเน้นในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะหรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้วค่ะที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าในพื้นที่ชุมชนค่ะก็คือจะเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชศึกษาจากพืชแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์อาจจะเป็นชิ้นงานหรือว่านวัตกรรมอะค่ะอาจจะเป็นงานสารหรือว่าการทอเสือค่ะถ้าเป็นพืชของเราจะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะ แล้วก็กกลังกาค่ะจะมี2ชนิดค่ะตอนนี
2: ้เห็นการสานมีกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะ
1: มีค่ะมีทั้งกระเป๋าที่สานแล้วก็กระเป๋าที่เด็กออกแบบจากการที่เราทอเสือเป็นผืนแล้วค่ะออกแบบหลายอย่างทั้งกล่องทิชชู่ที่วางแก้วค่ะมีหลากหลายแบบ
2: แล้วในแต่ละกิจกรรมของการเรียนรู้ใน1อาทิตย์นี้เรียนกี่ชั่วโมงหรือกี่คาบ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มอาชีพนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นงานผลิตภัณฑ์จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก็คือจะเรียนชั่วโมงสุดท้ายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะก็คือจะเป็น4คาบ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ
0: หนูอยากให้อาจารย์พูดถึงกิจกรรมที่โดดเด่นของทางโรงเรียนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมที่โดดเด่นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนวดแผนไทยนะคะกิจกรรมการวาดภาพแล้วก็กิจกรรมของวงดนตรีโปงลางค่ะวงดนตรีพื้นเมืองวงโปงลางมรดกอีสานค่ะที่เป็นการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นเมืองของคุณครูที่มีความถนัดทางด้านนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมของอาชีพนาฏศิลป์นะคะที่จะร่วมกันในการที่จะเผยแพร่กิจกรรมดีๆแบบนี้ออกสู่ชุมชนนะคะ
0: หนูเห็นว่ากิจกรรมคีต่อมวยไทยมีการแข่งขันด้วยใช่ไหมคะ
1: มีการแข่งขันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็จะมีการแข่งขันทั้ง15หอนอนเลยค่ะแล้วก็จะมีหอนอนที่ได้รับรางวัลก็จะเป็นหอนอนที่จัดเต็มทั้งชุดการแสดงแล้วก็มีการฝึกซ้อมค่ะอย่างเข้มแข็งอย่างแข็งขันค่ะได้รับรางวัลค่ะ
2: แล้วก็ภายในโรงเรียนเนี่ยหนูตั้งแต่หนูเข้ามาสะอาดทุกมุมเลยค่ะคุณครูกอยค่ะหนูอยากจะทราบว่าเด็กนักเรียนที่นี่เขามีกิจกรรมส่วนร่วมอย่างไรเพื่อทำให้โรงเรียนเนี่ยสะอาดบ้างค่ะ
1: ได้ค่ะเราจะมีการแบ่งโซนพื้นที่ให้เด็กทั้ง15หอนอนในการรับผิดชอบอย่างเช่นที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของหอนอนลีลาวดีนะคะแล้วก็เป็นหอนอนหญิงแล้วก็หอนอนปริชาติค่ะหอนอนชายนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่เลยจะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้หมดเลยแล้วก็ที่หอนอนก็เหมือนกันนะคะเวลาที่น้องออกมาทานข้าวประมาณ 7:00 นนะคะน้องออกมาทานข้าวก็จะมีกรรมการในการที่จะไปตรวจหอนอนว่ามีความสะอาดไหมมีการจัดวางรองเท้าเป็นระเบียบไหมเสื้อผ้าเก็บไหมประมาณนี้ค่ะก็จะมีการให้คะแนนแล้วก็พอสิ้นเดือนก็จะมารายงานว่าหอไหนอยู่ที่1พอสิ้นภาคเรียนปุ๊บก็จะมีการประกาศรางวัลแล้วก็ให้รางวัลเป็นแรงจูงใจค่ะของเด็กๆประมาณนี้ค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวน้องพูดถึงชื่อนามสกุลและระดับชั้นได้เลยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเบญจวรรณจันดาวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อน้องดิวค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะ
2: ค่ะอยากให้น้องดิวพูดถึงแรงจูงใจที่ทำให้น้องดิวเนี่ยอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนี้ค่ะ
1: ตัวหนูนะคะมีแรงจูงใจเกิดจากการที่ได้เห็นพี่ๆในโรงเรียนของหนูนะคะได้สำรวจพื้นที่ในโรงเรียนทำให้ตัวหนูเกิดความสงสัยและเข้าได้ไปสอบถามค่ะว่าพี่ๆศึกษาพื้นที่โรงเรียนไปทำอะไรหรือศึกษาพันไม้พืชสมุนไพรไปทำอะไรค่ะก็ได้คำตอบมาว่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องหลังรุ่นหลังๆต่อไปค่ะ
0: น้องดิวมีกิจกรรมอะไรที่ประทับใจบ้างคะ
1: สำหรับตัวหนูนะคะมีกิจกรรมที่ประทับใจด้วยกัน2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือผ้าป่าต้นไม้ค่ะกิจกรรมที่2คือเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงินนะคะกิจกรรมผ้าป่าต้นไม้นะคะเกิดจากการที่หนูและกลุ่มพี่ๆในโรงเรียนนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองหรือน้องๆและชุมชนรอบข้างให้รู้ว่าโรงเรียนของเรามีการเพาะปลูกต้นไม้หรือพันไม้ที่หายากถ้าหากพื้นที่ในชุมชนหรือน้องๆมีพันไม้หรือสมุนไพรที่หายากให้นำมาแลกเปลี่ยนกันค่ะ
2: ค่ะแล้วกิจกรรมที่น้องดิวเข้าร่วมเนี่ยมีความสนุกหรือท้าทายอย่างไรบ้างคะ
1: สำหรับตัวหนูนะคะความท้าทายหนูเป็นเด็กยุคใหม่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนต้นไม้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันไปหมดแต่พอได้มาเข้าร่วมกลุ่มหลักราประชา50ของหนูทำให้ตัวหนูได้รู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดมีคุณประโยชน์และสรรพคุณที่แตกต่างกันค่ะ
0: สุดท้ายนี้พี่อยากให้น้องดิวพูดถึงข้อคิดและเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจกลุ่มอนุรักษ์ของเรา
1: สำหรับตัวหนูนะคะในนามของนักเรียนยุคใหม่อาจจะยังไม่รู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ของต้นไม้พันไม้หนูอยากให้เพื่อนๆช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นลดภาวะโลกร้อนเพิ่มออกซิเจนให้โลกเราใส่ใจต้นไม้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: นี่ก็คือเรื่องราวของทางรายการคิดดีในวันนี้ค่ะกับเรื่องราวที่น่าชื่นชมและความสามารถของน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ในวันนี้เราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
7: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

พร้อมรับฟังเร่งออกประกาศวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลภูมิภาคกระทรวงสาธารณสุขเตรียมผลักดันโรงพยาบาลขอนแก่นต้นแบบแก้วิกฤตการเงินของโรงพยาบาลทั่วประเทศหลังใช้เวลาเพียง10เดือนปรับลดเงินบำรุงและติดลบจากกว่า 1,200 ล้านบาทเหลือเพียง700ล้านบาทและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนบัญชีธนาคารบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือจำนวน24เครื่องคาดว่าเตรียมส่งออกไปยังเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศสปป.ลาวติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะอยู่กับดิฉันภาวิตาศรีบุญสมค่ะพร้อมด้วยน้องออมสินศิรพัชรอุดมแก้วค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยว่าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนแต่ละพื้นที่ของคุณผู้ชมเนี่ยฝนตกหนักไหมในช่วงนี้ก็อัปเดตคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าฝนฟ้าอากาศเนี่ยเริ่มมาแล้วอย่างวันนี้เมื่อสักครู่นี้เองก็ฝนกำลังตกแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าในพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้นะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายนเนี่ยค่ะเตรียมรับมือกับฝนที่ตก
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะฝนตกหนักด้วยนะคะก็เตรียมรับมือกันให้ดีนะคะในช่วงนี
1: ้แล้วก็เรามันระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มป่วยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็นำข่าวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะในหลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมรวมไปถึงรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หลายพื้นที่เช่นกันอย
0: ่
1: างขอนแก่นวันนี้เองก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านก็ได้ลงมาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมาดูเรื่องของเปิดมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสกร.ขอนแก่นโอเพนเฮาส์ค่ะ
0: รวมไปถึงวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะในหลากหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนนะคะที่ได้รับความเสียหายรวมไปถึงนะคะมีการที่จังหวัดสกลนครเนี่ยมีการโชว์ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะก่อนอื่นมาติดตามข่าวแรกกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569มุ่งน้อมนำพระราชปณิธานสร้างความสามัคคีและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมินายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนวิทยากรกระบวนการและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า650คนค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะประกอบด้วยพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน16อำเภอ1เทศบาลเมืองได้ยอดรวมจำนวน 229,598 บาทค่ะและพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน22ทุนค่ะโดยงานนี้ค่ะมีนายอำเภอและรองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิเป็นผู้รับมอบแทนนะคะรวมถึงการรับมอบพระฉายาลักษณ์ให้แก่ประธานหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน22กองทุนค่ะพร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานกลไกสำคัญหน่วยงานสนับสนุน

0: ครือข่ายและหมู่บ้านที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนอกจากนี้ค่ะยังมีการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชัยภูมิจำนวน150ทุนทุนละ 2,000 บาทค่ะ
1: จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและหัวหน้าส่วนราชการค่ะได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถแห่ฉลองเงินพระราชทานขวัญถุงไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคลและประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางต่อไปค่ะ
0: จากพื้นที่จังหวัดชัยภูมิค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุนตั้งต้นแห่งความดีงามสืบสานพระราชปณิธานร่วมต้านยาเสพติดค่ะนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีทุนตั้งต้นแห่งความดีงามสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมต้านยาเสพติดเพื่อให้นายอำเภอเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงพระราชทานพร้อมเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมอบให้แก่ประธานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยพระองค์ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาตามกระบวนการชุมชนเข้มแข็งโดยการใช้แนวทางสันติวิธีให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อมอบให้แก่หมู่บ้านชุมชนเพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวและเรียกหมู่บ้านชุมชนนั้นว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน525หมู่บ้านและในปี2569ได้มีการขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน34หมู่บ้านค่ะไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครค่ะพระพรหมเสนาบดีนำคณะกรรมการลงพื้นที่สกลนครตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนตะวันออกณวัดทุ่งมนสิริพลเมืองอำเภอเจริญศิลป์พระพรหมเสนาบดีรองประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5หนตะวันออกตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีณวัดทุ่งมนสิริพลเมืองตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครโดยมีนายสราวุธสุวรรณจุทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพระเถรานุเถระคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครผู้นำท้องที่และประชาชนในพิธีร่วมถวายการต้อนรับ
0: ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้กล่าวว่าจังหวัดสกลนครได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนและสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครในการขับเคลื่อนโครงการอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งนี้ขอขอบพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จนส่งผลให้ประชาชนในอำเภอเจริญศิลป์ได้นำหลักศีล5มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเกิดความเข้มแข็งในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ทั้งนี้ค่ะบ้านทุ่งมนมีเป็นศูนย์รวมจิตใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานวัฒน

0: และหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของจังหวัดสกลนครซึ่งสมาชิกในชุมชนค่ะได้นำหลักทำมาประยุกต์ในการดำรงชีวิตและทำงานสร้างความสามัคคีความเสียสละและความมีวินัยจนนำไปสู่ความสำเร็จและความสงบสุขในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาไปติดตามการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันที่3กันยายน2569เวลา 14:30 นณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมและรับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากนั้นตรวจติดตามการซักซ้อมลำดับขั้นตอนการรับเสด็จบริเวณท่าวาสุกรีเพื่อรับทราบความพร้อมและการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
0: จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีได้ลงเรือรับรองของกองทัพเรือเดินทางไปยังวัดอรุณราชวรารามโดยระหว่างการเดินทางค่ะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก่อนที่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะเริ่มการซักซ้อมการเคลื่อนขบวนตามลำดับขั้นตอนเมื่อเดินทางถึงท่าเรือวัดอรุณราชวรารามค่ะนายกรัฐมนตรีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาศนภาลัยจากนั้นเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อสักการะพระพุทธธรรมมิสาราชโลกธาตุดิลกประธานในพระอุโบสถและสักการะพระพุทธนฤมิตณบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถก่อนเดินทางไปยังบริเวณท่าเรือวัดอรุณราชวรารามเพื่อรับชมการซักซ้อมการรับเสด็จและส่งเสด็จทางรถยนต์พระที่นั่ง
1: ภายหลังการตรวจติดตามนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569มีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบค่ะโดยการฝึกขบวนเรือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสวยงามและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนทั้งนี้การซักซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่4ค่ะและจะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องจนถึงวันพระราชพิธีเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดค่ะ
0: ค่ะในวันซ้อมนะคะก็จะมีการซ้อมย่อยแล้วก็มีการซ้อมใหญ่ค่ะซ้อมใหญ่นะคะในวันที่21ตุลาคมแล้วก็28ตุลาคมค่ะวันพระราชพิธีถวายพระพักตินจะกำหนดในวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะมาดูเรื่องของ Data Center ไทยกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้วางทิศทาง Data Center ไทยค่ะต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศพร้อมรับฟังเร่งออกประกาศวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลภูมิภาคค่ะวันนี้ค่ะเวลา 8:30 นตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569 Data Center ค่ะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลรองรับการจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยประเทศไทยค่ะได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ จากศักยภาพด้านที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานและบทบาทของไทยในภูมิภาคอาเซียนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการลงทุน Data Center มีความท้าทายทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคในปริมาณสูงรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะอีกทั้งประชาชนนะคะยังมีความกังวลต่อการตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองขณะที่กฎหมายและก็มาตรการกำกับดูแลค่ะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาจึงต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะ
1: ทางด้านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าเป้าหมายของไทยค่ะไม่ใช่แค่เพียงดึงดูดการลงทุนเพื่อเป็นสถานที่ตั้ง Data Center แต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศด้วยทั้งการดึงดูดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรไทยและการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวพร้อมขอให้คณะกรรมการพิจารณาการกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center มาตรฐาน Green Data Center รวมไปถึงการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นว่าการกำหนดทิศทางและกติกาที่เหมาะสมจะช่วยให้ไทยใช้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มศักยภาพค่ะพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและนวัตกรรมของภูมิภาคควบคู่กับการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะพาผู้ชมมาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมาดูเรื่องของการแก้วิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาลขอนแก่นกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เตรียมผลักดันโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นต้นแบบแก้วิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะหลังใช้เวลาเพียง10เดือนปรับลดเงินบำรุงที่ติดลบกว่า 1,200 ล้านบาทเหลือเพียง700ล้านบาทเศษค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมเลิศค่ะจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์จเด็ดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขค่ะลงพื้นที่โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อติดตามสถานการณ์วิกฤตทางการเงินการคลังและแถลงข่าวความคืบหน้าการพลิกฟื้นวิกฤตการเงินของโรงพยาบาลนายพัฒนากล่าวว่าเมื่อ10เดือนก่อนค่ะได้เดินทางมายังโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินหลังในขณะนั้นค่ะเงินบำรุงสุทธิของโรงพยาบาลติดลบประมาณ 1,200 ล้านบาทตลอดระยะเวลา10เดือนค่ะบุคลากรและก็ผู้บริหารโรงพยาบาลนะคะก็ได้ร่วมกันบริหารจัดการทางด้านการให้บริการการบริหารสต็อกยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายค่ะส่งผลให้ปัจจุบันนะคะแม้ยังปิดงบการเงินปี2569ไม่ครบ12เดือนแต่เงินบำรุงสุทธิติดลบลดลงเหลือประมาณ700ล้านบาทค่ะการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากที่ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงพยาบาลขอนแก่นประมาณ200ล้านบาทขณะที่การลดค่าใช้จ่ายค่ะก็สามารถช่วยได้อีกหลายร้อยล้านบาททั้งการจัดสรรบุคลากรการจัดเวรทำงานแล้วก็การบริหารจัดการเวชภัณฑ์แล้วก็คารุภัณฑ์ค่ะไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
1: ว่าเราจะทำอย่างไรเพราะว่าสถานการณ์ฐานะทางการเงินของโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยก็เงินบำรุงสุทธิในวันนั้นนะครับก็ติดลบอยู่ราวๆพันกว่าล้านนะครับประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ล้านบาทนะครับแต่ว่าผ่านมา10เดือนเนี่ยนะครับฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับยังเอาอยู่นะครับก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรที่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการร่วมกันกับทางท่านผอ.กับผู้บริหารในพื้นที่เพื่อที่จะบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการการบริหารจัดการในเรื่องของสต็อกของยาสต็อกของเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับรวมไปจนถึงการลีนค่าใช้จ่ายขององค์กรลงนะครับก็ต้องบอกว่า ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธินะครับติดลบเนี่ยน้อยลงนะครับเหลืออยู่ที่ราว
2: นอกจากนี้ค่ะโรงพยาบาลยังปรับแนวทางการรักษาโดยมุ่งเน้นผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทำให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสช.ได้เพิ่มขึ้นรวมถึงการพัฒนาระบบส่งข้อมูลเพื่อเคลมค่ารักษาพยาบาลให้มีความชัดเจนลดปัญหาข้อมูลตกหล่นหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้โดยยังมีค่าใช้จ่ายที่สปสช.อยู่ระหว่างการดำเนินการจ่ายอีกประมาณ 30-40 ล้านบาทค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าหากสามารถรักษาสถานการณ์เช่นนี้ไว้ได้คาดว่าในไม่เกิน18เดือนตัวเลขเงินบำรุงสุทธิที่ติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปและสภาพคล่องของโรงพยาบาลก็จะดีขึ้นพร้อมกันนี้ค่ะได้มอบนโยบายให้ทางโรงพยาบาลขอนแก่นเลือกพัฒนาจุดที่มีความถนัดและสามารถสร้างความเข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนขยายผลและสร้างเครือข่ายช่วยเหลือโรงพยาบาลใกล้เคียงทางท่านยังมองอีกว่าการที่โรงพยาบาลขอนแก่นสามารถฟื้นตัวจากภาวะขาดทุนอย่างหนักได้อาจจะเป็นโมเดลให้โรงพยาบาลอื่นๆได้นำไปถอดบทเรียนและไปปรับใช้แต่ว่าแต่ละที่ค่ะจะต้องพิจารณาสถานการณ์ปัญหาก่อนและรวมไปถึงบริบทของโรงพยาบาลตนเองเนื่องจากแนวทางเดียวกันอาจจะไม่เหมาะสมกับทุกโรงพยาบาลค่ะ
0: ค่ะถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของทางบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องของที่โรงพยาบาลขอนแก่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของสต็อกยาเวชภัณฑ์แล้วก็มีการปรับแนวทางการรักษาเพื่อที่จะช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วย
2: ใช่แล้วค่ะอย่างที่ท่านได้บอกไว้นะคะเชื่อมั่นว่าถ้าโรงพยาบาลขอนแก่นของเรานะคะมีการจัดบริหารจัดการใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็ยอดสุทธิเนี่ย ไม่ติดลบแล้วก็จะสามารถเป็นโมเดลให้กับโรงพยาบาลอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการลงพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อมอบรถเข็นสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางผนึกท้องถิ่นดูแลครอบครัวของครัวเรือนเปราะบาง 100% ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อเป็นการติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8 ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนค่ะโดยได้ลงพื้นที่ณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักอำเภอชุมพวงเพื่อเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569
0: ค่ะพร้อมมอบสิทธิสวัสดิการสังคมตามภารกิจของกระทรวงพม.สำหรับกลุ่มเปราะบางค่ะไม่ว่าจะเป็นกายอุปกรณ์รถเข็นนั่งคนพิการจำนวน23คันเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ
2: ทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงพม.ก็ตั้งเป้าให้บริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐเข้าถึงครัวเรือนเปราะบางแบบ 100% โดยไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นจากระบบจึงต้องอาศัยเครือข่ายท้องถิ่นมาร่วมค้นหาสำรวจติดตามและนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าภาครัฐเนี่ยอยู่ใกล้แล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นค่
0: ะก็อย่างที่นโยบายของกระทรวงพม.เองค่ะได้ให้ความสำคัญเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้เปราะบางก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2: ค่ะ
0: มาดูเรื่องของภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้เปิดมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสกร.ขอนแก่นโอเพนเฮาส์ค่ะรวมพลังเครือข่ายกว่า900ชีวิตขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างอาชีพให้ประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นค่ะเน้นย้ำความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นให้เด็กๆได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนค่ะที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสกร.ขอนแก่นโอเพนเฮาส์ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า900คนค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานยุคใหม่ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: ภายในงานค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจและการแข่งขันทางวิชาการหลากหลายรูปแบบค่ะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพและความสำเร็จของการจัดการเรียนการเรียนรู้นะคะได้แก่การแข่งขันด้านงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนั่นก็คือการประกวด English Speed Contestในหัวข้อแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและการใช้ทักษะของ AI ในการทำคลิปหัวข้อแหล่งเรียนรู้ในอำเภอของตนรวมไปถึงการแข่งขันด้านงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองทักษะด้านการนำเสนอขายของขายสินค้าออนไลน์การแข่งขันด้านงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการแข่งขันร้องเพลงน้ำกับป่าและการแข่งขันตอบคำถามเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสกร.รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆค่ะก็มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้การสาธิตและการฝึกปฏิบัติอาชีพในระยะสั้นค่ะ
0: ค่ะงานนี้นะคะซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ค่ะแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นอย่างแท้จริงค่ะพร้อมเน้นย้ำทางผู้บริหารค่ะว่า แม้ข้อจำกัดด้านนโยบายและก็งบประมาณจะเป็นความท้าทายสำคัญค่ะแต่เป้าหมายสูงสุดก็คือการทำให้โรงเรียนในท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้เด็กๆนะคะซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาอย่างเท่าเทียมค่ะ
2: นี่แหละค่ะเพราะว่าการศึกษาสำคัญนะคะถ้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นก็จะส่งไปถึงเด็กๆนะคะน้องๆก็คืออนาคตของชาติเราเพราะฉะนั้นพัฒนาเด็กๆในวันนี้ก็จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติในต่อไปค่ะ
0: ค่ะ
2: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะจังหวัดเลยค่ะได้โชว์พลังชุมชนจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเชิดชู48เครือข่ายคนดีเมืองเลยค่ะนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเลยประจำปี2569ค่ะที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนและมีผลสำเร็จในหลากหลายมิติค่ะทั้งการพัฒนาชุมชนการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากการบริหารจัดการชุมชนการแก้ไขปัญหาความยากจนตลอดจนการสร้างคนดีและเครือข่ายการพัฒนาซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนและพลังของชุมชนจังหวัดเลยที่ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
0: ค่ะซึ่งจังหวัดเลยนะคะได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในหลากหลายมิติค่ะตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจนเกิดผลสำเร็จและก็เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมจากชุมชนจากประชาชนผู้นำกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเลยและเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงค่ะ
2: ซึ่งภายในงานค่ะก็มีกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการแสดงความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากกลุ่มองค์กรเครือข่ายการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปรวมไปถึงการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือในเรื่องของการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายคนดีเมืองเลยประจำปี2569เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: จังหวัดเลยก็ถือว่ามีเรื่องของการมีของดีของโอท็อป
2: ค
0: ่ะที่ทางพช.เนี่ยได้เข้าไปส่งเสริมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีอะโวคาโดมีเงาะมีผลไม้ต่างๆเนี่ยให้หลายๆคนเนี่ยได้รับประทาน
2: ใช่แล้วค่ะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะก็ต้องบอกว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนี่สำคัญถ
0: ้
2: าได้รับมือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยกันก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็จะยิ้มได้ค่ะ
0: ยังอยู่กันที่เรื่องของมหกรรมความสำเร็จกันไปดูกันที่จังหวัดสกลนครกันบ้างค่ะจังหวัดสกลนครนะคะจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2569ค่ะเปิดเวทีนำเสนอผลงานจาก18อำเภอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพค่ะพร้อมส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากค่ะที่โรงแรมสกลแกนพาเรตอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนายวีรวัฒน์เถระวันหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครค่ะเป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสกลนครค่ะประจำปี2569นายองอาจซองทุมมินพัฒนาการจังหวัดสกลนครว่าจังหวัดสกลนครค่ะขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี2560ค่ะโดยยึดหลัก3สร้างทางรอดสังคมไทยได้แก่สร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมค่ะเพื่อให้ครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะพร้อมต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนปี2569ค่ะมีการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านรายได้รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆผู้ประสบภัยพิบัติค่ะผู้สูงอายุวัยต้นและครัวเรือนที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงแล้วก็นำทักษะไปใช้ประกอบอาชีพค่ะเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็ให้แก่ครัวเรือนค่ะ
2: ภายในงานค่ะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปจากทั้ง18อำเภอค่ะพร้อมเวทีเสวนาในหัวข้อความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการประกวดผลสำเร็จจากทั้ง18อำเภอค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและการถ่ายทอดประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญค่ะในการเผยแพร่ผลงานและเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขยายผลแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปสู่ครัวเรือนและชุมชนในวงกว้างค่ะอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: หน่วยงานพช.ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนชาวบ้าน

0: จังหวัดสกลนครเนี่ยสู่สายตาระดับโลกเลยนะคะต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยค่ะในช่วงนี้นำโดยพันเอกณัฐชัยปัญญาไสผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สำนักงานพัฒนาภาค2ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภูได้ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลกุดเสถียรอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะการดำเนินงานครั้งนี้ค่ะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงส่วนต่างๆของบ้านพักอาศัยเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือก่อนหน้านี้อาจจะเห็นในมุมของที่อาจจะยังไม่ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขนะคะตอนนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วนะคะในส่วนของการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนดังกล่าวค่ะนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครัวเรือนของผู้ยากไร้แล้วยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพไทยค่ะในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23นะคะยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติค่ะโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยความเดือดร้อนและประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นณบ้านกุดเสถียรตำบลกุดเสถียรอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะโดยมุ่งหวังให้การช่วยเหลือประชาชนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็นำไปสู่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: นี่แหละค่ะที่อยู่อาศัยคือ1ใน4ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีบ้านพักที่มั่นคงแล้วก็สมบูรณ์คนที่อยู่อาศัยก็จะรู้สึกอุ่นใจในการอยู่ทุกครั้งเมื่อกี้ดูจากสีหน้าของชาวบ้านเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าตื้นตันใจแล้วก็ดีใจมากๆที่มีหน่วยงานของกองทัพไทยนะคะไปให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จอยปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย
1: ชาวอุ
0: ้ยแกล้งตก

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: มวิทยาค่ะประกาศเตือนในช่วงวันที่ 4-7 กันยายนนี้ค่ะที่อีสานของเรานะคะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกแล้วก็ฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็มีการซ้อมแผนแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของการรับมือกับปัญหาอุทกภัยเช่นเดียวกับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนลำปาวในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกปฏิบัติด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำค่ะที่ห้องประชุมศาลาล่มโพนุกูลทองทวีในพื้นที่เขื่อนลำปาวค่ะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวและหาดดอกเกตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในกรณีอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนลำปาวในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะค่ะและการฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยงานนี้ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดกาฬสินธุ์และคนที่ใกล้เคียงนะคะเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะโดยการจำลองสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยค่ะขณะเกิดภัยแล้วก็ภายหลังเกิดภัยค่ะให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกทบทวนบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติจริงสามารถค้นหาข้อขัดข้องช่องว่างและอุปสรรคสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้เป็นอย่างระบบรวดเร็วค่ะแล้วก็มีเอกภาพลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยความมั่นคงให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ทางนี้ค่ะเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรการประสานงานและการสื่อสารระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์และเพื่อเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มของจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีพุทธศักราช2569และสามารถนำไปทบทวนปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ค่ะก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ของภัยธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
1: ค่ะมีการซ้อมแผนบนโต๊ะแล้วก็ยังลงพื้นที่ปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
0: ใช่ค่ะ
1: มาดูเรื่องของการสะพานไทยลาวเชื่อมเศรษฐกิจชายแดนกันบ้างค่ะจังหวัดเลยค่ะมีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดจุดก่อสร้างที่อำเภอปากชมค่ะมุ่งยกระดับเศรษฐกิจการค้าชายแดนและก็ระบบโลจิสติกในภูมิภาคค่ะนายกิตติคุณบุตรคุณค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับเศรษฐกิจการค้าชายแดนจังหวัดเลยเบื้องต้นค่ะที่ประชุมได้เสนอพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข211ปากชมถึงเชียงคานค่ะช่วงกิโลเมตรที่149+700ถึง150+200ค่ะบริเวณคกไผ่อำเภอปากชมข้ามแม่น้ำโขงความกว้างประมาณ400เมตรไปยังฝั่งสปป.ลาวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการนำเสนอสู่การพิจารณาตามลำดับรวมถึงการพิจารณาโครงข่ายคมนาคมค่ะเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโรแมนติกรูททางหลวง211ค่ะแล้วก็ต่อยอดการเดินทางไปยังเมืองสำคัญของลาวเช่นเมืองเฟืองแล้วก็หวังเวียงค่ะแม้สะพานนะคะจะมีงบลงทุนสูงค่ะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังมลภาวะจากการขนส่งสินค้าแต่ได้เปรียบด้านความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระยะยาวค่ะเมื่อเทียบกับการสร้างเขื่อน
0: ขณะเดียวกันค่ะก็มีการพิจารณาทางเลือกเสริมอย่างกระเช้าไฟฟ้าสำหรับการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำกว่าปัจจุบันโครงการยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาและการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสนอเพิ่มเติมค่ะจนกว่าจะได้ข้อสรุปทั้งนี้ค่ะขั้นตอนการรีเริ่มและขออนุมัติโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวต้องผ่านกระบวนการทางนโยบายทางการทูตและงบประมาณระดับประเทศซึ่งการศึกษาความเหมาะสมต้องนำเสนอความต้องการในระดับพื้นที่ของทั้งสองประเทศมีความเห็นชอบร่วมกันก่อนจะไปสู่การเจรจาระหว่างรัฐบาลจึงจะเสนอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไปค่ะก็ต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะคะพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดเลยก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะเพราะเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการนำเสนอการพิจารณาอยู่ยังไม่มีการเคาะหรือว่ายังไม่มีการสรุปนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามข่าวกันต่อเนื่องได้ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดเรือนจำค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวนะคะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะจังหวัดศรีสะเกษค่ะเปิดเรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวเมืองเหนือเพื่อเปลี่ยนภาระเป็นพลังงานดึงศักยภาพผู้ต้องขังสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวก่อนคืนคนดีสู่สังคมค่ะนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดเรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวเมืองเหนือณเรือนจำชั่วคราวเมืองเหนือเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษค่ะการเปิดพื้นที่แห่งนี้ค่ะถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนางานราชทัณฑ์ในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมในการควบคุมดูแลแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ขังภายใต้หลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานงานราชทัณฑ์พร้อมกับสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมค่ะ
1: นายอรรถสิทธิ์ทองแสงค่ะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าแนวคิดสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ค่ะก็คือการค้นหาว่าผู้ต้องขังแต่ละคนมีความรู้ความถนัดหรือว่าประสบการณ์อะไรก่อนนำศักยภาพเหล่านั้นค่ะออกมาใช้แล้วก็ต่อยอดโดยพื้นที่ที่เห็นในวันนี้นะคะเกิดขึ้นจากฝีมือแล้วก็ความร่วมมือของผู้ต้องขังและบุคลากรเรือนจำค่ะรวมถึงการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอกแม้ไม่มีงบประมาณเฉพาะในการดำเนินงานหัวใจสำคัญก็คือการทำให้สังคมเห็นว่าการคืนคนดีสู่สังคมต้องเกิดจากการบูรณาการร่วมกันค่ะเพราะหากผู้พ้นโทษไม่ได้รับโอกาสหรือว่าไม่มีพื้นที่ยืนในสังคมก็อาจจะกลับเข้าสู่วงจรเดิมการพัฒนาศักยภาพนะคะจึงว่าเป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังให้คนเหล่านี้ค่ะกลับไปประกอบอาชีพดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณค่าค่ะ
0: ซึ่งการเปิดเรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวเมืองเหนือค่ะจึงไม่ใช่เพียงการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แต่เป็นการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ฝึกฝนและพิสูจน์ศักยภาพของตนเองก่อนก้าวกลับเข้าคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่มีคุณค่าพร้อมสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมที่ให้โอกาสคนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่พี่ๆในเรือนใน
1: เรือนจำใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพี่ต้องขังที่ได้มีส่วนร่วมนะคะสำคัญมากๆเลยที่เนื้อข่าวของเราบอกก็คือได้สำรวจความสามารถของแต่ละคนแล้วว่ามีความถนัดในด้านไหนเป็นพิเศษและเราก็จะจัดสรรงานให้เหมาะกับเขาเพื่อที่ในวันหนึ่งเมื่อเขาออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นการคืนคนดีสู่สังคมแล้วก็สังคมของเราก็พร้อมให้โอกาสค่ะ
1: ใช่ค่ะมาดูอีกประเด็นนึงค่ะในเรื่องของเครือข่ายสแกมเมอร์กันค่ะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายนะคะมีการขยายผลตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนบัญชีธนาคารบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือจำนวน24เครื่องค่ะคาดว่าเตรียมส่งออกไปให้เครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศสปป.ลาวค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายค่ะได้จับกุมนายมูเซงชาวลาวค่ะทำหน้าที่มารับพัสดุที่มีบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ค่ะเพื่อนำไปส่งให้กับเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศลาวต่อมานะคะได้มีการสืบสวนขยายผลพร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการขนส่งพัสดุในพื้นที่ให้แจ้งข่าวสารกรณีพบพัสดุต้องสงสัยที่อาจจะซุกซ่อนบัญชีธนาคารบัตร ATM และก็ซิมโทรศัพท์ค่ะ
0: ต่อมาค่ะในวันที่2กันยายนที่ผ่านมาค่ะตม.จังหวัดหนองคายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ รวจยึดพัสดุโดยซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารจำนวน4เล่มบัตร ATM จำนวน5ใบซิมโทรศัพท์จำนวน5ซิมและโทรศัพท์จำนวน2เครื่องค่ะโดยจากการตรวจสอบเพราะว่ามีข้อมูลผู้รับพัสดุในพื้นที่จังหวัดหนองคายคือผู้รับเนี่ยอยู่บ้านเลขที่125หมู่5ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายรหัสไปรษณีย์43000เจ้าหน้าที่ตม.หนองคายค่ะจึงได้ทำการตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ดังกล่าวจากผู้ที่ให้บริการขนส่งรายอื่นๆโดยน่าเชื่อว่ายังคงเครือข่ายส่งซิมผีและบัญชีม้าในรูปแบบพัสดุเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค
1: ่ะจนกระทั่งช่วงบ่ายวันที่3กันยายนนะคะก็ได้รับแจ้งข่าวจากแหล่งข่าวค่ะว่าพบพัสดุจำนวน13ชิ้นตามที่ตม.จังหวัดหนองคายได้แจ้งประสานข้อมูลเฝ้าระวังไว้ค่ะจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งพัสดุทำการเปิดตรวจสอบพัสดุดังกล่าวจากการตรวจสอบนะคะก็พบสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM ซิมโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์จำนวนหลายรายการค่ะซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุประกอบด้วยสมุดบัญชีธนาคาร7เล่มค่ะบัตร ATM ธนาคารจำนวน18ใบซิมโทรศัพท์จำนวน7ซิมและโทรศัพท์มือถือจำนวน24เครื่องค่ะจากนั้นก็ได้นำของกลางที่ตรวจยึดนะคะทำการตรวจพิสูจน์หลักฐานโดยกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายเก็บลายนิ้วมือแฝงบนตัวเครื่องโทรศัพท์บัตรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สมุดธนาคารค่ะของกลางก็จะนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าความผิดนะคะพยายามทุกวิธีทางจริงๆค่ะเพื่อที่จะให้ได้มาแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะคะก็ไม่รอดพ้นเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ติดตามแล้วก็คอยตรวจสอบอยู่เสมอค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่สามารถสกัดจับคนเหล่านี้ได้นะคะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้ค่ะ

0: วันนี้นะคะราคาน้ำมันยังคงที่ค่ะแต่ราคาทองคำขึ้นเล็กน้อยนะคะ550 บาทนะคะใครที่เล็งอยู่ก็เก็บเอาไว้ก่อนรอให้ลงเยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อยซื้อนะคะ
1: ช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศกันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นและมหาสารคามค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อยู่ที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬแล้วก็นครพนมค่ะโดยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประเทศประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงค่ะพื้นที่ลาดเชิงใกล้ทางน้ำไหลบริเวณพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
0: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสค่ะขณะที่อีสานตอนล่างของเราอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32 องศาเซลเซียสค่ะคุณภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะไปเช็คกันหน่อยต้องบอกว่าทุกพื้นที่นะคะคุณภาพอากาศดีถึงดีมากนะคะในพื้นที่จังหวัดหนองคายขอนแก่นนครพนมอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเรื่องของคุณภาพอากาศในช่วงนี้เราพอวางใจได้อยู่นิดนึงนะคะแต่ในเรื่องของฝนเนี่ยอาจจะยังไม่ควรวางใจนะคะเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเชื้อโรคก็มาได้ง่ายหลายๆโรคก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากโรคไข้หวัดโรคไข้เลือดออกอะไรเงี้ยค่ะพี่น้องประชาชนก็ระวังไว้ด้วยนะคะย้ำเตือนอีกครั้งนะคะกับประกาศเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้ประกาศเตือนในภัยลักษณะอากาศนะคะก็ซึ่งออกประกาศเนี่ยประกาศฉบับที่5แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็บริเวณอีสานของเรานะคะในระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้ค่ะในช่วงนี้ก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะพยายามติดตามสถานการณ์ของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหรือว่าก็ติดตามรายการของเราเนี่ยแหละค่ะเราก็จะมีอัปเดตกันทุกวันนะคะในเรื่องของพยากรณ์อากาศและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมศิลศิรภสรอุดมแก้วและพี่สุภาวิตาศรีบุญสมพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานค่ะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศการซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วาวัย
1: ทางหากมีสองเส้นทางทั้งดอกทางลมทางเป็นไตลงหมอดอกแผ่นแดงลงไปใหม่ในอาบายดอกเบื้องต่ำอันว่าทางเป็นนี้ก้มโมเจ้ายาสู่เที่ยวมันสิทุกยากเยือนขอขอดภายลุ่นมันสิเป็นป่าปังอังซวงดอกคาแคนให้เจ้าเที่ยวทางขึ้นเมื่อทั้งดอกทางสื่ออันว่าทางเส้นนี้ไปห้องพรมสวรรค์เป็นทางเขานิลพานแก้วแก่นขอให้ซุ้มหมู่เจ้าคานิ่งไว้แหวนแง่งเจ้าอย่าเที่ยวทางไตถาไหลลงดอกเส้นลางขอให้เจ้าย่างยายเที่ยวเส้นสู่สวรรค์แท้แล้วขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมะตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเขาล่ะเนาะออกสัญญาย่อมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด็กลุกตั้งแต่เต่าจะมาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตถูกติงถูกย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเสื้อโบหัมโบห้านเป็นน่าละออกสัญญาย่อมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอขึ้นแก่ชีวิตของพวกเอาไว้เนาะตื่นเด็กมันก็ได้เวียกลอยตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นเด็กคือกาให้หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแก่สัตว์ละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แล้วไหนมันดีมันงามป้ากันเห็ดป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีคือจังกับที่บอกเด้อคิดดีพูดดีทำดีนั่นล่ะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดึกลุกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพย์ตักบาตรหยาดน้ำยิ้มเยี่ยมจำใจกันตัวโสดก่อนบรรยากาศของชีวิตของพวกเอ้าแก่ยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปนั่นล่ะทางหักมีสองเส้นทางเส้นทางลมทางเส้นไตลงหมอแผ่นแดงลงไปใหม่ในอบายเบื้องต่ำทางเส้นนี้ซุ้มโมเจ้ายาสู่เที่ยวมันสิทุกยากเยือนขอขอดไปรุ่นมันสิเป็นป่าปังอังซ่วงคาแค้นให้เจ้าเที่ยวทางขึ้นเมื่อทั้งทางซื้อทางเส้นนี้ไปห้องห้อมสวรรค์เป็นทางเก่านิลาปานแก้วแก่นขอให้ซุ้มโมเจ้ากะนิ่งไว้แว่นแย่งเจ้าอย่าเที่ยวทางไตถลายลงเส้นลางขอให้เจ้าย่างง่ายเที่ยวเส้นสู่สวรรค์เห็นบ่ล่ะญาติโยมโบลำโบลั่นเพิ่นบอกพวกเอ้าเนาะวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปนี่ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์อีกล่ะเบิ่งดิล่ะญาติโยมหลายผู้หลายคนทำการทำงานเอ้ามาคือฮอดวันศุกร์แล้วว่าซั่นเนาะวันศุกร์เนาะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์วันเวลามันผ่านไปเดี๋ยวก็เอ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวก็ไปต่อวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไปเรื่อยๆจังสิล่ะเนาะวันเวลามันจะคืนกินชีวิตของพวกเข้าไปนําเด้ในขณะที่มันก้าวไปเดินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ล่ะ ชีวิตอย่าประมาทอย่ามัวเมาจักในการสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีแก่สัตว์ละทางใดที่เฮาควรสิเที่ยวเอานั่นล่ะเที่ยวไปแก่สัตว์ละโดยเฉพาะทางในความเป็นบุญเป็นกุศลจะเสียละพระพุทธเจ้าเป็นกระบอกไว้เตือนสติพวกเฮาไว้อย่าอยู่แบบหันใจฉิมพระพุทธเจ้าเป็นบอกเป็นสอนพวกเฮาได้แต่ว่าให้อยู่ยังเป็นผู้มีจีปังเป็นว่าให้มีจีปังนี่ล่ะคนเฮามันก็จังซี่ละได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดการได้ควรควายในการเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลแต่สละเพื่ออีหยังก็เพื่อที่ว่านี่ล่ะสิหาจีปังให้เจ้าของนี่ล่ะบ่ว่าสิเป็นในปัจจุบันบ่ว่าสิเป็นในอนาคตย้อนว่าตามปกติโดยลำพังโตเฮานั่นนี่ถ้าแม่นว่าบ่มีจีปังอันใดแห่เฮาได้พึ่งพิงเฮาก็นี่ล่ะสิอยู่รอดปลอดภัยได้ยากได้ท่านน่ะมันก็สิมีแต่ความหยาดความหวาดกลัวความบ่กล้าจังซั่นน่ะเฮ็ดอีหยังก็บ่สําเร็จนี่ล่ะจึงว่าชีวิตมันจําเป็นเด้ต้องมีที่พึ่งพิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนให้พวกเฮานี่ได้รู้จักในการหาหม่องพึ่งที่พึ่งแม่นบ่ล่ะยังมีพระไตรปิฎกหม่องนึงที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ในเล่มเป้าตีเนาะพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ว่าสะนาถาภิกขเววิหารถะมาอนาถาทุกขังหิภิกขเวอนาโถวิหารตินี่อันนี้พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้สะนาถาภิกขเววิหารถะมาอนาถาทุกขังหิภิกขเวอนาโถวิหารติเป็นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านผู้เห็นไปในวัฏสงสารทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีจีปังอยู่กันเถิดอย่าเป็นคนบ่มีจีปังอยู่กันเลยเพราะว่าผู้บ่มีจีปังมันก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์เหมือนว่าจังซั่นเด้ท่านน่ะคนเฮาถ้าบ่มีหม่องพึ่งบ่มีจีปังแล้วมันก็อยู่เป็นทุกข์แม่นบ่ล่ะจึงว่าเพิ่นบอกเพิ่นสอนจังซี่เนี่ยคนเฮาเนี่ยต้องมีจีปังหรือว่าควรสิหาหม่องพึ่งจังซั่นล่ะเพราะว่าคนบ่มีจีปังก็นี่ละก็กลายเป็นคนอนาถาอนาถาแปลว่าบ่มีจีพึ่งหรือว่าบางเทื่อมีแต่ว่ามันพึ่งบ่ได้คนที่บ่มีหม่องพึ่งบ่มีจีพึ่งเนี่ยคนเฮาเพิ่นเอิ้นว่าเป็นคนอนาถาแม่นบ่ล่ะคนอนาถาก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์ก็คืออยู่ด้วยความยากด้วยความลำบากมันหาความสุขบ่ได้จำเป็นได้ที่สิต้องหาจีพึ่งพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่เว้าเนี่ยแต่ทอกับว่าเพิ่นแนะนำให้พวกเฮาได้รู้ว่าจีพึ่งนั้นสำคัญจำเป็นที่เฮาเนี่ยสิต้องหาจีพึ่งต้องมีหม่องพึ่งแก่สลายคือท่านครับนี่แหละบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตนี่ล่ะมันต้องหาจีพึ่งหาหม่องพึ่งได้นี่หลายผู้หลายคนนี่เนาะได้เข้ามาเนี่ยทักทายการตั้งเจตตั้งธรรมก็ถือว่าเป็นการมีจีพึ่งเนี่ยที่เป็นจีพึ่งตั้งจิตตั้งใจแม่นบ่ล่ะอันยังล่ะที่มันเป็นที่พึงของคนเฮาเป็นที่พึงของโตเฮาเนี่ยล่ะนักปราชญ์บัณฑิตผู้เพิ่นเฉลียวฉลาดเพิ่นก็ได้บอกไว้ว่าหม่องที่เป็นที่พึงหรือว่าหม่องที่เฮาสิพึงได้หรือว่าควรสิพึงเนี่ยมันก็มีหลักใหญ่ๆอยู่จังซี่แม่นบ่ล่ะบ่ว่าสิเป็นพึงตนจังซั่นล่ะเนาะพึงคนจังซั่นเด้พึงคุณพึงบุญนี่ล่ะบางเทื่อก็เฮาพึงพระบ้างจังซั่นนะไอ้เฮามีจีเปิ้งจังซี่เพิ่นแยกแยะออกมาเออมันก็แม่นความเพิ่นคือกันได้เพิ่นแยกแยะออกมาเนาะเพิ่นตนเพิ่นคนแน่เพิ่นคุณแน่เพิ่นว่าเพิ่นบุญพร้อมนี่ล่ะเพิ่นพระพร้อมเด้เพิ่นพระรัตนตรัยจังซี่นะนี่อดีตที่เพิ่นบอกว่ามันเป็นจีเปิ้งลองหาเบิ่งว่าเฮามีจีเปิ้งอีหยังในกระตนกระโตของเฮาแล้วบ่เฮาเพิ่นตนได้บ่เฮาเพิ่นคนเพิ่นจังใดเฮาเพิ่งคุณคุณธรรมคุณงามความดีเฮาเพิ่งจังไดเฮาเพิ่งบุญมันมีอยู่บ่บุญในกระตนกระโตของเฮาเฮาเพิ่งพระปรัตนตรัยจังซี่นะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้เบิดได้นี่โอ้นี่ยังมีพวกเฮามาทักทายกันอบอุ่นตลอดเนาะเอาทักทายกันมาวันสุขสุขธรรมดาเนาะโอ้จังแม่นดีเด้คุณสวัยธรรมสารคุณลำใหญ่คุณร่วมใจอุ้มคุณสัจจีปากาโอ้นี่ท่านนายอำเภอคำสีท่านนราวิทย์มณีฤทธิ์เพิ่นก็เข้ามาทักทายเนาะคุณสีมาล่าคุณอนันต์ป้าเซินคุณสวัยคุณปุยปุยคุณนิยมคุณลำใหญ่คุณประมวลฟ้องนุ่มสาวเมืองสั่งคุณลำใหญ่คุณเพียรแสวงบุญคุณสารวิทย์คุณไพศาลคุณอ่อนสีแม่ปลานี่คุณโนเลี่ยมคุณ ย่าคู่อ้วนคุณเด่นนรงคุณสินันย่อมจันเป็นคุณอันเอื่อมการตนคุณตำปาหน่อเข้ามาทักใต้ย่อมสำลิดคุณวีเจียนโอ้ยังแม่นดีเอ้าทักใต้กันเข้ามาโลดหยาดย่อมสุปสุกอนเด้อป้าล่ำน้องปุกกี้ปุ่นอ่ะคุณบุญเลี่ยนเป็นกับเข้ามาคุณบุญมาแม่นนุนศิริวานเนาะเข้ามาทักใต้ตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์พเยมี่กับเข้ามาทักใต้บรรยากาศของชีวิตม้วนกันหยาดย่อมสุปสุกอนม้วนกันในคุณทิศคุณตั้มเนาะคุณเปลี่ยนคุณเป็นสีย่อมจำสีท้องผาเนาะคุณสัตย์ต้อนคุณวัลกมลคุณนะคุณบัวปั้นคุณประยุทธ์สำลันใจคุณอมรคุณสีเขียวป้อนคุณใสสุดาคุณนิคมย่อมเตรียมป้อนคุณเบญจมาศคุณนงนุชเนาะโอ้ยเข้ามาทักทายเอาทักทายกันเข้ามาปูมาใหม่บังปูมาเก่าบังเนาะปูใหญ่เตรียมท่านหน้าลือไทยเพิ่นก็เข้ามาคุณนัทตะวันสมโปรดป้องหมดน่ะเนาะคุณตะวันดอนแสนพันเพิ่นก็เข้ามาทักทายคุณสายสินตาป้อนคุณสังวานคุณแก้วมณีรัตน์เนาะโอ้ยจังแม่นดีนี่ล่ะญาติย่อมสมบูรณ์สุขันชีวิตของพวกเฮาเนี่ยมันก็อยู่ในนี่ล่ะย้อนเฮามีหม่องเพิ่งมีที่เพิ่งเนี่ยเริ่มต้นเพิ่งต้นนี่สำคัญการเพิ่งต้นเนี่ยเฮาเจอความจำความของครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะเพิ่นบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถเด้อเพิ่นว่าเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยอัตตหิอัตโนนาโถเด้อเนาะตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละเนาะเพิ่นบอกไว้จังปั่นเนาะการเพิ่งตนพระพุทธเจ้าเพิ่นแค่สอนแต่คำว่าตนแค่นี่ละหมายถึงร่างกายเฮ้าจิตใจเฮ้าเนี่ยละคนเฮ้าต้องเพิ่งตั้งด้านร่างกายเจ้าของต้องเพิ่งตั้งจิตใจของเจ้าของคนที่เพิ่งร่างกายตัวเองเพิ่งจิตใจตัวเองได้นี่วอเนี่ยดีได้ขนาดถือว่าเป็นคนมีจีเพิ่งคนที่มีจีเพิ่งจังสี่สิไปใส่มาใส่จะสบายบ่ต้องลำบากหรือว่าสี่ถ้ามีหยังจะสำเร็จตามที่ต้องการแต่ว่าถ้าแม่นว่าเพิ่งตัวเองบ่ได้มันก็คือจังกับยืมหูดังผู้อื่นมาหันใจนี่ละมันก็สิมีแต่ความยากมีความลำบากมีความขับแค้นใจเพราะว่าบางครั้งมันก็ติดครับเขาก็บ่ให้เฮาเพิ่งบ้างเฮาก็เพิ่งเขาบ่ได้บ้างพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนว่าเอ้าต้องเพิ่งตนเองเด้อคนที่เพิ่งตนเองก็คือเพิ่งกายเพิ่งใจของตนเองได้มันก็ย่อมแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแสวงหาทรัพย์สมบัติแสวงหาลาภยศตำแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาเงินต้องมาบำรุงเลี้ยงตัวเองและกับผู้อื่นได้โดยสะดวกเนี่ยอันนี้เนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าคนตนเองได้ตนคือร่างกายจิตใจนั่นบ่แม่นว่าสุปุสุคนสิเพิ่งได้เสมอไปเด้ร่างกายและกับจิตใจที่เพิ่งได้นั่นเนี่ยมันต้องเป็นร่างกายและกับจิตใจที่เข้มแข็งนะร่างกายที่อ่อนแอจิตใจที่อ่อนแอมันก็เพิ่งบ่ได้คือกันคําว่าเข้มแข็งก็คือว่าดังในส่วนสุขภาพแม่นบ่ล่ะสุขภาพกายเฮาก็ดีแม่นบ่ล่ะร่างกายเฮาแข็งแรงแม่นบ่บ่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนจังซี่เนาะเฮาเพิ่งเจ้าของได้จังซั่นน่ะมีสุขภาพใจดีคนที่มีสุขภาพดีมีร่างกายเข้มแข็งบ่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมีจิตใจเข้มแข็งมันก็สิบ่ท้อแท้บ่อ่อนแอมันก็ต้องเพิ่งตนเองได้อย่างแน่นอนล่ะนี่ล่ะคือสำคัญจึงว่าเพิ่นให้เบิ่งในส่วนของเบิ่งร่างกายเด้อเพิ่นว่าเบิ่งจิตเบิ่งใจเด้อเพิ่นว่านี่ล่ะร่างกายก็ต้องเบิ่งจิตใจก็ต้องเบิ่งให้มันควบคู่กันไปนี่ล่ะเพิ่นบอกว่าสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกจังซั่นเนาะจิตใจของเฮาจังซั่นล่ะความรู้ความสามารถมันจะเป็นเหตุให้คนเฮามีความเข้มแข็งก็คือเข้มแข็งในด้านความรู้ในด้านความสามารถคนที่มีสุขภาพดีมีพลังจิตพลังใจเข้มแข็งบ่อ่อนแอบ่ท้อแท้และก็มีความรู้ความสามารถอยู่ดีเนี่ยผู้ที่เป็นจังซี่เอิ้นว่าผู้ที่มีตนเข้มแข็งสามารถที่สิเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ตามหลักของพระพุทธศาสนาการที่เฮาสิพึ่งตนได้ก็ต้องเฮ็ดตนให้มันเข้มแข็งเฮ็ดตนให้แข็งแรงนี่ล่ะต้องรักษาสุขภาพให้มันดีกันบ่ล่ะเฮ็ดจังได๋ล่ะยังเพิ่นบอกจังสิแล้วยิ่งอายุหลายขึ้นเนาะเพิ่นบอกว่าอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายการอุจจาระขับถ่ายเพิ่นว่าจังซั่นเนาะนั่นอันนี้ก็เป็นรักษาคนเด้ที่เฮาสามารถปฏิบัติได้เนาะอาหารการอยู่การกินก็เบิ่งแล้วระมัดระวังปากเจ้าของเพิ่นบ่ล่ะอากาศก็อยู่ในที่อากาศที่มันดีอากาศที่มันบ่เป็นพิษเป็นภัยจังซั่นนะอารมณ์นี่โอ้นี่สำคัญอารมณ์นี่เนาะอารมณ์หากอารมณ์โกรธอารมณ์อีหยังจังซี่ต้องระมัดระวังยิ่งอายุหลายขึ้นหลายขึ้นเนี่ยต้องควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เด้ถ้าบ่ควบคุมอารมณ์แล้วมันโอ้พ พร้อมในการที่สิตกต่ําด้วยได้จิตใจของพวกเอ้าน่ะเนาะแหมอารมณ์การออกกําลังกายเห็นบ่ออกกําลังกายหลายผู้หลายคนก็อ้าวย่ํามื้อเช้ามาก็ย่างจังซั่นล่ะบางผู้บางคนก็แล่นจังซั่นล่ะเนาะก็เบิ่งเจ้าของว่ามันควรย่างหรือว่าควรแล่นจังซั่นน่ะถ้าบ่ควรแล่นไปแล่นจังซั่นมันก็โอ้ยสุขภาพมันก็บ่ไหวเอ้าย่างจังซั่นล่ะปล่อยย่างปล่อยเหยียดปล่อยตั้มครับเคลื่อนขยับกระเยือนในเรื่องของร่างกายเห็นบ่ล่ะออกกําลังกายนี่ล่ะแล้วก็การขับถ่ายก็สําคัญเด้อการขับถ่ายนี่โอ้ต้องให้มันเป็นเวลาถ้าบ่ขับถ่ายกินก็ไปบ่ขับถ่ายโอ้ยอึดอัดญาติโยมทุกคนเพราะฉะนั้นนี่เรื่องสุขภาพร่างกายนี่แต่ละผู้แต่ละคนนี่ก็คือสิฮู้จักเนาะโชคดีส่วนซุมื้อนี่เนาะบ้านเฮาเมืองเฮานี่โอ้ในเรื่องระบบสุขภาพนี่ดีเด้แม้แต่ในหมู่บ้านเห็นบ่ล่ะเพิ่นก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพิ่นก็มีอสม.เห็นบ่ล่ะเพิ่นตรวจสุขภาพนัดนี่ล่ะเพิ่นเฮ็ดหน้าที่ของเพิ่นเนาะนัดไปวัดความดันบ้างนัดไปตรวจเลือดบ้างนี่เนาะนัดไปออกกําลังกายจังซั่นจังซี่เพิ่นก็สิมีเทคนิควิธีการของเพิ่นจังซั่นล่ะก็ดีคือกันเด้อหั่นน่ะนี่ล่ะอันนี้นี่แสดงให้เห็นว่าเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจโดยเฉพาะสุขภาพใจของพวกเฮาเนี่ยเฮามีโอกาสในการเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างที่

ใหญ่ที่สุดเอาเนี่ยรายการแผนที่ธรรมะจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆกับยังดีแม่นบ่ล่ะพอตื่นเมื่อเช้ามาเอามีโอกาสมีเวลาได้ฟังท่านเจ้าคุณเว้ามาลกปกเป็ดสู่ปั้งอย่างนั้นน่ะจะดีก็กันได้ขนาดนี่ล่ะการเพิ่งการเพิ่งเพิ่งตนได้มักจะเฮ็ดให้ตนเข้มแข็งเฮ็ดให้แข็งแรงจังละล่ะต้องรักษาสุขภาพให้มันดีบ่ให้สุขภาพมันอ่อนแอบ่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเกินความจําเป็นบ่ประมาทในการดํารงชีวิตจังละในขณะเดียวกันก็ต้องแสวงหาความรู้ความสามารถหาประสบการณ์เพื่อที่สิได้ใส่ความรู้ความสามารถและก็ร่างกายสุขภาพที่เข้มแข็งนั้นไปปฏิบัติภารกิจเบียดงานหน้าที่ในอาชีพการงานของตนจังละเก็บหอมรอมริบแม่นบ่ย่ําที่ยังมีเหือมีแห้งอยู่ประหยัดมัธยัสถ์ตั้งเนื้อตั้งโตไอ้มันอยู่ดีมีสุขจิตใจของเฮาก็สิต้องเข้มแข็งด้วยการประพฤติตั้มการปฏิบัติตั้มนี่ล่ะการปฏิบัติที่ดีก็คือนี่ล่ะการทําสมาธิมันก็เป็นการฝึกจิตให้เข้มแข็งเนี่ยจิตที่บ่เป็นสมาธิมันสิเป็นจิตที่อ่อนแอแล้วก็อ่อนไหวเมื่ออ่อนแออ่อนไหวมีอีหยังมากระทบมันก็สิท้อแท้เด้บัดนี้สิเป็นคนที่บ่สู้หั่นน่ะมีปัญหาอุปสรรคชีวิตอีหยังจะท้อแท้ทดถอยบ่อยากที่สิฟ้าฟันบางเทื่อก็ปล่อยเลยตามเลยปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเมื่อเป็นจังซี่มันก็เพิ่งจิตเจ้าของบ่ได้แม่นบ่ล่ะเมื่อเพิ่งจิตตัวเองบ่ได้ร่างกายมันก็ปล่อยอ่อนแอชีวิตมันก็สิมีแต่ความทุกข์นี่ล่ะการที่สิเพิ่งตนได้ก็ต้องอาศัยนี่ล่ะรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้มันดีให้มันเข้มแข็งแก่สละเนี่ยให้เฮาเบิ่งเนี่ยโยมเนาะเบิ่งร่างกายเบิ่งจิตใจของเจ้าของเนี่ยมาเป็นตัวที่หนึ่งเลยเรื่องของการดูแลเจ้าของเนี่ยล่ะดูแลทั้งร่างกายดูแลทั้งจิตใจแม่นบ่ล่ะจิตเป็นไงใจเป็นประธานเนี่ยล่ะดูแลให้มันควบคู่กันไปดูแลทั้งร่างกายดูแลทั้งจิตใจถ้าแม่นว่าเฮาเพิ่งตัวเองได้มันมีความสุขแท้ๆได้ญาติยอมเนาะบ่ไปยืมผู้หนังผู้อื่นมาหันใจนะหันใจด้วยตัวของเจ้าของได้ดีกว่าไปใส่เครื่องซอยหันใจได้แม่นบ่ล่ะโอ้ยบางเทื่อเขาเอาเครื่องซอยหันใจมาใส่หูหนังเอาออกซิเจนมาใส่จังซั่นล่ะแสดงว่าเขาเพิ่งตัวเองบ่ได้แล้วมันเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นการเพิ่งตัวเองได้หันใจด้วยตัวของเจ้าของได้โอ้จังแม่นมันมีความสุขได้เนาะบ่ว่าเรื่องอีหยังก็ตามแต่ล่ะเพิ่งตนได้มันรู้สึกว่ามันมีความสบายอยากเฮ็ดจังก็เฮ็ดก็ทําจังซั่นล่ะนี่ล่ะเขาเอิ้นว่าเพิ่งตนเพิ่งคนนี่ล่ะความเพิ่งถึงสิเพิ่งตนได้ก็เอาองค์ประกอบต่อมาเมื่อเฮาเพิ่งตนได้เฮาก็อยู่ในโลกอยู่ในสังคมมันก็ต้องมีบ้างล่ะคนเฮาต้องเพิ่งผู้อื่นบ้างแม่นบ่ล่ะคนเฮาแม้ว่าสิเพิ่งตนได้แต่ว่าในหลายเรื่องเฮาก็จําเป็นสิที่ต้องเพิ่งผู้อื่นสิต้องมีผู้อื่นมาซอยอุปถัมภ์มาซอยอุปการะซอยเหลือโดยลำพังเจ้าของแม้สิเพิ่งเจ้าของได้แม้สิได้รับความสำเร็จมีความสุขในระดับนึงแต่ว่ามันก็บ่ได้ทั้งหมดเจ้าสละแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเพิ่งตัวอื่นเพิ่งผู้อื่นมีตัวช่วยเพิ่นว่าจังซั่นน่ะเพิ่งผู้อื่นก็คือมีตัวซอยเจ้าสละมีหมู่มีพวกก็ดีคือกันพอได้คุยได้เว้าได้ตากันเจ้าสละเนี่ยจึงบอกว่าครอบครัวแผนที่ธรรมะก็เป็นส่วนหนึ่งแม่นบ่ล่ะเป็นคือกันครับนี่ล่ะครอบครัวเห็นบ่ครอบครัวแผนที่ธรรมะแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็เอาได้ฟังท่านเจ้าคุณว่าเว้ามาลกปกเป็กจังซั่นน่ะก็ถือว่าเป็นหมู่ทั้งธรรมจังซั่นล่ะแต่ว่าการเพิ่งผู้อื่นเนี่ยมันก็ต้องเลือกเด้เลือกหมู่ที่ดีเลือกมิตรที่ดีเด้คือมันต้องอาศัยคนที่เขาเอิ้นว่าอีหยังก็ถือจริตถือจริตถืออัตญาไสจังซั่นล่ะเนาะผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอุปการะเห็นเอกเห็นใจกันและกันพร้อมที่สิซอยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะบ่ว่าสิเป็นย่ำทุกข์ย่ำทุกข์จังซั่นเนาะย่ำทุกข์ร่วมทุกข์ย่ำสุขร่วมเสพจังซั่นเนาะเพิ่นเอิ้นว่าย่ำสุขกับร่วมทุกข์ย่ำทุกข์กับร่วมตานจังซั่นล่ะเอ้านี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นจีเพิ่นแม่คนเฮาก็เอาเพิ่นคนแม่นบ่ล่ะมนุษย์เฮามันเป็นสัตว์สังคมอยู่ผู้เดียวบ่ได้เอาก็มีโมมีพวกบ้างนี่ล่ะได้เป็นที่ปรึกษาว่ากันไปได้เว้าได้คุยกันจังซั่นล่ะสนทนากันเว้านัวหัวมวลสู่กันปั้งแต่ละมื้อแต่ละเว้นเห็นบ่ล่ะเขาจึงมีชมลมอันนั้นเขาจึงมีชมลมอันนี้ขึ้นมาจังซั่นนะก็เพื่อว่าได้พบปะกันแน่ได้สนทนากันแน่มีโม

ผู้มีพวกผู้ใดมักไปทำบุญก็เอาส่วนกันไปผู้ใดมักไปท่องเที่ยวจังใดที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็พากันไปจังสันนะได้เว้าได้คุณมีอัตญาใสจีถือข้อกันแกถือว่าเป็นการเพิ่งคุณแม่นบ่ล่ะเพิ่งคุณบัดนี้คุณธรรมนี่ก็สำคัญเด้อคุณธรรมเนี่ยอันนี้ก็สำคัญคุณธรรมนี่ก็คือว่านี่แหละให้เฮามีรักธรรมคำสอนเนี่ยมีเมตตากรุณามีความซื่อสัตย์มีความสุจริตจังสันนะอยู่ในกระตนกระโตในชีวิตของพวกเฮาเนี่ยมันก็ต้องมีคุณธรรมแต่ละคุณธรรมมันเป็นสิ่งที่ถือว่าบ่มีลูกร่างให้เฮาเห็นดอกแม่นบ่แต่ว่าเฮากับเพิ่งได้เด้เพิ่งคุณธรรมคนเฮาสิมีความสุขก็ต้องอาศัยที่เป็นคนมีคุณธรรมมีธรรมะอยู่กับเจ้าของนี่ล่ะคนมีธรรมะอยู่ในโตนี่ก็สิสบายใจเด้ธรรมะที่เฮ็ดให้เฮาสบายใจนี่อีหยังแน่ล่ะความซื่อสัตย์ความจริงใจจังซั่นน่ะความเอื้ออาทรความมีเมตตากรุณาเฮ็ดให้เฮาสบายใจนี่ล่ะเป็นธรรมะที่ซอยเหลือในการทำมาหากินก็มีจังซั่นล่ะบ่ว่าสิเป็นความอดทนความขยันมันเพียรความประหยัดมัธยัสถ์จังซั่นล่ะธรรมะเหล่านี้ก็คือความดีนั่นล่ะมันเป็นคุณธรรมที่เฮาสามารถเพิ่งได้ถ้าเฮามีคุณธรรมเหล่านี้เฮาก็เพิ่งคุณธรรมเหล่านี้ได้มันก็สิเป็นเหตุผลดันให้เฮาอยู่ดีมีสุขแม่นบ่ล่ะคนเฮาเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยความมีคุณธรรมนี่ล่ะมีศีลมีธรรมกายมีศีลใจมีธรรมเนี่ยล่ะกายมีศีลสุขล้ำใจมีธรรมสุขเลิศมีทั้งศีลมีทั้งธรรมมันก็มีแต่ความล้ำเลิศเนี่ยล่ะแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะให้เฮามีเนี่ยล่ะคนเฮาต้องมีคุณธรรมเนี่ยคือคุณธรรมที่เฮามีเนี่ยล่ะความขยันความอดทนความซื่อสัตย์ความจริงใจเนี่ยล่ะโอ้ยหลายในหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้อยู่ที่ว่าเฮาสิยึดสิจับรักธรรมหมวดใดมาใส่ให้มันเหมาะมันควรแก่กาลเวลากาลเทศะจังสรรนาอันนี้ก็คือเรื่องของคุณธรรมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบุญเนี่ยล่ะให้เฮามีบุญแม่นบ่ล่ะให้เฮาทำบุญเนี่ยล่ะเป็นอย่างเพิ่นจึงบอกให้เฮาทำบุญเพราะว่าบุญเนี่ยมันเป็นที่พึงอย่างหนึ่งคือกันเด็กก็คือพึงสิ่งที่มันเป็นความดีที่มันมีอานิสงส์มีประโยชน์สามารถกำจัดกิเลสได้จังสันล่ะบุญที่เฮาโอจักก็คือนี่ละท่านศีลภาวนานี่ละถือว่าเป็นบุญบุญกิริยาวัตถุเห็นบ่ล่ะยาคู่เป็นสิบอกเป็นสิสอนพวกเฮาเป็นประจำสม่ำเสมอเด้บุญกิริยาวัตถุเด้อให้มีท่านศีลภาวนาเด้อมันเป็นความดีการให้ท่านมักจะเป็นบุญแม่นบ่ล่ะการรักษาศีลก็เป็นบุญแหละการเจริญจิตตภาวนาก็เป็นบุญเช่นสันเดบุญมันเป็นที่พึงของคนเนี่ยปุญญานิปาลโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานีนั่งบุญเป็นที่พึงของสัตว์ทั้งหลายในโลกนะเห็นบ่ล่ะบ่มีเงินก็รักษาศีลเจริญภาวนาไว้ได้ก็เป็นบุญนี่ล่ะอย่างที่เพิ่นบอกไว้เนี่ยหักษาศีลเอาไว้ภาวนาเฮ็ดใจเจียงตะลึงเดี๋ยวบ่ได้ซื้อแนวนี้ก็แม่นบุญน่ะเห็นบ่ล่ะมันจะเป็นจังซั่นได้เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยโอ้ยบุญนี่สำคัญญาติพี่น้องสมบูรณ์ทุกคนความที่เฮามีบุญเฮามีบุญเนี่ยล่ะเฮามีเงินคำคำแก้วก็ย้อนบุญบุญไปบุญมั่นจังซั่นล่ะเนาะชีวิตอายุมันขวัญยืนก็ย้อนบุญแม่นบ่ล่ะบุญที่ได้สร้างได้ก็อายุมันขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันก็เป็นบุญนั่นล่ะมันก็เป็นที่พึงนี่ล่ะบุญมันเป็นที่พึงในโลกนี้พอตามไปสู่ปรโลกพอบเด้งอ่ะนะบุญศีลบุญท่านบุญภาวนาเนี่ยมันติดตามเฮาไปหลังจากที่เฮาล่มหายตายจากไปแล้วจังซั่นน่ะมันก็เป็นที่พึงบ่ว่าสิเป็นในโลกนี้บ่ว่าสิเป็นในโลกหน้าแม่นบ่ล่ะที่พึงอีกแนวนึงที่พวกเฮาขาดบ่ได้นี่ล่ะก็คือพึงพระรัตนตรัยนี่ล่ะพึงพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็คือแก้วอันประเสริฐ3ประการเห็นบ่ล่ะยังครูบาอาจารย์เพิ่นบอกพวกเฮาพุทโธเมนาโจเด้อเพิ่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเฮาเด้อเพิ่นว่าธัมโมเมนาโจพระธรรมเป็นที่พึ่งของเฮาแม่นบ่ล่ะสังโฆเมนาโจพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเฮานี่ล่ะให้เฮาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยยังยะคู่เพิ่นสวดมนต์มีบทนึงที่เพิ่นสวดญาติโยมเนาะนัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวะลังเฮาบ่มีที่พึ่งอื่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเฮานัตถิเมสารนังอันยังตัมโมเมสารนังวะลังเฮาบ่มีที่พึ่งอื่นพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเฮานัตถิเมสารนังอันยังสังโฆ

0: เมตตาลานังวะลังเฮาบ่มีจีปังอื่นพระสงฆ์ก็เป็นจีปังอันประเสริฐของเฮาเห็นบ่ล่ะเฮาก็ตรวจกันอยู่ประจำนี่ล่ะอย่างบทในทัชกสูตรอิติปิโสปะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่ก็ถือว่าเป็นบทที่สำคัญคือกันได้สวากาโตปะคะวตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกพวกเฮาสวดสาธยายกันได้อยู่ตลอดเนาะสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสวดไปแก่สละนี่ล่ะเพิ่งพระพุทธเพิ่งพระธรรมเพิ่งพระสงฆ์เป็นพระกรรมฐานความเด็กนะพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติเนี่ยเห็นบ่ล่ะหรือว่าแต่แม่นภาวนามันจือบ่ได้จำบ่ได้เมื่อถึงจุดหนึ่งจะพุทโธพุทโธจังไรบ่ล่ะพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเห็นบ่ล่ะพุทธังธัมมังสังฆังพุทโธธัมโมสังโฆเห็นบ่พุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิพุทโธพุทโธจังไรล่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยโอ้ยชีวิตเนี่ยมันจะต้องอยู่กับสิ่งต่างๆเรานี่ล่ะให้เข้าหูจักในการมีหม่องเพิ่งมีจีเพิ่งแม่นบ่ล่ะจีเพิ่งต้นก็ดีบุญก็ดีเนี่ยล่ะเอ้าก็ต้องเพิ่มกันอยู่จังสิแล้วแต่เฮามีจีเพิ่งอยู่ยังมีจีเพิ่งถ้าผู้ใดอยู่ยังมีจีเพิ่งจังสิเนี่ยโอ้ยสบายญาติโยมเนาะมองไปข้างหน้ามันก็มีความหวังเด้มองย้อนกลับมาข้างหลังมันก็มีความภาคภูมิใจแม่นบ่ล่ะคนเฮาถ้ามีหม่องเพิ่งเนี่ยจังว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เนี่ยแม่นของเพิ่นน่ะล่ะครบถ้วนเพิ่งเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่กันเถิดอย่าเป็นคนไม่มีที่พึ่งเพราะว่าผู้ไม่มีที่พึ่งนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นตรัสได้เนี่ยบ่แม่นคนสําใดสํานึงได้เฝ้าไว้พระพุทธเจ้าผู้ใดนี่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24เนี่ยเนี่ยสานาถาภิกขเววิหารตะมาอนาถาทุกขังหิภิกขเวอนาโถวิหารติพระพุทธเจ้าเป็นตรัสเป็นภาษาบาลีไว้เนาะสานาถาภิกขเววิหารตะมาอนาถาทุกขังภิกขเวอนาโถวิหารติเนี่ยล่ะท่านผู้เห็นไปในวัฏฏะสงสารทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีจีปังอยู่กันเถิดอย่าเป็นคนบ่มีจีปังอยู่กันเลยเพราะว่าผู้บ่มีจีปังก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นอานว่านี่ล่ะอันนี้ล่องนําไปยินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาทบทวนเบิ่งในกระตนกระโตของเฮานี่ล่ะว่าพวกเฮานี่ได้มีจีปังจังซี่หรือยังแก่กันล่ะเนาะทักทายกันก็มาได้ดีนี่ล่ะคือเฮาได้มีโอกาสในการทักทายกันเว้านัวหัวมวนตัวกันและกันปั้งเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสกันแต่ละมือแต่ละมือญาติโยมตัวผู้ตัวคนเนาะมื้อนี้ Facebook ไลฟ์นี่สิมีอุบลราชธานีมีมุกดาหารเนาะเอาอนุโมทนาและก็มีอำนาจเจริญเนาะมีอำนาจเจริญเอาติดตามรับชมรับฟังทาง Facebook ไลฟ์เนาะแต่มีคัดกองบ้างเนาะบรรยากาศของชีวิตก็ยังต้องก้าวต่อไปยังต้องเดินต่อไปเนาะสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีเฮ็ดไปตั้มไปเอานี่แหละให้มันมีที่พึ่งคือจังกับที่บอกกันล่ะเนาะพึ่งเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่กันเถิดอย่าเป็นคนไม่มีที่พึ่งเพราะว่าผู้ไม่มีที่พึ่งนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เห็นบ่ล่ะคุณพนอมหานสูงเนินเพิ่นก็เข้ามากู้อ้องเปาะแก้วเพิ่นก็เข้ามาเอามาทักทายกันได้เนาะหมอลำเงาฝ่าอัศวินกับนวัตการสัญญาวุ่นเหมือนว่าจะเลื่อนพรเอาอนุโมทนาฟ้าจุเนาะนี่เป็นเรื่องของการติดต่อการสื่อสารเนาะสื่อสารกันได้ในหลายๆทางเนาะเมื่อนี้ Facebook ไลฟ์มี3สถานีคือสวท.อำนาจเจริญเนาะสวท.มุกดาหารและก็สวท.อุบลเนาะเมื่อนี้เนาะคุณประดิษฐ์ชินกธรรมเพิ่นก็กราบสาธุกราบเพิ่นว่าเอาเจริญพรเนาะโยมอำนวยหลอดทันกับนมัสการอนุโมทนาเปิดว่าสาธุอนุโมทนาเกี่ยวกันเนาะคณะนี่ออกต้นหยาดโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมายูเดอร์อาตมาปราบเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเบานั่งจาสู่ออกต้นหยาดโยมฟังมาให้ขอขึ้นกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกต้นหยาดโยมติดตามรับฟังรายการนี่แล้วสิมีขอขึ้นสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำทางรายการก็อย่าลืมเด้ย้ำจดหมายเขามาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวันอารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์กับ34000เนาะแจ้งผลการรับฟังฟังอยู่คลื่นไหนหม่องไหนก็บอกมารายการของเฮาออกอากาศไปหลายคลื่นเนาะคุณไปบุญ FM น้อมกราบสาธุมานำเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นหลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุมชนเนาะวิทยุคลื่นลักกันนี่แหละ ผอ.ทอ.อำนาจเจริญ 103.25 ท่านผอ.นันทพัฒน์พิมพ์ผ้าเนาะผอ.มุกดาหาร 99.25 ท่านผอ.จักรสุดาโกรธปัดผอ.อุบลราชธานี 98.5 ท่านผอ.วิรพลสุทธาอัดเนาะผอ.ร้อยเอ็ด 94ท่านผอ.ป้อมป้อนเพียงตั้งและก็วิทยุชุมชนอีกหลายคลื่นเนาะวิทยุชุมชนกะนี่ละวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าย่อมสมบ้านย่อมเข็มเป็ดปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีปูยังไงมหาแฟนทั้งกุดเก่าปุ่นเนาะของเกมเรดิโอน้ำแพงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบรรทงดาบดวิทยุทงปั๊บผ้าสาวเมืองต่างสุวรรณภูมิร้อยเอสเนาะคลื่น 87.7 หายโสธรคุณสังคมคนนำอ้อยเนาะย่อมสิทธิยาป้อนขึ้นกอหน่อยเรดิโอว่างหันท่านพอธนาคารต้องคุณเป็นทั้งอำเภอเกียงในเป็นแค่เข้ามาทักทายอยู่เนาะขอบคุณเด้อเสมาพันปีบันเปื่อยเรืออำนาจคุณพุ่มเดซ่ามาตระวงเนาะโอ้นี่ย่อมทศพลไก่พันเนาะนับว่าเป็นบุญได้ฟังธรรมะทุกย่ำเศร้าโอ้ขอบคุณคุณย่อมแม่หนูเกลือซาลี่คุณสวัยหลอดคำเป็นกับเขามากคุณวิษณุบาวิทบาวิทอินจันเนาะเป็นกับเขามากทักทายคุณไพบุญเอฟเอ็มเนาะเอาทักทายจนจบมาเพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจคุณบุญเพ่งปีลาวงสาธุเป็นว่าเอาอนุโมทนาสาธุคือกันนี่แหละที่ความท่านสมัยของโลกของเหตุการณ์บางเดือนก็เอามีการติดต่อการสื่อสารกันทั้งโทรศัพท์บ้างอย่างนั้นล่ะเนาะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ญาติโยมเวลาที่สิโตเข้าสู่รายการเนี่ยให้โทรเบอร์นี้จดไว้บางเดือนย่ำท่านเจ้าคุณเปิดสายให้เนาะจะโทรเบอร์นี้เด้อจดไว้จูจังอาเรือนผู้ใดจดไว้แล้วก็ดีผู้ใดยังบ่ทันได้จดก็จดไว้อย่างนั้นล่ะบางเดือนย่ำเปิดสายให้อย่างนั้นนะเบอร์ค่ะ0831401899เนาะเนี่ยอันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์เด้อ0831401899เนี่ยอันนี้ก็เป็นหมายเลขเด้อจดไว้จดได้อยู่บ่จดท่านอยู่เนาะเนี่ยเป็นหมายเลขที่เวลาเขาไล่การบางเดือนก็ให้ไล่งานว่าเป็นอย่างไรมีเจ็บประบุเจ็บปฏิดาจักตนไปล่องจำศีลอย่างนั้นเนาะเลขหมายกับ0831401899เนาะพระรุ่งเป็นเขาบ้านเนาะเป็นบอกว่าแม้แต่คนที่มีหน้าที่ไงเพียงไหนก็มีวันที่ท้อมีวันเสียใจได้คือกันโอ้ยมันก็แมนอยู่กะนี่ล่ะแต่ว่าพวกเฮาก็ต้องฝึกแต่มันได้อ่ะนะคุณชูชาติจันบุญเรื่องพระวัดภาพเป็นกับเขามากกับสาธุคุณบุญย่องแสนจันเนาะเขามาทักทายเอาอนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆกันแล้วกันคุณสมบุญทำหนุเนาะเขามาจะเลิศพร
1: สมัชการน้องพ่ออ
0: ยู่ไทยเนี่ย
1: น้องมาคือค่ะแม่สังยำค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแม่สังยำเนาะเป็นอย่างไรเสียงดังฟังชัดว่าเมื่อเนี่ย
1: ชัดอยู่พ่อข้างอยู่หน้าจะว่าขันอยู่บ้านก็คือดีคือบอลอยู่
0: อ๋อขึ้นดีผู้บอลเนาะโอ้นะฝนตกบ่มื้อนี้ฝนตก
1: เกลที่ว่าพระเฮกบ่ไอ้อันนี้ที่ว่าไอ้หลวงตาอยู่บ้านน่ะมันมาทําสวนอยู่อันนี้เป็นปลาที่โมเดลนี่ค่ะหน้าอยู่มุมนี่ค่ะ
0: โอ้สาธุอนุโมทนาเด้อ
1: สาธ
0: ุฝนตกมาขอบคุณว่าสิถามว่าฝนตกบ่เพิ่นก็เลยเว้าไปทางอื่นก็บ่เป็นหยังคุณวันวังแก้วเนาะคุณลำไยกาลปั้นครูป้อนสวรรค์เป็นกับเก่ามากภาคใต้เนาะนี่แหละบรรยากาศของชีวิตนะย่อมสมบูรณ์สวรรค์มียังกะค่อยว่าสู้กันและกันฟังเนาะบรรยากาศของชีวิตเมื่อนี้กะวันที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2569เนาะตรงกับมือวันศุกร์แฮม7ค่ําเดือน9เมื่อนี้เนาะโอ้มื้ออื่นวันศีลญาติย่อมเนาะมื้ออื่นวันศีลเด้อวันเสาร์แฮม8ค่ําเดือน9มื้ออื่นเนาะวันศีลวันพระเบิ่งติล่ะโอ้วันเวลามันไปไวอีหลีเด้เนาะแน่มเบิ่งปฏิทินไปเนี่ยโอ้ยวันเวลามันคือไปไวคักแท้เพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะในขณะที่วันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็คืนชินชีวิตของพวกเฮาไปพร้อมเนาะเจริญพร
2: ครับ
0: อยู่ตาย
2: คุณอาจารย
0: ์อยู่ตาย
2: ท่านข้าจากข้างหน้าเจริญนะคร
0: ับ บ้านยัง
2: บ้านขุดน้ำจิ้นครับ
0: บ้านขุดน้ำจิ้นเนาะโอ้แหละมีหยังมารายงานเมื่อนี
2: ่ฝนตกอยู่ครับ
0: ฝนตกอยู่เนาะอยู่ให้อยู่หน้าหรือว่าอยู่เพื่อนตอนเนี่ย
2: อยู่หน้า
0: อยู่หน้าโอ้ยแต่อากาศดีเนาะอากาศดีย่อมหยังย่อมหยังซื้อเจ้า
2: ย่อมเชมีคร
0: ับย่อมเชมีเอาสาธุสาธุเจ จริญพรโอ้
2: ยนวัตการ
0: โอ้แหละอยู่ไสนี่อยู่ไส

ราบนมัสการเพิ่นว่าคู่ป้อนสวรรค์นี่เพิ่นบอกว่าทางหักมี2เส้นทางทั้งทางลุ่มทางเส้นใต้ลงหมอแผ่นแดงลงไปใหม่ในอบายเบื้องต่ำทางเส้นนี้ซุ่มหมู่เจ้ายาสูดเยี่ยวมันสิทุกข์ยากเยื่อนขอขอดไผรุ่นมันสิเป็นป๋าปังอังช่วงข้าแก่ให้เจ้าเที่ยวทางขึ้นเมื่อทั้งทางปือทางเส้นนี้ไปห้องห้อมสวรรค์เป็นทางเขานิรพานแก้วแก้มให้ขอให้ซุ่มหมู่เจ้าคะนิ่งไหวแว่นแย่งเจ้าอย่าเที่ยวทางใต้ถลายลงเป็นลางขอให้เจ้ายางใหญ่เที่ยวเส้นสู่สวรรค์เด้อให้ไปเที่ยวเส้นนี่ล่ะให้มันเป็นเส้นที่ไปสู่สวรรค์สู่นิพพานพุ่นน่ะคือมันมีหลายทางให้พวกเฮาได้ท่องได้เที่ยวกันแต่ละเนาะชีวิตมันก็อยู่ที่เฮาบริหารจัดการให้มันเป็นไปแม่นบ่ล่ะยิ่งอายุหลายขึ้นหลายขึ้นจังซี่ล่ะมันต้องเบิ่งเจ้าของหลายขึ้นเด้เนี่ยบอกว่าสิเป็นการเบิ่งทั้งด้านร่างกายก็ต้องเบิ่งอย่างนั้นล่ะเอาใจใส่มันแน่จักหน่อยเนี่ยยิ่งถ้าผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยอย่าปล่อยปะละเลยกระตนกระโตเด้อเบิ่งกระตนกระโตของเจ้าของเด้มันบ่แม่นว่าปล่อยไปตามยถากรรมจริงจังให้มันเบิ่งเจ้าของเนี่ยนะรักษาสุขภาพเนี่ยล่ะอาหารการอยู่การกินอีหยังต่างๆที่เฮาสามารถที่สิเบิ่งแย่งดูแลกระตนกระโตของเจ้าของอย่าอาหารที่มันเป็นพิษเป็นไผ่จังซั่นน่ะอย่าเอาเข้ามาสู่ร่างกายหลีกเลี่ยงให้มันหลายที่สุดจังซั่นล่ะเนาะเนี่ยจิตใจของพวกเฮาคือกันพยายามนี่ล่ะบรรเทาเบาบางความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมีอยู่พวกเฮามันมีกันซุบซุก้อนแต่ว่าให้มันน้อยจังซั่นล่ะอย่าให้มันหลายจนเกินไปถ้ามันหลายแล้วมันกลุ่มมันเครียดเด้กิเลสพวกนี้เนี่ยมันเฮ็ดให้กลุ่มให้เครียดน่ะนะความโลภราคะความโลภเนี่ยจะเฮ็ดไอ้กลุ่มให้เครียดได้โทสะความโกรธมันเฮ็ดไอ้กลุ่มให้เครียดได้เห็นบ่ล่ะความหลงจังซี่ล่ะมันก็เฮ็ดไอ้โอ้ยเลอะเลอะเริ่มเติมป้ายตัวจีบตัวแดนแล้วแม่นบ่ล่ะเฮ็ดไปมาล่ํามาล่อยตัวจีบตัวแดนได้ถ้าหลงเลอะเลอะเริ่มเติมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนหลงเนี่ยหลงแล้วเนี่ยมันแนมบ่เห็นอัดบ่เห็นทําโกรธแล้วมันก็แนมบ่เห็นอัดบ่เห็นทําโลภแล้วมันก็แนมบ่เห็นอัดบ่เห็นทำอย่างนั้นล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบิ่งแย่งดูแลกระตนกระโตของเจ้าของให้มันได้แต่คนเฮาทําเพิ่งเจ้าของได้ดูแลกระตนกระโตชีวิตเจ้าของได้มันมีความสุขคือหยังนี่ป่ะความสุขมันเกิดจากโตของพวกเฮานั่นล่ะเนาะย่อมของคนสิริเวชย่อมสิโรจน์สุวรรณปั้นคุณประสิทธิ์เทพพลักษณ์ดอกคุณจุริรัตน์เพิ่นยังเข้ามาคุณสมพงษ์จรุจิตคุณสุปันวิลบันเพิ่นยังเข้ามาทักใต้เอาทักใต้กันเข้ามาในบรรยากาศของชีวิตของพวกเฮาจึงว่านี่ล่ะแต่ละมือแต่ละมือที่มาเว้าสู่บ้างก็ย่อนจังซี่ล่ะเอาหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นทัดเพิ่นบอกเพิ่นสอนนั่นล่ะมาเป็นแนวทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะมันมีหลักอยู่หลักหนึ่งญาติโยมสมบูรณ์ว่าคนธรรมะที่เป็นชีพึงอาศัยเนี่ยภาษาญาคู่เพิ่นเอิ้นว่าอัปปเสนธรรมอัปปเสนธรรมธรรมะที่เป็นชีพึงที่อาศัยเพิ่นว่าที่พึงพิงอาศัยเนี่ยธรรมะที่ต้องอาศัยเพื่อป้องกันบ่ให้อกุศลที่ยังบ่เกิดบ่ให้มันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเสื่อมสิ้นไปและก็สนับสนุนกุศลที่ยังบ่เกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญหลายขึ้นเนี่ยอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอัปปเสนธรรมธรรมะที่เป็นคือจังกัปปนักจริงเป็นที่พึงพิงแม่นบ่ล่ะนี่หยังแน่เพิ่นก็บอกได้พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดสั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งเห็นป่ะอันนี้เป็นหลักธรรมเป็นหมวดธรรมที่เป็นบอกเนี่ยเอิ้นว่าอัปปเสนธรรมในข้อที่หนึ่งว่าพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งหมายถึงว่าสิคบหาบุคคลก็ดีสิเลือกธรรมะประพฤติปฏิบัติก็ดีหรือว่าสิใส่สอยปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะยารักษาโรคควรพิจารณาสิ่งนั้นให้มันดีซะก่อนแล้วจึงคบหาปฏิบัติใส่สอยให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์เห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกไว้เด้พิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างนึงหมายถึงว่าเมื่อประสบกับอารมณ์ที่เฮ็ดให้เกิดทุกขเวทนาบ่ว่าสิเป็นทั้งร่างกายจิตใจอย่างเช่นความหนาวห้อนคำด่าคำบริปาทโรคไข้ไข้เจ็บซึ่งเป็นอารมณ์ที่ควรอดกลั้นก็เพิ่งพิจารณาอดกลั้นซะเจตนาพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งกับหมายถึงว่าสิ่งไหนมันมีโทษเป็นอันตรายก่อความเสื่อมเสียแก่ตน

0: บ่ว่าสิเป็นทั้งร่างกายบ่ว่าสิเป็นทั้งจิตใจอย่างเช่นคนพ่านอบายมุขสุราเมรัยการขาดสัตว์ลักทรัพย์ความโกรธเป็นต้นก็ให้พิจารณาให้มันเห็นโทษและก็ละเว้นซะและก็พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างนึงนี่ก็หมายถึงว่าสิ่งที่บ่ดีมีโทษก่ออันตรายเมื่อเกิดมีขึ้นหรือว่าที่มีอยู่แล้วในตนดังเช่นอกุศลวิตก3มีกามวิตกเป็นต้นความตัวต่างๆที่เคยเฮ็ดเคยทําหรือว่ากําลังเฮ็ดกําลังทําอยู่ก็ให้ฮู้จักพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือว่าบําบัดขจัดให้มันสิ้นไปนี่ล่ะนี่อันนี้ก็เป็นธรรมะที่มันเป็นที่พึ่งพิงของเฮาจังซั่นนะเพิ่นเอิ้นว่าอัปปเสนธรรมเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนบ่แม่นสอนแต่ยะกู้บ่แม่นสอนแต่ปาภิกขุแม่นบ่ล่ะสอนหมดแต่ละสอนพวกเฮานําแม่นบ่ล่ะแต่ว่าถ้าแม่นว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นก็สิได้ดํารงอยู่ในความบ่ประมาทแม่นบ่เป็นออกตนญาติโยมจะสิฮู้จักในการรักษาตนให้มีความสุขความเจริญในพระพุทธศาสนาเนี่ยเฮาเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ถ้าแม่นเฮ็ดได้ทําได้ประพฤติปฏิบัติได้โอ้ยสบายนี่ล่ะเนาะมันมีความสุขความสบายอยู่หม่องใดก็มีความสุขความสบายอยู่หม่องใดก็โอ้ยมีความรู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งเบาจังซั่นล่ะในมรรคหัวจิตหัวใจของเฮาเนี่ยลองนําไปยินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาประพฤติเอาปฏิบัติเอาสร้างแปลงเอาเนี่ยล่ะเฮ็ดเอาทําเอาบ่มีผู้ใดมาเฮ็ดแทนเฮาเด้เฮานี่เป็นผู้เฮ็ดผู้ทําเฮานี่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยตนโตของพวกเฮาเองจังซั่นล่ะเนาะเนี่ยมันเป็นจังสันอีหลีหนาจอมสมโสพันเพิ่นจึงบอกว่าดีมันก็อยู่ที่ละนี่ล่ะพระมันก็อยู่ที่จิตที่ใจเฮานี่ล่ะถ้าแม่นว่าบ่หยุดก็บ่ถึงพระบ่ละมันก็บ่ถึงธรรมแม่นบ่ล่ะชีวิตมันเป็นจังสันเด้ถ้าแม่นว่าเฮาฮู้จักในการคิดจังซี่นี่โอ้มันสบายใจเนาะเนี่ยทะเลจะสวยก็เพราะมีคลื่นชีวิตจะราบรื่นบางทีมันก็ต้องนี่ล่ะเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคบ้างจังซั่นล่ะแม่นบ่ล่ะอุปสรรคและกับปัญหาบางเทื่อมันจะเป็นที่มาของความสำเร็จได้คือกันนี่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่ให้เฮาฮู้จักในการพินิจพิเคราะห์พิจารณานี่ล่ะวันเวลาที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปคือกันแต่อย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือการสูญเสียเวลาเพราะว่ามันบ่สามารถเรียกร้องเวลาที่เสียไปให้กลับคืนมาได้แม่นบ่ล่ะเวลาและวาลีมิได้มีจะคอยใครนี่ล่ะที่เพิ่นเว้าเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตการปฏิบัติรักษากระตนกระโตกนี่แหละใช้เวลาที่เฮายังมีเหงามีแห้งยังมีสติยังมีสัมปชัญญะครบถ้วนเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเนี่ยสันนะการปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์มันก็เป็นการทำลายอนาคตของเจ้าของเพราะฉะนั้นนี่อันนี้จะลองนำมาทบทวนญาติโยมแล้วเฮาก็สิมีความสุขนี่แหละเตือนดักลูกเต้ามาท่านเจ้าคุณก็ส่วนให้ทุกผู้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสไว้ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคาเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้มันดีมันงามย้อนจังซี่ล่ะเนาะเพราะฉะนั้นให้เฮาฮู้จักในการเฮ็ดการทําฮู้จักในการประพฤติปฏิบัติชีวิตมันก็มีความสุขจังซี่ล่ะเนาะคุณครับประสิทธิ์บํารุงศาสตร์คุณนิดทักดาปีตักคุณต้องสีคุณลาวันคุณลําพันธ์ใจกล้าคุณไสนั่นปานิดเพิ่นย่างเข้ามาทักทายเนาะคุณไปบุญพันกาวเนาะคุณดำรงศักดิ์สุพรมาเข้ามาทักทายคุณมาลีสายกัญญาเพิ่นยังเข้ามาทักทายคุณกองพลคุณเพชรรัตน์เทพดูเพิ่นก็เข้ามาทักทายทั้ง Facebook คือกันนี่ก็คือบรรยากาศของการฟังเทศฟังธรรมการที่พวกเฮาได้มีโอกาสในการประพฤติดีปฏิบัติดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเนาะเอ้าบัดนี้ยังเหลือเวลาอยู่ประมาณ5นาทีสุดท้ายนี่เดี๋ยวสิเปิดสายให้ว่าผู้ใดเตรียมตนเตรียมโตสิไปลงวัดมื้ออื่นมื้ออื่นเตรียมตนเตรียมโตผู้ใดสิไปเข้าวัดจำศีลไปสวดมนต์ไปภาวนาบ้างเอาเนี่ยเปิดสายให้ครอบครัวแผนที่ธรรมะเอาได้บัดนี้เด้อ0831401899เนี่ยเอาเนี่ยผู้ใดสิมารายงานเกี่ยวกับเรื่องการไปเฮ็ดบุญบ้างเนาะตั้งจิตตั้งใจในการสิไปเฮ็ดบุญให้ท่านรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาเอาโทรรายงานมาเจริญพร
1: นักการ
0: ขน้อยอยู่ท้ายนี่
1: อำนาจเจริญขน้อย
0: อยู่อำนาจเจริญเมื่ออื่นเตรียมตนเตรียมโตสิไปจำศีลอยู่บ
1: ่บ่ไปไปทำวัดขน
0: ้อยอ๋อไปไปทำวัดวัดหยังเหล่าวัดหยังที่สิไปเนี่ย
1: ขน้อย
0: วัดหยัง วัดหยัง
1: น้องนาเทิงขอหน่อย
0: ฮะ
1: วัดน้องนาเทิง
0: วัดน้องนาเทิงเอาสาธุอนุโมทนาเด้อเจริญพร
1: นมัสการค่ะ
0: เตรียมตนเตรียมตนสิไปลงวัดมื้ออื่นอยู่เนาะ
1: เตรียมอยู่ค่ะมื้อนี้ก็สิไปวัด
0: โอ้ยสาธุอนุโมทนาบุญนําเด้อสาธุนั่นแสดงว่าพวกเฮาตั้งจิตตั้งใจดีแล้วเนาะเจริญพร
2: นมัสการ พระเจ้าหลวงพ่อ
0: แล้วได้เตรียมตนเตรียมตัวสิไปลงวัดน้ําเขาคือกันเนาะมื้อเนาะ
2: เตรียมใจครับเตรียมตัวก็สิยาง
0: โอ้ยสาธุอนุโมทนาเด้อดีนั่นล่ะสาธุสาธุเจริญพรอืมเจริญพร
3: กราบนมัสการค่ะสรรพ
0: คุณ97ปี3นี่อยู่ไสเนี่ยอืมอ
3: ยู่ว่าปีค่ะ
0: อยู่ว่าปีปทุมบ่
3: ว่าปีมหาสารคามปีเลยค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ว่าปีสารคามเนาะเตรียมตนเตรียมโตไปลงวัดอยู่บ่
3: เจ้าค่ะ
0: วัดหยังที่เจ้าสิไปจำศีล
3: เจ้าค่ะไปวัดเจ้าค่ะ
0: วัดหยัง
3: วัดบ้านนะคะวัดรัตติวันเจ้าค่ะ
0: วัดรัตติวันเนาะเอาอนุโมทนาบุญนำเด้อคุณโยมเด้อสาธุโอ้ยทั้งแม่นดีได้ครอบครัวแผนที่ธรรมะเอาตั้งจิตตั้งใจเจริญพร
3: กราบนมัสการ
0: จ้าอ๋อได้ไปล่องวัดน้ำเขาอยู่บ่อืม
3: ไปอยู่ค่ะ
0: บ้านดูนเนี่ยวัดหยังวัดบ้านดูนบ่อื
3: มโสธาราม
0: อ๋อวัดโสธารามวัดโสธารามเนาะนี่พูดไปจำศีลน้ำแต่ละศีลจักคน
3: ดอกไม้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อไปบูชาดอกไม้สาธุอนุโมทนาเด้อเจริญพรอืม
1: นม
0: ั
1: สการขน้อยกันจ
0: ะพูดแป้งไหนแม่แพ้ล่องวัดอยู่บ่ในช่วงเนี่ย
1: ก็ได้ไปแล้วค่ะหน่อยเวียกหลาย
0: เวียกหลายสุขภาพกะบ่เอื้ออำนวยเนาะสาธุอนุโมทนาบ่เป็นหยังเฮาอยู่บ้านอยู่เงินก็ได้บุญสาธุสาธุเจริญพรอืมอยู่ไสเนี่ยอื
1: มบ้านจังหาน
0: อยู่จังหานบ่ได้มีพี่น้องยังจำศีลอยู่บ่อยู่ทั้งบ้านเจ้าอืม
1: ไปฟังธรรม
0: ไปฟังธรรมแต่ว่าบ่ได้จำศีลเนาะสาธุอยู่ท่านจังหารบ่ได้นี่ร้อยเอ็ดเนาะเจริญพรเจริญพรอยู่ทั้งบ้านนี่ลงจำศีลกันอยู่บ่
1: จำอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: เตรียมตนเตรียมโตแหละเนาะสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อเจริญพรโอ้ยจังแม่นดีเด้บางเทื่อมหมุนต้นละเจริญพรบรรพากี่ย่างนี่ลงแน่นอนเนาะย่อมสมป้องเนาะ
4: โอ้ยลงท
0: ั้
4: งว
0: ั
4: ดบริการจ้
0: าก
4: ม
0: ือ
4: เลย
0: จังแม่นดีเด้จังแม่นเจ้าเอาใจใส่เนาะดีหลายดีหลายอนุโมทนาบุญนำเด้ออืม
4: โอ้ยจังห
0: น่อยตั้งปลากี่ย่างเพิ่นเนาะอนุโมทนาสาธุเนาะโอ้ยจังแม่นดีเบิ่งที่ล่ะให้โทมากญาติย่อมโทกันอบอุ่นคือหยังนี่ซะทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันเจริญพรอืม
1: จังนมัสการค่ะท่านเ
0: จ้าคุณแปลงไหนท่านผอ.ลงวัดน้ำเขาอยู่บ่ซุมื้อเนี่ย
1: ค่ะไปโยคะม
0: ี
1: เวลาม
0: ื้อ
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็
1: กำล
0: ัง
1: เตร
0: ีย
1: มไปว
0: ั
1: ดโยคะ
0: อ๋อสาธุเนาะจำศีลอยู่บ่ล่ะ
1: ค่ะ
0: มื้อเอื้อนเนาะ
1: ค
0: ่ะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนําเด้อ
1: ค่ะ
0: สาธุสาธุนั่งไปจำศีลกันเจริญพร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น
1: มัสการเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แป้งได้สิไปร่วมจำศีลหรือว่าสิไปสวดมนต์ซื่อๆ
1: ไปจำศ
0: ี
1: ลม
0: ื้ออ ื่
1: นพุ่นล่ะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไปจำศีลอยู่เนาะโอ้ยอนุโมทนาบุญนําโอ้ยครอบครัวแผนที่ธรรมะเอานี่อบอุ่นในคุณศีลคุณธรรมเจริญพรห้าศูนย์ห้าเก้านี่อยู่ไสเนี่ย
5: ครับมหาเดชครับ
0: ปู่ไหนเกาะ
5: มหาเดชครับ
0: มหาแหล่
5: ครับผม
0: อ๋อเป็นพระบ่หรือเป็นย่อม
5: ติ๊กแล้วครับ
0: ติ๊กแล้วโอ้มหาแหล่อยู่ไสนี่อยู่ไส
5: อยู่ดอนบุษยขันสมคร
0: ับ อ๋ออยู่ทันสมฟังไล่ขันอยู่เนาะ
5: ครับ
0: สาธุอนุโมทนาเด้อมหาแหล่เด้อสาธุสาธุเจริญพร
1: ก
0: รา
1: บนมัสการเจ้าค่ะท่านเจ้าค
0: ุ
1: ณ
0: แป้งไหนแม่นไว้อยู่บ้านเจ้าสิไปลงวัดอยู่บ่มื้ออื่น
1: ไปทำมาซื่อๆจ้าเฒ่านอนแล้ว
0: อ๋อเฒ่าบ่ค่อยมีคนไปนอนวัดเนาะซุมื้อนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: บ่เป็นหยังก็ไปได้ซําใดก็ไปเด้อดีสาธุสาธุเจริญพร
1: กราบนมัสการแท้นะ
0: ลงไปจำศีลอยู่บ่มื้ออื่นแม่นนะแม่เป็นปุ๋ย
1: ไปอยู่ข้างน้อยตอนก็กำลังเตรียมสิไปจัง
0: หันจังแม่นคักเนาะนี่แหละบ่จิ้มจังหันบ่จิ้มเปี้ยนมาบ้านเฮาเนาะเอาสาธุสาธุสาธุเจริญพร
1: น้อมนมัสการเจ้าค่ะเตรียมฝากฟังประจำเจ้าค่ะได้ไปเรื่อยๆค่ะก็เพียง
0: บ่เป็นหยังได้เต้ายี่ได้เนาะส สาธุเอาล่ะพ่อปฏิพ่อพ่อหมดสายก่อนหมดสายก่อนนั่นเห็นหมดละพักใต้กันสำนี่แหละญาติโยมได้ยินได้ฟังผู้นั่นมาผู้นี่มาโอ้ยอบอุ่นกันอย่างนี้ว่าครอบครัวแผ่นที่ธรรมะเฮาเนาะนี่โยมครับน้องคงยิ่งวัดเสียมโตไปทุกศีลน่ะล่ะเหมือนว่าคุณอาจารย์กับกราบนมัสการแม่ฤทธิ์มุกดาหารคุณสรวิทย์แดงมีสีเพิ่นยังเข้ามาคุณวีระวันคำสุวรรณคุณวินัยย่อมเนาะแต่ก็เข้ามาทักใต้ได้นี่คุณกุศลศรีบุญคุณสัมปสิทธิ์คุณนิดศักดาพิทักษ์เนาะคุณสุขุมจำล่องสองเพิ่นก็เข้ามาทักใต้เห็นมาเลยเออขอกลัวแบดดีตั้มมาเอาอบอุ่นจังสิล่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเด้อญาติย่อมสมบูรณ์สุขวันเด้อให้ประพฤติดีให้ปฏิบัติดีสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีสั่งบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นล่ะให้เสื้อพระพุทธเจ้าเพิ่นนั่นล่ะว่าให้เฮามีจีเปิ้งให้เฮาสั่งจีเปิ้งเนาะคุณไปบวนบัวลิ้นนี่มาใหม่ได้นี่คุณไปบวนบัวลิ้นเนาะเอาอนุโมทนาย่อมลัดดาดังบุญหลงนี่ว่าถ้าบ่ติดหยังก็ไปวัดซุมื้อเพิ่นว่าโอ้ยจังแม่นดีเนาะเอาอนุโมทนาทางหักนี่2เส้นทางซึ่งทางลมทางเส้นใต้ลงหม้อแป้นแดงลงไปใหม่ในอาบายเบื้องต่ำทางเส้นนี้ซุ่มหมู่เจ้าอย่าสู่เที่ยวเด้มันสิทุกข์ยากเยือนขออ่อนไปรุ่นมันสิเป็นป๋าปังอังซ่วงค่าแก่นให้เจ้าเที่ยวทางขึ้นเมื่อทั้งทางซื้อทางเส้นนี้ไปห้องห้อมสวรรค์เป็นทางเขานิรพานแก้วแก่นขอให้ซุ่มหมู่เจ้าคะนิ่งไว้ดอกแว่นแห้งเจ้าอย่าเที่ยวทางใต้สลายลงเป็นลางขอให้เจ้าย่างใหญ่เที่ยวเส้นสู่สวรรค์ผู้แล้วแม่นบ่ล่ะชีวิตมันจริงสิมีคุณค่าแม่นว่าสมกับที่พวกเฮามีบุญได้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนได้หั่นน่ะเนาะญาติโยมเนาะเจริญพรเจริญพรพอจังได
4: พอจังไดมื้ออื่นสิเตรียมตัวไปเข้าวัดจำศีลผู้หัวหน้ามักกะทายก
0: โอ้ยจังแม่นคักน้องหัวหน้ามักกะทายกเนาะวัดหยังบ้านดอนงัวนี่
4: บ้านดอนงัวครับ
0: บ้านดอนงัวสวัสดิ์บุรีเนาะ
4: วัดบ้านดอนงัวสวัสดิ์บุรี
0: สาธุอนุโมทนาบุญนำเด้อพอจันไดเด้อโอ
4: ้ครับผม
0: หัวหน้ามักกะทายกไงเนาะนี่เนาะเออ
4: ครับครับ
0: สาธุสาธุดีญาติโยมหัวหน้ามักกะทายกเป็นโทรมารายงานเนาะพระอาจารย์ย่องวัดศรีนครคุณฝูงบินตำเบิ่งกันยังเข้ามาอาจารย์สิริวัฒน์ท่องเถาวันรับฟังอยู่กรุงเทพเพิ่นว่าโอ้ยจังแม่นคักเนาะเออไปไสกันยังติดตามรับชมรับฟังหมดเวลาเลยนะคุณย่อมได้ที่โทรมาเนาะหมดเวลาแล้วคือสิบ่รับสายแล้วเนาะมื้อใหม่ค่อยว่าสู่กันฟังเอาบ่นี่บ่เนาะขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโคเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญหงเงื่องตลอดกาลละนั่นเอิญขอเจริญพอ

0: อาเซียน2045
1: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
0: อาเซียน2045 Our Share Future

พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันในเรื่องของการวางแผนในอนาคตกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยกันแล้วเราจะสูงวัยอย่างสำราญใจแล้วก็ใช้จ่ายเงินด้วยการที่จะใช้อย่างประหยัดอย่างไรวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการวางแผนก่อนที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยกันหน่อยนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันกับท่านคลังจังหวัดศรีสะเกษค่ะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านคลังจังหวัดศรีสะเกษนะคะนอกจากจะดูแลเรื่องของโครงการต่างๆของทางภาครัฐในการที่จะเป็นสื่อกลางในการลงทะเบียนแล้วก็เรื่องของการออมแล้วเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่กันหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วคลังจังหวัดแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะที่ศรีสะเกษบทบาทหลักๆหน้าที่หลักๆทำอะไรบ้างคะ
1: ค่ะภารกิจหลักของสำนักงานคลังจังหวัดนะคะก็คือทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของภาครัฐของส่วนราชการต่างๆในจังหวัดให้สามารถเบิกจ่ายนำเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจให้เกิดการขับเคลื่อนภายในจังหวัดค่ะ
0: นะคะก็จะดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะคะที่นี้นอกจากจะดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วยังมีเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานสื่อกลางในการที่จะลงทะเบียนกับโครงการต่างๆของทางภาครัฐด้วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่ผ่านมาเราได้เป็นสื่อกลางในการลงทะเบียนให้กับมาตรการไหนบ้างของรัฐบาล
1: ค่ะด้วยสำนักงานคลังจังหวัดนะคะทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังในพื้นที่นะคะโครงการนโยบายต่างๆของกระทรวงการคลังที่ลงสู่พื้นที่เนี่ยก็ต้องผ่านนะคะสำนักงานคลังในการที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรอบปีต่างๆซึ่งขณะเนี้ยปีนี้ก็น่าจะใกล้ถึงที่จะต้องลงทะเบียนใหม่กันแล้วนะคะสำนักงานคลังก็จะเป็นหน่วยในการลงทะเบียนรวมไปถึงใครที่ได้รับการลงทะเบียนแล้วได้บัตรสวัสดิการแล้วได้ทำงานนะคะมีรายได้ที่เกินเกณฑ์นะคะหรือรวมไปถึงสอบข้าราชการได้ก็มาทำดำเนินการยกเลิกบัตรสวัสดิการเพื่อให้สิทธิ์ในตัวนี้ให้กับคนอื่นแทนไปนะคะในส่วนนี้นอกจากนี้แล้วนโยบายของการคลังก็วัตถุประสงค์หลักก็คืออยากให้ประชาชนนะคะมีวินัยในการออมนะคะรวมไปถึงการแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบด้วยซึ่งขณะนี้ในทีมของกระทรวงการคลังเองนะคะเรามีทีมงานที่เรียกว่าคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนะคะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการออมให้กับประชาชนรวมไปถึงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะคะที่ใครที่มีเรื่องปัญหานี้ก็สามารถเข้ามาปรึกษาทีมงานของเราได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะลงพื้นที่ทุกเดือนนะคะร่วมกับจังหวัดในการให้ชาวบ้านเข้ามาปรึกษาว่ามีปัญหาในเรื่องของนี้นอกระบบหรืออยากจะมีการออมเงินอย่างไรแล้วก็ลงพื้นที่นะคะร่วมกับจังหวัดไปทุกเดือนค่ะในส่วนนี้ค่ะ
0: ก็ถือว่าดูแลในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ดูแลเรื่องของมาตรการต่างๆของทางรัฐในการที่จะมาช่วยลงทะเบียนอะไรแบบนี้ด้วยทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการที่คนไทยเนี่ยตอนนี้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วโดยเฉพาะหลายคนก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นบางทีก็อาจจะเป็นอินโทรเวิร์ตมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะทีนี้เรื่องของการที่จะวางแผนสู่สังคมสูงวัยให้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะคนที่อาจจะยังไม่ได้60บวกแต่ก็ยังอยู่ในห้วงของอาจจะวัยทำงานหรือว่าอาจจะเป็นนักเรียนแต่ว่าอยากจะมีแผนในการออมเงินแบบนี้มีโครงการอะไรที่สอดรับกับคนที่อยู่ในช่วงวัยเหล่านี้เพื่อที่จะวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในอนาคตไหมคะ
1: ค่ะก็โครงการที่ดีที่สุดณขณะนี้นะคะซึ่งต้องมองว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายที่สามารถที่จะเข้าโครงการนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเรียกว่ากอช.หรือกองทุนการออมแห่งชาตินะคะจัดตั้งมาตั้งแต่ปี54แล้วนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ทุกกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับบำนาญในอนาคต
0: เช่นแบบไหนบ้างคะไม่อยู่ใน
1: ก็คือในกลุ่มของใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
0: สมัครได้
1: ใช่วินมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่ง
0: อาชีพอิสระ
1: ใช่อาชีพอิสระโดยไปถึงคนที่อยู่ประกันสังคมที่สมัครมาตรา40ที่เลือกทางเลือกที่1
0: ซึ่งก็คือถ้าเป็น33 39ไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะต้องมาตรา40วงเล็บ1ด้วยนะคะทางเลือกที่1ที่เป็นเฉพาะในส่วนของคนที่ออมที่เลือกแต่ว่าเวลาเสียชีวิตเนาะไม่มีในส่วนของบำเหน็จบำนาญซึ่งประกันสังคมในทางเลือกอื่นๆจะมีบำนาญให้นะคะแต่ส่วนที่ใครสมัครกับประกันสังคม ที่เป็นทางเลือกที่1ซึ่งจะไม่ได้รับบำนาญก็สามารถเป็นสมาชิกกอชอได้ค่ะในส่วนนี
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งคุณสมบัติใช่ไหมคะคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครกองทุนกอชอคือตั้งแต่อายุ15ปี
0: 15ปีนี่คือเป็นเยาวชนสักประมาณม.3นี่สมัครได้แล้ว
1: ได้ค่ะก็คือใครที่เป็นคนไทยได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็อายุ15ปีเป็นต้นไป
0: 15ปี
1: จนถึง60ปี
0: 60
1: ค่ะ
0: 59ก็ได
1: ้ได้ก็ยังสมัครได้ค่ะยังสามารถเป็นสมาชิกได้นะคะ
0: แล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40 39
1: ค่ะ
0: มาตรา40ก็จะมีวงเล็บ1นี่คือได
1: ้ใครที่เลือกทางเลือกที่1ก็คือยังเข้าได้อยู่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ในระบบข้าราชการต่างๆก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลยค่ะ
0: แล้วทีนี้เผื่อคนที่อายุ15ปีขึ้นไปจนถึงไม่เกิน60มาสมัครแล้วเผื่อในห้วงที่เขาอาจจะอยู่ในกอช.อยู่แล้วเขาอาจจะไปสมัครงานไปสอบไปอยู่ในสวัสดิการอื่นแล้วเขาก็ต้องมาเขาเรียกว่ามาลาออกจากโครงการนี้เหรอคะหรือว่าต้องยกเลิกยังไงหรือต้องทำยังไงล่ะ
1: ถ้าใครที่มาเป็นสมาชิกแล้วแล้วได้งานแล้วแล้วก็ไปอยู่กองทุนประกันสังคมหรือไปเป็นข้าราชการอยู่ในกองทุนกบข.อย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ต้องลาออกค่ะจะเป็นเงินเก็บให้กับท่านนะคะมี2ทางเลือกของคนที่ทำงานแล้วก็คือออมต่อก็คือออมกับทางกอช.ได้นะคะจะไม่ออมต่อก็ได้แต่เงินจะได้คืนต่อเมื่อท่านอายุ60นะคะก็จะได้อีกก้อนหนึ่งแต่ถ้าจะเอาออกก่อนได้ไหมตอนนี้ก็คือยังไม่ให้เพราะว่าท่านเป็นสมาชิกอยู
0: ่
1: นะคะจะแต่ไม่ออมต่อได้เราไม่บังคับเพราะว่าการออมเนี่ยของสมาชิกเองเมื่อสมัครเข้ามานะคะออมได้เดือนละ1ครั้ง
0: ค่ะ
1: ยอดขั้นต่ำแค่เดือนละ50บาทเอง
0: เดือนละ50
1: ใช่
0: ตลอดทั้งปี
1: ก็คือ
0: ต่ำสุดใช่ไหม
1: ต่ำสุดค่ะครั้งหนึ่ง50บาทนะคะท่านจะออมได้แค่เดือนละ1ครั้งวันไหนก็ได
0: ้แต่สมมุติว่าเดือนนี้ออมไปแล้ว50แต่ว่าเอ๊ะมีเงินเข้ามาอีกอยากออมอีกสัก100ไม่ได้แล้ว
1: ต้องไปเดือนหน้าค่ะต้องไปเดือนหน้าเลยไปทบกับเดือนหน้าเอา
0: แล้วสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่คะต่อเดือน
1: ก็คือด้วยไม่มีกำหนดค่ะว่าสูงสุดแต่ผลตอบแทนที่รัฐจะสมทบให้นะคะต้องบอกว่ากองทุนกอช.เนี่ยเป็นกองทุนพิเศษต้องบอกอย่างนี้นะคะใครที่อยากจะออมเงินเนี่ยถือว่าท่านเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าคนที่อายุ15ปีจนถึง30ปีเนี่ยท่านออม100บาทท่านจะได้จากรัฐถึง50บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน 1,800 ต่อปีสำหรับคนที่อายุ30ปี1เดือนเป็นต้นไปจนถึง50ปีจะได้ 80% จากเงินที่ท่านออมนะคะแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 1,800 ต่อปีสำหรับผู้ที่สูงอายุตั้งแต่50ปีเป็นต้นไปนะคะจนถึง60ออมได้เท่าไหร่นะคะรัฐสมทบให้อีก 100% นะคะแต่สูงสุดไม่เกิน 1,800 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของคนที่ออมเงิน
0: คล้ายๆกับว่าสมมติอายุ50บวกขึ้นไปเนี่ยมี100นึงออม100นึงเดือนนี้รัฐให้อีก80บาท
1: รัฐให้อีก100เลยค่ะแต่ถ้าคนที่อายุ30จนถึง50รัฐให้80บาท
0: ก็จะเป็นช่วงอายุไปแต่ถ้า15ถึง30ก็จะได้ประมาณ 50%
1: ใช่ออ
0: ม100นึงได้50บาท
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่จะวางแผนในอนาคตน
1: ะคะ
0: เรื่องของการใช้จ่ายเงินนั่นเองนะคะทีนี้อยากให้ท่านคลังได้ขยายความเพิ่มเติมหน่อยว่าจริงๆแล้วกอช.นี้มีมานานหรือยังคะบางคนอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือว่าอาจจะยังไม่รู้มาก่อน
1: ก็คือกอช.เนี่ยจัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติของปีพ.ศ. 2554นะคะก็เกิดมาเกือบ10กว่าปีกับเยอะจะ20ปีแล้วเนาะนะคะก็สมาชิกก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นกองทุนที่รัฐค้ำประกันให้อย่างใครที่ฝากเงินออมไว้ท่านไม่ต้องกลัวว่าเงินจะสูญหายนะคะท่านได้รับคืนทุกก้อนทุกสตางค์ที่ท่านฝากเข้ามาค่ะในส่วนนี้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราฝากได้จนถึงอายุ60นะคะอายุ60แล้วก็หลังจากท่านอายุ60แล้วท่านจะได้บำนาญคืนทุกเดือนนะคะขั้นต่ำ600บาทนะคะแต่ถ้าใครออมมากกว่านั้นอาจได้จนถึง 12,000 บาทต่อเดือนนะคะในส่วนนี้ค่ะ
0: ก็อยู่ที่ว่ายอดที่เราออมไปเท่าไหร่นั่นเองนะคะทีนี้เผื่อว่าเราเกษียณอายุไปแล้วเป็นผู้สูงวัยแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มมีบำนาญเข้ามาเผื่อว่าบำนาญตัวนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับ สวัสดิการอื่นๆของทางรัฐไหมคะไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเงินผู้สูงอายุเหล่านี้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
1: หรือว่าร ับ
0: ปัญหาไปเลย
1: ไม่เกี่ยวเลยค่ะถือว่าเป็นเงินออมของเราเองที่เราฝากไว้ยามที่เราจะเกษียณนะคะทางกอชก็เอาเงินตรงนี้ที่ระหว่างที่ท่านออมอยู่ก็ไปให้ผลตอบแทนนะคะก็คือกระทรวงการคลังการันตีว่าอยู่ที่เงินฝากประจำนะคะผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับนะคะในส่วนนี้ท่านก็หลังจาก60ท่านไม่ต้องกลัวเงินศูนย์ก็ทางกช.ก็จะปันส่วนจ่ายให้กับท่านทุกเดือนจนกว่าท่านจะเสียชีวิตนะคะแต่ในระหว่างทางเนี่ยถ้าเสียชีวิตลงก่อนนะคะทางกช.ก็จ่ายให้กับทายาทเลยเงินก้อนนี้ไม่สูญเปล่าท่านจะทายาทก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ตามใบสมัครที่ท่านลงชื่อไว้ว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ค่ะในส่วนนี
0: ้ก็ถือว่าเป็นกองทุนที่ประชาชนเข้าถึงง่ายด้วยโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการอื่นๆของทางรัฐนั่นเองนะคะที่นี้กช.เองเห็นว่ามีการเขาเรียกว่าสร้างแรงจูงใจนะคะในการที่จะมีการซื้อสลากอะไรพวกนี้ด้วยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าซื้อยังไงแล้วข้อดีข้อเสียเป็นยังไงจะได้อะไรบ้างจากตรงนี
1: ้ค่ะต้องเรียนแจ้งอย่างนี้นะคะว่าขณะนี้อยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์นะคะก็โอกาสดีในที่นี้ก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะคะว่าการซื้อสลากของกช.เนี่ยจะให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นใครที่เป็นสมาชิกถึงจะซื้อจากกช.ได
0: ้
1: ซึ่งต้องบอกว่ากช.เราเนี่ยใครที่ซื้อกับกช.นะคะเงินที่ท่านซื้อจะเก็บสะสมไว้ให้ด้วยเหมือนกันหรือที่ท่านเคยได้ยินข่าวว่าหวยเกษียณนะคะก็คือซื้อสลากกับกช.ท่านก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นเงินก้อนตอน60ก็จะเอาเงินตรงเนี้ยจ่ายคืนให้กับตัวท่านเองที่ซื้อสลากนะคะซึ่งณขณะนี้โครงการขับเคลื่อนเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ระหว่างการขอกฎหมายนะคะเพื่อตามกฎหมายออกมานะคะลักษณะเหมือนกับสลากออมสินแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือเราได้ลุ้นอย่างน้อยนะคะทุกสัปดาห์ต้องบอกว่าทุกสัปดาห์เลยในการลุ้นสลากรางวัลตรงนี้นะคะแล้วเงินไม่สูญเปล่าแล้วก็สมาชิกก็จะได้ตื่นเต้นกันทุกสัปดาห์ในการเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะคะอีกสิ่งสำคัญเลยก็คือท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินสะสมผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ซื้อสลากผ่านแอปพลิเคชันได้เลยหากใครมีสมาร์ทโฟนนะคะในส่วนนี้ค่ะ
0: แล้วมีข้อจำกัดไหมคะว่าเดือนหนึ่งต้องซื้อไม่เกินกี่ใบต่อหนึ่งท่านแบบนี้ค่ะ
1: ในส่วนของการซื้อเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
0: 3,000 ต่อเดือน
1: 3,000 ต่อครั้งในการซื้อนะคะ3ครั้งในการซื้อก็จะมีก็เหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เราดูในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะอีกประเด็นนึงที่จะฝากไว้ก็คือว่ากช.เนี่ยถือว่าเป็นกองทุนสำหรับเปิดโอกาสในการออมของประชาชนนะคะเพราะว่าบางทีท่านมองว่าการออมไม่สำคัญต้องบอกว่าการออมเนี่ยเป็นความมั่งคงของชีวิตนะคะที่จะใช้ยามเกษียณที่เราในระยะนั้นอาจจะไม่มีใครดูแลเนาะเงินก้อนนี้ก็สามารถที่จะช่วยท่านได้ในการบรรเทาในช่วงเกษียณนะคะในส่วนนี้ค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วในประเทศไทยในสังคมไทยเองก็เห็นเขานิยมในการที่จะไปซื้อกองทุนไปซื้อประกันชีวิตหรือไม่ก็อาจจะไปออมเงินกับทางธนาคารแบบนี้ค่ะก็เขาก็อาจจะไปใช้บริการแบบนี้อยู่แล้วทีนี้เรื่องของกช.เองมองเห็นเขาเรียกว่ามองในมุมยังไงถึงอยากจะให้ทุกคนเข้าถึงการออมแบบนี้กองทุนการออมแห่งชาติเขาจริงๆเขามีแรงจูงใจหรือว่าเขามีแรงบันดาลใจในการที่ตั้งกองทุนมาเพื่อที่จะอยากจะให้คนไทยได้อะไรมากกว่าการออม
1: สิ่งสำคัญนั่นคือเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกอาชีพนะคะสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเองนะคะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยหากองทุนที่จะเลี้ยงดูชีพตอนยามชราเนี่ยค่อนข้างยากนะคะก็คือถือว่าไม่มีเลยนะคะอันนี้คือเป็นกองทุนที่ดีมากๆสำหรับกลุ่มที่เป็น อาชีพอิสระนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือถ้าท่านออมเนี่ยสามารถที่จะนำตรงนี้มาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะเงินที่เราออมเนี่ยนำกลับมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงสุดปีหนึ่ง 30,000 บาทจากจำนวนเงินที่เราออมนะคะเราออมเท่าไหร่เวลาเราเสียภาษีต่อเดือนเราเอาตรงเนี้ย นะคะยอดเงินที่เราออมซึ่งไม่เกิน 30,000 ก็นำมาหักกลับมาหักลดหย่อนภาษีได้ในส่วนนี้ค่ะ
0: ค่ะโอ้โหฟังดูแบบนี้แล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่มีกองทุนนะแล้วก็สนใจอยากจะมาสมัครแบบเนี้ยเราจะเข้าถึงกอช.ได้ยังไงจะสมัครได้ผ่านช่องทางแบบไหนหรือว่าต้องมาติดต่อที่คลังแต่ละจังหวัดเลยไหมคะหรือว่าทำยังไงบ้าง
1: ถ้านึกอะไรไม่ออกนะคะก็มาที่สำนักงานคลังจังหวัดได้นะคะทุกทั่วประเทศทุกสำนักงานคลังนะคะมีใบสมัครให้ท่านกรอกนะคะแล้วก็ท่านสามารถมาส่งกับสำนักงานคลังก็ได้ทุกเดือนนะคะหรือเพื่ออำนวยความสะดวกท่านสามารถผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะรวมไปถึงธนาคารของรัฐก็จะมีออมสินธ.ก.ส.ในการรับฝากรวมไปถึง 7-Eleven ด้วยเช่นกันที่จะรับเงินกอช.ในการฝากค่ะ
0: ค่ะแล้วสถิติของจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้มีคนที่อยู่ในกอช.กองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยเยอะไหมคะปริมาณเท่าไหร
1: ่ต้องถือว่าของจังหวัดศรีสะเกษเราก็ดีขึ้นมาจำนวนมากขึ้นโดยตลอดนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปประชาสัมพันธ์ก็มีสมาชิกสนใจแต่ติดปัญหาว่าบางทีสมัครเข้ามาก็จะเราจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหรือเปล่านะคะไม่งั้นบางท่านอาจจะแบบว่าเคยอยู่ประกันสังคมแต่ยังไม่ได้เคลียร์กับประกันสังคมให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยแต่อาจจะช่วงว่างงานเนาะก็เลยมองว่าเราไม่มีแหล่งทุนที่จะช่วยยามเกษียณอย่างเงี้ยค่ะก็มาสมัครเราก็ปรากฏพบเจอว่ายังอยู่ในกลุ่มของประกันสังคมอยู่นะคะในส่วนนี
0: ้ก็คือต้องให้ชัดเจนในเรื่องของคุณสมบัติด้วยน
1: ะคะ
0: จริงๆแล้วก็คือสมัครได้ทุกเพศทุกวัยนั่นแหละนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นคนไทยไม่ได้อยู่ในกองทุนอะไรต่างๆของทางกบข.ของทางประกันสังคมมาตรา33 39นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระสามารถสมัครได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของท่านคลังจังหวัดศรีสะเกษที่ได้เล่าให้ฟังถึงกองทุนการออมแห่งชาตินะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีกองทุนมีหลักประกันอะไรแล้วก็เข้ากับเงื่อนไขก็สามารถที่จะมาสมัครได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าสมาชิกกอช.ที่เขามีการสมัครแล้วเขาออมเงินแล้วเขามีวินัยในการออมอย่างไรและเขาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตหรือว่าเงินเกษียณของเขาอย่างไรโดยเฉพาะประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยกันแล้วเดี๋ยวจะไปฟังมุมมองกับเขากันหน่อยค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้มาฟังมุมมองของคนที่อยู่ในกองทุนการออมแห่งชาติโดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกแล้วก็มีการออมสม่ำเสมอจนตอนนี้ได้เงินบำนาญมาแล้วนะคะนั่นก็คือพี่แก้วนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ตอนนี้พี่แก้วอายุเท่าไหร่คะ
1: 62
0: ยังแจ๋วอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังมีเงินบำนาญที่เราใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ได้ลำบากเลยนะคะจริงๆแล้วอยากให้พี่แก้วได้เล่าให้ฟังให้กับคนที่เขากำลังจะมาเป็นสมาชิกหน่อยว่าจริงๆแล้วกองทุนกอชเนี่ยพี่แก้วเข้ามาสมัครตอนอายุเท่าไหร่คะ
1: 50
0: ตอนอายุ50ตอนนั้นทำไมนึกยังไงถึงอยากมาสมัครกองทุนนี้คะ
1: ก็กองทุนนี้มาพอดีดูแล้วเราเป็นแม่ค้าไม่มีทางออมทางไหนที่จะปลอดภัยเท่านี้แล้ว
0: ตอนนั้นอายุ50
1: พอกองทุนโครงการนี้มาพอดีสมัครคนแรกเลย
0: สมัครเป็นคนแรกรุ่นบุกเบิกเลย
1: รุ่นบุกเบิกเลยค่ะตอนได้ข่าวก็สมัครเลย
0: ตอนนี้น่าจะประมาณสัก12-13ปีผ่านมาแล้ว
1: ใช่
0: ค่ะแล้วตอนนั้นเริ่มสมัครแล้วเราเห็นเงื่อนไขแล้วเรามีวินัยในการออมฝากเงินยังไงบ้างคะเดือนเท่าไหร
1: ่อ๋อแม่ค้าไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็ถ้าเราพร้อมวันไหนก็จะไปถ้าไปธนาคารก็จะฝากธนาคารไปน้องเปิ้ลคังก็ฝากคังมี2ที่ที่ฝาก
0: ก็ฝากได
1: ้นะคังกับกรุงไทย2ที
0: ่ไปทุกเดือนใช่ไหมคะ
1: ทุกเดือนค่ะ
0: ฝาก
1: บ้างไม่บางทียังไงก็ได้ให้ครบกำหนดที่รัฐบาลให
0: ้เขาให้ยังไงคะเงื่อนไข
1: เริ่มแรกเขาให้ที่แรก12,000ฝากยังไงก็ได้ให้ครบ12,000
0: ให้ครบ12,000ต่อปี
1: ค่ะแล้วก็รัฐจะสมทบให้เดือนนึงอะไรประมาณนี้นะ
0: ก็คือจะมีเงินคืนให้ด้วย
1: ใช่เงินสมทบไม่ได้เงินคืนเงินบวกร่วม
0: เงินบวกที่เขาจะให้เพิ่มเรามา
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ตอนที่เรามาสมัครตอนนั้นครั้งแรกเรามีวินัยในการออมเอาเงินหยอดลงกระปุกไว้เท่าไหร่เพื่อที่จะให้ถึงยอดกับเขาเนี่ยเราใช้วิธีการคิดแบบไหนในการออมไว้ตอนนั้น
1: ก
0: ็ได้มาวันนึงขายของได้เราต้องแบ่งให้กอชยังไงบ้าง
1: ไม่คือเราสามารถส่งตรงนั้นได้อยู่แล้วเราไม่คิดตรงนี้คืออะไรก็ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอยากออมตรงนี้เผื่อว่าแกมาเราจะได้มีเงินมาเพราะว่าเราไม่ได้มีประกันสังคมไม่มีอะไร
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอาคิดว่าตรงนี้น่าจะดีก็เข้าไปทำเ
0: ลยแล้วดีไหมคะ
1: ก็ดีก็ถูกใจอยู
0: ่แล้วตอนนี้ก็คืออายุครบแล้ว60ปี
1: แล้วรับเงินแล้ว
0: รับเงินคืนเขาให้เรายังไงคะ
1: เดือนละ707บาท
0: ให้ทุกเดือนเข้าแบบไหนคะ
1: ที่แรกมาวันที่4ที่5นะแต่ตอนนี้ให้วันที่1แล้ว
0: ทุกวันที่1โอนเข้าบัญชีเหรอ
1: โอนเข้าบัญชีเลยค่ะโอนเข้าบัญชีเลย
0: ก็ถือว่าคุ้มค่ามั้ยคะที่เราออมมา
1: คุ้มสิก็อย่างน้อยเราก็ทําเองกับมือเนาะเราก็บริหารเองกับมือเราทําเองกับมือได้มาแล้วก็ดีใจ
0: ค่ะแล้วทีนี้เห็นกองทุนดีๆแบบนี้แล้วแบบมีชวนเพื่อนด้วย
1: ชวนสิ
0: แล้วเค้าว่ายังไงบ้าง
1: เค้าก็ทํามีเพื่อนทํามันเหมือนเรารับบํานาญแล้วไปเดินด้วยกันออกกําลังกายเพื่อนเห็นเพื่อนก็ได้เงินมามีตกเบิกด้วยเหรอตกสิเพราะว่ารัฐจ่ายมาไม่ทันเนาะเราเขาคำนวณไม่ได้มาทีหลังเขาก็ให้เขาก็ไปทำเลย
0: นะคะต้องไปนะเวลาที่เราเป็นผู้สูงวัยแล้วไปออกกำลังกายตามส่วนสาธารณะพอไปคุยกันแล้วฉันได้ตกเบิกแล้วนะเธอได้หรือยังอะไรเยอะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง
1: เขาก็ทำต่อ
0: เขาก็ทำ
1: ญาติพี่น้องก็บอกร้านอะไรเขาก็ทำคือบางคนที่เขาเข้าถึงหลักคำพูดแบบนี้เขาก็ทำบางคนก็ไม่เข้าใจไม่ทำดีกว่าแต่ก็ชวนอยู่ว่าโครงการนี้ดีอยากทำไหมทำมันก็ดี
0: แสดงว่ามันเป็นกองทุนที่มั่นคง
1: ที่เราชอบที่เราชอบถูกสเปคเรานะแล้วก็ชวนคนอื่นทำคนอื่นก็ทำอยู่นะร้านก็ทำร้านก็ทำยกครัว
0: โอ้โหยกครัวเลย
1: ค่ะให้แม่ให้พ่อแต่ว่ากำลังข้อส่งก็แล้วแต่ส่งเนาะเพราะว่าเขาทำเยอะหลายคนแต่ก็รัฐเขาไม่ได้กำหนดนี่ว่าเราส่งได้ไม่ได้ใช่ไหม
0: นะคะนี่คือตัวจริงเสียงจริงที่บอกว่ากองทุนกอชอก็คือการออมเนี่ยมันดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันคืนเงินให้เราแล้วตอนนี้อยากจะให้เชิญชวนคนที่กำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยหน่อยกำลังจะเป็นผู้สูงวัยหรือว่ากำลังมองหากองทุนที่มันมั่นคงว่าจะใช้จ่ายให้ได้เงินกลับมาตอนเกษียณ
1: อยากแนะนำกองทุนนี้ก็โอเคอยู่นะเราก็ส่งไปเรื่อยๆไม่มีกดดันว่าครบไม่ครบได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าเราเก่งเราก็ครบใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เราก็ได้เท่าที่เราได้ก็โอเ
0: ค
1: ไม่เหมือนประกันที่เขาต้องไม่ได้ใช่ไหมแต่นี้มันมี
0: ค่ะก็ดีอยากช่วยให้คนไทยได้มีหลักในการออมเงินแล้วก็มีเงิน
1: ใช่ใช่ใช่นี่ถ้ารู้จักแต่อายุน้อยๆนะจะได้เยอะแต่มัน50แล้ว
0: ก็ลูกหลานก็แล้วกันนะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะเผื่อใครที่อาจจะยังไม่มีกองทุนหรือว่ายังไม่มีหลักในการที่เป็นหลักประกันชีวิตนะคะในเรื่องของการออมก็ฝากไว้ด้วยกองทุนการออมเหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสวัสดิการอื่นๆน
1: ั่
0: นเองนะคะก็ถือว่าเป็นหลักประกันที่มั่นคงของรัฐบาลได้ช่วยเราด้วยนะคะวันนี้ก็ซึ่งท่านคังเองท่านก็ได้เล่าให้ฟังแล้วแล้วก็พี่แก้วเองก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่ามันดีจริงๆนะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่แก้วมากๆนะคะที่มาเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะและวันนี้เวลารายการของเราก็หมดแล้วนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ตอนคิดหมดเลยตอนทำเกษตรที่สวนในพื้นที่คือคิดหมดเลยแต่ว่าเวลาทำได้ทีละหน่อยทำได้ทีละ1-2ไร่เราไม่มีความรู้เรื่องการจัดสรรพื้นที่ก็เห็นพ่อทำแต่ว่าพ่อไม่เคยสอนแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับจากศูนย์พัฒนาศึกษาภูผานเหมือนพระองค์ได้เดินทางไปทั่วประเทศไทยก็เลยได้ว่าได้น้อมนำศาสตร์ของพระองค์ท่านเลยครับเอามาปรับใช้เราก็ได้ไปดูการจัดการเรื่องพื้นที่ทำยังไงดินถึงจะมีประโยชน์การทำเกษตรสมัยก่อนคือจะเน้นเรื่องของการปลูกข้าวซะเกือบ 100% เลยนะครับการทำเกษตรของผมตอนนี้ผมอยากสรุปว่ามันเป็นสวนป่าวรรณเกษตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพความสุขที่ได้ก็คือว่าต้นไม้เขาโตคุณแม่บอกว่าอยากให้ไปทำงานในห้องแอร์ผมมีห้องแอร์ประมาณเกือบ20ไร่ซึ่งแอร์เย็นโดยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมมีต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนผมทุกวันเราทำแบบสวนป่าครอบครัวอยากมีป่าเป็นของตัวเองอยากมีแอร์เป็นของตัวเองอยากมีผักหญ้าไว้อยู่กินเองผมทำได้แค่นิดเดียวที่พระองค์ทำครับซึ่งน้ำตาจะไหลสิ่งที่ผมทำได้ก็คือน้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านมาสานต่อกับครอบครัวของตัวเองแล้วถ้ามันมีประโยชน์คนก็จะมาศึกษาด้วยก็ยินดีครับให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเอง

0: เขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: แสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซลาร์เซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีรถงามทุกแสงประทับใจทุกวัน
2: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT วิถีไทยนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมโดยเฉพาะสายมูค่ะมาที่สถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธนิมิตนะคะที่บ้านฮีตำบลคำเจริญอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ที่นี่มีพิธีบวงสรวงนะคะปู่ศรีสุทโธแล้วก็ย่าศรีปทุมมาซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาแล้วก็เป็นพิธีประเพณีพิธีกรรมที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมๆกันวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธานิมิตนะคะอยู่ที่บ้านเฮียนตำบลคำเจริญตากกลางพืชผลอุบลราชธานีวันนี้ครับข้างไปด้วยพี่น้องประชาชนที่สายมูมาเยอะมากและที่สำคัญวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติมาคุยในเรื่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านรอง
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วก็คือที่นี่สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้คือยังไม่เคยมีพิธีกรรมในลักษณะนี
1: ้
0: พอมีแล้วในมุมของจังหวัดเองมองมิติในเรื่องของการท่องเที่ยวว่ากระแสการท่องเที่ยวจะคึกคักไหมคะ
1: กระแสการท่องเที่ยวจะไม่คึกคักได้เช่นไรในเมื่อเห็นพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเช่นนี้นะครับสำหรับวันนี้เป็นงานบวงสรวงนะครับคุณปู่ศรีสุดโตคุณย่าศรีปทุมมานะครับซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวสายศรัทธานะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ผมมีความเชื่อมั่นว่าหลังจากพิธีบวงสรวงนี้จะเป็นการบวงสรวงในเรื่องของพญานาคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้ก็เราก็จะมีกิจกรรมดีๆเช่นนี้แล้วก็มีการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีเองและในต่างจังหวัดนะครับที่จะมาเยี่ยมเยียนเรานะครับที่บ้านฮีตำบลคำเจริญนะครับนะครับของอำเภอตากการพืชผลครับขอบพระคุณมาก
0: ค่ะท่านรองคะนอกจากจะเป็นความเชื่อความศรัทธาแล้วในมุมของประชาชนในพื้นที่เขาก็ตื่นตัวในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะท่านมองว่าเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนเรื่องของวิสาหกิจในชุมชนโอทอปเรื่องของเสื้อผ้าของการแต่งกายของนางรำแบบนี้มันช่วยสร้างเศรษฐกิจรวมทั้งความสามัคคีได้ไหมคะ
1: ช่วยสร้างได้เลยครับนะครับก็เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับโดยผ่านทางการแต่งกายนะครับโดยผ่านทางอาหารการรับประทานนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการมาออกโรงทานมาออก

0: แนะนําในเรื่องของอาหารแล้วก็มีการรํานะครับจากพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็ลูกๆนักเรียนนะครับ200กว่าชีวิตที่จะมาบวงสรวงวันนี้ด้วยได้ครับได้แน่นอนก็เป็นการแสดงออกอย่างนึงนะครับแล้วก็เป็นการแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของคนในพื้นที่ที่เชิญชวนนะครับทุกท่านมาที่สถานที่แห่งนี้นะครับที่บ้านฮีนะครับตระการพืชผลครับ
1: ค่ะนอกจากจะมาที่ตระการพืชผลที่บ้านฮีตรงที่เรามาในวันนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านรองเนี่ยได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังชมรายการอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะคะได้มาสัมผัสเมืองอุบลราชธานีดินแดนตะวันออกสุดแดนสยามกันหน่อยโดยเฉพาะสายมูด้วยมาเที่ยวปักหมุดมาเที่ยวที่อุบลราชธานีอยากให้เชิญชวนหน่อยเชิญค่ะ
0: ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผมมีแค่25อำเภอมาเที่ยวอำเภอละวันก็ใช้25วันท่านเตรียมตัวไว้25วันเราก็มาเที่ยวอุบลเอาวันละวันละอำเภอนะครับมาเที่ยวนะครับแล้วก็บ้านฮีตระการพืชผลก็ต้องเป็นหนึ่งในที่ท่านจะปักหมุดการท่องเที่ยวสายศรัทธานะครับหรือการท่องเที่ยวสายมูที่ท่านพิธีกรว่าครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณครับ
0: ครับ

0: ในการบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาถือว่าเป็นประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่พุทธศาสนิกชนที่นับถือพญานาคนะครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจก็สามารถที่จะมาร่วมบวงสรวงโดยเฉพาะพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับเป็นพญานาคสององค์ที่พี่น้องชาวไทยให้การเคารพนับถือนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่คำชะโนดที่อุบลราชธานีก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีความเคารพศรัทธาในสิ่งที่เราเชื่อมั่นนะครับก็จะเป็นมงคลกับชีวิตแล้วก็ที่สำคัญพิธีกรรมนี้ถ้าพี่น้องชาวไทยหรือชาวพื้นถิ่นถ้าเคารพรักศรัทธาในพญานาคนะครับซึ่งเป็นตำนานหนึ่งในพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมพิธีสำคัญอันนี้ได้ครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ระดับหนึ่งครับแล้วก็เป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมโบราณนะครับของบรรพบุรุษของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็องค์ของพญานาคครับเพราะว่าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะวัดวาอารามในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีทุกวัดครับจะมีองค์พญานาคนะครับประดิษฐานอยู่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค้ำจุนพระพุทธศาสนาหลายองค์นะครับทั้งองค์ขาวองค์ดำองค์เขียวองค์เหลืองนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับพี่น้องชาวไทยที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงศาสนานะครับพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเราพร้อมนะครับมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายๆแห่งให้ท่านได้มาสักการะปฏิบัติธรรมนะครับโดยเฉพาะวัดวาอารามที่มีองค์พ่อปู่พญานาคนะครับทั้ง2องค์นะครับดูแลปกปักรักษาค้ำจุนพระพุทธศาสนาตั้งแต่ในอดีตกาลจนถึงปัจจุบันแทบทุกวัดครับในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: สถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธนิมิตบ้านฮีตำบลคำเจริญอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นสถานที่ที่เกิดจากแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนและผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคจนทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็นและศักดิ์สิทธิ์และเริ่มมีการบวงสรวงความเชื่อของสายศรัทธาพญานาคปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาทรงเป็นพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ในตระกูลสีเขียวเอราปฏะเป็น1ใน9นาคาธิบดีและถือเป็นพญานาคประจำวันพุธอีกทั้งยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นองค์ที่ใกล้

0: มีค่ะแต่ว่าเราทำต่อเนื่องมาได้ปีนี้เป็นปีที่4ค่ะโดยแม่หมอเองเป็นบนราชธานีทีนี้เราก็เลยให้สัจจะว่าถ้าเราเรียนจบไม่มีอะไรติดขัดปุ๊บเนี่ยเราอยากจะสร้างพญานาคถวายเพราะว่าศาลาหลังนี้เนี่ยพี่ก็เป็นคนสร้างถวายกับแฟนคลับนะฮะ3.5 ล้านหอฉันเอ่ยอะไรเงี้ยเราก็ต้องการว่าอยากสร้างพญานาคเนี่ยถวายไว้ที่นี่แล้วตัวเองเกิดวันพุธเราก็เลยสร้างเป็นปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาเพราะว่าท่านเป็นพญานาคประจำคนเกิดวันพุธนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในนาคาธิบดีด้วยแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าพญานาคเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตระกูลนะคะตระกูลสีทองนะคะวิรูปักษ์ตระกูลสีเขียวเอราปฐะนะคะนั่นก็คือปู่ศรีสุโธนะคะตระกูลสีรุ้งก็คือชพยาปุตตะแล้วก็ตระกูลสีดำกันหาโคตมะแต่ว่าอีกสิ่งนึงนะคะที่สําคัญมากๆคือจังหวัดอุบลราชธานีของเรามีตระกูลสีรุ้งที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากนั่นก็คือปู่ธนมูลนคราชเป็นตระกูลสีรุ้งค่ะนั่นเป็นที่มาว่าทําไมจังหวัดอุบลราชธานีเองเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเป็นการแพร่หลายพี่ในฐานะหมอดูแล้วเป็นคนในอุบลด้วยแล้วก็เป็นคนที่ทําเรื่องพญานาคเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะผลักดันให้คนมีการรับรู้มากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเราอยากให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเนาะบางคนเค้าอาจจะบอกว่าอยากเห็นดาราสักครั้งหมอดูตอกแตกอาจจะอยู่ในวงการอาจจะเห็นเบื่อเรารู้สึกว่าอยากพาดารามาไหว้มาบวงสรวงที่นี่ซึ่งทุกปีค่ะดาราของเราก็จะวนเวียนกันไปแค่ปีนี้เป็นปีพิเศษมากๆคุณจักรจันทร์มารำ2ปีติดเพราะว่าคุณจักรจันทร์ปีที่แล้วมาบนไว้แล้วเธอสําเร็จตอนรำเธอก็เลยว่าปีนี้เธอตั้งใจจะมารำถวายอีกครั้งนะคะเดี๋ยวปีนี้จะพิเศษมากๆเพราะว่ามีดารารำนะคะทั้งหมด1 2 3 4นะคะ5 6คนนะคะที่รำอยู่บนเวทีนะคะที่จะนํานางรํานะคะประมาณ200คนรําด้วยกันค่ะ
1: ค่ะแล้วในพื้นที่เองชุมชนนี่คือเศรษฐกิจของเราคึกคักมั้ยคะ
0: คึกคักค่ะเพราะจริงๆเนี่ยพี่มองว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเวลามีคนมาเนี่ยนะคะมีการจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นมันก็ทําให้มันมีรายได้อยู่แล้วนะคะอีกส่วนนึงที่นอกจากการเศรษฐกิจเนี่ยมันคือมันมาพร้อมกันนั่นก็คือในเรื่องของการสร้างawarenessให้คนรู้จักอำเภอตะการให้คนรู้จักข้าวเม่าเพราะว่าปู่ศรีสุโธที่นี่เนี่ยท่านมาครั้งแรกเนี่ยก่อนที่เราจะบวงสรวงอะค่ะกลางคืนเนี่ยท่านมาเข้าฝันคุณลุงคนนึงนะคะบอกว่าเพิ่งมาอยู่ที่นี่อยากได้ข้าวเม่า100ถาดมันก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยใครที่มาแล้วบนบานเกี่ยวข้องกับข้าวเม่าอะค่ะจะสําเร็จนะคะที่นี่ก็เลยจะเป็นในเรื่องของข้าวเม่าด้วยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราได้อาหารประจําถิ่นนั่นก็คือข้าวเม่าคุกเป็นอันดับที่1นะคะนี่เป็นผลพลอยได้จากการที่เราจัดงานบวงสรวงครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะโอ้โหก็ถือว่าทุกมิตินะคะหลากหลายเรื่องของพิธีกรรมแบบนี้ด้วยก็จะทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะคะพิธีที่เป็นสายมูแบบนี้ที่อุบลราชธานีกันนะคะ
2: สำหรับในการจัดงานวันนี้นะคะงานบวงสรวงปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมานะคะวันนี้ค่ะเราเห็นความเข้มแข็งของพี่น้องชุมชนค่ะชาวตะการพืชผลแล้วเราก็เห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยรากเหง้าที่แท้จริงนะคะก็คือความศรัทธานะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่อยู่คู่กับจังหวัดอุบลราชธานีมาเราเลยในนามของเอกชนค่ะภาคท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเรามองเห็นความสําคัญทางด้านนี้เรายังจึงอยากจะมองพาเชื่อมโยงในมิติของความศรัทธานะคะเข้าสู่การท่องเที่ยวค่ะทำยังไงให้คนไม่ได้จบแค่การไหว้พระทำยังไงให้คนไม่ได้จบแค่การสักการะนะคะแต่มาถึงอุบลราชธานีแล้วเนี่ยให้กระจายรายได้คืนสู่ชุมชนด้วยนะคะโดยการที่เที่ยวนะคะเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งวันนี้เองนะคะเราก็มีเส้นทางตัวอย่างนะคะแบบวันนี้เราก็มีกรุ๊ปที่นักท่องเที่ยวนะคะที่มาร่วมงานด้วยโดยเขาเที่ยวในตัวอำเภอตะการพืชผลวันนี้ทั้งวันนะคะแล้วก็มาร่วมงานบวงสรวงของเรานะคะนอกจากอิ่มบุญแล้วนะคะเขาก็ขับรถไปต่อค่ะอำเภอเขมราชนะคะไปพักที่อำเภอเขมราชตื่นเช้าต่อมาเที่ยวในตัวอำเภอเขมราชนะคะเที่ยวหาดทรายสูงแล้วก็เที่ยวที่3,000โบกต่อค่ะเนี่ยค่ะเป็นมิติที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราอยากจะเห็นถึงความเชื่อมโยงคนในจังหวัดได้ขายอาหารนะคะโรงแรมได้มีนักท่องเที่ยวไปพักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ได้มีความที่น่าเคารพนับถืออยู่แล้วแล้วก็คนให้ความเคารพอยู่แล้วเราก็อยากจะสร้างมิตินี้ค่ะเราก็เลยจึงได้จัดงานบวงสรวงแล้วก็เข้ามาสนับสนุนงานสวงในครั้งนี้ค่ะค่ะก็จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นเมืองที่เข้าวัดก็ได้นะคะเที่ยวก็ได้นะคะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเราก็สวยค่ะแล้วก็อาหารก็หลากหลายนะคะเราขึ้นชื่ออยู่แล้วด้านอาหารอร่อยนะคะทานหมูยอที่ไหนก็ไม่เหมือนทานหมูยอที่อุบลอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

0: มาทริปหนึ่งนะคะได้ครบทุกสไตล์การท่องเที่ยวเลยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีบวงสรวงนะคะที่สถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธนิมิตที่บ้านหีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อยว่าจริงๆแล้วประเพณีและก็พิธีกรรมแบบนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนเขาจะมองในมุมนี้ยังไงวันนี้เราอยู่กันกับทางพัฒนาการอำเภอตราการพืชผลแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกพี่แจ๋วก็แล้วกันนะคะ
2: ค่ะ
1: เรื่องของประเพณีพิธีกรรมนี้นะคะพิธีกรรมบวงสรวงปู่ศรีสุทโธแล้วก็ย่าศรีปทุมาจริงแล้วที่ตราการไม่เคยมีมาก่อน
2: ไม่เคยมี
1: ไม่เคยมีพอมีพิธีกรรมในลักษณะนี้แล้วการตื่นตัวในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ
2: คืออย่างน้อยๆเนาะชาวบ้านได้นำวิถีเดิมๆวิถีเดิมๆมาลื้อฟื้นนะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือชาวบ้านได้มาฟ้อนได้มาฟ้อนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพานบายสีนะคะอะไรต่างๆนะคะก็ได้มาทบทวนมาลื้อฟื้นมาทำให้สวยงามแล้วก็อีกอันนึงก็คือผ้าของอำเภอตะการพืชผลนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะเห็นนางรำใส่นะคะจะสวยงามมากนะคะแล้วก็ผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของอุบลนะคะไม่ว่าจะเป็นอัญญานางไม่ว่าจะเป็นผ้ากาบัวไม่ว่าจะเป็นผ้าสบายนะคะเราได้ใส่ในงานนี้เลยค่
1: ะ
2: ถือว่าเป็นงานที่ดีมากเลยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นงานที่เราจะได้สื่อสารเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการแต่งกายเรื่องของซอฟต์พาวเวอร
2: ์
1: ทั้งหลากหลายสาขาต่างๆก็คือเราจะเอามาสื่อสารผ่านพิธีบวงสรวงนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วในอนาคตมองว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นไหมคะในปีต่อๆไปมองยังไงบ้าง
2: ถ้านอกจากนี้เนาะถ้ามีการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็อาจจะทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่าสายมูเนาะสายมูมาเคารพสักการะมาร่วมพิธีกรรมนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือชาวบ้านได้มาร่วมกิจกรรมที่เป็นเรื่องของความสามัคคีนะคะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะสำหรับตะการค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนิมิตหมายที่ดีที่จะเกิดในอนาคตกันด้วยนะคะก็ลองมาสัมผัสกันดูนะคะคุณผู้ชมพิธีบวงสรวงนะคะที่สถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธนิมิตนะคะที่บ้านหีตำบลคำเจริญตะการพืชผลอุบลราชธานีค่ะ
3: ดิฉันในนามตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็อำเภอตะการของเรานะคะก็มีพิธีกรรมที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่พี่น้องชาวอำเภอตะการรวมทั้งตำบลคำเจริญที่เป็นสถานที่นะคะสถานที่ที่เป็นเกี่ยวกับสายมูนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แห่งใหม่นะคะของตำบลคำเจริญของเรานะคะอยู่ที่บ้านฮีนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวบ้านฮีนะคะบ้านฮีแล้วก็ตำบลคำเจริญรวมทั้งอำเภอตะการพืชสนับสนุนนะคะจะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วยนะคะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนนะคะแล้วก็มีพี่น้องชาวตำบลใกล้เคียงหรืออำเภอใกล้เคียงก็รวมทั้งจังหวัดด้วยนะคะที่มีความเชื่อทางสายมูทางนี้นะคะรวมทั้งจังหวัดตอนนี้ก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมงานด้วยนะคะรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะจะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราด้วยนะคะก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยให้พี่น้องประชาชนแถวใกล้เคียงเราได้มากราบไหว้ขอพรนะคะอันนี้ก็ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะก็เพื่อความสบายใจด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวด้วยนะคะอันนี้นะคะค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะรวมทั้งพี่น้องนะคะชาวจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะที่มีความเชื่อในด้านสายมูนะคะก็มานะคะก็จะมีความสบายใจและมีความสุขนะคะก็มากราบไหว้ขอพรท่านนะคะก็จะได้สมหวังนะคะดิฉันก็มากราบไหว้ขอพรเหมือนกันนะคะก็มีความเชื่อในด้านสายมูด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะแต่เราก็มีความสุขทางด้านจิตใจและเราก็มีความหวังนะคะแล้วก็ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธนิมิตนะคะซึ่งก็อยู่ที่บ้านฮีตำบลคำเจริญอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ที่นี่มีพิธีที่เป็นความเชื่อความศรัทธาแล้วก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และที่สำคัญเป็นการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางปราชญ์ชุมชนกันหน่อยว่าเขามีความเชื่อความศรัทธาและที่สำคัญเป็นการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกันด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กับปราชญ์ชุมชนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นประเพณีเป็นความเชื่อความศรัทธาที่ได้เขาเรียกว่ามีพุทธศาสนิกชนแล้วก็คนที่เคยมาร่วมงานนี่คือเริ่มที่จะทยอยกันมาแล้ว
1: ครับผม
0: คือก่อนหน้านั้นที่นี่ยังไม่เคยมีพิธีกรรมในลักษณะนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วเรื่องของพิธีบวงสรวงแบบนี้ทำไมถึงได้มาจัดที่บ้านฮีแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะ
1: แรกสุดท่านคุณหมอต๊อกแต๊กท่านก็นำองค์ของครับปู่สุทธโธ
0: ปู่ศรีสุทธโธแล้วก็ย่าศรีป
1: ฐุมามาถวายที่วัดที่นี่เสร็จแล้วพอถวายเสร็จท่านก็จะมีพิธีบวงสรวงทุกปีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะทำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับ
0: ค่ะก่อนหน้านั้นที่เริ่มในปีแรกกระแสรวมทั้งความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนรวมทั้งต้องใช้คําว่าสายมูต่างๆนี่คือมาเยอะกัน
1: เยอะมากครับเยอะมาก
0: ค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีความเชื่อในลักษณะแบบไหนกันบ้าง
1: คือเป็นที่สักการะบูชาให้โชคให้ลาภด้วยคร
0: ับ ค่ะแล้วปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วที่บ้านฮีของเราส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความเชื่อในลักษณะนี้อยู่ไหมคะ
1: เชื่อครับมีความเชื่อความศรัทธา
0: ค่ะแล้วที่ผ่านมามีแบบว่ามีมาขอพรหรือว่ามาบนอะไรแล้วแบบได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็มาแก้บนแบบนี้บรรยากาศเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: มีครับก็มีคนที่ศรัทธาที่เคยได้โชคได้แล้วก็มาไหว้มาขอบนครับแล้วก็มากราบไหว้แต่คนในชุมชนนี่อย่างวันห้าวันอะไรก็จะมาเอาพวงมาลาเอาดอกไม้มาบูชามาถวายท่านตัดครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่วัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
1: ครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
0: แต่ว่าก็จะมีประชาชนเข้ามาอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะคือก่อนหน้านั้นแล้วก็คือจะเห็นประชาชนชาวบ้านเป็นบ้านฮีบ้านใกล้เคียงบ้างแต่ว่าณปัจจุบันนี้จะเห็นมีดาราก็มีเซเลบก็มีไอดอลด้านหมอลำอะไรก็มาเยอะมากคือยังไงถ้ากระแสดีมากเลยใช่ไหมคะ
1: ดีมากคน2ปีที่ผ่านมาก็ประชาชนอยู่กันมากันเยอะมากมีนางรำมาเยอะเต็มบริเวณนั้นเลยพวกนางรำอะไรจะมานี่ก็มาบวงสรวงด้วยความศรัทธามาฟรีคือมาสนเป็นศรัทธามาลำบวงสรวงท่าน
0: นางรำนี่มาจากไหนบ้างคะ
1: มาจากพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลคำเจริญบ้างตำบลกระเดียนบ้างและตำบลใกล้เคียงอีกครับ
0: ค่ะส่วนใหญ่แล้วแบบมากันเยอะประมาณกี่นางรำคะในแต่ละปี
1: ร้อยสองร้อย
0: เป็น100 200หลักร้อยเลย
1: หลักร้อยเลยคร
0: ับ โอ้โหนะคะแล้วทีนี้เผื่อใครที่ชมรายการอยู่ปีนี้อาจจะไม่ได้มาแล้วอยากมาในปีหน้านะคะต้องเตรียมตัวยังไงต้องวางแผนว่ายังไงบ้างโดยเฉพาะสายโมทั้งหลายค่ะ
1: ก็ท่านจะจัดบวงสรวงในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับประมาณช่วงนี้แล้ววันปลายเดือนกุมภาทุกปีครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นประเพณีความเชื่อนะคะที่สายมูหลายๆคนถ้าอยากจะลองมาสัมผัสดูสักครั้งหนึ่งก็อาจจะมาในปีหน้าถ้าไม่ได้มาในปีนี้ปีหน้าก็จะเป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่สถานปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะที่พุทธนิมิตนะคะบ้านฮีตำบลคำเจริญอำเภอตระการพืชผลอุบลราชธานีค่ะพิธีบวงสรวงปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปฐุมมาในครั้งนี้นอกจากประชาชนที่มีความเชื่อความศรัทธาได้มาร่วมงานแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในอีกหลายมิติซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังศรัทธาและร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีให้เติบโตไปพร้อมกันได้

0: เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่เราเป็นคนไทยที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยแล้วมันมีทรัพยากรที่แบบเราหยิบจับใช้อะไรกับชีวิตของเราได้จริงๆอะค่ะบ้านที่เราทำขึ้นมานะคะเราก็ทำจากแกบแล้วก็ดินแล้วก็ปั้นขึ้นมาเป็นบ้านของเราส่วนป่าเราก็ปลูกเพิ่มขึ้นมาอีก5ไร่ในช่วงแรกเราก็ภูมิใจที่เราแบบสร้างบ้านเองได้แล้วเราก็สร้างป่าเองได้อะค่ะคือความเป็นคนไทยเนี่ยโชคดีที่ว่าในหลวงของเราพวกเราเรียกพ่อและถามว่าแล้วพ่อก็ยังเปิดบ้านให้พวกเราอีกแล้วบ้านพ่ออ่ะมันอบอุ่นนะแนวทางที่ในหลวงทั้งรัชกาลที่9และ10วางไว้ให้เราอ่ะตั้งหลายศาสตร์ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากเจอความรู้แท้จริงหรืออยากมีชีวิตที่มันยั่งยืนหรืออยากจะแบบไม่อยากเหน็ดเหนื่อยอีกแล้วอ่ะให้กลับบ้านมาหาพ่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะมันมีความสำคัญกับคนไทยมากเพราะว่ามันหมายถึงเป็นบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านที่เราสามารถที่จะไปหาความรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่มันสดใหม่ภูมิใจมากกับแผ่นดินตรงนี้ที่เราแบบสร้างเองตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเราจะเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเราทำตั้งแต่แบบปลูกขึ้นมาจนถึงเราเอาเข้ามาเสพเอาเข้ามากินมาใช้เนี่ยถ้าคุณทำได้ถึงกระบวนการนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็แล้วแต่คุณรวยแล้วคุณอิสระแล้ว
1: เราภูมิใจที่ได้สืบสานรักษาต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ก่อให้เกิดมรดกที่สร้างประโยชน์ต่อเนื่องให้ชาวประชาชน

0: คชันทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
1: หลายคนเริ่มจากคำว่าขอลองหน่อยหลายคนคิดว่าแค่ครั้งเดียวคงไม่เป็นไรและอีกหลายคนใช้มันเพื่อประชดชีวิตแต่รู้ไหมวินาทีที่คุณก้าวขาเข้าสู่วังวนของยาเสพติดอิสรภาพความฝันและรอยยิ้มของคนข้างหลังกำลังค่อยๆจางหายไปชีวิตเรามีทางออกที่ดีกว่านั้นเสมอปัญหาที่รุมเร้าแก้ได้ด้วยความเข้าใจความเหงาความเครียดเอาชนะได้ด้วยการออกไปทำในสิ่งที่รักกีฬาดนตรีศิลปะหรือแค่หันไปกอดคนในครอบครัวอย่าปล่อยให้สิ่งเสพติดมาเป็นผู้กำหนดอนาคตของคุณเพราะตัวคุณในวันนี้มีค่าเกินกว่าจะยอมแพ้มาร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยเป็นหูเป็นตาและส่งต่อพลังบวกให้แก่กันหากคุณหรือคนใกล้ชิดกำลังหลงทางยื่นมือมาครับสังคมพร้อมให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันหยุดยาเสพติดเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่สดใสอนาคตไทยยั่งยืน
2: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี